0: ต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์อังคารที่7กรกฎาคมนี้ตอนข้ามเส้นขอบฟ้า
2: ย้อนไปเมื่อ 300,000 ปีก่อนแอฟริกาคือมาตุภูมิของมนุษย
1: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเด่นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
4: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถูกต้อง
4: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนี่เห็น
3: ถูกครับ
5: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเชื่อว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันประชาชนโดยเฉพาะคนที่สอบผ่านและเข้าไปรายงานตัวหลังจากที่มีชื่อประกาศผลสอบและได้รับการบรรจุตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยรอฟัง ข่าวอย่างใจจดใจจ
1: ่
0: อหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าจะมีการมาเทียบเคียงกระดาษคำตอบกับคะแนนที่ประกาศผลกันอีกครั้ง 15,000 กว่าแผ่นนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคัดรายชื่อบุคคลที่ชื่อไม่ตรงกันออกและเลื่อนลำดับคนที่อยู่ลำดับถัดไปขึ้นทันทีแต่ปรากฏว่าจนถึงเมื่อคืนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าน่าจะมีการตรวจทันแล้วเสร็จและจะมีการแถลงแต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นความชัดเจนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าการแถลงอาจจะมีขึ้นวันนี้แต่ก็ยังรอกันอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่กระดาษคำตอบกับการประกาศผลและคะแนนมันไม่ตรงกันจะมีอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: ครับแต่มีอีกหนึ่งเรื่องจะว่าเป็นซับเซตของเรื่องนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวอย่างเดียวคือเป็นคนในนามสกุลเดียวกันกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพี่ประจักษ์บ้านใหญ่สตูลงานเข้าเหรอฮะเมื่อวานนี้อยู่ๆก็มีข่าวปรากฏออกมานะครับ
2: ครับจริงๆแล้วทางปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: ปี2569นี่แหละแต่ว่าเพิ่งมาเป็นข่าวคราวอย่างเป็นทางการโดยการแถลงของทางเลขาธิการปปช.ซึ่งก็เป็นโฆษกของทางปปช.ด้วยนะครับกรณีบ้านใหญ่เลียงประสิทธิ์โกเกียรติ
1: ครับ
2: รวมไปก็ตั้งถึงพี่ชายก็คือคุณสำริดนะฮะซึ่งก็เป็นคุณลุงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยป้ายแดงด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเชื่อมโยงมาถึงโกเกียโกเกียอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะเทือนมาถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะเขาเป็นพันธมิตรทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็ในเชิงการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับชาติครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหวยของทางปปช.ครั้งนี้ล่าสุดไปออกที่จังหวัดสตูลครับสั่นสะเทือนบ้านใหญ่ที่จังหวัดสตูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับนี่บ้านใหญ่รัฐมนตรีลูกเทพซะด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่ประจักษ์วิเคราะห์อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเงียบหายกันมาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ได้นั่นคือคดี Forex นะครับกรณีของส.ส.ภาวุฒิพงษ์วิทยพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีชื่ออยู่ในการตรวจสอบของทาง DSIแล้วก่อนหน้านี้คุณภาวุฒิบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนานมากแล้วบอกว่าเขามีเงินเข้า
0: ะ
1: นะครับทีละ2ล้าน2ล้าน2ล้านเนี่ยมันหลายปีแล้วหนึ่งคือที่เขาชี้แจงในอดีตคือเขาไม่เคยไปเกี่ยวข้องอะไรกับแชร์ลูกโซ่ไม่เคยชวนลงทุน Forex นะครับเขาเทรดทองนะฮะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว

0: แล้วขอเวลาในการรวบรวมหลักฐานจากทางสถาบันการเงินและที่ต่างๆก่อนแล้วจะเข้าไปชี้แจงกับ DSI ด้วยตัวเองไม่ต้องขออนุญาตสภาอะไรทั้งสิ้นยินดีไปด้วยตัวเองปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: คุณภาวุฒิหลังจากที่เงียบหายนะครับก็ปรากฏตัวมาให้เขาเรียกว่าไปให้ข้อมูลนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ได้มาครับ
2: พร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าต้องทุกอย่างที่ผมทำไม่ได้เป็นผู้ร้ายคดีเป็นแค่ต้องทำหนังเฉย
3: แต่เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้ชักชวน
2: ไม่ได้ชักชวนผมไม่เป็นคนเทเฉย
0: นี่คุณภาวุฒินะฮะ
1: ค
0: ือคุณภาวุฒิเนี่ยบอกนักข่าวบอกยินดีไปชี้แจงทุกอย่างแล้วเตรียมเอกสารหลักฐานไปชี้แจงนะครับกรณีที่ตรวจพบเส้นเงินตัวเขาไปโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าคดีนี้มันมาเอาตอนที่คุณภาวุฒิกำลังนั่งเป็นหัวขบวนตรวจสอบโครงการ THAI Passport พอดี คุณภาวุฒิถูก DSI ตรวจสอบว่ามีชื่อไปปรากฏในบริษัทที่ DSI กำลังตรวจสอบคดี Forex พอดีข้อสังเกตที่มีก่อนหน้านี้ก็คือ DSI ก็บอกเองว่าเขาก็ไม่ใช
1: ่
0: ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่คนทำผิดไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยอะไรด้วยแค่ว่ามีชื่อในเส้นเงินและยังรวมถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเทรดอย่างบริษัท QRS เนี่ยคลิปเมื่อสักครู่ที่ไปยืนด้านหน้าด้วยนะครับเหมือนกับไปช่วยประชาสัมพันธ์
1: คือตัวของคุณภาวุฒิแน่นอนเป็นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็น e-payment เรื่องของการจ่ายแต่ DSI ให้เหตุผลว่าเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับเป็นบริษัทก็คือการจัดตั้งการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทแต่พอไปตรวจสอบสถานที่แล้วอ่ะเป็นบ้านเหมือนกับว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เล็กๆเท่านั้นลักษณะไม่ได้เหมือนเป็นบริษัทแห่งหนที่ชัดเจนอันนี้เป็นข้อสงสัยหนึ่งอย่างกับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเวลาเงินที่มีการไปชักชวนการลงทุนจะต้องผ่าน e-payment แต่ไปพบเงินบางส่วนที่เข้าไปในบัญชีของคุณภาวุฒิ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมเงินบางส่วนถึงไปที่คุณภาวุฒิโดยตรงคุณภาวุฒิจะต้องชี้แจงว่าเงินดังกล่าวมาจากส่วนไหนซึ่งทาง DSI เคยย้ำอย่างชัดเจนว่า หากเป็นการดำเนินการเช่นเป็นเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนเรื่องเงินเดือนเรื่องของค่าบริหารจัดการต่างๆอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงมาลงทุนแล้วเงินเข้าไปในกระเป๋าของคุณภาวุฒิเรื่องนี้คุณภาวุฒิต้องชี้แจงให้ได้ตัวของคุณภาวุฒิชี้แจงอะนะคะว่าเส้นเงิน28ล้านที่ DSI ตั้งข้อสังเกตก็คือย้ำอีกครั้งนึงบอกว่าเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากรายได้จากการเทรดทองคำแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมืออันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ย้ำตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้ว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย DSI ให้โอกาสคุณภาวุฒิเนี่ยมาชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยคุณภาวุฒิมีเอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองคุ้มกันสามารถที่จะรอประมาณช่วงหลังวันที่9กรกฎาคมแล้วก็เดินทางเข้ามาได้แต่คุณภาวุฒิเนี่ยเคยโพสต์ Facebook ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะบอกว่าพร้อมชี้แจงโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ดังนั้นเลยเดินทางเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่มีการเลื่อนการเข้าชี้แจงมา2ครั้งนะคะก่อนที่จะเข้ามาคือคุณภาวุฒิบอกว่าที่เลื่อนเพราะว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารหลักฐานจากธนาคารมาประกอบการชี้แจงและก็ติดภารกิจอีกด้วยทีนี้คุณภาวุฒิเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่มาโดนตรวจสอบในช่วงนี้ถามว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับที่คุณภาวุฒิเป็นหัวขบวนในเรื่องของการตรวจสอบ THAI Passportคุณภาวุฒิเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงการเมืองหรือไม่ค่ะ
2: มองว่าเราบริสุทธิ์ใจนะครับตรงพอทางเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อเข้ามาแล้ววันนี้ผมเองไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับผมเป็นแค่วันนี้มาเป็นพยานนะครับฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ในการที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือว่าจะซ่อนเร้นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ
4: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เราออกมาเปิดเผยเรื่อง AI Passport นะคะมันเหมือนเป็นจังหวะพอดีไหมถึงเกิดมีกระแสดีดังกล่าวเกิดข
2: ึ้
4: น
2: ผมว่าแล้วแต่คุณมองจริงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมว่าทุกอย่างมันเป็นจังหวะมันเองนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มีคดีหลายคดีเกิดขึ้นมาทำไมมันมาช่วงนี้ผมว่าอย่างที่บอกคือผมก็ทำหน้าที่ของผมในฐานะส.ส.ให้ดีที่สุด
0: คือข้อสังเกตเรื่องนี้มันเยอะก่อนหน้านี้ผมคุยกับอดีตผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับท่านก็ว่า ปกติแล้วถ้า DSI จะแถลงโดยมีข้อมูลแถลงแค่นี้ไอ้ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะเขายังไม่แถลงหรอกเขาสืบต่
1: อ
0: มันก็เลยออกจะประหลาดประหลาดซะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อเพราะว่ามันมีหลายป
1: ม
0: ทางการเมืองและปมทางกฎหมายคดีความด้วยคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางการเงินและการลงทุนหลายคนผมเห็นแล้วออกมาดีเฟนต์ให้คุณภาวุฒิหลายคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของเงินที่มันเข้ามาเท่าๆกันอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวว่ากันไปรอดูเจ้าตัวชี้แจงโดยละเอียดอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้คุณภาวุฒิเน้นชี้แจงโดยละเอียดกับทาง DSI
1: ค่ะ
0: ส่วนการสื่อสารสู่สาธารณะเนี่ยมาเป็นคร่าวๆเหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังนะครับ
1: แน่นอนแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมรวมถึง DSI เองก็ต้องตอบคำถามให้เกิดความชัดเจนหากม
0: ี
1: การแจ้งข้อกล่าวหาหรือการดำเนินคดีใดๆเนี่ยหลักฐานต้องมีน้ำหนักมากพอเพราะต้องยอมรับว่ามีคำถามกลับไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันว่าที่ผ่านมาการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมหลายๆเรื่องเนี่ยจังหวะเวลามันค่อนข้างมีความพอดีจนทำให้คนการเมืองหลายๆคนไปตั้งข้อสังเกตว่าความพอดีนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญหรือเปล่า
0: พอดีเกิน
1: จนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการและมันเป็นไปตามกรอบเวลาอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นใบสั่งทางการเมืองหรืออะไรทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยมันถือว่ามันเป็นโจทย์สำคัญของทั้งสองฝ่าย
0: ค
1: ุณภาวุฒิต้องชี้แจงให้ชัดเจน DSI ก็ต้องมีหลักฐานมามัดให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่ชัดเจนก็เจ็บทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน
0: ครับไอ้ที่โดนนะก็คือ DSI ก็บอกเองว่าคุณภาวุฒิยังไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแค่มีชื่ออยู่ในโครงข่ายบริษัทที่ DSI จับตามองนะครับแล้วผู้ต้องสงสัยเป็นใครก็ไม่รู
1: ้
0: แต่คนที่รู้คือไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยโดนหนักกว่าเดิมอีกนะฮ
1: ะ
0: เรื่องนี้เดี๋ยวยังเดือดต่อคุณผู้ชมมันยังไม่จบนะครับมาดูความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับปี2568เมื่อวานนี้เนี่ยรอกันตั้งแต่เช้านักข่าวเนี่ยเจอคุณอนุทินถามด้วยว่าจะเซ็นตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะมีการตั้งหรือเปล่าสุดท้ายไปถามรัฐมนตรีถามปลัดมหาดไทยถามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าน่าจะมีการตั้งวันนี
1: ้
0: หมายถึงเมื่อวานนะปรากฏว่าตั้งจริงครับกำหนดกรอบเวลา30วันทันใจไหมคุณผู้ชม30วันนี่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะ
1: 30วันและที่สำคัญก็คือให้รายงานผลความคืบหน้าทุก10วัน
0: ทุก10วัน
1: ก็คือทุก10วันเนี่ยหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องรู้ว่าคดีนี้มีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนแต่คุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบอีกละจะต้องมีกรรมการทั้งหมดกี่ชุดทีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าในกระบวนการของระบบราชการเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนในการตรวจสอบสักนิดนึงถ้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้กรรมการที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีปปช.ที่เข้าไปบุกจับทำงานร่วมกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีสอบสวนกลางด้วยที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้มีของมสว.ที่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะมีของสถ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงทีนี้ตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คือสถ.กับมสว.เขาได้ข้อเท็จจริงมาแล้วเขาก็ต้องชงเรื่องไปให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรงการสอบวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอันนี้เป็นหนึ่งส่วนผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการโกงสอบครั้งนี้หรือไม่ส่วนคณะกรรมการของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นชุดใหญ่มาดูภาพรวมเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยมีการเซ็นคำสั่งค่ะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกหนึ่งชุดนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานค่ะแล้วก็มีกรรมการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอัยการมีปปท.เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการสอบซึ่งอย่างที่คุณอุรชัยบอกว่านายกขีดเส้นตาย30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการตรวจสอบเนี่ยเดินหน้าไปแล้วแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะทำหน้าที่ดูภาพรวมให้เกิดความรอบด้านและเกิดความร่วมมือกันกับทุกกระทรวงค่ะ
5: ทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการสูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดี
6: แต่ละหน่วยงานที่รายงานนะครับที่ถูกรายงานมาซ้ำกันครับ
5: เรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมาก
0: ก่อนหน้านี้นะมีคำถามนะครับว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องออกจากข้าราชการไว้ก่อน

0: รือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็สื่อสารออกมาในทํานองว่าข้าราชการที่ปรากฏชื่อว่าเกี่ยวหรือมีแนวโน้มจะเกี่ยวอยู่ในเส้นทางการตรวจสอบอาจจะต้องให้ออกจากราชการไปก่อนนะครับซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการที่ตอนนี้เดินหน้าไปแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้วมีเรียกเจ้าหน้าที่บางคนบางรายไปช่วยราชการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดนะครับพยายามให้ความมั่นใจคุณอนุทินนะบอกว่าทุกอย่างยึดตามพยานหลักฐานถ้าข้อเท็จจริงส่วนไหนชัดเดี๋ยวดำเนินการเด็ดขาดจริงไหมไม่รู้นี่คุณอนุทินพูดคุณผู้ชมตัดสินนายกเขาย้ำถ้าผลสอบไปพาดพิงใครไปโดนใครว่ากันไปตามนั้นถ้าเป็นจริงอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดนี่คือการให้คำมั่นสัญญาว่าต่อให้เป็นบิ๊กเนมขนาดไหนจะเป็นส่วนราชการหรือฝ่ายการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบรอบนี้โดนหมดนี่คือคำมั่นสัญญาของนายกนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันนายกรัฐมนตรีบอกว่าการทำผิดกฎหมายด้วยการจ่ายสินบนมีค่าตอบแทนนี่เป็นสารตั้งต้นทำให้ต้องสืบสวนสอบสวนฉะนั้นทุกคดีที่ผิดกฎหมายเริ่มจากตรงนี้ครับย้ำว่ากฎหมายเป็นกฎหมายทำตามอำเภอใจไม่ได
1: ้
0: นี่คือการสื่อสารออกมา
1: คือนายกพยายามจะชี้แจงว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎกติกามีระเบียบมีกฎหมายเนี่ยในการป้องกันการทุจริตการโกงอยู่แล้วแต่พอคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับฝีที่แตกอะค่ะที่ทำให้สังคมได้เห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีปัญหาผุพังเสียหายอยู่ด้านในและสุดท้ายเหมือนมันระเบิดออกมาดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูว่าเราจะเข้าไปแก้ไขข้างในเนี่ยอะไรที่มันทำให้เกิดความเสียหายอะไรที่เกิดการโกงการทุจริตจากข้างในจริง
0: ๆ
1: ก็เลยมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาดำเนินการในการตรวจสอบทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามว่าเอ๊ะละ5คนเนี่ยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะมีทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็ข้าราชการที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานลงมาอีก3คนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามหรือยังมีการรายงานท่านนายกหรือยังท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทราบแล้วไม่อยากเปิดเผยชื่อด้วยเพราะนายกจะย้ำตลอดว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม
0: ครับ
1: เรื่องนี้และการลงนามในการตรวจสอบเรื่องของวินัยร้ายแรงก็เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ปลัดเนี่ยทำหน้าที่ในการลงนามในการตรวจสอบ5คนเบื้องต้นตอนนี้ชื่อค่อนข้างตรงกันในทุกสื่อทั้งท่านอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็มีผอ.กองพ.ผ่านผอ.กลุ่มบ่อใบไม้คนนี้ก็เคยพูดชื่อไปแล้วกันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญปปาผู้เชี่ยวชาญปปาเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไอทีการตรวจสอบเรื่องของการตรวจสอบครั้งนี้ล่ะค่ะว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างแต่ตอนแรกหลายคนเนี่ยตกใจกับรองอธิบดีเพราะว่าตัวของอธิบดีอะค่ะมีคำสั่งให้ย้ายออกไปหลังจากที่ทางปปช.บุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านที่นนทบุรีแล้วทางท่านอธิบดีเนี่ยออกจากตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่รองอธิบดีที่สื่อมวลชนเนี่ยสัมภาษณ์มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็คือท่านรองธนนท์พันพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรากฏว่าพอมีชื่อว่าท่านเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามเลยว่าจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: คือท่านบอกว่ายอมรับค่ะว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านทำความผิดนะแต่เพียงเพราะว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทดังนั้นก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นเลขาของการจัดสอบนี
0: ่
1: ก็ต้องตรวจสอบว่ามันผิดหรือเปล่าไปเกี่ยวข้องตรงไหนแต่ตัวของท่านรองเนี่ยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นกับเรื่องของการทำทุจริตเพราะที่ผ่านมาทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
0: แล้วมีอีกคนหนึ่งที่โดนพาดพิงชื่อก็ปรากฏออกมาผอ.กลุ่มสรรหาและเลือกสรรครับคุณบุรณีขออภัยคุณบุรณีแพรโรจน
1: ์
0: นะครับผอ.กลุ่มสรรหาและเลือกสรรนี่เป็นมีชื่อที่ถูกพาดพิงคุณธนนท์เองก็เถอะยอมรับเหมือนกันว่าได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปให้การในชั้นพนักงานสอบวินัยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่เครียดคือทำงานอยู่ดีๆก็โดนเนี่ยไม่เครียดเหมือนกับว่ายินดีให้ตรวจสอบเต็มที่เรื่องนี้คนที่เป็นหัวขบวนในการตรวจสอบในชุดกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับซึ่งคุณประกรณ์เขาโพสต์ข้อความแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.ฮะมีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาด้วยนะครับ 1. ตัดสิทธิและขึ้นแบล็คลิสต์นะฮะกำหนดให้คนที่โกงสอบภาคกไก่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการใครโกงภาคกแบนเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านถ้าผ่านไปแล้วแล้วถ้าได้รับการบรรจุไปแล้วโดนออกทันทีนี่ข้อ1ครับอันนี้คือสอบภาคกนะสองโทษวินัยสูงสุดครับไล่ออกสถานเดียวไล่ออกนะฮะเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วร้ายแรงถ้าถูกตั้งสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้นครับในกรณีที่ผิดจริงนะฮะ
1: ค่ะส่วนข้อที่3ก็คือเขาจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางก็คือฐานข้อมูลที่มีชื่อแบล็คลิสต์เนี่ยค่ะรวบรวมข้อมูลชื่อของคนที่ทุจริตจากทุกองค์กรทุกการบริหารงานกลุ่มบุคคลนะคะเพื่อสร้างเป็นฐาน

0: จะต้องออกหลักเกณฑ์ในลักษณะห้ามและบังคับมาตรฐานโทษวินัยระยะกลาง3ปีก็คือจะมีการปรับสอบภาคกเป็น e-exam 100% เปิดใช้ฐานข้อมูลกลางตรวจสอบผู้ทุจริตอย่างที่บอกไปค่ะมีรายชื่อกลางถ้าคุณเคยทุจริตเขาจะทราบเลยว่าคุณเคยทุจริตจากครั้งไหนและไม่ว่าคุณจะสอบเข้าหน่วยงานไหนจะถูกตัดสิทธิ์เท่ากับคุณไม่มีโอกาสได้เป็นข้าราชการอีกแล้วตลอดชีวิตนี้ระยะยาวจะออกกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเลยเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการด้วยโทษรุนแรงแก้กฎหมายให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนได้คุณบรรจุไปแล้วถ้าคุณผิดเอาเงินเดือนคืนมาผลประโยชน์อื่นๆต่างๆเอาคืนมาทั้งหมดคืนมาแบบเต็มจำนวนด้วยซึ่งประเด็นการเสนอทั้งหมดใน5มาตรการนี้ค่ะจะเสนอกับครม.ซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าครม.เนี่ยเคาะมาตรการนี้ออกมาปฏิบัติสามารถใช้ได้เลยหรือไม
1: ่ไอ้ที่ว่าการตรวจกระดาษคำตอบ 15,000 แผ่นจาก 15,000 คนที่เข้าสอบเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะช้าปรากฏว่าเร็วใช่ไหมคุณปวีณาการตรวจสอบกระดาษคำตอบชุดนี้นะครับจริงๆครบกำหนดเมื่อวานนะ6กรกฎาคมแล้ววันนี้จะแถลงรายละเอียดความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เขาคาดการว่าเดี๋ยวดึกๆเสร็จบอกมาเมื่อวานดึกๆเสร็จถ้าพบว่าผลออกมาไม่ตรงกันเดี๋ยวจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีมี DSIมีสำนักงานปปท.เข้าไปร่วมในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสครับหลังจากผลตรวจชัดเจนแล้วเดี๋ยวเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีครับเป็นอำนาจของกองกลางย้ำว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับตัวคุณวรสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มคนที่สอบได้ตอนนี้มีเขาแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มที่2คือคนที่มีคะแนนแบบผิดปกติคะแนนผิดปกติดูแล้วแปลกๆถ้าเกิดสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองต้องรักษาสิทธิ์ไว้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเขารักษาสิทธิ์ให้คือเหมือนกับให้คำมั่นสัญญาอีกแล้วล่ะว่าจะไม่ให้กระทบแต่คนที่มีความผิดปกติเดี๋ยวสอบต่อนะครับดำเนินการสอบสวนตรวจสอบต่อคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนความผิดปกติแล้วเดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะขึ้นไปแทนครับ
2: ก็อย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มคนที่สอบได้เนี่ยเรารวมไปด้วยกลุ่มคน2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มคนกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถตัวเองกลุ่มคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสอบได้ด้วยความสามารถตัวเองเราต้องรักษาสิทธิ์เขาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ให้กระทบสิทธิ์เขานะครับในส่วนของคนที่มีความผิดปกติก็ต้องดําเนินการกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติ
3: และลำดับที่รออยู่ก็จะมาเสียแทน
2: โดยวิธีการเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะครับผมก็อันนั้นจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องสืบหาที่มาต่อไปว่าทำไมคะแนนถึงมีความผิดปกติเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแบบไหนนะครับ
3: กรณีถูกดึงออกคะแนนผิดปกติถือว่ามีโทษอาญาไหม
2: ก็ยังไม่ตัดสินนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนผิดปกติเราก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าโอเคความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจากตรงไหนมีความเกี่ยวข้องมีใครยังไงกระบวนการเป็นยังไงนะครับว่าวันนี้เราต้อง คือเขาผมอันนี้ผมเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่เมื่อเกิดเราก็ต้องหาวิธีการที่จะสืบสอบข้อเท็จจริงนะครับให้กระจ่างก่อนที่ดำเนินการ
0: แต่ต้องย้ำนะคะว่าถ้าพบคะแนนความผิดปกติไปเทียบเคียงกันแล้วว่าคะแนนที่ประกาศผลสอบกับคะแนนที่พอไปตรวจกระดาษคำตอบรอบใหม่แล้วไม่ตรงกันเนี่ยถ้าพบความผิดปกติไม่ได้ถือว่าคนคนนั้นมีความผิดทางอาญานะคะแต่กันชื่อออกมาก่อนพอกันชื่อออกมาก่อนก็ต้องมาสืบหาข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะที่คุณได้คะแนนแตกต่างกันอ่ะเพราะว่าคุณจ่ายเงินหรือเปล่า
1: อ๋อมันเอามาตรวจให้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ให้ชัวร์แล้วให้รู้กันว่ามันผิดปกติที่กระบวนการใดกันแน
1: ่
0: ถ้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องขยายผลต่อว่าเอาแล้วคุณจ่ายเงินกับใครไปที่ไหนยังไงการติดต่อช่องทางไหนเพื่อขยายผลไปหาคนที่เป็นต้นต่อไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์ใช่ไหมคะที่จะหาคนมาสอบรวมถึงพอได้ติวเตอร์แล้วก็ต้องขยายไปอีกว่าแล้วใครเป็นต้นขั้วของเครือข่ายติวเตอร์ที่กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็มาทำให้เกิดการโกงแบบทั่วประเทศแบบนี
1: ้ครับเรื่องนี้จะว่ายาวไหมนายกก็กำหนดไทม์ไลน์30วันนะ
0: ค่ะ
1: รายงานผลทุก10วันเป็นขยัก30วันต้องรู้เรื่องอย่างน้อยต้องมีความคืบหน้านี่เป็นสัญญาณดีหรือได้หรือยังนะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณปวีณาคุณอุรชัยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์นายกตั้งโจทย์รู้ผลใน30วันครับอาจารย์นี่เป็นสัญญาณดีหรือยังครับ
0: ก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าไม่สามารถอยู่เฉยได้เพราะแรงกดดันทางสังคมเนี่ยมีเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มันก็เลยทำให้นายกเนี่ยไม่สามารถที่จะลอยตัวเหนือปัญหาใดๆได้จึงต้องลงมือแต่ถ้าถามว่าเป็นการลงมือแบบมุ่งมั่นตั้งใจหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ขอตอบว่ามันยากที่จะพูดเช่นนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่านายกเนี่ยเพิ่งมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเวลาที่ผ่านไปทุกวันทุกวันเนี่ยเรื่องมันก็ยิ่งจะทำให้การสืบสอบหาความจริงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความยากมากขึ้นในช่วงแรกก็ดูเหมือนจะลอยตัวแต่ว่าพอหลังจากที่สังคมกดดันมากๆเข้าก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคือมันทำให้มองว่าเป็นการทำแบบเสียไม่ได
1: ้
0: ที่ตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วถ้าดูองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้มีคุณประกรณ์รองนายกมีรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีเลขาธิการองค์การต่างๆมากมายอย่างเช่นเลขาธิการคอพอคอพอล10กว่าคนดูรายชื่อก็10กว่าคนทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็เป็นระดับถ้าพูดกันโดยตำแหน่งนะเทียบเท่าปลัดกระทรวง
1: ครับ
0: ทั้งนั้นแล้วลองนึกภาพดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยการงานแต่ละวันที่จะต้องรับผิดชอบหน่วยงานของตัวเองเนี่ยมันก็มีล้นไม้ล้นมือถ้ามาจะทำนัดประชุมเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะนัดประชุมกันได้เมื่อไหร่ก็ต้องลองติดตามดูว่าคุณประกรณ์จะมีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะสามารถนัดประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่คือปกติไอ้คณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยพอก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็นัดประชุมนัดแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งอนุกรรมการคณะทำงานขึ้นมา
2: อ
0: ันนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าพอประชุมนัดแรกเนี่ยก็ต้องตั้งคณะกรรมการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะไปสอบแล้วก็คนที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอนุกรรมการหรือว่าคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆที่เขาจัดสรรเข้ามานั่นแหละครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลักษณะอีกอันนึงก็คือว่าไอ้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันก็เป็นคณะกรรมการแค่สอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายงานคือข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยโดยขั้นตอนราชการเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องเป็นขั้นตอนที่ต้องทำนะถ้าจะเอาผิดใครเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ข้อเท็จจริงมาก็อาจจะนำไปสู่การสอบวินัยกันต
2: ่อ
0: ทีนี้เราก็ต้องติดตามดูว่าถ้าได้ข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยคุณอนุทินจะทำอะไรต่อจากข้อเท็จจริงเหล่านั้นแล้วก็ข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวพันไปถึงใครบ้างที่ออกมาแล้วก็พอเกี่ยวพันออกมาแล้วเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยคนเหล่านั้นหรือไม่ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าภายใน30วันแล้วก็ทุก10วันจะต้องรายงานเนี่ยว่าจะเรื่องราวจะคืบหน้าไปขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่มันเป็นคดีอะไรต่างๆอยู่แล้วและก็สามารถทำได้เนี่ยที่จะสามารถสั่งผ่านรัฐมนตรียุติธรรมได้เพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็อยากจะถามว่าทำไมรัฐมนตรียุติธรรมไม่สั่งให้ DSI ไปดำเนินการอย่างเช่นการไปจับกุมผู้กระทำผิดคาบ้านเนี่ย คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างคุณพิชิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่รู้หายกันไปไหนแล้วก็ไม่มีหมายเรียกหมายจับหรือว่า DSI อะไรต่างๆก็ไม่มีข่าวที่บอกว่าจะดำเนินคดีแต่อย่างใดมีแต่หมายเรียกแล้วก็เขาไม่มาแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนนะครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสอบครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นภาพที่ชัด

0: จนมากกว่านี้ไหมคะเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยเรื่องนี้มันมีการตั้งเรื่องการสอบมาตั้งแต่ปี66 67 68เราก็น่าจะเห็นความผิดปกติมานานแล้วแต่พอไปจับกุมเหมือนกับการตรวจสอบมันค่อนข้างที่จะไขว้เขวกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะต้องเริ่มจากตัวของบุคคลที่สอบแล้วไปดูคะแนนพอดูคะแนนไม่ตรงกันแล้วค่อยไล่ขึ้นไปถึงหัวทั้งที่จริงๆเนี่ยเราควรจะได้หัวอย่างที่อาจารย์บอกแล้วอย่างเช่นคุณพิชิตเนี่ยแต่ตัวคุณวิชิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไม่สามารถนำจากหัวลงมาข้างล่างหรือว่าขึ้นไปข้างบนมากกว่านี้ได้อะค่ะ
1: ครับคือเรื่องราวที่มีการทุจริตในการสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมายาวอย่างที่คุณปวีณาว่านั่นแหละครับคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกละเลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ถูกละเลยจากผู้รับผิดชอบในกระทรวงมหาดไทยแล้วละเลยไม่พออาจจะเป็นเรื่องที่คนในกระทรวงนั้นเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการนี้เองเสียด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยเรื่องในอดีตเนี่ยมันก็อาจจะขาดหลักฐานขาดข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอ้เรื่องราวที่ถ้าเราไล่ปศเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละนะเดี๋ยวปี6 8 6 7 6 6เนี่ยคุณอนุทินเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ก็เรื่องคือก็เกิดในช่วงที่คุณอนุทินมีอำนาจเต็มเกิดอยู่ภายใต้สายตาของตัวเองครับแล้วก็มีการบอกว่าเคยสั่งระงับการสอบแต่นั่นมันไม่พอนะที่จะทำให้ยับยั้งเรื่องราวแบบนี้และพอมันปะทุขึ้นมาไปคือเนื่องจากว่ามันมีการละเลยใช่ไหมครับพอมันมีการละเลยเนี่ยคนทำก็ย่ำใจคนทำก็ย่ำใจแล้วก็ขยายไป อย่างกว้างขวางในระดับประเทศในปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะงั้นเนี่ยก็สะท้อนให้ชัดว่าการบริหารหรือว่าการคิดที่จะยับยั้งเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในอดีตจนกระทั่งเรื่องเนี่ยฝีมันแตกแล้วก็ปะทุขึ้นมาเลี่ยงไม่ได
0: ้จ
1: ึงมีความพยายามที่จะเข้าไปดำเนินการตามแรงกดดันสังคม
2: อาจารย์ดูเหมือนนายกจะพยายามสื่อสารหลายครั้งว่ารอบนี้ไม่ละเว้นใครแล้วถ้าฟังจากที่อาจารย์สื่อสารเนี่ยสังคมก็จับจ้องกดดันคงไม่ปล่อยผ่านง่ายพอนายกพูดมาแบบนี้แล้วเท่ากับว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าต่อให้เป็นใหญ่แค่ไหนก็จะเอามาลงโทษให้ได้ตามกฎหมายคำพูดนี้มีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นใจมากน้อยขนาดไหนในมุมมองอาจารย์ครับ
1: คือถ้าดูจากประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นนายกมันก็ไม่สร้างความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคุณอุรชัยบอกตรงๆเพราะว่าตั้งแต่เรื่องจำได้ไหมในช่วงแรกๆที่เขาเป็นนายกแล้วก็มีเรื่องของการกักตุนน้ำมัน
2: ครับ
1: ตอนแรกบอกว่าไม่มีคนกักตุนแล้วต่อมาก็มีการตรวจพบว่ามีการกักตุนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ประกาศชัดว่าจะจัดการผู้กักตุนตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะทำการใดๆได้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนกักตุนน้ำมันแล้วก็มีการดำเนินคดีอย่างไรครับที่ตั้งกรรมการขึ้นมาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องคือคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยช่วงแรกกัน
2: ครับ
1: ก็หลุดไปตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครกักตุน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องถามคุณอนุทินนะเรื่องนี้เป็นยังไงหรือกรณีที่บอกว่าจะปราบมาเฟียลุบโต๊ะมาเฟียที่ภูเก็ตอ่ะลงไป2ครั้งจนป่านนี้เนี่ยมาเฟียก็ยังอยู่แล้วก็มีการย้ายข้าราชการแค่นั้นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะบอกว่าจะจัดการมาเฟียอย่างได้อย่างราบคาบนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้งานที่พยายามทำเนี่ยก็เห็นว่าคือคุณอนุทินเนี่ยเก่งในเรื่องสัตว์เก่งในเรื่องการประดิษฐ์คำพูดที่ดูดีนะแต่ว่าพอถึงการปฏิบัติจริงเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อำนาจและก็อิทธิพลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเราวิเคราะห์ดูโครงสร้างทางการเมืองไทยเนี่ยมันราย

0: ล้อมอยู่ที่เหมือนกับเป็นฐานที่เป็นเครือข่ายที่ส่งให้คุณอนุทินขึ้นมามีอำนาจเองเพราะงั้นเนี่ยการคิดว่าคุณอนุทินจะจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็ยากลำบากอยู่สักนิดหนึ่งที่จะคิดในเชิงบวกเช่นนั้นได้ครับดังนั้นเนี่ยพอ30วันผ่านไปเดี๋ยวก็คงจะมีเหตุการณ์อื่นแล้วก็มีข้ออ้างอื่นขึ้นมาอันนี้ผมคิดว่าฉากจบมันจะเป็นในลักษณะนั้นหรือว่าจะมีตัวหรือไม่ก็มีตัวเล็กๆที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างรวมทั้งถ้าหากว่าทางปปช.หรือที่เขาที่ตรวจก็สอบกันอยู่เนี่ยถ้าจะสาวถึงใครผมว่าอย่างมากเนี่ยก็คือเป็นแค่ระดับนักการเมืองโทษระดับข้าราชการ
1: ครับ
0: อาจจะมี40ที่อาจจะต้องถูกปูชายันไปบ้างแต่ว่าจะไปเชื่อมโยงเครือข่ายการเมืองอะไรต่างๆกับนักการเมืองอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากพอสมควร
2: ค่ะเป็นไปไม่ได้เรียกว่าเป็นไปได้ยากแบบนี้ตอนแรกเนี่ยดิฉันยังคิดว่ามุมมองของอาจารย์กับของคุณอนุทินหนึ่งคำที่พูดออกมาในลักษณะเดียวกันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับฝีแตกก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีความหวังได้หรือเปล่าว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมีคุณปกรณ์มีปปท.มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบจะมาเป็นหมอในการผ่าฝีแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาครั้งนี้จากต้นต่อมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยหรอคะอาจารย
0: ์คือถ้าเราดูคือถ้าไม่หลงคำพูดที่มันดูขึงขังนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ดูให้มันยาวๆถึงเจตจำนงทางการเมืองและความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของทัวคุณอนุทินเองและโครงสร้างที่รองรับอำนาจการมีคุณอนุทินอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนายกเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้นะคำตอบที่รออยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันก็คือว่าโอกาสที่จะกวาดล้างกระบวนการนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากอยู
2: ่
0: เป็นไปได
2: ้ค่ะคือเรียกว่าเขาอยู่ลึกเกินไปกว่าที่จะเข้าไปผ่าได้จริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอาจารย์
0: ประเภทถ้าอะไรก็เรียกหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ อันแรกเลยนะคืออันที่สองก็คือว่าเมื่อมีความตั้งใจจะทำอะไรแต่ว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ในเครือข่ายนี้และพร้อมที่จะสั่นคลอนตำแหน่งนายกด้วยซ้ำไป
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การจัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบเป็นลูกหน้าปัดจมูกเพราะงั้นเนี่ยก็คือหยิกเล็บเจ็บเนื้อลูกหน้าปัดจมูกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคำสไตล์แบบนี้แหละแบบไทย
2: ๆ
0: แล้วก็อาจจะมีแพ้รับบาปอีกสักส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อย
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ถ้ารูปหน้าปะจมูกอันนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะถือว่านี่มันเป็นความท้าทายนะที่จะต้องทำแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็จะกลายเป็นปมอีกหนึ่งปมที่มาผูกมัดกันไปแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลชุดนี้หลายเรื่องที่เรายังไม่เห็นต้นสายปลายเหตุของปัญหาที่แท้จริงสุดท้ายมันก็ค้างคาอยู่กับการตรวจสอบแล้วก็ยังไปไม่ถึงตัวของคนที่เป็นตัวการใหญ่จริงๆเลยสักเรื่องหนึ่งนะคะ
1: ต้องช่วยๆกันอย่าลืมอาจารย์บอกเดี๋ยวอีก30วันเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต้องช่วยๆกันจำเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่จะคุยกับอาจารย์พี่ชายเราเล่าให้ฟังเรื่องความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในคดีนี้มันก็มีตัวละครหนึ่งที่ต้องคอยรับผิดชอบและขับเคลื่อนเรื่องของการตรวจสอบนะครับนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งมันคงเป็นเรื่องบังเอิญมั้งที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนนั้นพี่ประจักษ์ครับนามสกุลเดียวกันกับบิ๊กเนมจากจังหวัดสตูลซึ่งกำลังถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะ
3: ครับจริงๆแล้วนี่เป็นประเด็นที่มีความเห็นที่หลากหลายนะครับว่าจริงๆแล้วนัยยะของการที่ทางปปช.ออกหวยและไปออกที่บ้านใหญ่ที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะคร
1: ับ
3: มันจะมีนัยยะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงใครแค่ไหนอย่างไรมีจุดประสงค์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตระกูลบ้านใหญ่ที่จังหวัดสตูลแต่ว่าคนที่เป็นขุนพลใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ก็อดที่จะแอบสะดุ้งไปด้วยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไปไปมาเนี่ยมันเชื่อมโยงนวลแนนุ่งนังกันอยู่ต้องคลี่ปมออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าตกลงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยบอกว่า ประเด็นที่ทางปปช.เนี่ยออกหวยนะครับออกหวยไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่เป็นเงินรางวัล นะครับแต่ว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ออกแล้วก็ไปโป๊ะเช๊ะที่บ้านใหญ่นะครับจังหวัดสตูลนี่ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นครับเป็นขั้นตอนการกล่าวหาของทางปปช.ครับยังมีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องไปต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักของกฎหมายก็ถือว่าคนที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าปมนี้กำลังจะพูดต่อไปนี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงหลายคนหลายกลุ่มหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องที่ทางปปช.มีมตินะครับปปช.มีมติชี้มูลความผิดนะครับของบ้านใหญ่จังหวัดสตูลครับบ้านใหญ่เลียงประสิทธิ์ปปช.มีมติชี้มูลความผิดตั้งแต่คุณสำริดเลียงประสิทธิ์ครับนี่นายกอบต.สตูลครับเป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับกับพวกกรณีที่ไม่ยอมบอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับมูลค่าโครงการนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ 29.7 ล้านบาทเป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2559ครับปัจจุบันเป็นปีงบประมาณ2569แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่มีความคืบหน้าหรือมีความคืบหน้าน้อยมากครับที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของผู้รับจ้างส่งมอบงานนี่แทบจะไม่เห็นความคืบหน้าเลยครับต้องเสียเงินค่าปรับมูลค่าสูงมากนะครับร้อยละ213ครับคิดเป็นวงเงินก็ประมาณ58ล้านบาทมากกว่าโครงการงบประมาณที่ได้ทุนมาเบื้องต้นด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากคุณสำริดซึ่งเป็นนายกอบจ.จังหวัดสตูลมาตั้งแต่ปี2552จนกระทั่งถึงปัจจุบันครับการเลือกนายกอบจ.ล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปี2568ตัวของคุณสำริดก็ชนะคู่แข่งนะครับยังรักษาเก้าอี้นายกอบจ.อยู่ต่อเนื่องนอกจากคุณสำริดแล้วครับยังมีผู้ถูกกล่าวหาก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาปัจจุบันเนี่ยยกระดับเป็นบริษัทจำกัดแล้วนะครับสำหรับเกียรติเจริญชัยการโยธาและยังมีผู้ถูกกล่าวหาที่3ครับนามสกุลเดียวกันครับก็คือคุณสมเกียรติหรือว่าโกเกียรติครับเลียงประสิทธิ์นี่เป็นหุ้นส่วนจัดการนะครับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาตัวของคุณสมเกียรติหรือว่าโกเกียรติเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่มีกิจการหลากหลายนะครับทั้งในจังหวัดสตูลและใกล้เคียงครับนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของค่ายมวยเกียรติเจริญชัยซึ่งบรรดาคอมวยทั้งหลายเนี่ยก็รับรู้รับทราบกันและที่สำคัญครับยังเป็นหนึ่งในหัวขบวนคนพักค่ายสีน้ำเงินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มีคำถามตั้งแต่ต้นความจริงมติของปปช.นะครับสำหรับเรื่องนี้ชี้มูลออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569แล้วนะครับแต่เพิ่งจะมีการเปิดเผยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับผ่านทางเลขาธิการปปช.และก็เป็นโฆษกของปปช.ครับก็คือคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับมันคับคล้ายคับคานะครับว่ามันเหมือนกับหลายกรณีหลายคดีครับที่ผู้คนโดยทั่วไปไม่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลผลออกมาจากทางปปช.ต้องไปรอติดตามจากที่อื่นครับจำได้ใช่ไหมครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องซุกหุ้นนะช่วงที่มีมติออกมานี่ไม่มีใครรู้ครับจนกระทั่งเวลาต่อมานานหลายเดือนครับถึงมีการออกมาแถลงยอมรับนะครับว่ามีมติออกมาเรียบร้อยแล้วมติของทางปปช.ครับมีมติเห็นชอบตามที่คณะผู้ไต่สวนนะครับได้ข้อสรุปออกมาชัดเจนนะครับว่าตัวคุณสำริดที่สั่งการผ่อนปลนการบอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธารวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาคนที่3นะครับก็คือคุณสมเกียรตินะครับนี่เป็นการกระทำที่ผิดวิสัยการผ่อนปลนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุไว้ชัดเจนครับว่าจะผ่อนปลนได้เ ฉพาะที่จำเป็นและจะต้อง

ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อราชการครับนะฮะจากกำหนดเดิมอย่างที่เรียนไว้ครับโครงการนี้เริ่มในปีงบประมาณ2559ครับกำหนดแล้วเสร็จครั้งแรกเนี่ยเดือนธันวาคมปี2560ครับปัจจุบันปี2569แล้วนะครับมันยืดเยื้อคลากระซังแล้วก็ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจนกระทั่งนำมาสู่การชี้มูลของทางปปช.ครับถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาครับจะมีการออกหนังสือเร่งรัดจากทางอบจ.สตูลนะครับไปยังผู้รับจ้างนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับในเรื่องของการดำเนินการมีหนำซ้ำตัวคุณสำริดซึ่งเป็นนายกอบจ.สตูลนะครับยังเห็นชอบเรื่องการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างครับและยังใจดีให้กับทางผู้รับจ้างเนี่ยทำแผนปฏิบัติการนะครับว่าจะทำอะไรเสนอกลับมานะครับหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งมันยืดเยื้อถึงปี2567เลยนะครับคราวนี้สองคนนี้นามสกุลเดียวกันหลายคนบอกว่าเป็นความเกี่ยวโยงอะไรกันแค่ไหนก็ต้องบอกจะดีครับว่าตัวคุณสมฤทธิ์เนี่ยเป็นพี่ชายของคุณสมเกียรติหรือว่าโกเกียรติโกเกียรติคนนี้เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสส.สตูลพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยป้ายแดงครับช่วงหลังๆนี่เริ่มที่จะมีบทบาทเราได้เห็นคุณวรสิทธิ์เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อหลายครั้งครับนับตั้งแต่การได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ลงไปดูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดูเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไปดูเรื่องของการแอบออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็เข้าไปยึดครองพื้นที่ป่าพื้นที่ชายหาดรวมไปจนกระทั่งถึงหาดฟรีดอมครับซึ่งก็เชื่อมโยงไปจนกระทั่งถึงเรื่องราวของปลัดจังหวัดที่สุดท้ายถูกเรียกตัวนะครับมาประจำที่ส่วนกลางแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบก่อนที่จะส่งกลับไปสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวเพราะมันอาจจะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกรณีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมันเชื่อมโยงไปถึงตัวนี้แล้วนะครับนอกจากนี้คุณวรสิทธิ์เนี่ยเรายังได้เห็นบทบาทนะครับช่วงหลังๆก็ออกมาขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของคุณวรสิทธิ์ซึ่งเป็นลูกชายของโกเกียรติก็คือคุณสมเกียรตินะครับแห่งจังหวัดสตูลนะครับตัวของคุณสมเกียรติอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเป็นเจ้าของกิจการที่หลากหลายมากนะครับทั้งที่จังหวัดสตูลและใกล้เคียงครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่คือกิจการส่วนหนึ่งครับทำกิจการอาหารทะเลแปรรูปทำกิจการประมงรถบรรทุกขนส่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำแพปลาทำท่าเรือทำการเกษตรทำสวนปาล์มทำทีมฟุตบอลสตูล FC แล้วก็ค่ายมวยนะครับเกียรติเจริญชัยและอื่นๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางสำนักข่าว Next News นะครับซึ่งก็เกาะติดการนำเสนอเรื่องนี้มาต่อเนื่องมาตั้งแต่กรณีของสำนักข่าวอิสระครับสำนักข่าว Next News เนี่ยออกมาให้ข้อมูลล่าสุดนะครับบอกว่าบริษัทเกียรติเจริญชัยการโยธาของคุณสมเกียรติหรือว่าโกเกียรติเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย43โครงการครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาวงเงินรับงานรวมกันไม่มากไม่น้อยครับ472ล้านบาทครับและถ้าไปดูครับไปดูงบดุล นะครับที่มีการเปิดโชว์มาผ่านทางสำนักข่าวเนี่ยนะครับงบปี65สิ้นสุดเดือนธันวาคมปี2565ครับปรากฏว่ามีรายได้รวมนะครับ292ล้านกำไรปี65กำไร8ล้านบาทนะครับมีหนี้สินเพียงแค่8แสนครับตัวเลขกำไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นกำไรต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ครับอย่างปี61มีกำไรถึง57ล้านครับถัดมาปี62มีกำไร20ล้านปี63มีกำไร14ล้านและปี64มีกำไร18ล้านครับนี่คือข้อมูลของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาซึ่งณปัจจุบันเป็นบริษัทจำกัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตระกูลบ้านใหญ่เรียงประสิทธิ์นั้นแน่นอนครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับตระกูลเรียงประสิทธิ์
มีสายสัมพันธ์ที่

0: ที่แนบแน่นซีปึ๊กเลยนะครับกับทางโกเกียครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่ที่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นขุนพลใหญ่นะครับของค่ายสีน้ำเงินในพื้นที่ภาคใต้สองตระกูลนี้มีสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของโกเกียครับก็คือโกเล็กที่ไปทำธุรกิจน้ำมันอยู่ที่จังหวัดสตูลครับภายใต้ชื่อณขณะนั้นบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงตัวโกเกียก็เป็นคนเข้าไปดูแลกิจการน้ำมันของตระกูลครับแล้วก็ไปสร้างฐานการเมืองท้องถิ่นที่สตูลครับโดยการส่งน้องชายก็คือโกโตนะครับก็คือคุณพิบูลรัชกิจประการนี่เคยเป็นนายกเล็กเมืองสตูลอยู่หลายปีนะครับนั่นเท่ากับว่าสองตระกูลนี้ครับรัชกิจประการกับเรียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นพันธมิตรกันทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็เป็นพันธมิตรในเชิงทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นที่จังหวัดสตูลครับฝ่ายรัชกิจประการก็คือโกเกียคุณพิพัฒน์ฝ่ายตระกูลเลียงประสิทธิ์ก็คือโกเกียรติครับก็คือคุณสมเกียรติซึ่งตอนนั้นเป็นนายกสมาคมประมงจังหวัดสตูลครับนะฮะก็ร่วมกันก่อร่างสร้างฐานธุรกิจทางการเมืองท้องถิ่นเริ่มที่สตูลครับหลังจากนั้นมานะครับสองตระกูลใหญ่เนี่ยก็ช่วยกันสร้างและผลักดันเครือข่ายทางการเมืองระดับชาติแล้วครับคราวนี้ครับกระจายเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งฝั่งทะเลอันดามันนะครับจนกระทั่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาล่าสุดครับปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยปักธงส.ส.ได้เกือบทุกจังหวัดครับในฝั่งทะเลอันดามันยกเว้นจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดภูเก็ตครับนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลนี้ไม่ธรรมดาครับและน่าจะเป็นคำตอบอยู่ในทีเช่นเดียวกันครับสำหรับคำถามที่ว่าทำไมโกแพรก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับทายาทของโกเกียรติหรือว่าคุณสมเกียรตินะครับฉะนั้นจึงได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยป้ายแดงเนี่ยนะครับนะฮะในรัฐบาลของคุณอนุทินณปัจจุบันครับนี่มันกลายเป็นประเด็นที่ยังมีคำถามว่าตกลงเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการชี้มูลของทางปปช.เนี่ยจะมีเป้าประสงค์ในการที่จะส่งแรงสะเทือนไปถึงใครแค่ไหนอย่างไรรวมไปจนกระทั่งถึงตัวของโกเกียนะฮะจะได้รับอะไรหรือไม่เพราะว่าในช่วงหลังก็ดูจะโดนหนักนะครับหลายตัวหลายเรื่องครับก่อนหน้านี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนบ้านใหญ่ที่สงขลาเนี่ยก็ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วครับประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับข้อที่จริงยังไงเราไม่รู้แต่ว่าก็คือไปเกี่ยวพันกับเรื่องการสอบธุรกิจการสอบข้าราชการท้องถิ่นของสถ.ด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามว่าตกลงเนี่ยตกลงมันอย่างไรกันแน่มันเกี่ยวโยงแค่ไหนอย่างไรแต่เอาการเบื้องต้นนะครับสรุปอีกรอบนึงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เริ่มต้นในชั้นของปปช.ในการชี้มูลยังมีกระบวนการมีการต่อสู้ในกระบวนการครับอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นในเชิงข้อกฎหมายยังถือว่าทุกคนที่เอ่ยชื่อมานั้นยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายอยู
1: ่
0: แต่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีแรงสะเทือนถึงคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายเดินต่อใช่ไหมครับพี่ประจักษ์แต่ว่าท่านนี่เป็นเรื่องที่ถูกขุดมาโดยหวังผลทางการเมืองนี่ถือว่าพื้นที่ภาคใต้หรือรัฐบาลนี้จ้วงกันไม่ยั้งเลยนะ
0: ครับก็บางคนที่เป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้สงสัยจะต้องนอนเอามือไก่หน้าผากต่อไปแล้วครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ค่ะแน่นอนตอนนี้การเมืองภายในพรรคเองก็อาจจะต้องมาดูกันนะคะโดยเฉพาะบ้านใหญ่บ้านเล็กในพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่ามีการขยับสับเปลี่ยนมากพอสมควรเพราะว่ามีข่าวค่อนข้างที่จะเยอะอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำสั่งคำวินิจฉัยเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะตอนนี้หลายคนก็ใจจดใจจ่อที่จะรอฟังล่ะค่ะหนึ่งคนนั้นที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้ก็คือคุณเอกนิติธันประภาสค่ะที่ยังคงเชื่อมั่นนะคะในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็คือการชี้แจงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็หวังว่าการชี้แจงเนี่ยจะทำให้ ทางศาลเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เน้นย้ำนะคะเรื่องของการตราพรก.กู้เงินเนี่ยเป็นไปตามหลักการเหตุผลด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา

0: ของประเทศฟังเสียงการอธิบายของคุณเอกนิติธันประภาสกันค่ะ
1: ก็หวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลเราจำเป็นจริงๆครับที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาพลังงานมากแล้วก็เราต้องการช่วยคนผมย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสงครามวันนี้ต้องบอกว่าสงครามเนี่ยยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับวันหนึ่งก็กลับมาลบกันใหม่วันหนึ่งก็ยุติสงครามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะโรงกลั่นถูกทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับ
0: คุณเอกนิติบอกว่าต้องชี้แจงทำความเข้าใจหนึ่งแนวทางพอคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเสร็จก็บอกฝากฝังเพจด็อกเตอร์เอกนิติธันประภาส
2: ครับ
0: คุณเอกนิติบอกว่าเพิ่งเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยผมโพสต์เองอาจจะยาวหน่อยนะดิฉันก็เลยเข้าไปดูในเพจเนี่ยอยากให้คุณได้เห็นคำว่ายาวหน่อยนะของคุณเอกนิติอะค่ะ
2: ครับคือ
0: ยาว
2: จัดอะคุณผู้ชม
0: ยาวแบบยาวมาก
2: ยาวจริง
0: เท่าที่อ่านคร่าวๆอะค่ะคือการอธิบายถึงการเข้ามาทำงานตอนแรกมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาประเทศยังไงแต่พอเจอวิกฤตที่เกิดขึ้นจากตะวันออกกลางจากวิกฤตต่างๆก็เลยต้องปรับแผนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแต่ยาวมากน่าจะประมาณ 4-5 หน้า A4 ได้อะ
2: แบบนี้ไม่ใช่เทคโนแครดแล้วนี่นักการเมืองมืออาชีพแล้วโอ้โหเดี๋ยวรอการสื่อสารแล้วกันเพราะว่ามีเจตนาจะใช้ช่องทางนี้แหละ
0: ค่ะ
2: สื่อสารพูดคุยกับสาธารณะแน่นอน
0: และไม่เท่านั้นนะคุณสุภจีให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาโพสต์ด้วยบอกว่าส่วนใครสงสัยว่าสุภจีหายไปไหนให้มาติดตามที่เพจของกระทรวงพาณิชย
2: ์แหมพูดเหมือนรู้เมื่อวานเพิ่งจะถามถึง
0: ค่ะ
2: สุภจีหายไปไหนนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน10โมงออนไลน์ครับประจักษ์จับประเด็นแล้วมุมการเมืองกลับมาพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารเริ่มต้นวันกับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย TBS X Live TikTok @thaitbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaitbs.or.th ค่ะมีอะไรอยากพูดคุยกันบอกเล่าข่าวสารพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะคะตลอดทั้งรายการเลยและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารสดใสแต่บางคนบางวันนั้นอาจจะต้องเจอกับอะไรที่มันไม่ค่อยสดใสถ้าพูดกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับร่วมแสดงความเห็นกันได้เลยวันนี้จะชวนคุยเรื่องเหตุการณ์ประจำวันเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยปฏิเสธไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดเหตุกับคนอื่นหรือคนที่เราไปประสบพบเจอแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาได้เหมือนกัน
0: ค่ะนะคะบางทีเนาะคนเราอ่ะมันมีความเห็นอกเห็นใจอยู
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแรกเลยที่เห็นเขาล้มลงมาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพี่น่ะขับรถมาเจออุบัติเหตุรถชนกัน4คันซ้อน
1: แล้วพี่ทำไงอ่ะ
0: พี่ก็มองก่อนอันดับแรกดูก่อนเป็นยังไงบ้างอ๋อเขาไม่มีอะไรมากไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเราก็วางใจแต่เขาเคลียร์เรื่องของรถกันแต่ทีเนี้ยบางกรณีอย่างนี้พี่ต๊อบมีผู้บาดเจ็บนะคะและถ้าเกิดว่าเราเห็นผู้บาดเจ็บล้มลงเลย อยู่ที่พื้นเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างแน่นอนเราจะทำยังไงอ่ะเข้าไปปฐมพยาบาลเขาเลยดีไหมแต่ถ้าเราไม่มีหลักวิธีอ่ะมันจะปลอดภัยกับเขาและเราหรือเปล่าน
1: ี่แหละคุณผู้ชมลองมาแชร์กันหน่อยวันนี้เช้านี้ทั้งทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับเคยมีประสบการณ์ไปเห็นหรือได้ไปช่วยเหลือใครที่เราไม่รู้จักกรณีที่เขาเกิดปฏิเหตุหรือเปล่าที่วันนี้ชวนคุยวันนี้เพราะมันมีคำถามไงว่าถ้าเราเข้าไปช่วยการหวังดีของเราอาจจะเป็นการทำอันตรายเขาหรือเปล่า
0: อ
1: ันตรายไม่เท่าไหร่ครับถ้าบางคนเขาไม่อยากให้ช่วยเราไปช่วยเราอาจจะโดนฟ้องได้ด้วยนะ
0: มันมีจริงๆเหรอคนที่ไม่อยากให้ช่วยในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากให้ช่วยแต่มันมีคลิปไวรัลที่เขาแชร์กันที่ต่างประเทศอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดเห็นคนแก่ล้ม อย่าพึ่งไปช่วย เขาบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์แล้วพอไปช่วยถูกฟ้องร้องกลับก็มี
1: ทีนี้กลับมาที่บ้านเราในประเทศไทยของเรากฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยครอบคลุมแค่ไหนและการเข้าไปช่วยแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องได้หรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือการมีเมตตาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่บางครั้งบางทีการช่วยของเราก็อาจจะพาไปถึงความที่โชคร้ายหรือว่าโดนฟ้องหรือเกิดเรื่องเกิดราวในชั้นลงชั้นศาลได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันในกรณีน้องพีนว่าการไปช่วยเนี่ยเราช่วยได้แค่ไหนขอบเขตหรือถ้าเราไม่ช่วยเลยล่ะจะดูเป็นการละเลยแล้วทงผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าสิน
1: ั่นน่ะสิคะเรื่องใกล้ตัวบางทีเกิดเหตุไม่คาดคิดแต่คิดเอาไว้ก่อนจะได้วางแผนช่วยเหลือได้ถูกนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับทนายความนะคะทนายแนนคนสวยตรงนี้นี่เองคุณพิมพ์ลดาถิติกรธนานุรักษ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทนายแนนครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คนไทยยิ่งเป็นคนที่ขี้สงสารชอบช่วยเหลือโดยนิสัยของพวกเราอยู่แล้วทีนี้มันก็มีเรื่องของกฎหมายมันเห็นภาพก็น่ากลัวอย่างต่างประเทศเนี่ยคือมันก็มีเรื่องของการฟ้องร้องใช่ไหมตั้งใจไปช่วยแต่เขามาฟ้องว่าเราไปทำให้เขาใช้ชีวิตยากกว่าเดิมทีนี้เอาในไทยก่อนหากเราเห็นคนบาดเจ็บอุบัติเหตุแล้วเราเข้าไปช่วยครับทนายแนนเราทำได้แค่ไหนและถ้าไม่ช่วยเราจะผิดไหมครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าบางทีถ้ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราเป็นพลเมืองดีเราอยากจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเข้าไปช่วยแล้วตัวเองต้องผิดเองเนี่ยหลายคนก็ชะงักแล้วนะไม่กล้าช่วยทีนี้แนนถามย้อนกลับไปอย่างนี้ดีกว่าถ้าปกติในบ้านเราเน
0: า
2: ะตัดเรื่องกฎหมายออกไปก่อน
0: แค่ในบ้าน
2: เอาหมายถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยสมมุติว่าอย่างเราก็ถือว่าเป็นพลเมืองคนนึงเนาะถ้าเวลาออกไปเจอและพบเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายณขณะนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้รับความเสียหายอาจจะถึงใกล้จะถึงแก่ชีวิตและอาจจะนองจนกองเลือดหรือว่าตกน้ําแนนถามอย่างนี้ว่าคุณท็อปกับคุณพีนเนี่ยจะทํายังไงอยากจะเข้าไปช่วยเขาทันทีทันใดมั้ยเราต้องคิดยังไงก่อน
1: คือเราอยากช่วยนะถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์เช่นสมมุติตกน้ำหรือว่าเขาไม่มีหนทางอื่นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องก็คงต้องช่วยแต่ก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เราจะลงไปช่วยเนี่ยเราจะไปช่วยเขาหรือไปช่วยไปเป็นภาระเขา
2: ถูกต้องนี่แหละค่ะคือจริงๆมันมีเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานะกรณีที่ว่าถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเขาตกอยู่ในภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงชีวิตและตัวเราเนี่ยช่วยได้โดยที่ตัวเราต้องไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราประเมิน

0: เกินแล้วแล้วเราไม่ช่วยถือว่าอันนี้เนี่ยผิดละ
1: ละเลย
0: อันนี้ผิดนะอันนี้ผิด
2: ผิดเงื่อนไขการเป็นพลเมืองดี
0: คือถ้าเราช่วยได
2: ้
0: การช่วยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง
1: ไป
0: แต่เนื้อต้องตัวหรือถึงตัวเขาใช่ไหมคะแต่กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าต้องประเมินนะว่าการช่วยเหลือต้องไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยและไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นด้วยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เอาตกน้ำง่ายๆแล้วกันสมมติแนนว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะแนนเห็นเขาตกน้ำไปตรงนั้นแนนจะกระโดดลงไปช่วยและรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเสียชีวิตตามไปด้วยเนี่ยทำแบบนี้แล้วเราจะผิดเราจะต้องไปรับผิดหรือเปล่า อันนี้ก็คือไม่ต้องแต่เราสามารถที่จะใช้วิธีอื่นได
2: ้
0: อย่างเช่นว่าณตรงนั้นมีกิ่งไม้ยาวๆไหมมีเชือกหรือมีอะไรที่จะให้เขาเกาะได้หรือเปล่า อันนี้ถือว่าเป็นการช่วยอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปแบบช่วยแบบถึงเนื้อถึงตัวก็ได้หรืออย่างเช่นไฟดูด อย่างเงี้ยมันอันตรายเห็นไหมก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเราก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์หรืออาจจะโทรสายด่วนเหตุฉุกเฉิน อันนี้โทรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยได
2: ้1669
0: ใช่
2: เคยโทรเหมือนกันนะคะ
1: เขาดูแลได้หมดเลยนะ
2: ใช่ต้องประเมินจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ไหวนะคะไปช่วยเขาก็ยากทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะไปช่วยเราต้องคำนึงอะไรบ้างสมมุติเลยนะเขาหมดสติอยู่
0: ค่ะ
2: เราจำเป็นจะต้องผ่านการอบรมมาแล้วสำหรับการ
1: มีใบไหม
2: ต้องมีมาตรฐานขนาดไหนที่จะเข้าไปได้คะ
0: คือจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าลำดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ป่วยวิกฤตหรือฉุกเฉินหรือเจออุบัติเหตุตอนนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำตั้งสติก่อนเนาะแล้วก็อาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมว่าตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงช่วยกันคนออกให้ห่างหรือว่าโทรเบอร์ที่คุณพรีมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะก็คือ1669อันนี้จำไว้เลยค่ะสามารถที่จะช่วยชีวิตคนในบ้านเราคนในครอบครัวเราหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างนอกที่ประสบอุบัติเหตุอยู่หลังจากที่โทรแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์นะคะเราอาจจะทำตามคำแนะนำที่เขาบอกมาอย่างเช่นลักษณะว่าผู้ป่วยตรงนั้นเนี่ยหมดสติเฉียบพลันก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าเรียกเขารู้สึกตัวไหมทางสายเนี่ยเขามีข้อให้เราเนี่ยช่วยเหลือหรือประถมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างแนนเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหลักการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามคำแนะนำของบุคลากรหรือว่าคนในสายด่วนเนาะก็อาจจะเปิดสปีกเกอร์โฟนเนาะแล้วก็ลองดูว่าเราจะช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงได้บ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยนะอย่างแรกอ่ะคือต้องไม่โลกไม่ตกใจตกใจได้ต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดท
0: ี
1: นี้ทนายแนนครับโอเคเราเข้าใจดีแล้วว่าถ้าเจอคนที่ตกที่นั่นลำบากหรือมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่ควรละเลยเราช่วยเท่าที่ช่วยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงท
0: ี
1: นี้ถ้าเข้าไปช่วยแล้วมีความสูญเสียมากกว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นเช่นเราไปช่วยแล้วเขาเสียชีวิตคามือคาอกเราเลยหรือว่าทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมแต่เจตนาเราไม่ต้องการทำให้เขาเป็นอย่างนั้นนะเราถือมีความผิดตามกฎหมายไหมครับ
0: ก็ต้องดูว่ามีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเปล่าอย่างที่แนนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะก็คือว่าเราโทรไปเนาะ1669เราปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำอย่างไรแต่ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเขาแย่ลงหรือมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องรับผิดชอบ
1: หรือว่าไม่
0: ใช่ค่ะแต่ว่ากรณีถ้าเกิดเราเข้าไปทำแล้วมันมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างเช่นว่าเราเป็นแค่พลเมืองธรรมดาแต่บางคนอาจจะดูหนังดูซีรีส์เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไปจำมา
0: ใช่อินมามากๆอยากจะทำหัตถการชั้นสูง
1: ไปผ่าตัดเอง
0: อาจจะแบบว่าเฮ้ยเขา
2: หัวใจ
0: อาจจะไม่หายใจแล้วเปิดช่องทางการหายใจหรือเปล่าไปเอาของมีคมหรืออะไรไปเจาะที่คอหรืออะไรแบบนี้บางทีเนี่ยถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดนะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะลักษณะว่ามีอาการบาดเจ็บที่
1: ค
0: อที่หลังหรือกระดูกสันหลังอยู่ดีๆเนี่ยไปลากเขาออกมาอาจจะทำให้กระดูกหรืออะไรเคลื่อนอันนี้ไม่ควรเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ก่อนเหมือนที่แนนบอกว่าถ้าเราเจออุบัติเหตุอย่างแรกคือตั้งสติแล้วดูก่อนว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันปลอดโปร่งโล่งหรือเปล่าการที่เราเนี่ยโทรไปแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ไปแจ้งสายด่วนหรือโทรเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางทีก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นการช่วยแล้วและที่สำคัญช่วยอำนวยความสะดวกช่วยโบกรถหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
0: อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเช่นเดียวกันเหมือนที่อธิบายไปว่าไม่จำเป็นจะต้องไปถึงเนื้อถึงตัวเขาด้วย
2: มันมีหลากหลายวิธีนะ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้อยๆเราทำอะไรได้บ้างหาสิ่งใกล้ตัวมาช่วยได้แต่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยแล้วไปทำนะ
0: คะ
2: ทีนี้ในแง่ของกฎหมายเราบอกแล้วว่าถ้าเราไม่ช่วยเลยอาจจะผิดเงื่อนไขของ ความเป็นมนุษยชนแต่ว่าถ้าเราช่วยแล้วแล้วมันเกิดนะความผิดพลาดอะไรขึ้นมามันมีกฎหมายอะไรที่อาจจะ
1: เสี่ยง
2: ถูกการฟ้องได้บ้าง
0: ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะมันจะมีพวกพรบการแพทย์ฉุกเฉินเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็ปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์นะคะของบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะเข้าไปทำเรื่องของกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะคะคือผู้ปฏิบัติการที่ต้องกระทำตามหน้าที่เนี่ยจริงๆหลักๆส่วนใหญ่ก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย
2: ์
0: พยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆซึ่งบางทีพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเข้าไปเนี่ยปัจจุบันทันด่วนทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าบางเคสอาจจะประถมพยาบาลอาจจะช่วยเหลือได้แต่บางเคสอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาได้ทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนบุคคลทั่วไปพลเมืองดีก็ต้องดูเหมือนที่นายอธิบายไปเบื้องต้นแล้วค่ะว่าเรามีการประถมพยาบาลอย่างถูกต้องไหมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบางทีเราไม่มีความรู้เบื้องต้นแต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยทำ CPR นะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้เครื่องเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องอะไรนะ AED
1: กล่องแดง
0: กล่องแดงอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดทำตามคำแนะนำเนาะของเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเสียหายขึ้นมาหรือว่าเกิดความสูญเสียมันมีความคือเขาเรียกว่าอาจจะเกิดเหตุเศร้
2: า
0: หรือว่าประเมินแล้วเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าเดิมอันนี้มันก็มีการคุ้มครองตรงนี้ค่ะ
1: ก็ต้องดูกันไปทีนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญที่ประเด็นเนี้ยเราคุยกันเนี่ยก็คือกรณีโดนย้อนหลังคือวันนั้นโอเคการช่วยเหลือเบื้องต้นปฐมพยาบาลของเราเนี่ยเหตุเกิดไปเรียบร้อยน้องเข้าโรงพยาบาลคนไข้เข้าโรงพยาบาลแต่ดันมีการฟ้องร้องยกตัวอย่างอย่างเช่นของที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นเนี่ยมันดันหายไปแล้วเขารู้สึกว่าคนที่มาช่วยเนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่สุดแล้วเขาโดนฟ้องร้องหรือบางกรณีช่วยเสร็จแล้วอาการเขาเนี่ยตอนโรงพยาบาลไม่เป็นไรแต่ทรุดลงกว่าเดิมที่บ้านมาฟ้องคนที่ไปช่วยแบบนี้เนี่ยเขามีความผิดไหมในขณะที่ไปช่วยแล้วยังโดนกล่าวหาว่าเอาของหายไปอีกอ่ะ
2: หรือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีกฎหมายอะไรจะ
1: คุ้มครองไหม
2: คุ้มครองหรือว่าต่อสู้ทางคดีได้บ้างคะ
0: คือเรื่องนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะคนที่บางทีหมดสติไปนะขณะนั้นอ่ะตัวเราคนที่เป็นคนหมดสติหรือว่าคนประสบเหตุ
1: จำอะไรไม่ได้
0: มันไม่จำอะไรไม่ได้มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วค่ะส่วนคนที่เข้าไปช่วยอ่ะหลายคนเนี่ยเข้าไปช่วยคือก็เป็นพลเมืองดีเนาะอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็แน่นอนแหละบางทีก็อาจจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงบ้างแต่ว่าคนที่เข้าไปช่วยอย่างกรณีอย่างรถชนแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิด มีเยอะแล้วก็กล้องหน้ารถก็มีเยอะหรือแม้แต่ว่าเวลาเราเข้าไปสมมติว่าขับรถไปมีเพื่อนไปด้วยก็อาจจะบอกว่าเอ้ยช่วยถ่ายเอาไว้ให้หน่อยณขณะที่ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเอาให้แน่ก็อย่าไปจับต้องอะไรเลยแล้วก็บันทึกภาพบันทึกวิดีโอเอาไว้ณขณะที่ตอนช่วยเหลือคือเหมือนเซฟตัวเราแต่จริงๆอ่ะเราก็คืออยากไปช่วยเขาอันนี้มันก็เลยเป็นมุมเหมือนสองแง่สองงามสองมุมที่ว่าบางทีคนอยากจะเข้าไปช่วยก็กลัวแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบน
1: ี้
0: จะเข้าไปช่วยดีหรือเปล่าหรือเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะพอบางทีเข้าไปช่วยกลายเป็นว่าเอาไม่ได้เจ็บจริงไม่ได้ป่วยจริงกลายเป็นมิจฉาชีพอีกอย่างเงี้ยคนก็เริ่มชะงักแล้วว่าจะช่วยดีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวช่วยเนี่ยโดนฟ้องร้องกลับแต่อันนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศถูกต้องไหมคะแต่นั้นเชื่อเหลือเกินว่าในประเทศไทยถ้าเขาอาการดีขึ้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำถามเลยว่าใครเป็นคนปฐมพยาบาลให้เขาเบื้องต้นคนไทยอ่ะขอบคุณก่อนคำแรก
2: จริงนะคะอ๋อพี่เนี่ยเคยเหมือนกันเขาก็ตามมาขอบคุณคือตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็อินกับเขาไปช่วยเขาตามไปถึงโรงพยาบาลแต่เราไม่ได้ไปถึงตัวนะช่วยอะไรที่เราพอจะช่วยได้ท่านเองสุดท้ายค่ะทนายแนนฝากอะไรย้ำสักนิดนึงว่าถ้าเกิดพลเมืองดีเห็นเหตุเกิดไม่ดีแบบนี้อยากจะเข้าไปช่วยเหลือทำอะไรได้บ้างคะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเห็นเหตุการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนนะคะอย่างแรกเลยเราต้องตั้งสติแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ขนาดไหนถ้าบางทีตกใจมากตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นแต่กระโดดลงไปเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องตั้งสติก่อนค่ะบางทีถึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่เราก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อช่วยเหลือเขาได้หลังจากนั้นเนี่ยก็โทรสายด่วน1669หรือใครคิดไม่ออกโทร1911599โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องช่วยดูอย่างถ้าเกิดคนหมดสติคนเป็นลมก็ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมันถ่ายเทหรือเปล่าอาจจะช่วยกันคนออกลักษณะแบบนี้แล้วก็ต้องดูระมัดระวังเรื่องของการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไปลากเขามาคนตกจากที่สูงคนเกิดอุบัติเหตุแล้วมีความบาดเจ็บอาจจะที่คอที่หลังหรือกระดูกสันหลังไม่ใช่ไปลากเขามาเลยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันเรื่องของการเคลื่อนย้าย
2: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะขอบคุณทนายแนนค่ะคุณพิมพ์ลดาธิติกรธนานุรักษ์นะคะในฐานะทนายความวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้มีข่าวดีครับยังพอจำกันได้ไหมที่สะพานลอยหน้าตลาดที่ถนนพระราม2ตลาดทะเลไทยเขามีชื่อเรียกนะตอนนั้นนะทนายแนนน้องพีว่ามุดลอดคานสะพานลอยมุดลอดคานก็คือเอาตัวเองนะมุดลอดกับคานไป
2: คือมันเดินปกติไม่ได้
1: ไม่ได้ติด

0: ความสูงไม่ได้เลย
1: มันชนห่วงไงมันเลยต้องรอดออกไปทีนี้ข่าวดีก็คือพร้อมเปิดใช้งานเดือนสิงหาคมนี้แล้วตามเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะไม่ทราบว่าทั้ง3ท่านเคยผ่านจุดตรงนี้ไหมเพราะว่าเวลาที่น้องอ้อมเนี่ยผ่านตรงถนนพระราม2ใช่มั้ยมองขึ้นไปเนี่ยก็จะสงสัยเหมือนกันว่าเวลาคนที่เขาเดินข้ามเขาเดินกันยังไงบางทีก็จะเห็นพี่ๆแรงงานนะคะต้องก้มตัวเพื่อที่จะลอดสะพานลอยนี้ไปเอาละจบดราม่าค่ะหรือสร้างใหม่หรือว่าทำแบบไหนสิงหาคมนี้เปิดใช้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ถนนพังหรือเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของไม่ได้ของหรือว่าอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายสามารถทำได้เลยนะคะ027902111ค่ะหรืออีก1ช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PPS ส่งหลักฐานมาเลยค่ะทุกอย่างเป็นความลับแอดมินอ้อมคุยเองพร้อมตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมค่ะปะป้ายแรกในวันนี้ค่ะยังพอจำได้ไหมสะพานลอยที่เป็นดราม่าอันดับหนึ่งเวลาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยขึ้นเลยทันทีถ้าพิมพ์คำว่าดราม่าสะพานลอยต้องขึ้นสะพานลอยแห่งนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสะพานลอยมุดลอดคานก็คือว่าต้องมุดตัวลงไปใต้คานเพราะว่าความสูงมันไม่ถึงล่าสุดค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมก่อสร้างใหม่เพื่อที่จะสามารถเดินต่อไปได้นะคะเปิดใช้สิงหาคมนี้ค่ะเนี่ยคือที่มาที่ชื่อมุดลอดคานอ่ะสภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละต้องก้มผ่านกันไปนะคะคนหลังไม่ดีหรือว่าปวดหลังเนี่ยหมดสิทธิ์ข้ามสะพานลอยแห่งนี้กับสะพานลอยในตำนานหน้าตลาดทะเลไทยถนนพระราม2ค่ะจนมีดราม่าก่อนหน้านี้ว่าก่อสร้างแบบนี้แล้วจะใช้จริงได้อย่างไรจริงๆอ่ะสะพานลอยสร้างมาก่อนนะคะแล้วถือมีโครงการทางยกระดับ M82 หรือว่าบางขุนเทียนบ้านแพ้วเนี่ยมาพาดผ่านทำให้ความสูงจากระดับสะพานลอยกับโครงสร้างสะพานที่ยกระดับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคนผ่านไปได้ด้วยการเดินตัวตรงๆผ่านไปได้เลยถามผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าถ้ารื้อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องไปใช้เส้นทางอื่นในการข้ามถนนแต่ก็ทำเถอะเพื่อความปลอดภัยล่าสุดจบดราม่าค่ะเพราะว่าแขวงทางหลวงสมุทรสาครโดยหมวดทางหลวงมหาชัยเขาเตรียมดำเนินการรื้อถอนนะคะแล้วก็ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามแห่งใหม่ให้สอดคล้องกับการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางเรื่องนี้คุณพทาวินสายศิลป์ค่ะเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงมหาชัยเปิดเผยว่าสะพานลอยแห่งใหม่ค่ะจะสร้างจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมาเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กค่ะที่มีความบางของพื้นสะพานลอยเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเดินต่อไปได้ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรผ่านไปได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้นผู้รับจ้างเขากำหนดระยะเวลาไว้นะคะขอระยะเวลา35วันประมาณ1เดือน5วันเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคมค่ะหากสามารถก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะสามารถเปิดใช้งานได้เลยทันทีแต่ทีนี้เขาจะก่อสร้างหรือว่าทำการปรับปรุงเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนก็คือตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5เป็นช่วงเดียวกับที่มีการปิดช่องทางการจราจรเพื่อที่จะก่อสร้างหรือว่าทำทางยกระดับM82 อยู่แล้วก็เลยไม่กระทบกับเรื่องของการเปิดพื้นผิวการจราจรใหม่หรือว่าปิดถนนอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ผู้ที่ใช้แรงงานหรือคนต้องใช้สะพานลอยแห่งนี้ข้ามอยู่เป็นประจำน้องอ้อมเคยเห็นพี่ๆที่เป็นผู้ใช้แรงงานหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดินหน้าตลาดปกติแล้วเขาก็จะต้องก้มตัวลอดผ่านไปทีนี้ทางผู้ที่รับเหมาผู้ก่อสร้างค่ะเขาแนะนำให้ไปใช้สะพานลอยบริเวณด้านหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะคะเพื่อที่จะรอสะพานแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จย้อนกลับไปสะพานนี้มีดราม่าบอกแล้วว่าเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นเลยอันดับหนึ่งนะคะตั้งแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาแล้วก็มีคนเนี่ยไปถ่ายรูปไปไลฟ์สดไปทำคอนเทนต์เยอะมากๆว่าสะพานลอยแบบนี้จะทำอย่างไรเอาล่ะวันนี้ได้แก้ไขปัญหาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบถาวรปิดจบในปี2569เดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแห่งใหม่ทำแบบใหม่เนี่ยเขาทำกันแบบไหนนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลองคิดดูนะว่าเราไม่มีน้ำใช้เนี่ยวันเดียวก็เหนียวเหนอะหนะตัวหรือว่าไม่มีน้ำจะใช้อุปโภคบริโภคแล้วถูกต้องไหมคะชาวบ้านที่นี่200ครัวเรือน 1,000 คนต้องทนกับปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านค่ะแล้วพอจะไปซ่อมปุ๊บเกิดปัญหาข้อร้องเรียนค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมต่อไปได้เกิดปัญหาอะไรบ้างมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะนี่เลยชาวบ้านกว่า2

0: น้ำจากบ่อบาดาลเนี่ยขึ้นมาได้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะเร่งให้หน่อยได้ไหมให้เร่งแก้ไขให้หน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยระบบประปาหมู่บ้านแห่งนี้ปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงนี้คุณผู้ชมคือถ้าอยู่ในการดูแลของทางเทศบาลหรือทางอบต.เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ตอนนี้เป็นการดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านก็เลยทำให้อบต.ค่ะหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมได้โดยตรงแม้ว่าที่ผ่านมาทางอบต.ในพื้นที่อบต.บ้านแพนเนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตามแต่มันติดเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ทางอบต.ไม่สามารถเอางบประมาณมาลงตรงนี้ได้ทันทีต้องอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเขาก็ชี้แจงแบบนี้ว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็พยายามที่จะหาทางออกทำการเจาะระบบเพื่อที่จะสูบน้ำชั้นตื้นขึ้นมาใช้ชั่วคราวแต่น้ำชั้นตื้นกับครอบครัวของชาวบ้านที่มีกว่า200ครอบครัว 1,000 คนหมู่ที่1และหมู่ที่2คนจำนวนเยอะมากๆน้ำก็ไม่เพียงพอบางคนบอกว่าเอาล่ะปัญหาขอให้จบที่ชั้นควักเงินส่วนตัวซื้อน้ำมาใช้เองหรือบางคนก็บอกว่าทางอบต.เขาก็เอาน้ำมาแจกจ่ายให้ใช้แต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดีเรื่องนี้ค่ะกรรมการประปาหมู่บ้านคุณวันเฉลิมแช่มช้อยบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าระบบบ่อบาดาลเนี่ยมีปัญหามาอย่างยาวนานนะใช้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือเกิดความเสียหายทำให้ต้องเอางบประมาณเนี่ยมาใช้งบประมาณก็มีอยู่อย่างจำกัดค่ะทำให้คณะกรรมการเขาก็ไม่สามารถที่จะทำแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ตอนนี้มีข้อร้องเรียนมาอีกว่าขอให้ไปตรวจสอบซิว่าคณะกรรมการเนี่ยทำงานอย่างไรติดขัดไปหมดค่ะตอนนี้ชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนจริงๆไปฟังเสียงกันค่ะ
1: จริงๆอะครับบ่อบาดาลนะครับมันเกิดการชำรุดครับเพราะว่าหนึ่งเลยอะครับบ่อเนี้ยใช้มา20-30ปีแล้วครับผมมันก็เลยมีการเหมือนเขาเรียกบ่อแตกอะครับพอมันแตกเนี่ยน้ำข้างนอกอะครับที่มันไม่มีการกรองอะมันก็จึงเข้ามาในตัวบ่อมันก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองเวลาที่สมอปะครับหรือมอเตอร์อะมันทำการดูดขึ้นไปอะครับมันจึงมีตะกอนเยอะมีตะกั่นเยอะมันทำให้มอเตอร์พวกเนี้ยครับมันไหม้ครับผมมันก็เลยจนต้องแบบว่าซ่อมเรื่อยๆซ่อมเรื่อยๆอะครับถามว่าณตรงเนี้ยครับงบประมาณที่จะเข้ามาช่วยเหลือมันไม่มีเพราะมันเป็นประปาหมู่บ้านถูกไหมครับคือมีการจัดสรรอย่างเดียว1เนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟ2จะต้องซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับ
0: คือประปาหมู่บ้านต้องอยู่ในการดูแลของลูกบ้านของคณะกรรมการกันเองนะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนค่ะคุณสำรวมปลื้มสุขเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางอบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจนะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขาแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านไปก่อนเบื้องต้นค่ะจะทำการจัดรถบรรทุกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบส่วนงบประมาณที่ทางคณะกรรมการบอกว่ามีข้อจำกัดเดี๋ยวทางอบต.นะคะเขาจะมีการสนับสนุนงบประมาณที่มาซ่อมแซมเรื่องของท่อต่างๆระบบซัมเมอร์ที่จะสูบน้ำขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 490,000 บาทแต่ไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนแล้วถึงจะสามารถทำได้รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบประปาให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วค่ะ
2: จริงๆแล้วซ่อมแซมแล้วมันเกิดไม่สำเร็จนะครับ
3: ยังเหลืออยู
2: ่นะครับมันไม่สำเร็จองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเนี่ยเราก็ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูดน้ำคลองมาใส่ถังโดมจากถังโดมก็ดูดไปขึ้นสังสูงแล้วก็ปล่อยไปให้ชาวบ้านใช้จริงๆแล้วเวลาท้ายหมู่เนี่ยท้ายหมู่หนึ่งเนี่ยก็คือน้ำไปช้าไปช้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเราก็เอารถดับเพลิงเพื่อไปขอน้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเอาน้ำของประปาส่วนภูมิภาคไปบริการชาวบ้านครับ
0: พอไปตรวจสอบคุณผู้ชมสภาพก็คือจริงๆเนี่ยบ่อบาดาลแห่งนี้ฟังอายุแล้วก็จะตกใจนะอายุเท่าน้องอ้อมเลยเกือบเท่าน้องอ้อมเลยคือตั้งแต่ปี2538 31ปี30ปีแล้วนะคะความชำรุดมันก็เกิดขึ้นใต้ดินลึกประมาณ280เมตรแล้วก็ทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยไหลเข้าไปปะปนในท่อทำให้มีตะกอนสีดำด้วยแล้วก็เครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เอาละยังไงก็ขอให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะไปต่อกัน

0: 3ค่ะปิดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมีชาวบ้านเขาแจ้งเรื่องเข้ามาใน LINE แอดสายร้องทุกไทย PBS บอกว่าขอให้ไปตรวจสอบหน่อยจริงๆหน่วยงานในพื้นที่ลงไปตรวจสอบและไปพบว่ามีการลักลอบเผาขยะในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหน่วยงานไปตรวจสอบก็แล้วแจ้งมาที่ทางสื่อมวลชนก็แล้วแต่คนที่กระทำความผิดก็ยังเผาอยู่ลักลอบเผาอยู่มักจะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปัญหาเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องทนดมกลิ่นจากควันไฟหรือบางครั้งก็กังวลค่ะว่าจะลามไฟนั้นจะลามเข้าสู่บ้านของตัวเองค่ะคือเรื่องนี้นะเห็นควันไฟที่อยู่ที่กล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมเป็นเพลิงที่พวยพุ่งออกมาเป็นกลุ่มควันจากการเผาขยะในเวลากลางคืนค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งเรื่องไปที่เทศบาลตำบลบ้านไร่เจ้าของพื้นที่เขาไปสืบหาเจ้าของในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านข้าวมันไก่แต่เจ้าของพื้นที่บอกว่าไม่ทราบเลยว่าพื้นที่ตรงนี้โดนเช่ามาเพื่อที่จะเผาขยะส่วนบุคคลในภาพที่เห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเขาบอกว่าไม่ใช่มือเผานะเป็นคนที่มาหาของเก่าแถวนั้นเคยเข้าไปจัดการแล้วครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปแต่ก็ยังมีคนมาเผาอยู่ทุกวันยังจับแบบคาหนังคาเขาไม่ได้ค่ะเคสแบบนี้ชาวบ้านเขาก็บ่นเพราะว่าแจ้งตำรวจไปแล้วก็ยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังการเผาก็ยังเผาอยู่แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ประสานงานเขาก็บอกว่าเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบไปดำเนินการให้น้องอ้อมก็โทรศัพท์ไปสอบถามเช่นเดียวกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลงไปตรวจสอบถูกต้องไหมทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าสาเหตุเลยคือยังไม่ทราบว่าใครเป็นมือเผายังไม่รู้เลยว่าคนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นใครที่สำคัญเลยคือพื้นที่ตรงนั้นมันติดต่อกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองอำเภอหาดใหญ่ก็เลยยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนได้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเทศบาลตำบลบ้านไร่เขาก็ลงไปตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขอเวลาให้เขาได้ตรวจสอบสักนิดหนึ่งว่าใครเป็นผู้เผาแต่ดำเนินคดีแน่นอนนะคะเรื่องนี้เอาล่ะเราเปิดประเด็นไปแล้วเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ปรีนชาวบ้านเนี่ยเขาก็บ่นนะว่าจริงๆอ่ะแจ้งหน่วยงานไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแหละแต่ว่ามือเผาก็ยังเผาอยู่นะคะแล้วก็มาช่วงเวลากลางคืนก็เลยทำให้แถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะก็เลยยังจับมือใครดมไม่ได้นะคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่ากล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่จำเป็นอาจจะต้องให้เทศบาลหรือเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลนั้นอาจจะต้องติดเพิ่มนะไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะครับ
2: บางทีอันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนชุมชนอย่างเงี้ยถ้าเกิดนะเร็วๆนี้ก็ยังมีข่าวคราวไฟไหม้อยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันช่วยกันป้องกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเปิดมาเจอเราวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต้องต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ส่งข้อความมานะคะสำหรับในช่องทางออนไลน์ค่ะสีสันวาไรตี้วันนี้หลายเรื่องทีเดียวนะคะที่อยากจะชวนคุย
0: ค
1: หนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นงานศิลปะเป็นดนตรีที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วแต่ละปีพี่ต๊อบสร้างมูลค่านับหมื่นล้านบาท
0: หมายถึงคอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่านะ
1: หมายถึงคอนเสิร์ตอะไรที่เขาบอกว่าม่วนหน้าห้านม่วนหน้าห้านพี่ต๊อบ
0: หมอลำ
1: นั่นเองใครเป็นสาวอีสานหนุ่มอีสานนะคะต้องบอกว่าหมอลำเนี่ยเป็นศิลปะนะคะการแสดงที่อยู่คู่วิถีชีวิตมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งงานนี้ค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เองก็เลยมีแนวทางในการนะคะยกระดับสู่ความเป็นสากลแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ด้วยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอลำร้อยแก่นสารสินสู่เยาวชนค่ะโดยมีศิลปินแห่งชาติศิลปินหมอลำและครูภูมิปัญญามาร่วมกันถ่ายทอดทั้งเรื่องของการขับร้องการแสดงและประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนค่ะนักศึกษารวมไปถึงผู้ที่สนใจด้วยก็เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของอีสานอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักครับทั้งการสาธิตการขับร้องหมอลำการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศิลปินรุ่นใหญ่กับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: นอกจากเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังมุ่งหวังนะคะให้หมอลำสามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นอีกทุนทางวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินพร้อมผลักดันให้หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในอนาคตด้วยค่ะ
0: นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นครับว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยยังคงมีชีวิตและสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยครับ
1: ถ้าจัดที่ไหนนะวงดังๆนะพี่ต๊อบเขาต้องไปจองเสือกันตั้งแต่รุ่งสางแม้ว่างานจริงๆจะอยู่ตอนเย็นอะ
0: ระเบียบวาทศิลป์ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเห็นคุณยุ้ยชมัยพรแบบอยากไปมากเลยอะเขาบอกเขาซื้อตั๋วไม่เคยทันเลย
1: หรอหลายคนก็เป็นแฟนๆไงคะติดตาม FC กันค่ะ
0: มากันที่เรื่องของเงินทองๆกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้เงินทองต้องคิดครับใครที่มีบัตรเครดิตเนี่ยยังเคยคุยกับน้องพรีหรือว่ามีถ้าเรามีโอกาสได้ทำไปเถอะเพราะหนึ่งเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตสะดวกใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นใช้เงินสดก่อนเอารูดเอาแล้วก็ได้แต้มได้อะไรกันไปทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือวินัยในการชำระหนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นเวลาจ่ายบัตรเครดิตสำหรับคนที่มีมันจะมียอดให้ติ๊กว่าจ่ายเต็มกับจ่ายยอดขั้นต่ำ
1: อันนี้คือมันสามารถผ่อนได้ด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: สำหรับบางบัตรที่เขาว่า4เดือนแล้วก็เฉลี่ยไปจ่ายไปอีก4เดือน
0: แต่ฟังดีๆนะครับยอดขั้นต่ำที่ว่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเงินมันจะหายไปดอกเบี้ยต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรายังจ่ายไม่เต็มเนี่ยนะครับมันก็ยังคงวิ่งอยู่วันนี้ครับคุณนุ่นมีความรู้และการใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องและทำให้เราไม่เสียเปรียบธนาคารมาฝากกันนะครับมาหาคำตอบและวางแผนการเงินไปกับคุณนุ่นณัฐยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในเงินทองต้องคิดครับ
2: บัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำไม่ได้แปลว่าธนาคารใจดีนะคะแต่นี่อาจเป็นหลุมพรางที่ทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแบบแพงหูฉี่หลายคนเข้าใจผิดว่าการรูดบัตรเครดิตแล้วจ่ายคืนแค่ขั้นต่ำคือการหมุนเงินอย่างชาญฉลาดแต่ที่จริงแล้วถ้าเราไม่เข้าใจว่าบัตรเครดิตทำงานยังไงการจ่ายขั้นต่ำอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหนี้สินที่ใหญ่โตได้เลยค่ะอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตคือเงินกู้และเงินกู้มีดอกเบี้ยถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะรูดซื้อสินค้าไปก่อนแล้วค่อยชำระเงินทีหลังแบบไม่เสียดอกเบี้ยก็ตามแต่เงื่อนไขสำคัญของบัตรเครดิตก็คือจ่ายให้ตรงเวลาและจ่ายให้เต็มจำนวนค่ะหลายคนคิดว่าถ้าจ่ายคืนไม่เต็มจำนวนจะเสียดอกเบี้ยนับจากวันครบกำหนดชำระแต่ที่จริงแล้วการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะถูกคำนวณดอกเบี้ยย้อนหลังไปถึงวันที่เรารูดซื้อสินค้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลารูดซื้อสินค้าอะไรก็ตามให้ถามตัวเองตลอดว่าเราสามารถจ่ายเงินคืนได้เต็มจำนวนตามวันที่กำหนดหรือเปล่าเพราะนี่ไม่ใช่ของฟรีแต่มีค่ายืมที่เรียกว่าดอกเบี้ยอยู่ค่ะบางคนสงสัยว่าแล้วการผ่อน 0% 10 เดือนล่ะอันนั้นไม่ใช่การจ่ายขั้นต่ำหรอบอกเลยว่าคนละเรื่องกันเลยค่ะ ตัวอย่างเช่นเราซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 20,000 บาทแล้วทางร้านมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10เดือนผ่านบัตรเครดิตหมายความว่าถ้าเราชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ต้องจ่าย 20,000 บาทเต็มในครั้งเดียวแต่ให้เราจ่ายเดือนละ 2,000 บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมค่ะซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามนี้เป๊ะๆจ่ายเดือนละ 2,000 บาทต่อเนื่อง 10 เดือนเท่ากับว่าเราได้รับประโยชน์จากโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือนอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวทั้งการได้สินค้ามาใช้ก่อนโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่แถมยังไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ถ้าในแต่ละเดือนเราจ่ายไม่เต็มจำนวน 2,000 บาทเช่นบางคนเลือกจ่ายขั้นต่ำแค่เดือนละ200ซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่แนะนำเลยค่ะเพราะว่าธนาคารก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยจากยอดที่เราจ่ายไม่เต็มจำนวนทำให้ในเดือนถัดไปเราก็มียอดที่ต้องชำระสูงขึ้นตามไปด้วยจากโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 20,000 บาทไปมามันจะไม่จบแค่นั้นค่ะบวกค่าดอกเบี้ยเข้าไปอีกโทรศัพท์เครื่องนี้ราคาจะแพงขึ้นอีกค่ะในทางกลับการถ้าเราใช้บัตรเครดิตอย่างมีวินัยจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งจ่ายตรงเวลาทุกงวดนอกจากจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมได้รับเงินคืนรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆมากมายที่ทางธนาคารจัดให้เราด้วยค่ะบัตรเครดิตก็เหมือนเกมการเงินที่มีเราและธนาคารเป็นผู้เล่นค่ะถ้าเรารู้ทันเกมนี้จ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งจ่ายตรงเวลาทุกงวดเราก็จะได้รับกำไรเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากบัตรเครดิตแต่

0: เรารู้ไม่ทันธนาคารก็จะได้กำไรจากดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้ธนาคารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนรูดบัตรเครดิตทุกครั้งให้เราตรวจสอบให้มั่นใจว่ายอดชำระของเดือนนั้นๆเราจะสามารถจ่ายได้เต็มจำนวนและจ่ายได้ตรงเวลาแล้วบัตรเครดิตจะเป็นผู้ช่วยทางการเงินที่ดีของเราไม่ใช่ภาระทางการเงินที่ทำให้เราต้องมาคอยแก้ไขปัญหาทีหลังค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนยอดเงินในบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนี้ระยะยาวนะหลายๆคนมองว่าอุ๊ย6เดือน10เดือนเองแป๊บเดียวแต่อย่างที่บอกไว้นะครับทุกการใช้จ่ายโดยบัตรเครดิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครดิตที่ทางสเตทเมนต์ธนาคารจะบันทึกเอาไว
0: ้
1: ถ้าเรามีประวัติจ่ายช้าจ่ายไม่ตรงเนี่ยในอนาคตเราต้องการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยธนาคารก็จะมองว่าอ้าวนายอธิวัฒน์เธอเคยผ่อนของแค่หมื่นนึงเธอยังจ่ายไม่ตรงเลยแล้วเธอจะมากู้เป็นแสน
0: แล้วคุณมีวินัยทางการเงินไหมนะความน่าเชื่อถือมันก็ถูกบันทึกไปด้วยเหมือนกันนะเงินทองต้องคิดบางทีรูดปืนนะคุณผู้ชมปวดหัวทีหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครยังจำกันได้อาทิตย์ที่แล้วเราพาชิ
1: ม
0: ทุเรียน
1: ทองผาภูมิ
0: แต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปทุเรียนภูเขาไฟนะคุณผู้ชมคะพิกัดพลเมืองค่ะเล่าไปถึงที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะพื้นที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟเนี่ยเราเกิดไม่ทันยุคนั้นหรอกแต่ดินที่มันยังคงอยู่เนี่ยค่ะสามารถปลูกทุเรียนได้รสชาติก็ดีด้วยเล่าโดยนะคะคุณอภิชยาทิพย์ลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนลุงชมทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและนี่คือทุเรียนรอบสุดท้ายของปีนี้ค่ะไปกันค่ะคุณยายไปเลย
3: 1 2
2: นี่เป็นบรรยากาศของการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสวนทุเรียนลุงชมทุเรียนภูเขาไฟ GI แท้นะคะที่ใช้วิธีดั้งเดิมต้องอาศัยความชำนาญทั้งคนเก็บผลทุเรียนที่ต้องปีนขึ้นไปตัดอยู่บนยอดต้นส่วนอีกคนยืนรออยู่ด้านล่างคอยกางกระสอบรอรับลูกทุเรียนแบบนี้เลยค่ะ
4: เราอยู่กับพื้นที่นี้เราได้กินทุเรียนที่มันแขวนต้นนานแกจัดรุ่นตารุ่นยายนี่แหละปลูกแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้ผลผลิตอย่างนี้ก็มีเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างชื่อเสียงถึงกับเหมือนในหมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านซำตาลมเนาะซำตาลมก็เป็นหมู่บ้านแรกๆที่ปลูกทุเรียนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ทางจังหวัดเลย
2: จากที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หันมาเริ่มปลูกทุเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2531บนพื้นที่15ไร่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทุเรียนดินภูเขาไฟทั้งสภาพภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษแล้วทำให้ผลผลิตทุเรียนที่นี่กลิ่นไม่ฉุนหอมละมุนเนื้อไม่ติดมือเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางมาลิ้มลองรสชาติที่สวนค่ะ
5: ก็ภูมิใจว่าปลูกที่ศรีสะเกษแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ว่ามันคือกลิ่นแล้วก็รสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นก็มันเป็นดินภูเขาไฟมันมีแร่ธาตุครับพาลูกมากินด้วยเดี๋ยวคลอดมาจะได้กินแต่นมเลยรีบพามากินทุเรียนก่อนครับใช
1: ่ก็เป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะครับที่เราได้เห็นถึงการช่วยกันทำมาหากินเนาะแล้วก็อยู่ในสวนวันๆนึงก็มีแต่ความเขียวขจีของต้นไม้
0: ใช่ค่ะบางทีชีวิตที่สโลไลฟ์นะหรือบางคนมีงานประจำอยู่ก็เอาเวลาว่างไปปลูกผลไม้รากไม้เพราะบางทีมันรอได้ไง
1: ถูกต้องอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะครับในพิกัดพลเมืองที่เรานำเสนอวันนี้คือคนเขาบอกว่าคนท้องต้องอยากได้กินนะ
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยเขามาถิ่นทุเรียนกันบ่อยนะครับจังหวัดศรีสะเกษนั้นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกผลไม้และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์อีกพิกัดไม่ไกลกันมากที่ส่วนคุณเบญจมาศเหรียญรักวงก็ท่านก็ทำหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมืองร่วมแบ่งปันเรื่องราวเข้ามาบอกว่าที่เนี่ยเขาปลูกทั้งทุเรียนแล้วก็มะยงชิดนะหรือมะปรางไข่ไก่ที่ปลูกบนดินภูเขาไฟแบบออร์แกนิกด้วยซึ่งหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจากนี้ก็ต้องดูแลต้นไม้อย่างดีครับเพราะปีนี้เอลนินโญไงใช่ไหมโลกมันร้อนอากาศแปรปรวนฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลนะครับ
6: ส่วนเท่ากับปั๊บโตโดยการแบ่งส่วนหนึ่งปลูกพืชผสมผสานและใช้วิธีออร์แกนิกเท่ากับเก็บหมดแล้วกำลังแต่งกิ่งค่ะช่วงนี้เพื่อที่ให้ผลผลิตมันออกก่อนมูอาจจะได้ราคาแน่รวมทั้งว่ามันก็จะลบช่วงของฤดูมรสุมพวกพายุฤดูร้อนอย่างนี้นะคะแต่ว่าความกังวลใจตอนนี้ก็คือว่าเข้าใส่น้ำใต้ดินน้ำบาดาลละลายแห้งนะคะ

0: ับพวกคือว่าหามันแรงแล้วเนี่ยหนามมันจะพ่อให้ต้นทุเรียนบ่เพราะว่าทุเรียนน่ะใส่น้ำหลาย
1: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวน่ารักน่ารักเรื่องราวทรงคุณค่าในพื้นที่แบบน้องอภิชยาทิพลักษณ์และน้องเบนจามาศเหรียญรักวงนี้นะคะก็ส่งเข้ามาได้ค่ะผ่านการสแกน QR code ดาวน์โหลดนะคะ4ไซต์ไทย PBS นี้ค่ะร่วมสื่อสารเรื่องราวที่น่าสนใจไปกับเราค่ะเคยเหมือนกันนะพี่ต๊อบเคยไปสวนทุเรียนไหม
2: เคยสิ
1: ต้นสูงมาก
2: เออแต่ว่ากว่ามันจะสูงได้ขนาดนั้นมันหลายปีนะ
1: ถูกต้องอย่างน้อย5ปีเป็นอย่างต่ำแล้วเวลาเขาเก็บทุเรียนก็ลุ้นเอาเหมือนกันนะต้องเอากระสอบไปรออยู่ใต้ต้นแล้วสูงๆอ่ะดิ่งลงมาก็มีน้ำหนักด้วย
2: ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจทำไมทุเรียนถึงราคาแพง1ครับมันปลูกยาก2จะเก็บไปขายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างดีประคบประหงมกันกว่าจะได้นั้นราคาที่ขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าทนายชาวนายังบอกเลยว่าชาวเกษตรกรราคามันยังถูกไปด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้กินของถูกแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับไปกันที่พิษณุโลกกันหน่อยครับจากทุเรียนนะครับไปกันที่อินทผาลัมพันธุ์บางฮีเหลืองนะครับที่พิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าสายพันธุ์ที่เนี่ยเขาส่งไกลแล้วก็ฮอตฮิตออเดอร์สั่งจากต่างประเทศสั่งกันไม่หยุดเลยครับไปดูความน่ากินของสายพันธุ์นี้กันหน่อยครับ
1: ใครเข้าใจว่าเป็นผลไม้ที่ต้องปลูกที่ตะวันออกเท่านั้น
2: ไม่ที่ไทยเนี่ย
1: ต่างประเทศเท่านั้น
2: ที่ไทยปลูกอะไรก็ปลูกได้หมดเลยนะสังเกตไหม
1: ดีเนาะดีมากเราดีมากเลย
2: หลอกไม้เอ่ยผลไม้เอ่ยอะไรที่ว่ายากๆเนี่ยเกษตรกรไทยนะเขามีงานนวัตกรรมงานวิจัยทำได้หมดในไทยเรานะครับที่นี่คือที่ไร่แสนสิริบ้านเจริญผลตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความคึกคักครับเมื่อเจ้าของสวนพร้อมครอบครัวและคนงานนั้นต่างก็ออกแรงช่วยกันตัดคัดแล้วก็แพ็คอินทผลัมพันธุ์บาฮีเหลืองกันอย่างขมักเขม้นเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าออนไลน์ทั่วประเทศรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าในต่างประเทศด้วยนะโดยเฉพาะเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยเขาสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะ
1: แสดงว่าเป็นฐานลูกค้าของเราเนี่ยนะคะออเดอร์ที่หลั่งไหลค่ะก็ทำให้ทางสวนนะคะบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่างดการเปิดให้บริการคาเฟ่ชั่วคราวคือเดิมทีถ้ามีเวลาบ้างเขาก็เปิดคาเฟ่ร่วมด้วยเพื่อที่จะระดมกำลังทั้งหมดค่ะไปมุ่งกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลนี้นะคะซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าอินทผลัมบาฮีเหลืองเป็นสายพันธุ์ที่รับประทานสดได้เลยเมื่อผลเริ่มสุกนะคะผิวเขาเนี่ยจะมีลวดลายสวยค่ะรสชาติหวานกรอบเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งนอกจากเวียดนามนะคะยังมีคำสั่งซื้อมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียจีนค่ะเคล็ดลับสำคัญของการทำให้อินทผลัมส่งออกนี้ได้มีคุณภาพและรสชาติดีอย่างที่ว่าก็คือการดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันฝนและใช้ผ้าลี่กันแมลงนะคะให้ผลผลิตเนี่ยสวยงามตรงกับมาตรฐานและคุณภาพดีค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อินทผลัมจากพิษณุโลกได้รับความนิยมเนี่ยก็คือสภาพอากาศที่เหมาะสมครับเพราะพิษณุโลกนั้นอยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างจะมีอากาศที่เย็นในช่วงฤดูหนาวแต่ไม่หนาวจัดจนเกินไปครับปีนี้เองอากาศก็เย็นยาวนานแล้วฝนก็มาช้ากว่าปกติก็เป็นการส่งผลให้ผลผลิตออกมาดีแล้วก็มีปริมาณที่เยอะนั่นเอง
1: แสดงว่าเป็นผลพลอยได้
2: ใช่บังเอิญ
1: ส่วนเจ้าของนะคะเขาก็แนะนำด้วยค่ะว่าหากเกษตรกรปลูกอินทผลัมสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะคือการให้น้ำอย่างต่อเนื่องอย่าขาดเพราะว่าหากต้นขาดน้ำแล้วเจอฝนหนักทีเดียวแบบนี้มันจะเกิดความเสียหายได้ส่วนผู้ที่อยากจะลิ้มรสอินทผลัมสดจากสวนนะคะตอนนี้ยังสั่งซื้อได้นะคะช่องทางออนไลน์ตามปกติเลยใครที่อยากจะตั้งใจไปนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปโพสท่าข้างสวนอินทผลัมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารอให้พ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวไปก่อนสักหน่อยเดี๋ยวคาเฟ่ของเขาก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงส่วนใครที่อยากรู้พิกัดขอย้ำอีกทีนึงนะคะที่ไร่แสนสิริบ้านเจริญผลตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะบ้านพี่ต๊อบนี่นา
2: ใช่วังทองนี่ออกไปไกลหน่อยตอนพี่อยู่พิษณุโลกเนี่ยพี่อยู่ในเมือง
1: คน
2: ลำเภออยู่อำเภอเมืองตำบลบ้านคลอง
1: ดูน่ากินสีเหลืองทองอร่ามทีเดียวนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการหารายได้เพิ่มเติมในภาคการเกษตรอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะนั่นก็คือจิ้งหรีดค่ะเขาบอกว่าท่านนี้นะคะปลูกจิ้งหรีด
2: เลี้ยง
1: จิ้งหรีดนะคุณผู้ชมช่วยกันจับคำผิดหน่อยเลี้ยงจิ้งหรีดมาไม่ถึง1ปีนะคะตอนนี้เนี่ยสร้างรายได้ได้มากถึงเดือนละ 4-50,000 บาทเลยละค่ะมาดูกันอันนี้คือรังไข่ใช่ไหม
2: คอนโดจิ้งหรีด
1: เป็นแบบว่าที่วางไข่แผงไข่เอามาใช้ได้บ่อที่เห็นอยู่นี้คือบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดภายในฟาร์มของคุณคำพันธ์มนตรีหาดอายุ56ปีค่ะเขาเป็นชาวตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอดีตเนี่ยเป็นแรงงานก่อสร้างนะแต่ว่าตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดดีกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจกันบ้างมองเห็นโอกาสจากตลาด

0: ที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันคุณคำพันธ์เนี่ยก็ใช้พื้นที่หลังบ้านของเขาเองทำบ่อจิ้งหรีดทั้งหมด21บ่อค่ะเลือกใช้แผ่นยิปซัมทำบ่อแทนการก่อปูนเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็มีแผนขยายบ่อเพิ่มด้วยเพราะเขาบอกว่าออเดอร์หลั่งไหลมาไม่ขาดสายค่ะ
1: เออมันเป็นโปรตีนทางเลือกนะ
0: พี่เคยกินไหมคะ
1: พี่เคยกินจิ้งหรีดทอดแล้วก็เคยมีโอกาสได้กินขนมปังที่ทำมาจากโปรตีนจิ้งหรีด
0: ค
1: ุณไม่รู้เรื่องหรอก
0: อบกรอบอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อย
0: อร่อย
1: เหมือนกันนะฮะดังนั้นถือว่าเป็นการเป็นความต้องการของตลาดเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยเล่าฟังว่าเดิมตัวเองภรรยาเนี่ยประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดวัดกันแล้วรายได้ก็ประมาณ800ถึง850บาทต่อวันก็เลยคิดว่าเออหาอาชีพเสริมลองทำกันดีกว่าก็เลยเลี้ยงจิ้งหรีดเพียง1บ่อกันก่อนช่วงต้นควบคู่กับการทำงานประจำไปด้วยเนื่องจากจิ้งหรีดนั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายใช้เวลาประมาณ 50-60 วันเนี่ย2เดือนโดยประมาณก
0: ็
1: จับขายกันได้แล้วครับคุณผู้ชมเมื่อทดลองเลี้ยงพบว่าสามารถสร้างรายได้ที่มันได้ดีกว่างานก่อสร้างแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนด้วยนะครับก็ตัดสินใจลาออกมาจากงานก่อสร้างแล้วมาทุ่มเทกับการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเต็มตัวปัจจุบันคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะการตัดสินใจในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวนี้มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 บาท
0: โอ้โห
1: วัดง่ายๆถ้า800ต่อวันทำงานกัน20วันแล้วเชื่อว่างานก่อสร้างไม่ได้มีทุกวันหรอกแต่ตีให้ทุกวันละ8 26เดือนละ16เองนะ
0: โอ้ซึ่งมันน้อยมากแบบนี้คือเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวทีเดียว
1: เพราะว่าเขาขายกันเนี่ยขายส่งกิโลกรัมละ85ถึง90บาทครับและขายปลีกอยู่ที่120บาทโดยความต้องการของตลาดก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็ทำให้เจ้าของฟาร์มเตรียมขยายบ่อเลี้ยงเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ
0: เอามาเป็นไอเดียค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนอาชีพนะคะเริ่มจากการมองหาโอกาสใหม่ๆได้เลยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้มาก่อนก็ได้แต่อย่างที่เราเล่าให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราได้มากหรือว่าศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เราก็มีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตนะใครรายได้ไม่ค่อยดีอาจจะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคต
1: ใช่เขาบอกว่าตอนที่ชีวิตเรามีจุดให้เลือกเนี่ยเลือกทางใดทางหนึ่งมันไม่ผิดสักทางหรอกแต่ต้องเลือกดี
0: ๆเลือกดี
1: ๆเมื่อมีโอกาสได้เลือกไม่ว่าจะอะไรความสัมพันธ์ชีวิตเส้นทางชีวิตนะคุณผู้ชมครับตั้งใจมีสติแล้วก็เลือกในสิ่งที่คิดว่าจะดีที่สุดสำหรับเรา
0: บางทีไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มค่าระยะสั้นแต่ระยะยาวมันดีต่อเรานะคะแล้วก็รายได้ที่ยั่งยืนด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่อยเยี่ยมหน่อยค
1: ่ะไปดูการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในยุค2026กันหน่อยครับหลายๆคนคิดว่าพออายุเยอะ60ขึ้นไปแล้วเกษียณอยู่กับบ้านแต่เดี๋ยวนี้ครับจากที่ทำรายการมาเราจะเห็นเลยว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยที่ส่วนมากเป็นพี่ๆที่เกษียณแล้วก็ยังคงทำอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับจะพาไปที่ท่าโขลงปทุมธานีครับวัยรุ่นหลังเกษียณเขาเรียกงี้นะฮะเขาเลือกใช้เวลาพักผ่อนอยู่ด้วยกันกับบ้านก็จริงแต่รวมตัวกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และพวงหรีดที่ไร้โลหะเป็นไอเดียการสร้างรายได้ของคนที่นั่นไปดูกันหน่อยครับ
0: รุ่นใหญ่ใจยังแจ๋วอยู
1: ่ผมนั่งคุยกับแม่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่า60สมัยตอนเราเด็กๆที่เราเห็นยายเรากับ60ที่เห็นแม่เราอะไม่เหมือนกันเลยนะ
0: ไม่เหมือนเนาะ
1: แม่ผมยังวิ่งอยู่เลยอะในขณะที่เมื่อก่อนยาย50กว่าๆเนี่ยเขาก็ง่อมอยู่บ้านแล้ว
0: เป็นไปได้ไหมว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมแก
1: ่ด้วยอาหารการกินด้วยอะไรก็ตามและนี่จะบอกว่าเอาดูจากรูปเนี่ยดูไม่เหมือนผู้สูงอายุนะเพราะดูสดใสกันเหลือเกินครับนี่คือที่ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีครับกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมกันผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีดดอกไม้จันทร์ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเขาครับโดยสมาชิกเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนกันมาทำตามเวลาที่แต่ละคนสะดวกกันเลยก่อนจะเอาไปขายทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนในชุมชนครับ
0: นี่เขาทำกันจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ยดูสิผลผลิตมากมายแล้วสวยงามมากทีเนี้ยที่อื่นก็อาจจะมีขายถูกไหมคะดังนั้นเราต้องมีความพิเศษค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่ออกแบบให้สามารถที่จะถอดดอกไม้จันทร์ออกจากพวงหรีดเอาไปใช้ต่อในพิธีประชุมเพลิงได้จริงๆด้วย
1: อ๋อคือพวงหรีดเอาไปตั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: พอตั้งเสร็จแล้วต้องวันเผาแล้ว
0: เอาวันชาปนกิจ
1: ก็แกะออกมา
0: ใช่
1: เอาไปแจกให้กับคนที่มาร่วมงานไปโยนเข้าในเตาน
0: ะคะถือว่านำไปใช้ประโยชน์ได้2รอบเลยนะคะลดความสิ้นเปลืองรวมไปถึงขยะด้วยค่ะคุณผู้ชมการเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีโลหะหรือว่าลวดก็ยังสะดวกต่อการใช้งานของวัดแล้วก็สัปเหร่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่ใส่ใจทั้งเรื่องการใช้งานและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะ
1: นอกจากดอกไม้จันทร์แบบทั่วไปที่เห็นอยู่นี้แล้วครับทางชมรมเองเนี่ยเขายังพัฒนาดอกไม้จันทร์ช่อเชิญที่ออกแบบโดยการเอาดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปทุมธานีนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับสำหรับในการใช้ในพิธีสำคัญจนได้รับความสนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งมีทั้งคุณภาพและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
0: สำหรับโครงการนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงผู้ที่ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้สามารถจะรับเอาอุปกรณ์กลับไปผลิตที่บ้านเพื่อสร้างรายได้

0: ได้ให้กับครอบครัวด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาและงานฝีมือของคนในชุมชนมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนนะคะเราสามารถใช้ความสามารถที่ตัวเองมีสร้างคุณค่าสร้างรายได้จากสังคมด้วยค่ะ
1: อ้าวละก็ถือเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็จะได้ไม่เหงาด้วยอยู่กับบ้านเฉยๆอยู่คนเดียวอาจจะเบื่อเลี้ยงหลานเนี่ยก็ไปอยู่ในชมรมแล้วก็หากิจกรรมทำถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชมรมไหนในเทศบาลใดลอกเลียนแบบได้เลยนะครับเขาไม่ห่วงครับ
0: ยังอยู่ในเรื่องดีๆของจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมพาไปดูของกินกันสักหน่อยดีไหมเช้าๆบางทีนะคะอากาศเย็นๆเนี่ยอยากจะกินอะไรร้อนๆพาไปดูก๋วยเตี๋ยวสูตรเข้มข้นค่ะงานนี้ขายมานานกว่า40ปีอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองลวกกันแบบนี้โอ้ยนี่เวลาเครื่องเยอะๆกองพูนๆนะให้เห็นแล้วก็น่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งที่เห็นอยู่เป็นบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเปิดบริการมายาวนานกว่า40ปีแล้วค่ะแต่ยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเมนูเด็ดใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้กินอะไรดีจะขอเสนอก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่อ่อนเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านเขาเลย
1: คุณแม่กาญจนาปิยรัตน์จารุครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแมวเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการขายก๋วยเตี๋ยวมาจากที่ช่วงตัวเองเนี่ยยังไม่มีงานทำนะตอนนั้นประกอบกับครอบครัวของสามีคุณแม่แมวเนี่ยนะครับก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วจึงได้อาศัยการเรียนรู้และจดจำวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวจากคนในครอบครัวสามีจนสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองครับในอดีตร้านแห่งนี้ไม่ได้เปิดขายอยู่บนบกเหมือนปัจจุบันนะครับแต่เป็นการขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บนเรือตามชื่อร้านจริงๆตามวิถีชีวิตชุมชนของคนริมคลองกระทั่งภายหลังนั้นมีการควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำครับก็ส่งผลให้การสัญจรทางเรือนั้นไม่สะดวกตัดสินใจครับย้ายขึ้นมาบนบกขายในบ้านแทนแต่ด้วยรสชาติที่ถูกปากครับลูกค้าก็ที่เคยกินกันมาเคยอุดหนุนกันมาแต่สมัยขายบนเรือก็ยังคงตามมากินถึงบ้านแบบนี้แหละครับ
2: วัตถุดิบทำเองทุกอย่างค่ะมีเจียวกากหมูพริกดองฉีกไก่เองด้วยค่ะทำทุกอย่างด้วยเองเมนูที่ร้านมีข้าวเตี๋ยวน้ำใสมีข้าวเตี๋ยวน้ำตกมีแห้งมีต้มยำเมนูที่คนชอบกินก็คือต้มยำใส่ไข่อ่อนร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: โอ้พูดไปก็คือน้ำลายไปนะคุณผู้ชมดูสิคะไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่อ่อนนี้เขาบอกว่าความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนอกจากน้ำซุปที่มีรสชาติหอมหวานแล้วก็กลมกล่อมแล้วนะคะเคล็ดลับสำคัญเลยก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาบอกแตกต่างจากหลายร้านเขาไม่ใช้เลือดหมูสำเร็จรูปแบบบรรจุขวดนะคะแต่ว่าเลือกใช้เลือดหมูสดที่ได้จากกระบวนการหั่นเนื้อหมูแล้วนำเนื้อหมูเนี่ยมาบีบเลือดออกมาก็คือเหมือนทำเองเลยอะค่ะทำให้น้ำซุปของเขามีความเข้มข้นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ส่วนราคาจำหน่ายยังคงเข้าถึงได้นะคะคุณผู้ชมนี่เปิดโผล่ราคาให้ดูแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทไปจนถึง50บาทเท่านั้นขณะที่กากหมูเจียวกรอบบางคนมันต้องมีคู่กันที่ต๊อปอร่อยนะกินด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะก็จำหน่ายในราคาถ้วยละ35บาทเท่านั้นปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็เดินทางแวะอุดหนุนไม่ขาดสายค่ะ
1: เอาล่ะใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแมวตำบลบางเดืออำเภอเมืองปทุมธานีก็ไปกันได้ไปให้ทันนะจ๊ะ7โมงถึง4โมงเย็นเท่านั้นอาจจะหมดก่อนแล้วแต่วันอันนี้ป้าแมวไม่ได้บอกไว้ก่อน
0: แล้วพินชอบมากเลยอ่ะดูชามกากหมูสิคะ
1: สะใจมากใหญ่กว่าถ้วยก๋วยเตี๋ยวอีกเนี่ยกากหมูที่คุณแม่ให้มาก็ซึมโซอยู่แล้วนะยังไปเพิ่มได้นะคุณผู้ชมกินอร่อยได้แต่ต้องระวังไขมันกันด้วยสำหรับใครที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่รู้ร้านคุณแม่แมวเขารับไทยช่วยไทยป่ะ
0: อ๋อเหรอไม่รู้จะรับนะไม่รู้ใครใครไปแล้วบอกทีนะคะแต่หลายร้านเขาก็รับนะเดี๋ยวช่วงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับเนี่ยเสียดายโอกาสเพราะบอกเลยว่าร้านไหนที่รับเนี่ย
1: ลูกค้าม
0: าแน่น
1: นะเป็นช่วงโกยช่วงโกยนะครับจากก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปทุมธานีคุณผู้ชมครับไปที่ยโสธรหน่อยที่ยโสธรเนี่ยเราขึ้นชื่อเรื่องของบุญบั้งไฟอยู่แล้ววันนี้จะพาไปดูอะไรที่มันก็อยู่คู่กับบุญบั้งไฟแล้วก็วิถีคนที่นั่นครับนั่นคือเรื่องของอาหารการกินมาพูดถึงลาบยโสเนี่ยหลายๆคนได้ยินชื่อนะร้านในกรุงเทพเยอะแยะเลยแต่จะพาไปดูต้นตำรับและการรับประทานที่นั่นพร้อมกับบรรยากาศของบุญบั้งไฟที่นั่นเป็นอย่างไรมาดูครับ
3: ราษฎรจังหวัดอุบลราชธาน
1: ีที่เห็นอยู่นี่คือหน้าบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับโดยคุณสุขสมรวยวัฒนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วของปี2569ครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยแขกผู้ใหญ่และคณะผู้บริหารส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทย

0: ไปร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นครับโอกาสนี้เนี่ยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติร่วมฟ้อนรำเซิงบั้งไฟอย่างเป็นกันเองร่วมกันกับขบวนนางรำจากชุมชนต่างๆในพื้นที่มากกว่า500คนอย่างที่เห็นที่พร้อมกายกันแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและร่วมสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานกันเป็นอย่างมากครับจากนั้นนี่น้องเพนได้ร่วมกันปรุงเมนูที่ผมบอกไปลาบยัสโ
1: ซแซ่บ
0: เลยนะครับเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานได้ลองกินกันฟรีๆเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นและต้อนรับผู้มาเยือนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดยะโสธร
1: โอ้ม่วนจอยกันสุดๆเลยนะคะนี่เป็นไงเซิงกันสะบัดเลยเซิงแล้วหิวข้าวกินลาบต่อ
0: น
1: ี่โดยลาบยะโสคุณผู้ชมคะเขามีการนำเนื้อวัวสดๆมาหั่นโชว์ให้เห็นถึงวิธีการปรุงเลยนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆที่แขวนให้ดูอย่างนี
0: ้เนื้อจริงๆไง
1: เนื้อจริงๆสดๆเลยนะคะก็เติมเครื่องปรุงทำสดใหม่วันต่อวันค่ะเติมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างพริกป่นข้าวคั่วผักเครื่องเคียงที่กลิ่นเนี่ยหอมหวนชวนรับประทานนอกจากเมนูลาบแล้วนะคะขาดไม่ได้ซอยจุตับหวานเมนูยอดฮิตของคนอีสานค่ะก็มาให้บริการถึงที่กินฟรีตลอดทั้งงานได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็ที่แน่นอนนี่โอ้
0: ซอยจุซึมๆเลยนะกินกันอร่อยเลยนะครับประเพณีบุญบั้งไฟไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมเพื่อความสุขสนานนะครับแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และก็เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของพี่น้องชาวอีสานในการบูชาพญาแถนตามความเชื่อโบราณเพื่อขอให้ฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดในวันนี้คือการได้เห็นพลังคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการผลิตบั้งไฟและการสืบทอดท่ารำเซิงนะฮะซึ่งเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีให้คงอยู่พร้อมทั้งขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
1: ค่ะเนี่ยการแสดงแต่ละภาคแต่ละจังหวะเขาก็ต่างกันเหมือนกันนะถ้าอีสานหน่อยเขาก็จะมีจังหวะแบบโจ๊ะโจ๊ะเซ
0: ิ
1: ง
0: เซิงเนี่ยเป็นไง
1: สนุกสนาน
0: คือไม่ได้มีสีเดียวนะที่เห็นเมื่อกี้ตอนต้นน่ะตอนลำเปิดงานก็จะอีกสีหนึ่งชุดนางลำนี่ก็เป็นการแห่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของการประกวดบั้งไฟเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันน่าจะมีให้ดูกันแน่นอนนะครับอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งสาระความรู้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือ คนที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องดูแล้วก็ประเมินความเสี่ยง
1: ย้ำอีกทีคือบางทีเราต้องประเมินด้วยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาและกับเรานะคะ
0: ส่วนเจตนาที่อยากช่วยนั้นเป็นอะไรที่ดีและควรทำอยู่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้นะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: เหตุฉุกเฉินไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกครั้งที่เกิดต้องมั่นใจว่าเด็กๆต้องรอด SOS รู้แล้วรอดกับการสอนวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินแบบเสมือนจริงในโรงเรียน
2: ควันมาแล้วควันเยอะมากเลย
3: แผ่นดินไหว
4: เราเลยนะคะอ
2: ุ้ยไม่ถึง
4: ไปเอาน้ำสิเราเลย
2: อะไปเอาน้ำไปเอาน้ำ
4: พ
2: ี่
4: ตรงน
2: ี้
4: นะไม่ใช่ตรงคอ
2: ฟังเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ติดคอเหรอเอาแล้วจะล้มแล้วทำหนีมีมือจะรอดไหมเนี่ย
5: ตอนนี้สถานการณ์เป็นความเสี่ยงมาก
1: มาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อรอดไปด้วยกัน
6: 5 4 0เปิดมือเข้ามาแล้วก็วางลักษณะเหมือนดูนาฬิกาถ้าปากไว้แล้วทุกท่านกดรัดกระตุกเข้ามา
7: อุ้ยมา
8: เห็นไหมมันแรงไหม
2: แรงมาก
8: ขาจุดยึดติดโอเคถ้าลองกดแล้วมันไม่ดังให้แค่สองมือใช้น้ำหนักทั้งตัวกดลงไปเลย
1: SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์7:30 น.เริ่ม19 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
9: คติธรรมนำชีวิต
10: หลักของบุญกิริยาวัตถุ10ประการยังมีการทำบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทำบุญด้วยความออดน้อมถ่อมตนหรือการทำบุญด้วยการมีใจเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้สังคมนี้เกิดความสุขได้ชัดเจนพุทธองค์ท่านถึงบอกว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขโขบุญยัสสะอุจโยอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงเพราะฉะนั้นการที่อยากให้สังคมนี้มีความสุขให้ชีวิตมีความสุขเราก็ต้องไม่ดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของบุญสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสุขได
9: ้วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: 次だ次ちゃんとどういうこと
1: 分かりません
0: 次って次

0: たまきを待ちやったら無駄ですよ。
1: 半沢さん、もうどうしようもないのか。
2: 最後に勝ったのは私だ。
3: あなたこそ負け犬だ。
4: 全て大和田の企み通りだったとしたら
5: 我々の勝利は確実です。
6: おそらく最後の勝負だ。
7: グズグズしてると政府もこの件に首を突っ込んでくるかもしれないぞ。
8: 銀行の役員会議は3日後だ。
9: やるしかない。
10: どんな事例が出ようと堂々と帰ってきたよね。
9: お前まさか私を裏切ったのか。
6: 力を貸していただけますか。
9: 死んでも嫌だね。この場
11: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามเดินทางข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
12: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
13: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียน

0: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
1: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
3: โอ้สวยมาก
4: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
5: ่
6: นางงามอยู่ไกลกันนาน
4: พากันไปรำลึกความหลัง
7: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
4: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
8: อยู่ขดัง
9: เป็นขดังแล้ว
10: เขามีงานมีการตรงยังมีทุกบ้าน
11: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
4: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
11: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
12: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่5 6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
13: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
12: แห้งแล้งก็อยู่ได
4: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
14: โอ้เต็มเลย
4: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
2: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเตะมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
4: มาแน่ๆรอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ

0: คนที่เข้ามาอยู่ในครั้งธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือผู้คนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกนะครับเพราะนั้นความทรงจำหรือฝีมือช่างต่างๆในการก่อสร้างอาคารก่อสร้างพระปรางเจดีย์ต่างๆที่สืบทอดมาจากอยุธยาในกรณีของพระปรางวัดอรุณเช่นเดียวกันนะครับคือเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเช่นวัดพระรามวัดมหาธาตุวัดส้มและที่สำคัญที่สุดคือวัดชัยวัฒนารามซึ่งมีโครงสร้างต่างๆคล้ายๆกันก็คือมีพระปรางองค์ใหญ่และก็มีพระปรางทิศทั้ง4ทิศแต่ของพระปรางวัดอรุณจะมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นฐานรากที่ยกสูงขึ้นแล้วก็ทรงจอมแหในสมัยอยุธยาส่วนมากจะเป็นการลงรักปิดทองอย่างพระปรางวัดชัยวัฒนารามเนี่ยปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์แต่พระปรางวัดอรุณเนี่ยถ้าจะปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์เนี่ยคงต้องใช้ทรัพย์อย่างมหาศาลท่านก็เลยดัดแปลงโดยใช้กระเบื้องจีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่งครับ
1: และที่ด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถเราจะพบกับซุ้มประตูยอดมงกุฎซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่3นอกเหนือจากศิลปะไทยวัดอรุณยังเปิดรับอิทธิพลจากต่างอารยธรรมโดยเฉพาะศิลปะจีนซึ่งรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่3ที่มุมทั้ง4ของพระระเบียงคดเราจะพบถะหรือเจดีย์แบบจีนที่แกะสลักจากศิลาและรายรอบพระระเบียงนั้นยังมีตุ๊กตาศิลาจีนรูปนักรบบัณฑิตและขุนนางตั้งประดับอยู่อย่างเป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมและความสัมพันธ์อันดีกับจีนในยุคนั้น
0: มีบางท่านเรียกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ว่าเจ้าสัวก็คือท่านเป็นแม่กองเรือนำไปค้าขายกับจีนตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของท่านเราส่งสินค้าไปแล้วก็รับสินค้ากลับมาสินค้าที่กลับมาจากเมืองจีนก็มีพวกเครื่องกระเบื้องที่เรียกว่าพวกเซรามิกต่างๆเนี่ยท่านมีสร้างวัดใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างเช่นว่าหน้าบันต่างๆ

0: ประดับด้วยลวดลายกระเบื้องซึ่งมาจากเรือซัมโพจีนอาจจะมาจากส่วนที่แตกหักบ้างหรือมาใช้ส่วนที่สมบูรณ์แต่มาทุบเพื่อสกัดให้เป็นรูปร่างของใบไม้พันธุ์พฤกษาต่างๆเพื่อมาใช้ประกอบในส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรมของพระปรางวัดอรุณครับ
1: สัญลักษณ์ของวัดอรุณจึงไม่ใช่แค่พระปรางอันสง่างามแต่มีองค์ประกอบจากความเคารพในมรดกอยุธยาความกล้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และการเปิดรับอิทธิพลจากนานาชาติทั้งหมดนี้ล้อมรวมกันเป็นวัดอรุณที่มีความสมบูรณ์และน่าค้นหาในทุกย่างก้าว

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS แบบนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะรับชมกันอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจ Facebook ของเราไลฟ์ให้ชมกันในตอนนี้คลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะ
0: วันนี้พาเสียงกีตาร์มันๆเร้าใจมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนข้างดิฉันเนี่ยก็เป็นหัวใจสาวน้อยแต่หัวใจร็อก
1: ใช่
0: ถ้าพูดถึงการลีดกีตาร์คุณมีคนในดวงใจมั้ย
1: ไม่อยากบอก ไม่อยากบอกมีเยอะรุ่นคือรุ่นเนี้ย
0: แรงๆเลยใช่ไหม
1: ศิลปินเยอะจริงๆที่แบบว่าบางทีนะเราไม่ได้ฟังเนื้ออย่างเดียวเราฟังท่อนลิฟท่อนแบบอินโทรขึ้นมามันก็ติดใจได้นะคะซึ่งแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าเราก็มีหลายรุ่นในวงการบ้านเราพี่กิ๊ฟ
0: คือปกติเนี่ยของแตงอาจจะฟังต่างประเทศเนาะแต่ถ้าย้อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยนับคนดูแล้วคุณผู้ชมนับนิ้วได้เลยหนึ่งในนั้นคือพี่กิตติกีตาร์ปืนคือแค่ฉายาก็บอกอยู่แล้วว่าเร็วแรงแค่ไหนนะคะแล้วชื่อนี้คืออยู่มาอย่างยาวนานล่าสุดค่ะพี่กิติก็บอกว่าอย่ามาถามอายุคือตอนนี้ไม่ตอบเรื่องอายุนะแต่ถ้าถามว่าจะมีผลงานเมื่อไหร่บอกเลยว่าเดี๋ยวมีให้ฟังเร็วๆนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าไม่เคยหยุดทำงานล่าสุดก็ไปปรากฏตัวอีกงานประกาศรางวัลด้วยเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งรุ่นใหม่และก็รุ่นใหญ่ค่ะนานๆจะได้ออกมาพบปะนักดนตรีรุ่นน้องในวงการนะคะแล้วก็ยังเปิดเผยความลับว่ากิตติกีตาร์ปืนนี่แหละค่ะคือครูกีตาร์คนแรกเมื่อ47ปีก่อนของคุณสุกี้พี่สุกี้กมลสุโกศลแคลฟนะคะอดีตผู้บริหารค่ายเบเกอรี่มิวสิกนี่แหละแล้วก็มือกีตาร์วงพรูด้วยแล้วก็แอบสอนกันอยู่นานจนถึงขนาดที่คุณแม่กมลาเนี่ยเอ่ยปากว่าสุกี้ไปคบกับแหม่มที่ไหนเพราะตอนนั้นค่ะต้องบอกว่าผมของพี่กิตติคือผมยาว
1: ค่ะ
0: สวยกว่าพวกเราผมสีทอง
1: เป็นสไตล์ยุคนั้นแฮร์แบร์จะต้องผมยาวผมสวย
0: เท่ๆแล้วต้องมีผ้าคาดไหม
1: ค่ะ
0: เออคราวนี้ก็แบบผมสีทองสวยเลยคุณผู้ชมคุณแม่ก็เลยแซวว่าฉันจ้างครูมาสอนลูกชายทำไมเอาแหม่มที่ไหนมาสอนที่ไหนได้พี่กิตติของเราแล้วตอนนั้นคือหน้าสวยซะด้วยสิ
1: ตอนนี้ก็คือยังเท่อยู่
0: ยังเท่อยู่
1: ไวลายจริงๆ
0: เนี่ยค่ะก็มาเจอกันอีกทีบนเวทีประกาศรางวัล นะคะโสดอวอร์ดมิวสิกที่เพิ่งจะประกาศกันไปล่าสุดก็ได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าความหลังกันแบบประทับใจด้วยนะคะผมสีทองนั่นแหละเคยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวมาก่อนนะคะก็มาเล่ากันในงานเลย Sound of Thailand Music Awards โสดมิวสิกอวอร์ดที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากแล้วมือกีตาร์รุ่นใหญ่ไม่ออกงานเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพราะคุณจ๋องพงษ์นรินทร์อุลิศซึ่งเป็นประธานจัดงานนะคะแล้วก็คุณเทพดวงพรลูกสาวชวนเชิญมาเลยก็เลยยอมมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนๆมาแล้วเจ้าตัวก็เลยมาเผยถึงผลงานใหม่ที่กำลังซุ่มทำอยู่นั่นเองค่ะ
2: ได้รับข่าวจากทางลูกสาวของเทพบอกว่าให้พ่อมาเดินอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เรียกว่าคือจริงๆอ่ะเทปไปออกงานตลาดนัดของแคทที่เขาจะชอบจัดเป็นงานแบบว่าสำหรับศิลปินไปออกบูธแล้วคุณพ่อไปปุ๊บวันนั้นเจอกับพี่จ่องซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นทีมงานที่จัด SOT อยู่แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมีงานนี้ขึ้นมาก็เลยนึกถึงคุณพ่ออยากให้พ่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าพัฒนาแบบว่าวงการดนตรีเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบสนับสนุนคนดนตรีจริง
2: ๆกำลังจะมีออกเป็นเพลงบรรเลงอีกครับประมาณปลายเดือนสิงหาชื่อว่า Song From Heaven เป็นเพลงบรรเลงกีตาร์นะครับแต่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าเพราะจะมีครูตุ่นจากเมื่อก่อนเป็นอดีตวง Pink Panther มาเล่นด้วยกัน
0: มือกีตาร์รุ่นใหญ่พี่กิตติกีตาร์ปืนก็บอกเลยนะคะว่าชีวิตนี้จะให้เลิกเล่นดนตรีได้ยังไงทุกวันนี้ส่วนใหญ่ถ่ายทอดวิชาอยู่ค่ะอยู่ที่โรงเรียนสอนดนตรีของครอบครัวย่านศรีนครินทร์นะคะส่งต่อแรงบันดาลใจใครอยากมาเรียนก็มาได้เลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าแม้จะเลิกไปแล้วจริงๆนะคะในการออกผลงานเนี่ยแต่ว่าอันนั้นคืออาจจะเป็นทางการเนาะแต่ถ้าออกเรื่อยๆเนี่ยคือมีตลอดอยู่แล้วนะคะสำหรับนี่แหละค่ะสัญลักษณ์ของวงคาไลโดสโคปด้วยที่คุณผู้ชมยังจำได้ดีนะคะแล้วก็ต้องมากับกีตาร์ไฟฟ้ารูปปืนซึ่งโอ้โหไม่รู้ย้อนไปยุคนั้นแตงตัวละกี่บาทก่อนสั่งทำพิเศษนะคะ ือทุกคนก็ต้องมีกีตาร์ตัวโปรดเป็นของตัวเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งปกตินะนอกจากจะเป็นอาจารย์สอนแล้วนะคะพี่กิติเขายังทำคลิปด้วยมีร้องเพลงเก่าๆมีเล่นดนตรีเก่าๆนะคะเขาเรียกว่าทำออกมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีตาร์ของตัวเองด้วย
1: ให้รู้ว่ารุ่นใหญ่เป็นยังไงนะคือเวลาเห็นรุ่นใหญ่ที่เขายังออกงานแล้วยังแต่งตัวแบบจัดเต็มอย่างนี้มันเห็นว่ามันเห็นถึง energy ดีนะคะอ่ะข่าวต่อไปคือยอมพี่กิฟไม่ได้เหมือนกันนะน
0: ี่
1: มา
0: ส
1: ายสู้นิดนึงประมาณนี้แหละ80ประมาณเดียวกันนะถ้าพูดถึงกว่าจะรู้เดียงสาวเวอร์ชันแรกโอ้โหกับพี่มาช่า
0: สวยมาก
1: ผีเสื้อและดอกไม้เวอร์ชันแรก2528นะพูดถึงพระเอกกันสักนิดนึงค่ะอาสุริยาเยาวสังพี่กิฟคือยุคนั้นหล่อมากนะหน้าหวานมากนะคะซึ่งแกคือยังคงทำงานอยู่นะก็คือเป็นดาราดังในยุค80นะคะมีหลายงานนะงานช่วยเหลือสังคมก็ทำหนังละครซีรีส์มีหมดและล่าสุดทำละครเวทีนะคะมาเล่นละครเวทีด้วยรุ่นนี้ยังบอกว่ายากและอยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกทักษะตัวเองทำยังไงคุณอาบอกอ่ะยุคนี้ก็ต้องถาม AI สิคะไปดูเคล็ดลับการแสดงในวัยนี้กันค่ะจะดูจัดเต็มนะคะแต่ว่าชุดอาจจะดูเบาเอฟเฟกต์อาจจะไม่ต้องเยอะเป็นแบบพญานาคนะคะแต่บทบาทของนักบวชพระมหาสุวรรณของนักแสดงรุ่นใหญ่สุริยาเยาวสังค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นบทที่ขาดไม่ได้ของละครเวทีนาคราชเดอะมิวสิคัลนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จะคอยห้ามทับและเตือนสติไม่ให้เกิดสงครามระหว่างพญานาคแปดละเผ่าค่ะเป็นบทที่อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะมากแต่บอกเลยนะคะว่ายากทั้งเรื่องของเป็นการแสดงละครเวทีเต็มตัวครั้งแรกการตีความต่างๆท้าทายที่สุดคือการใช้เสียงวิธีพูดคือจะต้องเรียบๆออกแนวโมโนโทนคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องสื่ออารมณ์นะคะนี่คือสิ่งที่อาป๊อปสุริยาค่ะเขาบอกว่าจะต้องไปหาตัวช่วยเลยใกล้ตัวที่สุดยุคนี้ทำอะไรถาม AI ถามกันตรงๆว่าควรจะเล่นออกมาประมาณไหนนะคะแล้วก็มาลองซ้อมเองแล้วก็ซ้อมร่วมกับทีมงานค่ะมีการไปหาเรฟเฟอเรนซ์นะคะไปดูตัวอย่างหนังเรื่องอื่นๆดูว่าแบบไหนถึงจะลงตัวที่สุดค่ะ
2: เสียงพระพุทธเจ้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะขอให้ท่านตัดใจจากสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านซะอะไรอย่างเงี้ยยากมากต้องไปนั่งเล่นกับหน้ากระจกจนกระทั่งลูกถามป๋าทำอะไรอ่ะพี่ไปถาม AI มันลั่นลงมาให้เนี่ย 5-6 แบบเลยพระพุทธองค์ถ้าพระพุทธองค์ทรงตัดสอนในเรื่องนี้น้ำเสียงก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เว้นวรรคแบบนี้แบบนี้แบบนี้สอนแม้กระทั่งให้เราเว้นวรรคว่าอันไหนควรเว้นอันไหนไม่ควรเว้นหรือถ้าหากว่าเรารู้หรือเราเข้าใจว่ามันเว้นได้ก็เว้นเลยแต่พูดให้ช้าที่สุด
4: ที่ข้ามาหาท่านที่นี่
1: หยุดอยู่กับที่ไม่ได้นี่คือแนวคิดของสุริยาเยาวสังมาตลอด40กว่าปีในฐานะนักแสดงอ่ะนะคะแล้วก็เล่นมาหมดแล้วจริงๆค่ะทั้งภาพยนตร์นะคะแจ้งเกิดมาแล้วก็มีละครซีรีส์เขาบอกเลยว่าต้องคอยพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วก็ตามเทรนด์ให้ทันค่ะยิ่งมีทำงานเบื้องหลังด้วยนะคะเป็นผู้กำกับก็ยิ่งต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลยดูว่าคนดูยุคนี้ชอบอะไรดูอะไรกันจะได้ผลิตงานออกมาตรงใจนะคะอย่างตอนนี้ค่ะกำลังเป็นผู้กำกับหนัง2เรื่องก็ต้องใช้เวลาค่อยๆพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองด้วยค่ะ
2: เขาเสพ acting แบบไหนมันไม่ใช่ว่าเราจะเอา acting แบบสมัยสัก 30-40 ปีก่อนที่เราเคยเล่นมาเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วการเสพสื่อของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแนวตั้งบ้างอะไรบ้างผมว่าเมืองไทยเนี่ยปรับตัวช้านะปรับตัวช้ามากกับการที่จะมาทำละครแนวตั้งกันเพิ่งจะมาเริ่มกันจริงๆจังๆน่าจะแค่ปีกว่านี่เองมั้งทั้งที่เมืองนอกน่ะเขาสื่อสารมาแล้วว่าเฮ้ยควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะสื่อสารแต่พอตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่ามันอาจจะเริ่มอิ่มตัวเร็วกว่าที่คิดแหละละครแนวตั้งตอนนี้มันก็จะกลับไปเริ่มคนจะเริ่มกลับหันไปดูทีวีเริ่มมากขึ้นแหละทีเนี้ยเดี๋ยวต้องปรับอีกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าปรับตัวได้และปรับได้เร็ว
5: คุณก็จะอยู่ได
1: ้มีงานต่อเนื่องนะคะไม่ได้มีช่วงให้เว้นว่างเลยเพราะว่าระหว่างที่ลุยงานเบื้องหลังก็ยังรับงานเบื้องหน้าในบทบาทนักแสดงค่ะนอกจากละครเวทีนะคะก็ยังมีหนัง1เรื่องซีรีส์อีก2เรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงงานบันเทิงจะแน่นขนาดไหนคุณอาเขายังมีงานจิตอาสาเพื่อสังคมอยู่นะคะก็อย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือเพื่อนศิลปินหรือว่าบริจาคสิ่งของให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือคือคุณอาเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยน
0: ะ
1: ก็จะไปเนี่ยแหละพื้นที่ต่างๆเลยคือลงพื้นที่เองนะคุณผู้ชมคือปีที่แล้วตังเพิ่งมีโอกาสได้เจอกับคุณอามาที่ไทย PBS พี่กิฟต์คือตอนนั้นที่เราเปิดสายรับช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้ที่หาดใหญ่คุณอามาเองเลยนะเขาบอกว่ารู้จักกับครูรักศรัทธาทำงานด้วยการละครเวทีเนี่ยแหละครูรักก็เลยบอกว่ามาช่วยที่ไทย PBS หน่อยเขามีเปิดสายช่วยเหลือทางภาคใต้นะคะก็เลยมีโอกาสได้คุยได้อัปเดตกันว่าโอ้งานจิตอาสายังเป็นสิ่งที่อาทำมาประมาณ30ปีแล้วนะทำมาต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ
0: เนาะถ้าไม่บอกก็จำไม่ได้เพราะคุณอายังหนุ่มเหมือนตอนนั้นเราก็นั่งรับโทรศัพท์แถวหลังคุณอาอยู่แถวหน้าริมนะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่งานบุญบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างนะคะหลายคนนึกว่าบุญหลวงด่านซ้ายจบไปตั้งแต่งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่กลางเมืองของวัดพลชัยปีนี้เนี่ยตรงนั้นน่ะจบไปแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใครจะรู้บ้างจริงๆงานบุญของด่านซ้ายเนี่ยเขามีอีกนะคะเพราะเขาจะมีการทำบุญหลวงกับอีก4วัดสำคัญของที่นั่นค่ะแล้วกลายเป็นว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นคนจากทั่วประเทศเนี่ยก็อยากบินไปดูเดินทางไปดูไปร่วมงานบุญใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งภายใต้สีสันของหน้ากากผีตาโขนเนี่ยจริงๆคือมีเรื่องราวมากมายเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งวัดสำคัญนะคะวัดศรีภูมิบ้านนาหอจังหวัดเลยจะมีเกร็ดอะไรน่าสนใจบ้างคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตพาไปดูค่ะเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: ื่อใดบั้งไฟถูกจุดขึ้นฟ้าพญาแถนจะบันดาลฟ้าฝนลงมาให้สอดคล้องกับความเชื่อก่อนไถหวานลงกล้าข้าวในฤดูกาลใหม่ของคนด่านซ้ายซึ่งคนที่นี่มีธรรมเนียมจัดงานบุญบั้งไฟขอฝนพร้อมๆกับงานบุญเทศมหาชาติหรือบุญพระเวทโดยขบวนแห่ของชุมชนรอบวัดศรีภูมิจะทำครบ2ช่วงเวลาเช้าแห่กันเทศเข้าวัดบ่ายแทนศรัทธาด้วยการแห่พระสี่รูปเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระเวสสันดรพระนางมัสสีกันหาชาลีหรือหมายถึงขบวนแห่พระเวสเข้าเมืองเป็นการเฉลิมฉลองดังเนื้อหาในชาดกซึ่งขบวนแห่ของท้องถิ่นด่านซ้ายมีผีตะโขนร่วมขบวนเป็นที่สนุกสนานคึกครื้นหลายคนตั้งใจทำหน้ากากและเครื่องแต่งตัวใหม่ทุกปีเพื่อนำไปร่วมงานบุญจนครบ4วัดเริ่มจากวัดพลชัยตามด้วยวัดศรีภูมิแห่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่ากุศลจากงานบุญจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและได้รับอานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติที่เป็นหัวใจของงานบุญหลวง
1: ก็คือว่าผมทำนี่คือจะบุญหลวงใหญ่ต้องเล่นบุญหลวงใหญ่ก่อนแล้วก็มาบุญหลวงบ้านนาหอแล้วก็ที่ตามบ้าน
2: อันเนี้ยใส่ทั้ง4งานนี้เลย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: แล้วเราเห็นเครื่องประกอบอื่นๆมันค่อนข้างเยอะหรือมีดาบมีกระบวน
1: ใช่ครับทุกอย่างต้องมีครับคือเป็นสีสันครับมันเป็นเอกลักษณ์ครับพูดง่ายเป็นเอกลักษณ์ของพิธาคุณต้องมีประหลัดขิกต้องมีดาบเป็นบุญหลวงครับบุญหลวงก็มีบ้านนาหอนาหอก่อนแล้วก็ไปบ้านน้ำแท่งอาทิตย์หน้าแล้วก็ต่อไปก็บุญไหลนาเวียงก็จะสุดท้ายเพื่อนครับ
3: ผีตะโขนนี่มันเป็นการละเล่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งของประเพณีบุญหลวงนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าเมื่อผู้นำนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านก็รุ่นใหม่แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังสืบทอดแบบดั้งเดิมได้ก็ทางมหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะมาส่งเสริมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทำให้ชุมชนรักษาแบบดั้งเดิมไว้ได้แล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ที่เอาเด็กเอาเยาวชนมาก็เพื่อให้ได้สืบทอดนะไม่ต้องไปตัดทอนหรือเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาแทน
4: เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีถึงมาอยู่วัดได้อะไรอย่างเงี้ยผีไม่กลัวพระเหรออะไรเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่เคารพนับถือกันมาก็เหมือนกับกลุ่มผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งนับถือผีเนี่ยก็เป็นแรงสำคัญในการดูแลวัดในการสืบสานประเพณีในการรักษาและก็ถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้ก็ประเพณีก็ผีตะโขนนี่ก็ไม่น่าจะเหลือ
0: กำหนดงานบุญหลวงของวัดแต่ละแห่งในด่านซ้ายเชื่อมโยงกันด้วยคติเดียวกันโดยสันนิษฐานว่าวัดศรีภูมิในพื้นที่บ้านนาหออาจเป็นจุดเริ่มของประเพณีงานบุญหลวงด่านซ้ายเนื่องจากบ้านนาหอเป็นหมู่บ้านแรกๆของเมืองก่อนย้ายศูนย์กลางไปที่ตัวเมืองด่านซ้ายปัจจุบันโดยยังมีคติการนับถือเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเจ้าแม่นางเทียมที่จะมีธรรมเนียมเล่นบุญในคืนก่อนวันโฮมหรือวันแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเป็นการลงทรงของเจ้าแม่อย่างเรียบง่ายด้วยการประคมดนตรีไม่กี่ชิ้นปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่มีคนร่วมงานจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมมากขึ้นรวมถึงเป็นงานที่ให้นักศึกษาสังเกตการเก็บบันทึกความเชื่อชุมชนโดยเฉพาะเครื่องประกอบงานบุญที่มีเครื่องร้อยเครื่องพันจากงานฝีมือของนางแต่งหรือตำแหน่งของฝ่ายหญิงที่ถือเป็นหน้าที่ประจำพิธีกรรมความเชื่อของบ้านนาหอเพื่อย้อนความทรงจำและการเปลี่ยนผ่านของประเพณีจากงานบุญเล็กๆไปสู่เทศกาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีจุดเริ่มจากเกร็ดตำนานหลายอย่างเช่นผีตะโขนที่เดิมจะต้องซ่อนทำหน้ากากและเครื่องแต่งตัวในที่ลับตาคนไม่ให้ใครรู้ว่าใครอยู่ใต้หน้ากากห่วงสมัยหนึ่งมีคติให้ชายที่ผ่านการมีคู่แล้วมาแต่งเล่นเป็นผีตะโขนและบางห่วงสมัยจะให้เด็กชายใส่หน้ากากในการละเล่น
5: การละเล่นผีตะโขนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของงานบุญบั้งไฟคือมันเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นการละเล่นในเชิงของลามกในเชิงของทางเพศเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อเรื่องของแถนเพราะนั้นเนี่ยพอมีการรวมเอาบุญพระเวสสันดรเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการผนวกสร้างความเข้าใจว่าผีตะโขนเนี่ยเป็นผีตามคนหรือว่าเป็นการผีที่เข้ามาส่งพระเวสสันดรเป็นการอธิบายใหม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยผีตะโขนจริงๆเนี่ยเราก็จะพบในประเพณีนะครับแห่บุญบั้งไฟเนี่ยในจังหวัดอื่นๆหรือในพื้นที่อื่นๆเนี่ยผีตะโขนจะมีการละเล่นในงานบุญบั้งไฟ มีการละเล่นในบุญบั้งไฟซึ่งอาจจะเป็นการละเล่นแบบลามกสัปดนหน่อยดังนั้นเนี่ยมีการละเล่นทะลึ่งมันจึงจะเป็นที่ต้องใส่หน้ากากเพื่อการปกปิดในการละเล่นดังนั้นเนี่ยผีตะโขนของด่านซ้ายแต่ก่อนเนี่ยคนที่จะทำการสวมหน้ากากเล่นผีตะโขนได้จะต้องฟันดำคำว่าฟันดำหรือว่าแต่งงานแล้วก็คือมีการบรรลุนิติภาวะเข้าใจเรื่องเพศถึงจะสามารถแต่งเป็นผีตะโขนได้ก็จะไม่เหมือนทุกวันนี้ตัวนี้ก็ใส่ได้อย่างหลากหลาย
6: สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาแล้วจะต้องทำถ้าไม่ทำก็อย่างที่แม่เล่าให้ฟังแต่ว่าพญานาคจะมาบุกวัดตอนสมัยเจ้าแม่เป็นเด็ก12 13ปีเนี่ยถามนางสงงามเนี่ยก็รู้พญานาคน่ะมาอะไรน่ะมาขุดรูเนาะทำรูเข้ามาจากน้ำหมันนั่นน่ะแล้วก็เอาขี้โคลนขึ้นไปใส่พระประธานน่ะเจ้าแม่นี่ได้หาบน้ำมาล้างนะสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาเนาะนี่แหละก็ถ้าไม่ทำบุญมหาชาติเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกตั้งแต่นั้นมาก็ต้องทำกัน
7: โรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอด่านซ้าย3โรงเรียนนะคะมาบูรณาการจัดโครงการร่วมกันแล้วก็นำนักศึกษาของเรามาเรียนรู้เรื่องของการจัดทำเครื่องบุญก็คือให้เขาได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าผีตาโขนมันไม่ใช่แค่ใส่ชุดแล้วก็ไปเต้นประกอบเสียงดนตรีอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผีตาโขนมันมีเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์ที่มันแฝงอยู่ข้างในลึกซึ้งกว่านั้นเราอยากให้เด็กเราอะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆนะคะก็เลยจัดกิจกรรมร่วมกันบูรณาการเป็น2กิจกรรมค่ะ
0: บุญหลวงในคติความเชื่อของคนด่านซ้ายถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นแผ่นดินแล้ว

0: ู่กับมุขปาฐะในความทรงจำของแต่ละแห่งที่เป็นชุมชนโบราณสองฝั่งลุ่มน้ำมันหรือสายน้ำที่ทอดผ่านกลางเมืองด่านซ้ายปัจจุบันการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วยเติมเต็มความรู้หลากหลายมากขึ้นเช่นเรื่องเล่าถึงพระแก้วอาสาวีรบุรุษของเมืองด่านซ้ายมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวรวมถึงข้าวของเครื่องใช้พื้นเมืองที่รวบรวมไว้ภายในวัดศรีภูมิบ้านนาหอส่งต่อความรู้ไปรุ่นต่อรุ่นน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
1: ชวนคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอันซีนของเราเนี่ยเรื่องราวของพริกค่ะในหนังสือในรอยรถพริกนะคะเวอร์ชั่น2ภาษาคือเรื่องพริกเนี่ยหลายเรื่องเราอาจจะไม่เคยรู้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางของพริกคุณผู้ชมจากแหล่งกําเนิดเลยอเมริกาใต้นะคะสู่ดินแดนต่างๆทั้งอินเดียจีนแล้วก็มาถึงไทยนะคะรวมถึงอ่ะเรื่องราวของสายพันธุ์พริกท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญหายไฮไลท์ของหนังสืออยู่ที่การเผยสูตรและสตอรี่ของ20น้ําพริกสุดท้ายที่เข้ารอบนะคะรายการยกพลคนน้ําพริกซีซั่น1ถ้าคุณผู้ชมสนใจเวอร์ชัน2ภาษา Retasting the Flavors of Chili นะคะก็ติดต่อมาได้คุณผู้ชม027902627089203293หรือว่าจะ inbox มานะคะมาที่เพจไทยบันเทิงแล้วก็ Art Club ไทย PBS ได้เลยค่ะ
2: นี่แหละค่ะดูรายการยกพลคนน้ำพริกทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 นแล้วรู้สึกอินจังเลยต้องมีหนังสือไว้ในมือแล้วคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้ตามที่แตงกวาบอกเลยนะคะมีอีก1งานมาขายแต่ว่าเรื่องดีๆจะตกอยู่กับคุณผู้ชมเองเพราะว่าเราจะเฟ้นหานักทำหนังหน้าใหม่ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนโผล่ออกมาได้เลยค่ะวิภา International Film Festival 2026นะคะเปิดรับผลงานแล้ววิภา Film Prize Emerging Competition นะคะสำหรับภาพยนตร์สั้นประเภทฟิกชันแล้วก็รับด็อกคิวเมนทารีด้วยค้นหาและเปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นแรกนะคะเรื่องแรกภาพยนตร์ผู้กำกับรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็นักเล่าเรื่องที่กล้านำเสนอมุมมองใหม่เรื่องเล่าแบบใหม่ๆประเด็นร่วมสมัยพร้อมสร้างบทสนทนาสร้างแรงบันดาลใจมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะส่วนกำหนดส่งผลงานก็คือ 1-25 กรกฎาคม 2569 ส่งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vipa.me/viff2026 นะคะถ้ารายละเอียดไม่ทันคุณผู้ชมไปดูในหน้าเพจ Facebook ไทย PBS ได้เลยนะคะจะมีข้อมูลทุกอย่างให้เลยก็เป็นการเฟ้นหานะคะผู้สร้างหนังหน้าใหม่ส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนที่ทำภาพยนตร์นะคะแอนิเมชันบอกเลยว่าแม่ๆเนี่ยต้องกระเป๋าตังหนักหน่อย
1: ค่ะ
2: เสียเงินให้ลูกๆดูหรือแม้แต่พวกเราก็ยังต้องควักเงินเพราะว่าตอนนี้มีการ์ตูนน่ารักแอนิเมชันในตำนานทั้งนั้นเลยนะ
3: คือรู้สึกดีที่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนผิวหน้าเราก็จะเต่งตึงขึ้นนะคะได้กลับไปสู่ของเล่นชิ้นเดิมๆสมัยวัยเด็กรวมถึงนะคะก็มีภาพยนตร์แอนิเมชันที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานละค่ะสร้างมาหลายภาคแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่าขับเคี่ยวกันสูสีเลยกำไรก็อยู่ที่คนดูอย่างเรานี่แหละอย่างก่อนหน้านี้เราก็ได้นำเสนอไป Toy Story ภาค5เขาก็กลับมาทวงบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่นะคะครองแชมป์ Box Office ไปได้ระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอคนใหม่นะคะแชมป์ใหม่เนี่ยปาดหน้าแซงเข้าไปแล้วก็เป็นผลงานแอนิเมชันเหมือนกันนะคะภาคต่อของหนังเจ้ามินเนี่ยนสัตว์ประหลาดตัวเหลืองนั่นเองค่ะต้องบอกว่าแฟนคลับของเหล่ามินเนี่ยนเนี่ยเขาต้อนรับการกลับมาของพวกเขาได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะคะเพราะว่าทันทีที่หนัง Minions and Monsters เข้าฉายก็สามารถทำรายได้ในช่วง5วันแรกไปกว่า61ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะจนขึ้นไปยืนหนึ่งบนตาราง Box Office ในแถบอเมริกาเหนือได้สำเร็จโดยรายได้เปิดตัวทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็กวาดไปแล้วเกือบ160ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะต้องบอกว่าหนังเนี่ยเลือกเข้าโรงฉายในช่วงวันหยุดยาวก็คือตรงกับวันชาติสหรัฐค่ะเมื่อช่วงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองเพราะว่าหนังซัมเมอร์หลายเรื่องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าด้วยเวลานี้มันการันตีรายได้ได้ดีนะคะแต่ว่าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นของภาพยนตร์ Minions and Monsters เนี่ยดูเหมือนว่ารายได้ก็ยังไม่ค่อยปังเท่าที่ควรเท่าไหร่คุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นหนังทำเงินเปิดตัวได้ต่ำที่สุดของแฟรนไชส์ Despicable Me ด้วยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเปิดตัวของหนังภาคใหม่ในจักรวาลมินเนี่ยนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปังหรือว่าหวือหวาเท่ากับภาคก่อนๆก็มาจากการที่จะต้องแข่งกับแอนิเมชันฟอร์มยักษ์อย่าง Toy Story

ที่ภาค5เนี่ยแหละค่ะที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิจารณ์ก็ยังมองว่า Toy Story ภาค5เนี่ยอาจจะอยู่ในลิสต์ของหนังทำรายได้สูงสุดแห่งปี2026ด้วยนะคะเสมอนะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาทองของวงการหนังสหรัฐค่ะทำให้ภาพยนตร์หลายเรื่องก็มักจะเปิดศึกแข่งกันสูงในช่วงนี้โดยรายงานระบุว่าแม้รายได้

0: ือนบ้านนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนังที่รวมตัวซูเปอร์สตาร์มากมายของฮอลลีวูดแล้วก็กะเกงว่าน่าจะเป็นหนังที่ทำเงินได้สูงด้วยนะคะในปี2026ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะเพราะว่าสำหรับปีนี้เองเนี่ยนักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ต่างประเมินกันว่าก็น่าจะเป็นปีที่วงการหนังก็สามารถกลับมาคึกคักได้2026ดูกันว่าบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยจะทำได้ถึงเป้าอย่างที่เขาคาดกันไว้หรือเปล่าด้วยมาต่อกันที่1วงการกันบ้างไปต่อกันที่วงการนักเขียนนะคะให้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่าปกติเวลาเราเห็นคนต่อคิวกันเยอะๆเพื่อแย่งชิงกันอะไรบางอย่างส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคอนเสิร์ตรียูเนียนที่ก็มักจะได้เห็นกันบ่อยขึ้นในระยะหลังมานี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับที่ญี่ปุ่นค่ะหลายคนเขาไม่ยอมนอนลุกขึ้นมาตื่นต่อคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนหน้าร้านหนังสือค่ะเพราะว่ากำลังจะมีการเปิดตัวนวนิยายเล่มใหม่ของนักเขียนนะคะเจ้าของผลงานก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนถึงยอมตื่นมารอกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะก็เป็นนักเขียนระดับฮารุกิมุราคามินั่นเองเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร้านหนังสือที่กรุงโตเกียวกันค่ะมาลองนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะซานิอิชิคาโฮะค่ะก็เป็นเสียงเคาท์ดาวน์ของแฟนหนังสือที่มารอการเปิดตัวนวนิยาย The Tale of Kaho ค่ะหน้าร้านหนังสือใหญ่ในกรุงโตเกียวเพราะว่านี่เป็นผลงานใหม่ในรอบ3ปีของนักเขียนในตำนานของแดนอาทิตย์อุทัยฮารุกิมุราคามิค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นตัวเต็งของนักเขียนญี่ปุ่นที่เข้าชิงรางวัลโนเบลมาแล้วด้วยไม่แปลกที่แฟนหนังสือจำนวนมากนะคะจะมารอเข้าแถวนานหลายชั่วโมงค่ะเพื่อรอรับหนังสือเล่มแรกทันทีที่เข็มนาฬิกาแตะเวลาเที่ยงคืนหนึ่งในนั้นก็คือนาโอยุกิยามาโนะค่ะคนนี้เป็นนักอ่านรายแรกเลยนะที่มาเฝ้ารอเป็นเจ้าของนวนิยายเล่มนี้มีความหมายต่อใจมากจริงๆมุราคามิค่ะก็มาจะทิ้งช่วงการปล่อยผลงานในแต่ละเล่มนาน 3-4 ปีอยู่แล้วการรอคอยจะได้อ่านงานของนักเขียนคนโปรดก็เป็นสิ่งที่เขาตื่นเต้นมากๆเองค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่านวนิยายเรื่อง The Tale of Kaho หรือว่าตำนานของ Kaho มีความน่าสนใจไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นผลงานขนาดยาวเล่มแรกของมุราคามิที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงค่ะเล่าเรื่องราวของ Kaho คนนี้ก็เป็นนักเขียนนิทานวัย26ปีที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดรอบตัวด้วยหนังสือมีความหนา352หน้าค่ะแล้วก็พัฒนามาจากเรื่องสั้นที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารชินโชซึ่งนักอ่านที่เป็นแฟนหนังสือส่วนหนึ่งยอมรับว่าพวกเขาได้อ่านฉบับนิตยสารมาแล้วแต่ก็ยังเฝ้ารอที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองเวอร์ชันนะคะฮารุกิมุราคามิถูกขนานนามว่าเป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่ขายดีที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่จุดเด่นของผลงานมาจากการผสมผสานเรื่องราวในชีวิตประจำวันเข้ากับเรื่องเหนือจริงค่ะแล้วก็มีผลงานสร้างชื่อก็คือเรื่อง Norwegian Wood นะคะที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2010ค่ะญี่ปุ่นเขาก็ญี่ปุ่นจริงๆนะคะแต่ว่าเที่ยงคืนก็อาจจะสู้กันจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากเหมือนกันบางคนก็อาจจะต้องลางานมาหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบน่าสนใจเนาะแบบเซ็นหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีแปลเป็นฉบับภาษาไทยแหละเพราะบ้านเราจะมีแบบคอลเลกชันมุราคามิอยู่แล้ว
0: มีแฟนนักอ่านก็ค่อนข้างเยอะด้วยเนาะค่ะ
2: มีจักรวาลมุราคามิแปลไทยอยู่แล้วเพราะเขาแปลประมาณ50กว่าภาษาทั่วโลกนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่น่าสนใจอย่างเวลาเราจะไปญี่ปุ่นเนาะเขาจะมีรีวิวว่าร้านนี้ต้องต่อแถวนะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คนญี่ปุ่นยอมให้มีการต่อแถวขึ้นอ่ะมันควรค่าแก่การแบบต้องไปเพราะปกติเขาจะไม่รบกวนคนอื่นไงเขาจะไม่ลุกออกมากลางดึกไม่มาต่อแถวอันนี้คือที่สุดของเขาละนะคะขอบคุณหวายค่ะวันนี้ชวนคุยหนังสือดีๆนะคะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมนะยังมีอีกเล่มดีๆตั้งอยู่ตรงหน้านี้เลย
1: ไม่ต้องต่อแถวนะคะโทรได้เลย
2: โทรได้เลย027902625-7นะคะโชว์อีกสักนิดนี่เราไม่ยอมไปง่าย
1: ๆ
2: เพราะว่าเล่มนี้ดีจริงๆมีข้อมูลมีสูตรน้ำพริกแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์
2: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
1: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
4: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
5: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
6: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3:30 9กรกฎาคมนี
7: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณจีรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะไม้สักอ่อนกำลังลงแล้วแต่ทิ้งฝนถล่มจีนตอนใต้ด้านพายุไต้ฝุ่นบาหวีเคลื่อนตัวเข้าไต้หวันหลายพื้นที่ของไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักจากร่องมรสุม
1: นายกอนุทินตั้งกรรมการสางกงสอบทุจริตท้องถิ่นเขตเส้นภายใน30วันด้านกพ.ออกห้ามมาตรการเข้มล้อมคอกทุจริตสอบเข้ารับราชการ
0: รู้ตัวสาวไทยในออสเตรเลียรอรับถุงผ้าขนยาเสพติดจากแอร์สาวแล้วด้านแอร์สาวเตรียมขึ้นศาลเมลเบิร์น14กันยานี้

0: อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านถูกเคลื่อนเข้าสู่เมืองศูนย์กลางศาสนานิกายชีอะแล้วทำกลางผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลร่วมงานการฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีเหตุการณ์อื่นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของโคราชด้วยปรากฏว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาซึ่งก็ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างค่ะหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดภายในบ้านโค้งโพทองตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังฝนตกหนักลมกระโชกแรงตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงดึกค่ะประกาศทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นแบบนี้นะคะไฟฟ้าในพื้นที่ดับลงสร้างความตกใจให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เคราะห์ดีที่ภาพอาจจะน่ากลัวแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานคนที่บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายนะคะสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอสีคิ้วเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่นานเกือบ1ชั่วโมงส่งผลให้ต้นมะขามขนาดใหญ่บริเวณถนนเทศบาล17ซอย1ชุมชนร่วมใจพัฒนาตำบลสีคิ้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมออกไปยังปั๊มน้ำมันบางจากหักโค่นลงมาทับเสาไฟฟ้า3ต้นเสียหายแล้วก็ไปล้มทับกำแพงทรัพย์สินของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเสียหายไปด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้วเข้าตรวจสอบพื้นที่และตัดกระแสไฟฟ้าเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนต้นไม้และเสาไฟฟ้าที่หักโค่นยังคงกีดขวางเส้นทางสัญจรทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ถนนสายดังกล่าวได้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้วพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่เสียหายเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: ถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดก็กลับมาเปิดสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมสูงไปเมื่อวันก่อนนะคะขณะที่ชาวบ้านก็สำรวจความเสียหายบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของตัวเองเบื้องต้นก็ยังไม่พบรายงานความเสียหายมากนักค่ะส่วนผลไม้ในพื้นที่ตำบลเขาสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะหลังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักถูกน้ำท่วมทั้งหมดเบื้องต้นพบความเสียหายเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ทนต่อน้ำท่วมได้ดีและน้ำท่วมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียง 1-2 วันเท่านั้นส่วนที่บริเวณคลองสตอที่เคยมีระดับน้ำสูงประมาณ9เมตรล่าสุดก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ7เมตร90เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้เกือบ2เมตรค่ะแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่เฝ้าระวังโดยเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่ยังมีฝนตกเล็กน้อยภาพรวมสถานการณ์น้ำในสี่หมู่บ้านได้แก่หมู่1บ้านตาพลายหมู่4บ้านวงพัฒนาหมู่7บ้านทุ่งกระบอกและหมู่9บ้านเรื่มรมสามัคคีหลังน้ำคลองสตอได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้วนะคะพบเพียงบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างโดยชาวบ้านได้กลับเข้าบ้านได้แล้วถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายหรือว่าผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะแม้ว่าพายุไมซักนั้นได้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะแต่ก็ทิ้งความเสียหายไว้ที่จีนอย่างมากทีเดียวหลังเกิดฝนหนักทางจีนตอนใต้นะคะขณะที่พายุอีกลูกหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าบาวีก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่ไต้หวันขณะที่ไทยค่ะก็ยังคงเสี่ยงจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมอยู่ค่ะแม้พายุไมซักจะอ่อนกำลังลงหลังขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนแล้วนะคะแต่ยังทิ้งผลกระทบจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยมีผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกำแพงอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนค่ะที่พังทลายมวลน้ำไหลทะลักรุนแรงค่ะทางการได้ยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมสู่ระดับสูงสุดหลังระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆล้นแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทั้งในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมจมอยู่ใต้น้ำโดยเกิดขึ้นหลังเผชิญฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งก็เป็นผลพวงจากพายุไมซักที่เคลื่อนตัวผ่านค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะขณะที่มีรายงานว่าอิทธิพลของพายุไมซักก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนในหนานหนิงแล้วก็ยัง

0: ส่งผลกระทบกับประชาชนอีกประมาณ 55,000 คนในจำนวนนี้นะคะ 48,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนค่ะนอกจากพายุไมซักแล้วนะคะขณะนี้หลายประเทศก็ได้เริ่มรับผลกระทบจากพายุบาวีซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกใหม่ค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่9ของปีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยล่าสุดพายุลูกนี้นะคะยังคงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ4จากทั้งหมด5ระดับแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความเร็วลมมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเส้นทางของพายุลูกนี้นะคะก็มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในวันที่10กรกฎาคมส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวันก่อนที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ในวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะดังนั้นผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังไต้หวันหรือว่าพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนควรจะติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าพายุบาวีจะไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีจึงได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วง 1-2 วันนี้ในวันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้ใน11จังหวัดได้แก่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดเนื่องจากว่าหลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วในบางพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประเมินว่าปีนี้ปริมาณฝนโดยรวมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าปีก่อนแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังคงกังวลกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมค่ะหรือว่าฝนตกหนักอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแบบฉับพลันได้โดยนายจดาจันทประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครก็ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำรวม 3,815 กิโลเมตรแล้วเสร็จค่ะพร้อมกับตรวจสอบระบบอุโมงค์ระบายน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็จัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจุดก่อสร้างถนนแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะก็เชื่อมั่นว่าระบบระบายน้ำของกรุงเทพสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้หากปริมาณน้ำไหลไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะว่าไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลแล้วก็น้ำมันที่ใช้แล้วลงท่อระบายน้ำค่ะเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ
1: ผู้เลี้ยงกุ้ง5อำเภอชายฝั่งจังหวัดตรังยื่นหนังสือผ่านส.ส.ในพื้นที่นะคะส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและยื่นข้อเรียกร้องอีก3ข้อในการแก้ไขปัญหาโดยขอขีดเส้นภายใน10วันถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำตอบก็พร้อมที่จะบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งจาก5อำเภอชายฝั่งจังหวัดตรังประมาณ30คนเข้ายื่นหนังสือกับส.ส.จังหวัดตรังก็คือนายการตั้งปองส.ส.เขต4พรรคประชาธิปัตย์นายเอกพลณพัทลุงส.ส.เขต1พรรคภูมิใจไทยเพื่อส่งหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงหลังจากที่เรียกร้องมานานร่วม2เดือนแต่ว่าการแก้ปัญหายังล่าช้าค่ะนอกจากนี้ยังยื่นข้อเรียกร้องอีก3ข้อก็คือให้รัฐบาลเร่งรัดประเทศมาเลเซียรับซื้อกุ้งจากประเทศไทยให้เร็วขึ้นใน 5-10 วันหลังจากการเจรจาเพื่อให้เกษตรกรได้ระบายกุ้งออกจากฟาร์มเป็นการลดต้นทุนการผลิตผลักดันโครงการอุตสาหกรรมกุ้งในระยะยาวด้วยการรณรงค์บริโภคกุ้งภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีตลาดอาหารทะเลทั่วทุกจังหวัดกำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรมและให้รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้กุ้งเป็นวาระแห่งชาติในการตั้งปองส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุนะคะว่าได้นำหนังสือส่งต่อให้นายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคแล้วเพื่อขับเคลื่อนในฝ่ายนิติบัญญัติและส่วนตัวเตรียมนำเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่นายเอกพลณพัทลุงสสภูมิใจไทยก็บอกว่าจะถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับนางสุภจีว่าจะสามารถส่งออกไปมาเลเซียภายในสิ้นเดือนนี้ได้หรือไม่รวมทั้งจะประสานกระทรวง

0: าณิชย์ติดตามปัญหาราคาขายอย่างใกล้ชิดตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าภายใน10วันนี้ถ้ายังไม่มีคำตอบก็จะนัดเคลื่อนพลบุกทำเนียบพร้อมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศอีกครั้งค่ะ
1: ตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เร่งรวบรวมหลักฐานในคดีแก๊งเงินกู้บุกทำร้ายกลุ่มคนงานรับเหมาค่ะขณะที่นั่งรับประทานแล้วก็สังสรรค์ที่หน้าบ้านพักนะคะโดยใช้อาวุธทำร้ายจนมีผู้บาดเจ็บ4คนค่ะในจำนวนนี้ก็มีอาการสาหัส2คนนะคะล่าสุดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วค่ะขณะที่ตำรวจก็บอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะคะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานค่ะภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคันหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบันทึกเหตุการณ์ความชุลมุนขณะที่กลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปทำร้ายกลุ่มคนงานรับเหมาที่กำลังนั่งรับประทานอาหารแล้วก็สังสรรค์กันที่บริเวณหน้าบ้านพักเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธมีดและก็ไม้เบสบอลทำร้ายคนในกลุ่มจะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพบว่าก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนในจำนวนนี้2คนที่มีอาการสาหัสค่ะหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็ให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของตนซึ่งเป็นช่างรับเหมาของโรงงานได้นั่งพักผ่อนหลังเลิกงานอยู่ที่หน้าบ้านรวมประมาณ8คนค่ะก่อนที่กลุ่มคู่กรณีซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันก็ได้ถืออาวุธเดินเข้ามาทำร้ายโดยยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมที่ปล่อยเงินกู้และมักรวมตัวกันดื่มสุราส่งเสียงดังรวมถึงแสดงพฤติกรรมข่มขู่จนทำให้คนในชุมชนนั้นหวาดกลัวขณะที่พันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนผู้กำกับการสภ.อุทัยเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าฝั่งคู่กรณีมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด7คนเป็นชาย6หญิง1ค่ะขณะนี้มีบางส่วนก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วและมีผู้ติดต่อขอเข้ามอบตัวเพิ่มเติม3คนส่วนอีก4คนเจ้าหน้าที่ทราบชื่อและตัวบุคคลทั้งหมดแล้วค่ะ
2: อีกเรื่องก็เป็นเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
3: 6 7คนใช
2: ้6แล้วก็ทั้งเหลืออีก4คนเนี่ยก็คือเรารู้ชื่อหมดแล้วแต่ที่ยังเข้ามอบตัวไม่ได้เนี่ยเนื่องจากได้รับบาดเจ็บครับยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมูลเหตุจริงๆก็คือเกิดจากการดื่มสุราครับแล้วพอมึนเมาก็เข้าไปในกลุ่มแซวนะครับว่าอีกกลุ่มเนี่ยเป็นต่างด้าวหรือไม่ก็เลยเกิดความไม่พอใจกัน
1: สำหรับผู้บาดเจ็บฝั่งคนงาน2คนที่มีอาการสาหัสล่าสุดก็ได้รับการผ่าตัดแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะส่วนอีก2คนเขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุขณะนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดคำให้การของผู้บาดเจ็บแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุค่ะรวมถึงตรวจสอบประเด็นเรื่องของเสียงคล้ายกับอาวุธปืนที่มีผู้ให้ข้อมูลว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: วันนี้รู้ผลการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับผลคะแนนของผู้ที่ได้รับการบรรจุ 15,000 คนที่นำไปตรวจซ้ำแล้วนะคะเขาบอกว่าตรวจเสร็จตีหนึ่งกว่าแต่ว่าอาจจะต้องรอการแถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.อีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วผลสอบที่ผิดปกติเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นค่ะมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก็ต้องอ้างอิงไปทางรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยพบความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวน 15,000 คนที่มาตรวจเทียบซ้ำนะคะแล้วก็ยังมีบางกลุ่มค่ะที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าไฟล์ที่สแกนกระดาษคำตอบบางส่วนเนี่ยมันไม่ชัดเพียงพอนั่นเองแต่ว่าในขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะก็จะรายงานหลังจากที่รายงานนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วนะคะผลของผู้ที่ทุจริตเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง3ส่วนด้วยกันคือจะส่งให้ปปช.เอาไปประกอบสำนวน2ก็คือจะส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์เป็นประธานให้เอาไปดำเนินการต่อค่ะและส่วนที่3ก็คือต้องแจ้งผลให้กับทางกสท.ที่เป็นผู้จัดสอบและประกาศผลในการ ำเนินการต่อไปด้วยการดำเนินการต่อไปของกสทที่ว่าก็คือยกเลิกผลสอบของคนที่พบการกระทำทุจริตนะคะเพราะว่าเป็นผลสอบที่ได้มาโดยไม่ชอบใครที่บรรจุแล้วก็อาจจะต้องออกจากราชการแต่จะไม่จัดสอบใหม่ค่ะจะเป็นการเลื่อนลำดับคนถัดไปขึ้นมารายงานตัวรับราชการแทนโดยอัตโนมัติและจากนี้หากปรากฏหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบอื่นๆนอกเหนือจากการสอบของสทก็จะตรวจสอบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสำหรับการสอบวินัยข้าราชการสท5รายเมื่อวานมีรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อเพียงแต่ว่าเช้าวันนี้ล่าสุดทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกมาแล้วว่ารายชื่อเหมือนกับที่มีการรายงานข่าวผ่านสื่อกันออกไปแต่ในวันเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นายกก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ก็ให้คุณประกรณ์นินประธานรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะมีรองประธานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามทุจริตไปจนถึงเลขากพ.ด้วยนะคะกรรมการชุดนี้จะทำอะไรกรรมการชุดนี้บอกว่าจะมีอำนาจเต็มค่ะในการตรวจสอบข้อมูลในทุกมิติเลยแล้วก็จะต้องทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันแต่ต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคะนายกบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจสอบทำกันในหลายหน่วยงานมากดังนั้นมันจะตลกมากถ้าหากว่าความผิดมันแยกย่อยกันไปในหลายส่วนดังนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมาบรรจบกันที่กรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะได้ชุดข้อมูลที่มันแน่นขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือว่าช่วยเหลือกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ณขณะนี้ค่ะยังไม่บอกนะคะว่าข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานส่งมาเนี่ยมันมีชื่อคนผิดซ้ำกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
4: ไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการซูเอียกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีความเป็นหน่วยงานป้องกันปราบปรามมีอำนาจในการดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นเขาตีการลับมากเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรักษาความลับเพียงแต่บอกได้ว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะครับตามลำดับชั้นนะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ต้องโปร่งใส
0: นายกยังไม่บอกชื่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของผลตรวจทั้งเรื่องของกระบวนการว่ามันมีจุดไหนอย่างไรที่ทำให้เกิดการทุจริตได้แต่ที่น่าสนใจก็คือในวันเดียวกับที่ตั้งกรรมการชุดล่าสุดนี้ขึ้นมารองนายกประกรณ์ก็มีการโพสต์ Facebook ถึงการประชุมกับทางสำนักงานกพ.นะคะที่เขากำกับดูแลอยู่ด้วยบอกว่ามีการหยิบยกกรณีทุจริตสอบรับราชการท้องถิ่นซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานกพ.โดยตรงค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทัศนคติเชิงลบเกิดขึ้นกับราชการแล้วไปสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบราชการอย่างรุนแรงด้วยดังนั้นก็เลยขอให้ทางกรรมการต่างๆกับทางสมาคมองค์กรแล้วก็กลุ่มข้าราชการเนี่ยดำเนินการในเชิงรุกเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็รักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการนะคะก็มีการชงมาตรการออกมาจากทางกพ.ในการจัดการกับการทุจริตสอบรับราชการมี5มาตรการหลักๆด้วยกันเพิ่งจะเข้าครม.ในวันนี้ด้วยดังนั้นก็จะมีการดำเนินถ้าเกิดว่าเห็นชอบก็จะดำเนินการต่อไปมาตรการต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะประกอบด้วยการตัดสิทธิ์แล้วก็ขึ้นแบล็คลิสต์ผู้สอบทุจริตภาคก็ห้ามเข้ารับราชการนอกจากนี้ยังจะมีโทษวินัยสูงสุดก็จะต้องใครที่ต้องโทษวินัยสูงสุดก็จะต้องไล่ออกสถานเดียวแล้วก็จะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานทั่วประเทศได้ตรวจสอบผู้สมัครด้วยนะคะแล้วก็ยังให้อำนาจกับทางเลขาธิการกพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองการผ่านภาคกได้ในทุกกรณีที่น่าสนใจก็คือในข้อที่5มีแผนปฏิบัติการระยะสั้นมีแผนปฏิการ3ระยะนะคะระยะสั้นใน1ปีเนี่ยก็จะต้องออกหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามบังคับใช้มาตรฐานโทษวินัยระยะกลาง3ปีอันนี้น่าสนใจคือปรับสอบภาคกเป็น e-exam 100% ค่ะแล้วก็จะเปิดใช้ฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบผู้ทุจริต ในระยะยาว5ปีคือจะออกกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการด้วยโทษรุนแรงด้วยมาตรการเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าบังคับใช้ได้ก็ดูจะเป็นความหวังนะคะที่จะมีข้าราชการที่ผ่านเข้าทำงานด้วยความสุจริตกันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: เราจะสอบถามประเด็นนี้เพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถึงข้อเสนอ5มาตรการในการปราบโกงสอบข้าราชการตามมติของกพ.ที่จะเสนอเข้าครม.เพื่อพิจารณาที่จะอุดรอยรั่วการสอบข้าราชการนี้นะคะว่าทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการตรวจสอบการโกงทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะที่ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานแล้วนะคะขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ในเรื่องของทุจริตจัดสอบโกงท้องถิ่นก่อนละกันนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานก็ได้มีการพิจารณาในหลายส่วนด้วยกันแต่ถ้าว่าล่าสุดก็มีแค่เพียงการตั้งกรรมการสอบในข้าราชการเพียง5รายเท่านั้นซึ่งอาจารย์มองว่าจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนและมองว่าน่าจะเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะ
5: ครับคือจากที่เราทราบเนี่ยนะครับจากที่เราตามข่าวเนาะเราก็จะเห็นนะว่ามีเอาง่ายๆนะครับจากที่คำแถลงของท่านนายกเองเนาะรวมถึงข้อมูลที่ปรากฏนะครับว่าเอ๊ะคนที่น่าจะมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวของกระดาษคำตอบที่พบว่าผิดปกติมันมากถึง 20% เนาะคือการสุ่มของนายกเนี่ยเจอมากกว่านั้นเกินครึ่งเนาะแต่ว่าจากที่เท่าที่ติดตามเนี่ยครับเขาว่าประมาณ 20% ซึ่งไอ้ 20% เมื่อเทียบกับจำนวนคนสอบอะตั้งหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยใช่ไหมมันก็สูงมากแต่ทีนี้ทำไมถึงมีคนเกี่ยวข้องแค่หยิบมือเดียวอันนี้มันก็เป็นคำถามที่เรามีไปถึงนะครับกระบวนการในการตรวจสอบการทุจริตครั้งนี้เนาะว่าเอ๊ะมันแค่นี้เหรอครับอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยผลตรวจการตรวจทานเอากระดาษไฟล์กระดาษคำตอบไปตรวจสอบกับทางผลที่มีการบรรจุออกมาแล้วเนี่ยผลสอบที่มีการออกมาแล้วเนี่ย 15,000 คนแล้วทางมท.4เขาก็บอกว่ามันไปพบข้อทุจริตข้อพิรุธอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะตรงนี้มันส่งผลสะเทือนต่อความเชื่อมั่นกันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
5: ์อ๋อส่งผลสะเทือนเพราะต้องเรียนก่อนนะครับคุณจิรชาตาว่าไอ้กระบวนการสอบที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการทุจริตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการทุจริตในการสอบเนาะ
0: ก
5: ็คือไม่ว่าจะเป็นการลอกการไม่ว่าจะเป็นการข้อสอบรั่วไหลหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยคุณต้องทำข้อสอบให้ได้ถึงเป้าเพรา
0: ะอ
5: ย่างภาคป.คุณก็ต้องทำให้ได้เกิน60ภาคขอนะครับคุณก็ต้องไปแข่งขันเพื่อให้ได้อันดับต้นๆเนา
0: ะ
5: คุณถึงจะติดอันดับใช่ไหมครับผมถึงจะได้รับการบรรจุเนาะแต่ปรากฏว่ารอบเนี้ยมันไม่ได้สนในตัวของกระบวนการสอบเลยกับมันกลายเป็นว่าคุณจะสอบได้สูงคะแนนหรือยังไงก็ช่างเผลอๆบางที่ไม่ไปสอบอาจจะได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะอันนี้มันทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบไปเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยคุณการสอบมันจะมีความสำคัญเขาถึงต้องโกงที่ขั้นตอนของการสอบเนา
0: ะ
5: เขาไม่สามารถจะไปโกงในขั้นตอนอื่นได้แต่กรณีเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยกระบวนการสอบมันถูกมองข้ามไปแล้วอ่ะมันมีการพลาดเปลี่ยนชื่อได้ทั้งที่ผู้สอบเนี่ยได้คะแนนต่ำเตี้ยเลี่ยดินอย่างเงี้ยอันนี้คือผมคิดว่ามันส่งผลกระทบเยอะมากในกรณีครั้งนี้ครับผม
0: ค่ะอาจารย์แล้วมันจะมีมาตรการมีแนวทางในการแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่รองนายกปกรณ์นะคะเขาก็ไปกำกับดูแลกับทางกพ.ด้วยคือกพ.อาจจะไม่มีส่วนโดยตรงแต่ว่าก็มีมาตรการออกมาแล้วว่าในส่วนของภาคกเนี่ยถ้าเกิดพบทุจริตเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าครม.เห็นชอบตาม5มาตรการที่ว่าเนี่ยก็น่าจะจัดการกับคนที่ทุจริตได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันจะมีอยู่ข้อนึงอาจารย์ที่อยากจะถามความเห็นนั่นก็คือกรณีที่บอกว่าเดี๋ยวการสอบภาคกต่อไปจะใช้วิธีการe-exam กันหมดอันนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
5: คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้าราชการเนี่ยมันมีหลายสังกัดเนา
0: ะ
5: เวลาเราพูดถึงกพ.เนี่ยนะครับไม่ได้รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนา
0: ะ
5: ดังนั้นหมายความว่าเวลาพูดถึงภาคกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมจะเป็นปลัดอำเภอเนี่ยเอาภาคกเนี่ยคือการสอบพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่ากระทรวงอะไรเนี่ยก็ต้องมาผ่านภาคกเนาะคุณจะบรรจุเป็นข้าราชการกพ.ได้คุณต้องผ่านภาคกเพียงแต่ว่ากรณีท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาคกแบบเดียวกับกพ.นะครับผมภาคท้องถิ่นเนี่ยสอบภาคกของตัวเองต่างหากเนาะนะครับคือดังนั้นหมายความว่ามาตรการที่กพ.จะออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยการแก้ปัญหาการสอบทุจริตท้องถิ่นเลยเนา
0: ะ
5: แล้วเราต้องยอมรับอย่างว่ากพ.เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการสอบภาคกโดยตรงเนา
0: ะ
5: และที่ผ่านมามันมีพัฒนาการมันมีการปรับปรุงมันมีการ นะครับคือมันมีคือพูดง่ายก็คือมันได้รับการยอมรับสูงเนา
0: ะ
5: นะครับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยเขาก็ให้ภาคกรจัดสอบภาคกรใช่ไหมแล้วก็หน่วยงานเขาบอกถึงตอนที่เขาจะเลือกคนมาบรรจุเขาก็สอบภาคขอภาคกรเขาเองเพราะว่าเขาจะรู้ดีกว่ากองพอเพราะว่ากองพอเนี่ยเป็นข้อสอบกลางมันก็จะถามภาษาอังกฤษถามเรื่องของเลขถามเรื่องภาษาไทยถามเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่คุณต้องรู้ที่จะเป็นข้าราชการไงดังนั้นไอ้กรณีที่จะเอาระบบการสอบแบบ e-exam หรืออะไรมาใช้เนี่ยมันก็จะส่งผลเฉพาะภาคกซึ่งมันได้มาตรฐานสูงอยู่แล้วอย่างที่ได้เรียนแล้วพี่แต่ว่าปัญหาตอนนี้มันไม่สะดวกเพราะว่ามันจะต้องมีคือคนที่อยู่จังหวัดไกลๆบางทีเขาต้องเดินทางอ่ะแล้วมันก็ต้องแทนเป็นแบบเทศกาลสอบอย่างเชียงใหม่ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคนมาเป็นสามหมื่น
0: เป็นมหากรรมเลยนะอาจารย
5: ์อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาก็จะอันนี้มันก็เป็นแก้เรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จะทำให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าการสอบแบบ e-exam มันก็สามารถจะบอกผลได้ทันทีแบบไม่ต้องคอยอ่
0: ะ
5: เราเพราะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่กระดาษที่จะต้องเอาเข้าเครื่องตรวจก่อนแต่ที่เล่าก็คือไอ้ส่วนเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญก็คือเรื่องการจริตสอบของถิ่นเพราะว่าภาคกองถิ่นเนี่ยมันแยกสอบต่างๆ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: คือตอนเนี้ยตอนอำนาจเนี่ยมันผมคิดว่าพอยท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่านะครับเรื่องเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยึดอำนาจการจัดสอบท้องถิ่นของคสช.เนาะนะครับเมื่อปี60เนาะ
0: คือ
5: ผมคิดว่ามันทำให้เดิมเนี่ยหลักการของมันก็คือท้องถิ่นจัดสอบกันเองนะครับแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดจัดสอบกันเองดังนั้นโอกาสที่มันจะแบบว่าหัวหรือว่าโอกาสที่มันจะโกงแบบว่าทั้งประเทศแบบที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับบางที่มันอาจจะโกงได้บางที่อาจจะโกงไม่ได้เพราะว่ามันจะกระจายกันนะครับผมอันนี้คือที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าพอมันเกิดกรณีทุจริตเมื่อปี57ที่มหาสารคามเนี่ยคสช.เขามองดูด้วยความไม่สบายใจว่าถ้าปล่อยให้ท้องถิ่นไปสอบกันเองมันไม่ค่อยมีมาตรแล้วมันเอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน
0: ์
5: นะครับจากบรรจุเนา
0: ะ
5: นะครับมันก็เลยรวบอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลางก็คือคณะกรรมการท้องถิ่นพอมารวบอำนาจปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะแยะตามมาเนาะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ขนาดนี้ว่ามันปัญหาทุจริตใหญ่โตขนาดนี้เนา
0: ะ
5: เราก็นึกว่ามันมีปัญหาแค่ความล่าช้าปัญหาแค่ข้อสอบที่มันเนาะก็คือหมายความว่าเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องแบบพอมันก็เหมือนลองผิดลองถูกเนาะครั้งนี้มีปัญหาหนึ่งอีกครั้งเป็นปัญหาหนึ่งเพราะต้องเปลี่ยนผู้ที่เป็นผู้รับงานจัดสอบอยู่เรื่อยๆที่เป็นไทยเนี่ยมันก็ไม่มีความต่อเนื่องมันก็มีข้อทุ้งติงข้อวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดแต่ว่ารอบนี้มันกลายเป็นเรื่องทุจริตซึ่งมันเป็นสาเหตุที่เขารวบอำนาจเอามาไว้ส่วนกลางแต่มันเกิดการทุจริตใหญ่โตขนาดใหญ่ยิ่งต้องถิ่นจับสอบสมัยก่อนนู้นอีกอย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทางกฎหมายฉบับนี้ครับถูกปลดล็อกได้อาจารย์ว่ามันจะช่วยอุดรอยรั่วเรื่องของทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
5: คือผมคิดว่าจะช่วยได้เยอะนะคือกฎหมายเนี่ยตอนนี้มันมีความพยายามจะแก้แล้วก็มันมีร่างแก้แล้วอยู่ในชั้นสว.เนา
0: ะ
5: เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านดังนั้นเขาก็ต้องไปว่ากันชั้นสว.อีกทีนึงซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมองว่าคือมันต้องประนีประนอมเนาะเขาก็มองว่าท้องถิ่นเองก็มีข้อจำกัดดังนั้นหมายความว่าภาคกอของท้องถิ่นเนี่ยเขาจะยกให้กองพอทำแล้วก็พอมาเป็นภาคขอที่มันจะต้องมีลักษณะเฉพาะตำแหน่งที่อย่างที่เรียนตอนต้นนะว่าตัวกองพอเองก็ไม่ได้ไปรู้ว่าท้องถิ่นเขามีความต้องการยังไงเนาะในเรื่องตำแหน่งอัตรากำลังอะไรเงี้ยดังนั้นพอเป็นภาคขอก็จะให้ท้องถิ่นจัดสอบแบบเดิมเนา
0: ะ
5: เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยท้องถิ่นเขาไม่ได้สอบแยกรายแห่งเนาะเขาจะสอบรวมเป็นจังหวัดเงี้ยผม
0: อ
5: ย่างสมมติว่าถ้าใครอยากบรรจุอบต.เป็นพนักงานเทศบาลเชียงใหม่คุณก็มาสอบเชียงใหม
0: ่
5: ถ้าสอบเชียงใหม่ไม่ได้เดี๋ยวอีกหน่อยนะครับที่สงขลาเปิดคุณไปสอบสงขลาแล้วคุณคิดว่ามีญาติพี่น้องคุณจะไปทำงานตรงนู้นเนาะอันนี้ก็คือตัวกฎหมายมันคิดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในชั้นของการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาอยู่ครับผม
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิด
5: มันจะคลี่คลายสิ่งที่เราเป็นกังวลได้ครับผม
0: ค่ะแต่ว่ามันจะเข้าอีหลอบเดิมอีกหรือเปล่าอาจารย์กับการที่พอแยกสอบปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาว่าให้ท้องถิ่นจัดสอบเองแล้วมีข้อครหาบอกลูกใครหลานใครนามสกุลใครที่เคยอยู่ในองค์กรไหนก็อาจจะสอบผ่านกันเยอะหน่อยแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบที่อาจารย์ว่ามันจะสามารถช่วยจัดการกับข้อครหาตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ให้มันไปซ้ำอีหลอบเดิมค่ะ
5: ถ้ากพสามารถเข้ามาได้ตอนขั้นต้นเนาะแล้วก็เราสามารถวางมาตรฐานได้ผมคิดว่ามันจะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นเป็นลำดับนะครับคือมันไม่สามารถจะแบบเรียกความเชื่อมั่นได้ทันทีที่ท้องถิ่นไปจัดสอบเนาะแต่ว่าพออย่างที่ผมบอกเน
0: า
5: ะพอมันได้ทำอย่างต่อเน
0: ื่องคืออย่างน้อยภาคกอทำได้ก็จะคัดกรองได้ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์
5: ใช่เพราะว่าเขาก็จะมีเกณฑ์60เงี้ยผมถ้าคุณไม่ถึง60คุณก็ไม่มีทางจะไป
0: ภาคของ
5: ไม่รอด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะขณะนี้ที่กำลังมีการดำเนินการในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นอยู่ค่ะถ้ามองในเรื่องของมุมการเมืองบ้างอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อการเมืองยังไงเพราะว่ามีบางคนก็มองว่าโอ้ถ้าทุจริตกันทำขนาดนี้มันจะต้องมีระดับใหญ่มากกว่าห้าข้าราชการท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ของสธ.เนี่ยที่จะต้องได้รับผลกระทบอาจารย์มองเรื่องนี้มั้ยว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีใหญ่ไม่มากกว่านั้นไหมคะ
5: อันนี้ก็ต้องตามต่อครับผมแต่ว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะจบแค่เนาะฝ่าย

0: ฏิบัติเนาะคนที่เป็นฝักข้าราชการมาจำยังไม่ไปถึงฝั่งการเมืองแต่ว่ามันก็เป็นความสงสัยของสังคมครับผมเพราะว่ามันทำได้ขนาดนี้เนาะมันต้องใส่อำนาจที่นะครับค่อนข้างจะต้องเป็นอำนาจที่มากนะครับถ้ามันเป็นระดับปฏิบัติเขาจะเข้าถึงเขาจะไปคุยกับผู้ตรวจสอบเขาจะอะไรอย่างนี้อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวได้ขนาดนั้นเฉลืออะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่เรารอคำตอบอยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องรอให้มีความชัดเจนเชื่อมั่นได้กับกรรมการชุดที่รองนายกประกรณ์เป็นประธานไหมคะอาจารย์ว่าจะสามารถทำให้ทุกอย่างมันทั่วถึงได้ทุกมิติจริงๆนะคะ
0: ด้วยหลักฐานด้วยสื่อด้วยความสนอกสนใจนะรวมถึงตัวของผู้มีส่วนได้เสียก็คือผู้สอบเองผมคิดว่าเนาะมันจะไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะนำไปสู่แนวโน้มที่ดีแน่นอนเนาะอย่างเช่นตัวอย่างที่ใกล้ๆก็คือท้องถิ่นมันไม่ได้มีแต่สอบบรรจุแล้วมันมีสอบสายบริหารก็คือสอบเลื่อนขั้นเราเห็นเลยถึงการตอบสนองที่แบบว่าเอาจริงเอาจังและประกาศเรามีการแบบว่าเนาะกรณีของศูนย์สอบขออนุญาตเอ่ยนะศูนย์สอบธรรมศาสตร์เราเห็นได้ชัดถึงการพยายามทำให้เห็นว่าของเขาเนี่ยมันมีมาตรฐานนะครับซึ่งมันก็มีหลายมาตรการเนาะเรื่องของข้อสอบสามารถขอดูได้แล้วก็คะแนนเนี่ยประกาศได้ทันทีคืนนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรอประวิงเวลาไปเป็นเดือนๆแบบไอ้กรณีที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผม
1: ค่ะค่ะน่าจะเป็นแนวโน้มในทางนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรวิธีตานนท์นะคะคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคือในมุมอาจารย์เนี่ยก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นล่าสุดเนี่ยผลออกมาแล้วบอกว่า 5,000 นะจาก 15,000 ที่มีการตรวจสอบแล้วไปเจอว่ามีความทุจริตเนี่ยถึง 5,000 มันสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นอย่างมากอย่างแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ในแนวทางในการแก้ไขเนี่ยคือกพ.เค้าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแหละหรอกแต่ว่าหลังจากนี้หากว่าตัวพรบ.บริหาร
2: งานส่วนบริหารงานส่วนบุค
1: คลท้องถิ่นถ้าที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยถ้าสามารถทำได้แล้วมันจะไปปลดล็อกคำสั่งคสช.เนี่ยเดี๋ยวภาคกต่อไปกพ.เป็นคนจัดแหละแล้วถ้ามีสิ่งที่นายกประกรณ์รองนายกประกรณ์เนี่ยมีการเสนอมาก็คือภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดมันก็น่าจะช่วยในการยกระดับได้แล้วภาคคอก็ไปจัดการกันเองในหน่วยงานเพราะว่ามันจะมีสเปคของแต่ละหน่วยงานที่เขาจะดูกันอยู่ด้วย
2: ค่ะแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ต้องติดตามคณะกรรมการที่นายกได้ตั้งขึ้นที่มีคุณประกรณ์อินทรพันธ์เนี่ยเป็นประธานในการตรวจสอบในการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่นายกขีดเส้นเอาไว้30วันเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรสามารถที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดหรือไม่นะคะ

0: ผู้ชมก่อนจะถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีรัฐบาลตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสก็ออกมายืนยันบอกว่ารัฐบาลทำดีที่สุดในการชี้แจงต่อศาลแล้วค่ะ
1: ค่ะเธอซึ่งถ้าข้ามผ่านปมร้อนกรณีการตราพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ไปได้ยังมีอีกปมร้อนหนึ่งคือที่ต้องลุ้นก็คือเรื่องของกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนะคะที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งปี69เนี่ยไม่เป็นไปปี67ค่ะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะติดตามจากคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ต้องยอมรับค่ะว่า2ปมร้อนที่ล้อมกรอบอยู่ทำให้บางคนบางฝ่ายลุ้นค่ะว่ารัฐบาลอนุทิน2จะอยู่หรือไม่หรือจะเปลี่ยนไปอย่างไรได้บ้างแต่ก่อนจะไปถึงเงื่อนไขที่ว่านั้นทั้งนายกอนุทินและรองนายกเอกนิติยืนยันตรงกันค่ะว่ารัฐบาลตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและได้ชี้แจงต่อศาลไปแล้วค่ะ
1: เราได้ชี้แจงนะครับทั้งเอกสารทั้งหลักฐานประกอบอะไรต่างๆไปนะครับโดยให้การชี้แจงในฐานะรัฐบาลก็แล้วแต่มันก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลจะออกมา

0: ังไงก็ต้องยอมรับนะครับเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเราก็คาดหวังว่าคำอธิบายคำชี้แจงของเราก็น่าจะทำให้ศาลได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องออกมาวินิจฉัยออกมายังไงเราก็ต้องดูว่าจะมีข้อชี้แนะหรือจะมีคำสั่งใดๆออกมาก็ต้องทำตามหมดไม่ว่าออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องให้ความเคารพต่อคำสั่งของศาลอยู่แล้วไม่ว่าศาลไหนก็ตาม
1: ก็หวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลเราจำเป็นจริงๆครับที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราพึ่งพาพลังงานมากแล้วก็เราต้องการช่วยคนผมย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสงครามวันนี้ต้องบอกว่าสงครามเนี่ยยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับวันหนึ่งก็กลับมาลบกันใหม่วันหนึ่งก็ยุติสงครามแต่ที่แน่ๆก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะโรงกลั่นถูกทำลายไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเบนซินในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับ
2: รองนายกเอกนิติกล่าวย้ำเน้นค่ะว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทตราขึ้นด้วยหลักการความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งงบประมาณจะช่วยให้เปลี่ยนผ่านประเทศได้เร็วขึ้นแม้จะรอได้แต่ถ้ารอนานยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลงเพราะตอนนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศก็เปราะบางมากแล้วและไม่เพียงรองนายกเอกนิติที่ไม่ตอบเรื่องแผนสำรองรองรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหากออกมาเป็นลบนายกอนุทินก็ไม่ตอบเช่นเดียวกันค่ะแต่ยืนยันที่จะเดินหน้าประกาศใช้ร่างกฎหมายโอนงบปี2569ที่วุฒิสภาเห็นชอบแล้วและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศต่อไปโดยข้อมูลสอดรับกันยังยืนยันตรงกันอีกค่ะว่ารัฐบาลได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วกรณีชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญจากนี้ก็สุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับและปฏิบัติตามค่ะเอาว่า9กรกฎาคมนี้หรือวันพฤหัสนี้นะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ารัฐบาลตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แนวโน้มย้ำนะคะว่าแนวโน้มดูจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญล่ะค่ะและถ้าข้ามผ่านปมร้อนนี้ไปได้ยังมีให้ลุ้นอีกค่ะปมที่ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งปี2569ที่พรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ปมร้อนที่2หมายถึงคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงคำร้องที่ประชาชนหรือหนึ่งในนั้นคือนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีกกต.เลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.จัดการเลือกตั้งปี2569โดยบัตรเลือกตั้งมีรหัสบาร์โค้ดและ QR code เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ข้อสังเกตหนึ่งชี้ว่าการใส่รหัสเฉพาะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ด้วยตัวตนของผู้ลงคะแนนและผลลงคะแนนได้ถือเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามมาตรา32ในรัฐธรรมนูญประกอบกับมาตรา85เขียนไว้ชัดค่ะว่าการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนอกจากความปลอดภัยของผู้เลือกตั้งแล้วยังนับเป็นฐานรากสำคัญของประชาธิปไตยและความศรัทธาของรัฐบาลอนุทิน2ด้วยแม้กกต.จะชี้แจงมาโดยตลอดว่ารหัสเฉพาะที่ใส่ไว้ในบัตรเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อป้องกันบัตรปลอมบัตรเวียนและช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำในการนับคะแนนโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ และนอกจาก2เหตุผลที่ว่าแล้วปมร้อนที่2เรื่องของบัตรเลือกตั้งยังเขย่าศรัทธาประชาธิปไตยของไทยไปด้วยนะคะและรัฐบาลอนุทิน2เช่นเดียวกันนั่นอาจหมายความถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งปี2569ไม่เพียงแต่จะท้าทายความชอบทางกฎหมายเท่านั้นสำหรับการจัดการเลือกตั้งของกกต.แต่หมายถึงรวมไปถึงความชอบทางกฎหมายเรื่องที่มาของรัฐบาลอนุทิน2ไปด้วยและด้วยปมร้อนทั้ง2ปมนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อกำชับที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำเป็นจะต้องขันน็อตรัฐมนตรีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธานี้ไปด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณสาวรักค่ะประธานวิปฝ่ายค้านชี้นะคะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยซึ่งศาลก็จะมีคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: โดยนายผลิตวัชรศิลป์ชี้นะคะว่าหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบ2ส่วนที่ตามมาค่ะคือ1เงินที่กู้ไปกับ2ความรับผิดชอบทางการเมืองค่ะผลชี้ขาดพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่9กรกฎาคมนี้นายผลิตวัชรศิลป์มองฉากกระทัดทางการเมืองที่จะตามมาว่าหากศาลชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะพรก.ฉบับดังกล่าวก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออนุมัติค่ะแต่หากศาลชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญย้ำว่าจะต้องมีความรับผิดชอบใน2ส่วนของรัฐบาลที่จะตามมาค่ะ1คือความรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรและ2ความรับผิดชอบทางการเมือง
5: ถ้าเราพยายามจะอ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่พรก.ถูกคว่ำโดยสภานะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตในการเมืองไทยเนี่ยนายกก็จะต้องรับผิดชอบในการยุบสภาหรือว่าลาออกทีนี้กรณีนี้เนี่ยหากสมมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการคว่ำโดยสภาเป็นความคว่ำโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ในอดีตที่นำมาอ้างอิงได้แต่ผมคิดว่ายังไงรัฐบาลแล้วก็นายกก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งครับ
4: เนื่องในครบรอบ2ปีการทำหน้าที่ของสภาสูงวุฒิสภาช่วงบ่ายนี้ค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานอีก2คนจะนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมแถลงสรุปผลงานค่ะซึ่งนอกจากบทบาทการกลั่นกรองกฎหมายแล้วยังมีบทบาทในการรับฟังปัญหาของประชาชนจากการลงพื้นที่และจากการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งโครงการหนึ่งที่วุฒิสภาได้ดำเนินการคือโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยมีข้อร้องเรียนค่ะที่ได้รับนะคะ 1,370 เรื่องมีเรื่องร้องเรียนด้วยวาจา 1,119 เรื่องและเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสืออีก251เรื่องค่ะขณะเดียวกันวุฒิสภาชุดปัจจุบันค่ะยังมีข้อกล่าวหาที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการอยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.ค่ะในคดีหัวสว.ที่จะรู้ผลชี้ขาดก่อนวันที่6กันยายนนี้ค่ะขณะที่นางมณพรเจริญศรีนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะไม่กังวลนะคะที่นายกรัฐมนตรีคาดโทษกรณีรัฐมนตรีโลกลืมค่ะโดยยืนยันค่ะว่ารัฐมนตรีในของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะพบข้อมูลที่น่ากังวลนะคะที่มีนักศิษย์นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับในสัดส่วนที่สูงมากทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้สั่งดำเนินการตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะป้องกันการระบาดค่ะนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา2569กว่า 12,700 คนได้รับการตรวจคัดกรองร่างกายก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะมีรายงานว่ามีคนติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมากถึง 4,232 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ33ส่วนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนพบว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจำนวน380คนหรือคิดเป็นร้อยละ19ข้อมูลนี้นะคะก็มาจากนายสุขสันต์สิริสุริยะสุนทรหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ได้มีการรายงานผลให้ที่ประชุมจังหวัดนั้นได้รับทราบขณะเดียวกันการตรวจคัดกรองประชาชนทั่วไป 20,000 คนก็พบอัตราติดเชื้อประมาณร้อยละ11ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายชุมพิษ เดชรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาค่ะหลังคาดว่าอาจจะมีการปนเปื้อนพยาธิในปลาร้าดิบแล้วก็นำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้คำสั่งดังกล่าวก็เกิดจากในการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบร้านอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำค่ะติดป้ายหากร้านใดใช้ปลาร้า

0: ุขเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่มีวัตถุดิบเป็นปลาร้านั้นได้เข้ามาร่วมอบรมด้วยค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์นิติยาวรรณกิจรองที่การบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ยอมรับว่าตกใจกับข้อมูลที่สาธารณสุขจังหวัดนั้นให้มานี้ค่ะและก็ต้องการคัดกรองนิสิตทุกคนพร้อมกับบุคลากรรวมกว่า 50,000 คนเพราะคาดว่าอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดเลยค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่อีสานมีพฤติกรรมการกินส้มตำที่ใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าปลาร้าที่ใส่นั้นเป็นปลาร้าที่ผ่านการต้มให้สุกหรือได้มาตรฐานอย.หรือไม่นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงมากทางเพจหมอแลบแพนด้าที่ระบุว่าการตรวจเจอพยาธิใบไม้ตับ1ใน3ของนักศึกษาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะหรือว่าชุดตรวจนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือมีความจำเพาะต่ำหรือไม่เรื่องนี้นะคะก็บอกว่าควรที่จะตรวจยืนยันอย่างยิ่งค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วโดยการตรวจเนี่ยเป็นแบบใหม่คล้ายกับการตรวจ ATK ค่ะด้วยการนำยูรีนหรือว่าปัสสาวะนั้นมาตรวจสอบก็จะมีความไวกว่าวิธีการหาไข่พยาธิจากอุจจาระแต่ก็ต้องมีการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิถึงจะมั่นใจได้ว่าในร่างกายนั้นมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริงค่ะ
1: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งนึง
0: รัฐมนตรีพัฒนาบอกด้วยนะคะว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้พยายามที่จะรณรงค์ให้รับประทานอาหารปรุงสุกงดของดิบนะคะจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ขอให้ซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้นะคะทางด้านนายแพทย์ชาเนื้อทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเบื้องต้นผู้ที่เข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสามารถที่จะหาซื้อยารักษาได้ตามร้านขายยาทั่วไปยาหลักที่ใช้รักษาโรคพยาธิใบไม้ก็เช่นพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในลำไส้ก็คือยาพราซิคอนเทลซึ่งแพทย์นั้นจะเป็นผู้คำนวณขนาดยาที่เหมาะสมตามน้ำหนักของผู้ป่วยนะคะเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยราคาของยาชนิดนี้นะคะก็ประมาณแผงละ 100-300 บาทอัตราการรักษาหายก็อยู่ที่ร้อยละ 91-95 ค่ะโดยหากได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้องแล้วก็จะมีทางรักษาหายได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะ
2: กลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รับแล้วว่ามีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ได้สั่งย้ายทั้งหมดออกจากตำแหน่งเดิมไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการนั้นได้มีการกำหนดกรอบเวลารวมถึงประเด็นในการสอบวินัยร้ายแรงด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงการสอบกระดาษคำตอบเทียบเคียงกับไฟล์คำตอบปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกว่า5,000 ชื่อด้วยกันค่ะติดตามกับคุณศิระประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิระประภาคะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับถึงการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ที่พบความผิดปกติกว่า 5,000 รายชื่อค่ะและหลังจากนี้นะคะจะต้องให้ปปช.เป็นผู้ชี้มูลความผิดก่อนเพิกถอนเป็นรายบุคคลไปค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกคณะรัฐมนตรีหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแต่ปฏิเสธว่าเป็นการหารือเพื่อเตรียมปรับครม.ใหม่หรือไม่หลังจากที่วันนี้นายอนุทินส่งสัญญาณที่จะปรับครม.รัฐมนตรีโลกลืมจากผลสำรวจความคิดเห็นนายกรัฐมนตรีนั้นลดลงค่ะ ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงผลการนับคะแนนสอบใหม่ 15,000 คนค่ะของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านี้โดยพบข้อพิรุธกระดาษคำตอบผิดปกติกว่า 5,000 รายชื่อโดยจะส่งต่อให้3หน่วยงานหลักในการตรวจสอบคือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำนักงานคณะกรรมการ

0: ไม่ใช่พันห้านะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนออกไป
1: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วโดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบโดยจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามกระบวนการปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่า5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมโดยให้มาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันก็มีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนถัดไปทำหน้าที่รักษาการในฐานะตำแหน่งอธิบดีสทแทนค่ะ
2: ครับก็เซ็นลงนามเรียบร้อยนะครับครับ
3: คาดว่าใช้กระบวนการ
2: อะไรก็เดี๋ยวกรรมการเขาก็จะดูพิจารณาเขากำหนดประเด็นก่อนแล้วก็เรียกสอบต่อไปครับก็เป็นไปตามกระบวนการ
3: ห้ารายชื่อนี่เป็นไปตามข่าวที่ออกมาไหมคร
2: ับก็
4: เวลาเราได้วางไว้แล้วใช
2: ่
4: ไหมคะ
2: ก็กรรมการเขาเป็นคนกำหนดกรอบเวลาว่ายังไงเขาต้องกำหนดประเด็นก่อนแล้วก็กำหนดกรอบเวลาอันนี้เป็นเรื่องกรรมการแล้วแต่เขาก็รายงานมีความคืบหน้าไงเขาก็รายงานมา
4: แต่มีการให้ออกมาไว้ก่อนไหมคะจาก
2: ผมเซ็นหมดแล้วมาคนนี้ก็มีการมาช่วยการพ้นจากตำแหน่งเดิมทั้งหมด
1: ขณะที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวเตรียมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกับกพ.โดยเตรียมที่จะเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยด่วนค่ะหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นปี2568ซึ่งจะมีการนัดประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้8กรกฎาคมค่ะโดยจะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจปปช.และปปช.เพื่อระดมข้อมูลลุยล้างบางคนผิดค่ะและมุ่งหาจุดบกพร่องเพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายทางนี้ย้ำนะคะว่ากสท.ในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติจัดสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่วาระที่น่าสนใจในวันนี้นะคะสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เตรียมเสนอต่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึง19ตุลาคม2569ตามมติของที่ประชุมกบช.ที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อไปนะคะว่าจะมีการวางกรอบอย่างไรขณะเดียวกันก็ต้องจับกระแสเขย่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าจะมีการขยับรองอธิบดีหรืออธิบดีกรมหรือไม่ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะมาดูความคืบหน้าคดีขนยาเสพติดของแอร์สาวนะคะตำรวจยังคงเร่งสอบพยานหาตัวเชื่อมหรือว่าคนกลางที่ติดต่อระหว่างคนทำหน้าที่ส่งยาแล้วก็คนหิ้วยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะโดยวันนี้ก็จะมีการประชุมสรุปในการสอบสวนผลเรื่องนี้กันอีกรอบส่วนผู้ต้องหา2คนก็คือนายอุทัยและนายนนทวัฒน์ที่ตำรวจนั้นได้จับกลุ่มตัวแล้วนะคะก็เตรียมที่จะส่งฝากขังแล้วก็ค้านประกันตัวขณะนี้ก็ถูกส่งตัวเข้าควบคุมในเรือนจำแล้วค่ะนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่งตัวฝากขังต่อศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบผู้ต้องหาและตรวจสอบเครือข่ายนายอุทัยและนายนนทวัฒน์ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายอย่างนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลและช่วงบ่ายวันนี้ค่ะชุดทำงานก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางด้านการสืบสวนและสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาย้อนกลับไปจนถึงชายแดนค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าขณะนี้ทีมสืบสวนกำลังเร่งติดตามคนกลางที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างกลุ่มคนส่งของและก็กลุ่มคนรับหิ้วของออกนอกประเทศซึ่งใช้การติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะคนที่ติดต่อนายอุทัยเนี่ยใช้ชื่อว่ารินรินส่วนคนกลางที่ติดต่อให้กับแอร์สาวใช้ชื่อว่าโรสโรสค่ะโดยพลตำรวจโทอัชยนระบุว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายของเราหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบไปจนสุดทางค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประสานข้อมูลกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสอบสวน

0: สวนแอร์โฮสเตสจนตอนนี้นะคะได้บุคคลปลายทางขบวนการที่ทำหน้าที่มารอรับของที่โรงแรมแล้วนะคะที่ใช้ชื่อว่าเดียซึ่งเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าเดียเนี่ยคะเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีค่ะ
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับชายชาวเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลนะคะหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวกลับไปดำเนินคดีในข้อกล่าวหาลักลอบนำเข้าเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์กว่า1กิโลกรัมโดยพบว่าหลบหนีเข้ามากบดานอยู่ในประเทศไทยซึ่งตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนที่จะประสานส่งตัวกลับไปรับโทษที่เกาหลีใต้ค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับสำนักงานปปส.และทางการเกาหลีใต้จับกุมตัวนายคิมจินด็อกสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงขององค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์เข้าประเทศเกาหลีใต้คดีนี้สืบเนื่องจากทางการเกาหลีใต้ตรวจพบว่านายคิมพร้อมพวกเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดก่อนใช้วิธีการซุกซ่อนไอซ์น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมกับอีก31กรัมนะคะไว้ในชุดชั้นในและสัมภาระเพื่ออำพรางการตรวจสอบแล้วก็ให้ผู้ร่วมขบวนการนำขึ้นเครื่องบินกลับไปยังเกาหลีใต้แต่ภายหลังผู้ร่วมขบวนการถูกจับกุมนายคิมทราบว่าถูกออกหมายจับก็เลยหลบหนีกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยทำให้ทางการเกาหลีใต้ประสานออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อติดตามจับกุมจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่านายคิมพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้การตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายแดงและพบว่าการอนุญาตให้อยู่ประเทศไทยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือ overstay เบื้องต้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายไทยก่อนประสานขั้นตอนส่งตัวกลับไปเกาหลีใต้เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับพร้อมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ขู่อิหร่านนะคะเร่งบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐค่ะโดยได้มีการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการที่จะกลับไปเปิดปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งค่ะขณะที่อิหร่านนั้นก็เดินหน้าจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดค
2: ่
0: ะสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านได้เผยภาพประชาชนหลายหมื่นคนออกมารวมตัวในเมืองคอมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตผู้นำสูงสุดที่ล่วงลับหลังจากร่างของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่ถูกสังหารถูกเคลื่อนมาถึงเมืองศูนย์กลางสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายชีอะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางการอิหร่านจะจัดพิธีไว้อาลัยในเมืองคอมอย่างเป็นทางการซึ่งก็รวมถึงการเคลื่อนขบวนศพของอดีตผู้นำสูงสุดไปตามท้องถนนก่อนที่ในวันพุธนี้นะคะจะจัดพิธีลักษณะคล้ายกันในเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอิรักและสิ้นสุดพิธีด้วยการฝังร่างของอดีตผู้นำสูงสุดที่เมืองมัสฮัสในวันพระรหัสบดีค่ะจนถึงตอนนี้นะคะมอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันบุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดยังคงไม่ยอมมาปรากฏตัวในงานสำคัญในครั้งนี้ค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่ก็จะจัดการให้จบค่ะแต่ยืนยันได้ว่าตนนั้นอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนในอิหร่าน91ล้านคนนั้นได้รับผลกระทบค่ะทรัมป์ก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นสามารถทำลายสะพานของอิหร่านได้ภายใน1ชั่วโมงสหรัฐสามารถทำลายระบบพลังงานของอิหร่านได้และตอนนี้อิหร่านไม่เหลือเงินแล้วขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านออกมาตอบโต้คำขู่ของทรัมป์นะคะโดยระบุว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้พูดคุยกับประชาชนชาวอิหร่านด้วยความเคารพมิฉะนั้นแล้วนะคะชาวอิหร่านก็จะตอบโต้กลับด้วยภาษาอื่นค่ะ
1: มาดูสมรภูมิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนเรานะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่ามันเข้าใกล้จุดแตกหักเข้าไปทุกทีเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาเขาเริ่มกระบวนการพิจารณาถอดถอนรองประธานาธิบดีแล้วเมื่อวานนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เหมือนกันกว่าจะทราบผลแต่ว่าคุณวินิษฐาที่น่าสนใจก็คือ การเมืองเขาดุเดือดมากแล้วก็พยายามงัดทุกวิถีทางเพื่อที่จะล้มล้างฝ่ายตรงข้ามเลยนะคะ
2: คนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศ2คนต้นๆ นะคะทะเลาะกันเองดังนั้นเราจึงได้เห็นการเล่นแร่แปรธาตุสารพัดวิธีผลลัพธ์ท้ายที่สุดตอนนี้ต้องบอกว่ายังยากจะคาดเดา

วุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดฉากการไต่สวนครั้งประวัติศาสตร์นะคะเพื่อพิจารณาถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีเริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมแต่ว่าบรรดาสว24คนจะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตการเมืองของซาร่าซึ่งอาจจะกำหนดว่าที่ผู้นำประเทศในช่วงเวลาอนาคตอีกร่วมๆทศวรรษข้างหน้านี้ด้วยค่ะกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนตะโกนข้อความขับไล่และเรียกร้องให้ถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารที่ทำการวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาของเจ้าหน้าที่รวมๆกว่า 6,000 นายด้วยกันส่วนถ้าไปดูบรรยากาศข้างในอาคารนะคะวุฒิสภาเนี่ยเริ่มกระบวนการพิจารณาถอดถอนซาร่าจากข้อกล่าวหาทุจริตรับสินบนแล้วก็เรื่องของการวางแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้วางกำหนดเวลาไว้สูงสุดได้ถึง92วันนะคะซึ่งจะต้องมีเสียงสว.เห็นชอบ2ใน3หรือ16จาก24เสียงจึงจะถอดถอนรองประธานาธิบดีได้ค่ะต้องบอกว่าเกมการเมืองฟิลิปปินส์ดุเดือดเลือดพล่านไม่แพ้ที่ใดในโลกนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเริ่มกระบวนการพิจารณาถอดถอนปรากฏว่าก็เป็นวันที่สว.โรดันเต้มาโกเลต้าถูกตำรวจเข้ารวบตัวกรณีของการรับเงินบริจาคเพื่อหาเสียงโดยไม่ได้ชี้แจงอันนี้ไปเข้าข่ายข้อหาปล้นสะดมนะคะแล้วก็เป็นข้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยเท่ากับสว.พันธมิตรตระกูลดูเตเต้คนนี้น่าจะไม่ได้ร่วมหนุนซาร่าในกระบวนการถอดถอนแต่เขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรกนะเพราะว่านี่คือสว.ฝั่งซาร่าคนที่3แล้วนะคะที่จะไม่ได้เข้าสภาไปร่วมกระบวนการนี้ตามหลังคนแรกก็คือบาโตนะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ซึ่งหนีหมายจับศาลโลกไปแล้วช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอีกคนที่2คือเอสตราดาโดนตำรวจรวบตัวไปต้นเดือนมิถุนายนเหมือนกันจนถึงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าทั้ง3คนนี้จะได้รับอนุญาตให้ลงมติจากนอกสภาได้หรือไม่ค่ะกรณีของมาโกเลต้านะคะจุดชนวนความวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นเดือนค่ะอย่างภาพการประท้วงใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มศาสนารวมตัวกันคัดค้านการจับกุมมาโกเลต้าจนการจราจรกลางกรุงมะนิลาเป็นอัมพาตนะคะตัวของประธานาธิบดีคือมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยต้องยกเลิกกำหนดการในวันนั้นไปถึง2งานจังหวะเวลาที่มาโกเลต้าถูกรวบตัวเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าสะเทือนกระบวนการถอดถอนซาร่าแล้วก็ทำให้ล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยถูกวางตัวไว้ให้เป็นสว.ที่จะนั่งบัลลังก์ตัดสินกรณีการถอดถอนครั้งนี้ด้วยโดยที่เมื่อวานนี้ซาร่ายังไม่ได้ไปปรากฏตัวนะคะแต่วันนี้ก็ยังไม่นับช่วงก่อนหน้านี้ที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวประธานอยู่หลายต่อหลายครั้งจนสื่อท้องถิ่นเรียกว่าเป็นรัฐประหารย่อมๆจากการที่สว.2ขั้วก็คือฝ่ายที่หนุนตระกูลมาร์กอสกับตระกูลดูเตเต้เนี่ยห้ามหันชิงอำนาจเสียงข้างมากกันไปมาค่ะส่วนดูความเห็นภาคประชาชนกันบ้างนะคะผลสำรวจจากพาวเซเชียเมื่อเดือนมีนาคมชี้ว่าบองบองมาโกสเนี่ยคะแนนนิยมมีอยู่ที่ 36% นะตามไม่ทันตัวของซาร่าที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็จริงๆ

0: ตั้งข้อสังเกตนะคะและมีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่อบต.บ่อวินหลังมีคำสั่งให้บริษัทนั้นปรับปรุงสถานที่และดำเนินการย้ายขยะเศษวัสดุทั้งหมดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมแต่กลับไม่มีการกำกับดูแลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทั่งฝนตกหนักลงมาและเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมากนะคะสำหรับสถานที่การจัดเก็บเศษโฟมตู้เย็นแห่งนี้พบว่าเป็นของบริษัทฟางซางเซอร์คูล่าอีโคโนมีเมเนจเมนต์ไทยแลนด์จำกัดตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็พบค่ะว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลเมื่อปี2565ทุนจดทะเบียนอยู่ที่20ล้านบาทนะคะแล้วก็ปรากฏรายชื่อกรรมการบริษัท2คนเป็นชาวจีนและเป็นคนไทยค่ะยื่นจดวัตถุประสงค์รวม27ข้อด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือขอประกอบกิจการรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเพื่อนำไปจำหน่ายนั่นเองนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้ออกมาระบุเบื้องต้นว่าพบความผิดไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นจ้างงานแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายด้วยค่ะส่วนการประกอบกิจการก็ยังไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาแหล่งที่มาของเศษโฟมดังกล่าวอยู่นะคะส่วนมิติของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่อำเภอศรีราชามีการสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะทางด้านของนายสมนึกจุงมีวสินเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่มศึกษาและติดตามปัญหาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Watch นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับ The Active นะคะว่าจากเหตุการณ์นี้บริเวณที่กองขยะเป็นลักษณะโรงงานที่นำขยะมาคัดแยกและน่าจะเป็นการฝังกลบแบบถาวรเป็นสาเหตุที่ทำให้มวลขยะผสมกันหลายอย่างหรือเรียกกันว่ากากอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะจากสีของขยะน่าจะเป็นขยะที่กองเก็บมานานแล้วเหมือนในโรงงานขยะประเภท105คัดแยกฝังกลบเพียงแต่มีการสร้างกำแพงและถมดินประกอบกิจการหลังกำแพงไม่มีใครมองเห็นนะคะทั้งหมดก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบของอบต.ละค่ะเพราะว่าต้องมีการตรวจแบบอนุมัติก่อนก่อสร้างด้วยค่ะ
1: เรื่องของขุดดินถมดินเนี่ยมันก็อบต.ดูแลใช่ไหมครับเรื่องการก่อสร้างกำแพงแบบเนี้ยอบต.ก็ดูแลเพราะมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงก็ต้องมีการตรวจแบบก็ต้องอนุมัติอนุญาตหากเขาไม่ได้รับการอนุมัติอนุญาตแอบทำเนี่ยอบต.ก็ไม่พ้นผิดอยู่ดีเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเขาเองหนักไปกว่านั้นก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดมีการขออนุญาตหรือเปล่าครับสมมติว่าโอเคอบต.อนุญาตอบต.ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปขออนุมัติอุตสาหกรรมถามว่าทางอบต.เขาอนุญาตโดยไม่มีใบรองงอจากอุตสาหกรรมได้ไหมเขาอาจจะมาขอขุดดินถมดินกำแพงก่อนแต่ถ้าจะก่อสร้างโกดังก่อสร้างอะไรเนี่ยก็ต้องมาขอใบอนุญาตที่ชัดเจนก็ต้องขอควบคู่ไปกับใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่นี้มันสามารถตั้งโรงงานประเภทนี้ได้หรือเปล่า
0: ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่ม EC Watch นะคะยังระบุด้วยค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกตกใจสำหรับจังหวัดในพื้นที่ EEC นะคะเพราะยังมีโรงงานลักษณะนี้ตั้งอยู่ในผังเมืองอีกจำนวนมากเลยค่ะซึ่งนี่เป็นผลมาจากคำสั่งของคสช.ที่4/2559ค่ะที่อนุญาตให้ประกอบกิจการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้แม้ภายจะมีพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งคสช.ฉบับดังกล่าวนะคะในช่วงปี2568แต่ก็พบว่ามีเอกสารที่ขออนุญาตค้างท่ออยู่จำนวนมากคือมีคนรู้ว่ากำลังจะถูกยกเลิกก็รีบไปขอตั้งโรงงานกันไว้ก่อนจนในปี2569ก็ยังมีคงค้างอยู่จำนวนมากและกำลังจะออกมานะคะทั้งที่มีวัตถุประสงค์ที่จะยกเลิกเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการก่อตั้งโรงงานขยะนอกผังเมืองที่ไม่อนุญาตให้ตั้งแล้วและยังไม่นับรวมทุนที่เข้ามาเยอะกลายเป็นทุนที่ทำผิดกฎหมายโดยการอาศัยกฎหมายของประเทศไทยผลกระทบล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะยิ่งเป็นเหตุผลที่ประชาชนในพื้นที่คัดค้านแนวทางของ

0: รัฐบาลเลยค่ะว่าเอ็นนี่ไม่ควรที่จะขยายพื้นที่ EC เพิ่มไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่ค่ะ
1: ผังเมือง EC ซึ่งมันมีข้อหละหลวมอยู่หลายข้อมากเช่นพื้นที่สีเหลืองไข่ไก่พื้นที่สีเขียวสกเนี่ยก็ตั้งโรงงานประเภทนี้ได้แต่เขาก็จะมีกฎเกณฑ์ระเบียบนิดหน่อยว่าต้องตั้งห่างอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยมันมีโอกาสที่ไปตั้งได้เอาง่ายไอ้ผังเมืองรวม EC มันขัดการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง3จังหวัดนะตอนนี้ปัญหามันไปไกลมากแล้วที่นี้ก็ไม่ใช่ที่แรกที่กำแพงพังขยะไหลมาซึ่งมันขยะเก่าอุตสาหกรรมมันพอกันได้หรือยังกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้ที่คุณอ้างว่ามันคือเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีแต่สุดท้ายแล้วมันคือความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาว
0: นอกจากนี้นะคะยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทิ้งของเสียนะคะว่ามีการทิ้งของเหลวลงไปหรือเปล่าและจากภาพขยะเป็นการรื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าซึ่งไม่ได้มีสารเคมีที่เป็นของเหลวแต่จะเป็นกลุ่มก๊าซนะคะอย่างกลุ่มคลอโรฟูออโรคาร์บอนซึ่งเกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกด้วยประมาณที่หากติดไฟก็อาจจะเกิดเป็นสารอันตรายได้จึงเป็นข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ช่วงเปลี่ยนผ่านของเรื่องผู้ประกันตนการของประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราก็เลยจะชวนคุยเรื่องของสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรแคร์กันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้แล้วที่จะเลือกบอร์ดประกันสังคมใหม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องของสูตรแคร์อันนี้มีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่ผ่านมาแล้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไฟเขียวด้วยนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่ได้มีการนำเข้าครม.ซึ่งยังต้องตามดูกันต่อว่าจะนำเข้าครม.กันไปเมื่อไหร่อย่างไรแต่แน่นอนค่ะหลายคนก็จะมีคำถามนะคะว่าสูตรแคร์เนี่ยมาได้ยังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ถูกศึกษากันมานานแล้วด้วยเพื่อหาทางปรับระบบคำนวณเงินบำนาญให้สอดคล้องกับรูปแบบของการทำงานและรายได้ของผู้ประกันตนในปัจจุบันให้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมต้องมีการเปลี่ยนสูตรด้วยนะคะสูตรนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียต่างจากสูตรเดิมอย่างไรเราจะไปฟังเรื่องนี้จากคุณเมธาวีทวีผลกันชัดๆค่ะ
2: หลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินคำว่าสูตรแคร์ในช่วงของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วค่ะสูตรนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเพราะว่ามีการศึกษาและถูกพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางปรับระบบการคำนวณเงินบำนาญให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของคนทำงานในปัจจุบันมากขึ้นเดิมกฎหมายประกันสังคมกำหนดเอาไว้ว่าการจ่ายเงินบำนาญชราภาพมีสูตรการคำนวณเงินใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณซึ่งอาจไม่สะท้อนการส่งเงินสมทบตลอดช่วงชีวิตการทำงานทำให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบมาหลาย10ปีเมื่อเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนื่องจากออกจากงานเดิมที่ยังส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่เงินบำนาญจะลดลงเพราะฐานคำนวณในช่วง5ปีสุดท้ายในการจ่ายสมทบลดต่ำลงกว่าเดิมขณะที่สูตรแคร์ได้เปลี่ยนมาคำนวณจากเงินเดือนและเงินสมทบตลอดช่วงชีวิตการทำงานไม่ได้คิดฐานเงินเดือน5ปีสุดท้ายพร้อมปรับมูลค่ารายได้ในอดีตด้วยอัตราเงินเฟ้อเพื่อให้การคำนวณสะท้อนตลอดการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนทั้งหมดทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญสอดคล้องกับเงินสมทบที่ส่งไปตลอดช่วงการทำงานการผลักดันสูตรแคร์ค่ะเริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในปลายปี66ทำให้มีตัวแทนผู้ประกันตนที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปเป็นกรรมการประกันสังคมแล้วก็มีการผลักดันนโยบายหลายเรื่องรวมไปถึงสูตรแคร์ด้วยเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ค่ะได้เริ่มทำงานในปี67ข้อเสนอสูตรแคร์จึงได้เข้าไปสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการกระท ทั่งวันที่11มีนาคม2568คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบหลักการของสูตรแคร์และมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้จะผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคมแล้วแต่สูตรแคร์ยังต้องผ่านขั้นตอน

0: างกฎหมายอีกหลายขั้นตอนจึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริงด้านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมเสนอสูตรแคร์หรือการคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบส่วนผู้ที่เกษียณในช่วง5ปีแรกหลังสูตรใหม่มีผลบังคับใช้หากได้รับบำนาญลดลงจะมีมาตรการชดเชยก่อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใหม่เต็มรูปแบบในปีที่6อีกทั้งระบุว่าสูตรแคร์เป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้คำนวณเงินบำนาญกันเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสูตรแคร์อาจเป็นสูตรคำนวณเงินบำนาญที่สอดคล้องกับการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจ่ายมากได้มากสมทบน้อยก็ได้น้อยทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนทุกคนและอาจเป็น1จุดเปลี่ยนของระบบบำนาญไทยแต่ว่าจะตอบโจทย์ผู้ประกันตนหรือเปล่าแล้วจะช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมของระบบบำนาญได้ไหมคงต้องรอคำตอบหลังจากการบังคับใช้จริงนะคะแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างกับสูตรแคร
1: ์ขอบคุณคุณเมธวีด้วยนะคะจะเห็นว่าแม้ตอนนี้ขั้นตอนเตรียมที่จะเข้าครม.กันแล้วแต่ก็ยังมีความคิดเห็นจากผู้ประกันตนที่แตกต่างกันไปในหลายมิติทั้งคนที่เห็นด้วยเห็นต่างทีมข่าวก็ไปพูดคุยเรื่องนี้กับทั้งสองความเห็นเลยนะคะพวกเขามองว่าเรื่องของการเปลี่ยนสูตรแคร์มีปัญหาอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะซึ่งถูกมองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ด้วยหลังเกษียณค่ะคนหนึ่งก็คือคุณมนัสโกศลซึ่งเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยมีมุมมองต่อสูตรแคร์ว่าอาจจะทำให้สิทธิประโยชน์เงินบำนาญของผู้ประกันตนรายเดิมที่ส่งเงินสมทบมาแล้วหลายสิบปีมันลดลงได้เมื่อเทียบกับสูตรคำนวณในปัจจุบันที่ใช้ฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณนะคะส่วนสูตรแคร์ค่ะก็จะเป็นการคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบเลยตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกันตนมาตรา33รายเดิมที่ส่งเงินสมทบกันมาตั้งแต่ปี2541ถึง2542ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์บำนาญลดลงเมื่อเทียบกับสูตรเดิมเนื่องจากสูตรเดิมจะคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งมักจะเป็นช่วงที่เงินเดือนสูงสุดด้วยค่ะแต่สูตรแคร์จะนำรายได้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระบบมาเฉลี่ยรวมกับปัจจุบันก็เลยอาจจะทำให้ตัวเลขเฉลี่ยมันลดลงมาได้แม้จะยอมรับว่าสูตรแคร์อาจจะส่งผลดีต่อผู้ประกันตนรายใหม่ในระยะยาวแต่คุณมนัสมองว่าก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของงบประมาณที่ใช้ชดเชยโดยอ้างถึงข้อเสนอของรัฐบาลนะคะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าได้เตรียมวงเงินรองรับผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนสูตรอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็พร้อมมีข้อกังวลด้วยนะคะว่าเงินก้อนนี้มาจากกองทุนบำนาญชราภาพหรือเปล่าแล้วถ้าหากวงเงินก้อนนี้หมดลงในอนาคตจะมีแหล่งงบประมาณจากที่ไหนมารองรับการจ่ายบำนาญให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุยืนนานหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณมนัสเองก็ยังมีข้อเสนอในหลายประเด็นเลยนะคะที่กำลังขับเคลื่อนอยู่อย่างการเพิ่มอัตราร้อยละในการคำนวณบำนาญจากเดิม 20% เป็น 30% เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันและเสนอว่าให้ย้ายมาจากมาตรา33ไปสู่มาตรา39เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์บำนาญชราภาพตามมาตรา33ได้โดยที่ยังคงสถานะมาตรา39เพื่อรักษาความคุ้มครองใน3กรณีก็คือเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตรวมถึงให้ปรับเพิ่มฐานเงินเดือนขั้นต่ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 1,650 ขยับขึ้นมาเป็นระดับค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเพื่อให้มีเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเขาเองก็มีความคาดหวังที่จะให้ทีมที่สมัครบอร์ดประกันสังคมนำเสนอนโยบายที่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์เงินเดือนรวมถึงรณรงค์ให้กลุ่มพนักงานราชการที่มีจำนวนมากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยค่ะ
2: สูตรแคร์เนี่ยถ้าเห็นด้วยกรณีที่ผู้ประกันตนรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมไงมาตรา33นะถ้าจะให้ผู้ประกันตนที่รายเดิมนั้นเข้ามาตั้งแต่ปี2541 42เริ่มเก็บเงินสมทบเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะเนื่องจากว่าน้องๆมาตรา33เขาคำนวณดูได้ว่า นะครับเขาจะมีสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพเขาลดลงฮะถ้าเกิดเขาส่งครบ180เดือนอายุ55ปีถ้าเขาออกจากงานออกจากผู้กันตนเนี่ยสูตรแชร์ก็จะดีในส่วนของคนงานเข้ามาใหม่ถูกไหมฮะนะครับแล้วไปจบที่มาตรา39ที่มาตรา39ก็จะได้เยอะนะครับเขาจะได้ฐานมาตรา33ฮะแต่ของเราพยายามเสนออยู่มาตรา39เนี่ยของเราเนี่ยนะเราออกจากมาตรา33เนี่ยไปอยู่มาตรา39เราขอใช้สิทธิ์บำนาญชราภาพมาตรา33นะเรายังเป็นมาตรา39อยู่แต่ต้องรักษาสิทธิ์ไว้3กรณีคือเจ็บป่วยตายนั่นเองเราขออยู่ตอนนี้เรายื่นข้อเสนออยู่มาตรา39เราก็ส่งต่อเอาเงินบำนาญชราภาพมาตรา33มาส่งมาตรา39ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าอย่างชีพที่เราเสนอนะครับต่อรัฐบาลมาในวันแรงงานเราเสนอแบบนี้
1: นอกจากนี้ค่ะยังได้พูดคุยกับอีกหนึ่งผู้ประกันตนอย่างคุณสุกฤตศรีธัญรัตน์นะคะตอนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะและตอนนี้ก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนด้วยค่ะมีความคิดเห็นต่อสูตรแคร์นะคะว่าอาจจะยังไม่เห็นด้วย 100% กับสูตรนี้ถ้าหากการปรับสูตรทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39แต่ก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้ามีการบังคับใช้จริงแล้วจะเกิดประโยชน์แค่ไหนเพราะผลกระทบที่หลายคนกังวลขึ้นอยู่กับสายอาชีพของแต่ละคนอีกด้วยนะคะส่วนมุมมองเรื่องของช่วงวัยก็อาจจะมีส่วนด้วยเพราะว่าสูตรแคร์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มส่งเงินสมทบเพราะจะครอบคลุมระยะเวลาการทำงานทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นแต่สำหรับกลุ่ม Gen X หรือคนใกล้เกษียณกลุ่มนี้อาจจะเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนสูตรนะคะและควรมีการโฟกัสหรือว่าดูแลกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยแม้จะมีข้อสงสัยในตัวสูตรแต่ก็ยอมรับนะคะว่าเงินบำนาญมีความสำคัญมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะมีครอบครัวน้อยลงหรือไม่มีลูกซึ่งจะต้องพึ่งพาเงินส่วนนี้ในการใช้หลังจากเกษียณด้วยโดยย้ำว่าสิ่งสำคัญกว่าการปรับสูตรก็คือการทำให้คนทำงานรู้สึกว่าการส่งเงินสมทบนั้นคุ้มค่าและได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีมาตรฐานค่ะ
3: ถ้ามองในมิติผมก็รู้สึกว่าสูตรแคร์ก็อาจจะดีกว่าแหละแต่ยังดีไม่สุดจริงๆก็ถ้าสมมติว่ามันไม่บาลานซ์ระหว่าง33กับ39อ่ะครับไม่ว่าจะสูตรเดิมหรือสูตรใหม่อ่ะครับก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่เห็นถึงการรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนที่ได้มาตรฐานสากลอยู่ดีแบบก็อยากให้ลองไปศึกษาของจริงๆอ่ะก็มีข่าวว่าไปดูงานต่างประเทศเนาะก็จริงๆมันมีมาตรฐานของประกันสังคมที่มันมีให้เห็นชัดๆเลยที่มาเลเซียที่ปรับออกมาค่อนข้างดีครับต่อประชาชนก็คิดว่าส่วนตัวนะถ้าถามว่าอันเก่าอันใหม่อันไหนดีกว่ากันแล้วมันดีกว่าตรงไหนอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบดีทั้งคู่อ่ะครับถึงปรับมามันก็ยังดีไม่พอฮะในฐานะผู้ประกันตนนะครับแต่ถ้ามองในเจเนเรชันเราอ่ะมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ไหมมันก็ยังคุ้มค่าอยู่แหละเพราะว่าต่อไปในอนาคตน่ะไม่ว่าจะเป็น Gen X หรือ Gen Y อ่ะครับโตไปก็เป็นสังคมผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบำนาญ
1: ก็ยังคงเห็นมุมที่มีความเห็นต่างกันอยู่นะคะเรื่องของสูตรแคร์และแน่นอนว่าเรื่องของการลงทะเบียนที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมก็ยังลงทะเบียนกันได้อยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่าจะเลือกตั้งกันเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนทุกคนจะต้องไปทำหน้าที่นี้นะคะเพราะยังไงก็เป็นเงินของเราทั้งสิ้นเลยนะคะอีกเรื่องนึงที่จะชวนคุยในวันนี้คือเรื่องของการลงทุนเหมือนกันแต่เป็นการลงทุนกับทุนมนุษย์นะคะทุกครั้งที่มีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะปีนี้อภิปรายงบ70แต่ละฝ่ายก็จะเห็นตรงกันเรื่องของการลงทุนไปที่ทุนมนุษย์อย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายกระทรวงพยายามทำเรื่องนี้นะคะชัดๆก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าตัวงบประมาณที่สูงก็มีข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่เรื่องนี้ถูกพูดถึงในเวทีเสวนา All for Education ด้วยนะคะเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญภาคตลาดทุนภาคธุรกิจระดับประเทศและเห็นตรงกันว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องทุนมนุษย์ควรจะเป็นวาระระดับชาติได้แล้วค่ะ ที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนนั้นจะต้องทำให้งบประมาณและเวลาที่ใช้ไปในการผลิตคนนั้นไม่สูญเปล่านะคะหนึ่งในตัวแทนของผู้ที่อยู่บนเวทีในครั้งนี้ก็มาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยสถานการณ์ของเด็กในระดับอุดมศึกษานะคะว่าจบตรงสายน้อยมากนะคะเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองและมองว่าทางออกเชิงรุกเวลานี้คือการใช้ Big Data ที่ทำให้เราเห็นความต้องการจริงของแรงงานและนำมาเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกสาขาหรือว่าเลือกงานที่ทำเพื่อลดปัญหาความสูญเปล่าด้านทรัพยากรและงบประมาณของประเทศที่ใช้ไปกับการผลิตทุนมนุษย์นะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอลักษณะนี้จากภาคประชาชนว่าให้ทำ Big Data ในการ Mix and Match ระหว่างผู้จ้างงานกับคนที่จะไปรับจ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะ
4: ทุกวันนี้เนี่ยได้ใช้ความรู้ที่เรียนจบมาเพียงแค่1ใน3อีก2ใน3แม่งเสียของเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทำยังไงเราถึงจะทำแมทชิ่งให้มันตรงได้ผมบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยคนที่อยากจะทำแมทชิ่งมีอยู่ฝ่ายเดียวในประเทศคือภาคอุตสาหกรรมภาครัฐก็ไม่เอาด้วยการศึกษาก็ไม่มีใครสนใจจะทำแมทชิ่งกับเราคุยมา20ปีการสังคมก็ไม่ทำกระทรวงอวก็ไม่ทำกระทรวงศึกษาก็ไม่ทำผมก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะมีแมทชิ่งในดีมานด์ความต้องการต้องการตรงกันโอ้ทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจทำ
1: อีกคนหนึ่งก็คือคุณสราวุฒิอยู่วิทยานะคะซึ่งเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็ย้ำเลยนะคะว่าการศึกษาเนี่ยคือเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาและไม่เชื่อเรื่องของการใช้ Quick Win ค่ะถ้าหากมองหาสกิล Mismatch นะคะที่หลายคนบอกว่าเด็กจบปริญญาแล้วทำงานไม่ได้จริงๆแล้วเป็นปัญหาไม่ได้เริ่มมาจากมหาวิทยาลัยแต่ต้องเริ่มแก้กันตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงการออกแบบหลักสูตรด้วยส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณดอนนครทัพเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็พูดถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากต้องการจะให้เศรษฐกิจโตอย่างมีคุณภาพสิ่งสำคัญก็คือแรงงานคุณภาพเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนแรงงานที่หดตัวอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะชดเชยคือจำนวนคนที่ไม่ใช่จำนวนคนนะคะแต่คือคุณภาพของคนค่ะยิ่งเราเห็นปัญหาของเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่ถูกแก้อันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ด้วยในขณะที่การศึกษาก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างทุนมนุษย์ขณะเดียวกันความไม่เสมอภาคทางการศึกษาก็เป็นวงจรสำคัญที่ทำให้เกิดความยากจนที่ส่งต่อข้ามรุ่นได้เพราะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องแก้ค่ะการศึกษาก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตดังนั้นจึงเห็นพ้องต้องกันในเวทีครั้งนี้ว่าควรที่จะยกระดับเรื่องของการลงทุนกับทุนมนุษย์โดยเฉพาะมิติของการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศกันบ้างนะคะแล้วก็การรับมือด้วยช่วงนี้หลายคนก็จะบอกว่ามีข่าวเรื่องของเอลนิโญเนี่ยคำนี้เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นจะส่งผลกระทบที่หนักขึ้นกับเราอย่างไร

0: น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยนะคะเตรียมบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทั้งน้ำหลากรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยค่ะสถานการณ์4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในอ่าง4อ่างรวมกันอยู่ที่ 12,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 50% มีน้ำน้อยกว่าปีก่อนอยู่ที่764ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ยังรับน้ำได้อีกประมาณ 12,387 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาบอกว่าสำหรับปีนี้ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกันตามสัดส่วน70และ30ก็คือรวมถึงการกำหนดการควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างวันนี้ระบายอยู่ที่170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ฉะนั้นถ้าเกิดเราเก็บวันที่1ตุลาที่70อ่ะครับบริหารให้อยู่ที่ระดับ70ก่อนหน้านะครับตรงนี้มันจะมีช่องว่างอีก 30% แล้วมันตรงกับฐานข้อมูลผมคุยกับทางเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์ก็ด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดอีก30พวกนี้มันจะพอดีกับอินโฟที่เข้ามาช่วงหลังวันที่2มันอยู่ประมาณ 5-15%
0: เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการน้ำพื้นที่ตอนล่างค่ะวันนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการภาคประชาสังคมแล้วก็นักวิชาการรวมกันร้อยกว่าคนจาก6จังหวัดนะคะตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสุพรรณบุรีมาร่วมประชุมกันเพื่อนำนครปฐมโมเดลมาปรับใช้เป้าหมายสำคัญของการรวมตัวกันครั้งนี้คือการสร้างกลไกเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับชุมชนให้เป็นฐานข้อมูลเดียวและทำให้ระบบการเตือนภัยนั้นมีความแม่นยำลดปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะ
2: แล้วเนี่ยเรามองว่าทำไมเราถึงต้องมาทำตรงนี้เพราะเรามีความห่วงใยอยุธยามากเพราะในที่สุดน้ำก็จะผ่านจากชัยนาทไปผ่านสิงห์บุรีไปผ่านอ่างทองไปแต่จะไปกองกันที่ชัยนาทแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่ในระบบตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่โดนรับน้ำแบบไม่เต็มใจแล้วก็รับน้ำท่วมระยะยาวเนี่ยเราจะคลี่คลายช่วยพี่น้องอยุธยาได้อย่างไร
3: วันนี้เป็นรอบที่เราจะมารับฟังเห็นจากหลายๆภาคส่วนที่นอกเหนือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจุดที่ประสบปัญหาค่อนข้างหนักมากนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้เรื่องรูปแบบเรื่องแผนปฏิบัติการในวันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางส่วนราชการเองไม่ว่าเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชน
0: คุณผู้ชมคะข้อมูลคาดการระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานภาครัฐได้เตรียมงบประมาณสำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองพร้อมกับเน้นย้ำให้ประชาชนและเกษตรกรเตรียมจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำของตัวเองโดยการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังจากนี้ด้วยนะคะทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษดินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเราตามประเด็นเรื่องของสารพิษในลำน้ำสำคัญของภาคเหนือกันนะครับเมื่อวานนี้มีภาคประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่เขาไปรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือส่งถึงประธานาธิบดีของจีนแต่ว่าระหว่างที่เดินขบวนมีประชาชนบางส่วนได้รับบาดเจ็บครับจากการยื้อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: นี่ก็เป็นวินาทียื้อกันนะครับระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงที่พยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปบริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครับเพื่อยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อให้แก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำสายต่างๆในภาคเหนือหลังยื้อกันก็พบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบาดเจ็บที่แขน2คนจนต้องเรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่ผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่ประกาศแล้วก็เจรจากับผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายครับเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงได้อ่านแถลงการฉบับนี้ครับคือใจความเนี่ยระบุว่าเครือข่ายต้องการมามอบน้ำที่ขุ่นตลอดทั้งปีจากการทำเหมืองแร่และปนเปื้อนสารพิษเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเร่งตรวจสอบเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวครับ
1: พวกเราได้รับผลกระทบจากความอยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาในการพัฒนาสีเขียวของท่านที่ได้ประกาศไว้พวกเราขอเรียกร้องให้ท่านว่าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการแม่น้ำพิษจากเหมืองแร่จีนในเมียนมาอีกต่อไปและเราขอเรียกร้องให้ท่านแสดงน้ำใสใจจริงในการดื่มน้ำสายเดียวกันดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลจีนกำกับดูแลตรวจสอบและดำเนินการกับบริษัทหรือนักลงทุนสัญชาติจีนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยุติการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดน
0: หลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้ส่งมอบลาบปลาจากแม่น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษนะครับแล้วก็แถลงการข้อเรียกร้อง4ข้อให้กับตัวแทนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อให้กับทางสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ก่อนที่จะยุติการชุมนุมไปมีรายงานล่าสุดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ก็ชี้แจงว่าปฏิบัติการต่างๆนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายยึดหลักยุทธวิธีตามหลักสากลและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มิได้มีเจตนาใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดนะครับหากไปดูในพื้นที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำสารวินเป็นครั้งที่5แล้วนะครับเพื่อที่จะดูการแพร่กระจายของสารพิษคำถามสำคัญครับคือการพบสารพิษต่อเนื่องแบบนี้มันอาจจะสะท้อนว่าต้นกำเนิดของสารพิษยังไม่ถูกจัดการใช่หรือไม่แล้วชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงแม่น้ำสายนี้จะอยู่กันยังไงคุณโกวิทวนธรรมลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
2: คลิปการทำเหมืองแร่ทองคำที่ระบุว่าบนแม่น้ำสารวินในเขตรัชฐานประเทศเมียนมาหรือภาพจากกรมควบคุมมลพิษที่พบลักษณะการทำเหมืองแร่ริมแม่น้ำสารวินในฝั่งประเทศเมียนมาใกล้ชายแดนไทยยังเป็นคำถามสำคัญว่าการตรวจพบสารพิษมาจากเหมืองแร่หรือมาจากแหล่งใดสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่แม่น้ำสารวินชายแดนอำเภอแม่เสลียงและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินครั้งนี้เป็นครั้งที่5จุดเก็บมีทั้งหมด6จุดที่สำคัญคือบ้านศบเมยบ้านแม่สามแลบและบ้านท่าตาฟังการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูฝนเพื่อดูการแพร่กระจายของสารพิษว่ามีมากน้อยเพียงใด
3: แหล่งกำเนิดที่ต้นทางที่ไหลลงมาปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินของเราเนี่ยค่ะก็ยังคงมีมาตลอดดูจากผลการตรวจทุกครั้งที่เราตรวจเนี่ยค่ะช่วงแรกๆจะเป็น2เดือนครั้งนะคะแต่หลังจากนี้เราเก็บทุกเดือนนะคะในการเฝ้าระวังติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความมั่นคงทางชายแดนด้วยเงี้ยค่ะ
2: แม่น้ำสารวินจะปนเปื้อนสารพิษโดยเฉพาะสารหนูชาวบ้านริมแม่น้ำสารวินที่บ้านศบเมยและบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีวิถีชีวิตพึ่งพาแม่น้ำเช่นการจับปลาและใช้น้ำอุปโภคบริโภค
4: เหมือนกับชาวบ้านเองเนี่ยก็อยากจะให้คือเร่งรัดในเรื่องของแหล่งน้ำใหม่ใช่ไหมเพื่อที่คือจะให้คือชาวบ้านเนี่ยก็จะได้เลี่ยงน้ำที่มันมีความปนเปื้อนอยู่เพราะว่าคือเข้าใจว่ากว่าจะหายก็น่าจะใช้เวลาอีกนานนะคือหมายถึงว่าแหล่งน้ำใหม่นะคือเป็นแหล่งน้ำที่หมายถึงว่าคิดว่าคือเป็นสิ่งที่จำเป็น

0: เร่งด่วนสั้นมาคือชีวิตชาวบ้านเพราะว่าเขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอุปโภคบริโภคเนี่ยครับทุกวันนี้คือชาวบ้านคือบางทีต้องไปตากน้ำบ่อต้องอันนี้มาใช้บางส่วนแล้วคืออย่างบางทีหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำที่จะมาทดให้ชาวบ้าน
1: หมู่บ้านท่าตะฝั่งอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินแม่น้ำสารวินเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและมีลำธารใกล้หมู่บ้านเป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคเมื่อแม่น้ำสารวินปนเปื้อนสารพิษผู้คนก็ไม่กล้าใช้แม่น้ำและปัญหาใหญ่ที่จะตามมาคือช่วงฤดูแล้งลำธารที่ใช้ในหมู่บ้านจะมีเพียงพอหรือไม
2: ่ตั้งแต่แม่น้ำสารวินเจอสารพิษนี่ได้ลงไปน้ำสารวินบ้างไหมคร
3: ับ ไม่ไปค่ะ
2: ทำไมนะครับ
3: เพราะเรากลัวสัตว์
2: กลัวสารพิษ
3: ค่ะสารพิษ
2: ใครเป็นบอกคนบอกว่ามันมีสารพิษ
3: ก็ป้อหลัวก็ผู้อย่างที่บ้าค่ะ
1: ข้อมูลการเก็บตัวอย่างแม่น้ำสารวิน4ครั้งที่ผ่านมาพบสารหนูในตะกอนดินเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจโดยตรวจพบอยู่ระหว่างช่วง 34-68 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนสารพิษในแม่น้ำสารวินว่ามาจากแหล่งใดยังไม่สามารถระบุได้แต่ข้อมูลจากรายงานของศูนย์สติมสันสหรัฐอเมริกาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณลุ่มน้ำสารวินมีลักษณะการทำเหมืองแร่มากกว่า141แห่งขณะที่ข้อมูลฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรัฐคาเรนีและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาพบว่ามีการทำเหมืองแร่พวงดีบุกโดยตลาดส่งออกสำคัญผ่านพรมแดนจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน
4: และหากไปดูสายน้ำหลักอย่างแม่น้ำโขงนะครับชาวบ้านเขาก็กำลังกังวลเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วพบสารโลหะหนักปนเปื้อนแถมปีนี้ก็ยังพบปลาหลายชนิดป่วยเป็นตุ่มตามตัวนะครับทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็นครพนมชาวบ้านจึงอยากจะรู้ครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเก็บตัวอย่างดินและน้ำไปตรวจบ่อยแค่ไหนสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่หรือเปล่าครับการตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดินแม่น้ำโขงของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่9อุดรธานีซึ่งจะเก็บตัวอย่าง4ครั้งต่อปีในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและนครพนมปีที่แล้วเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาไปพบปริมาณสารหนูมีค่าอยู่ในช่วง 0.013 ถึง 0.019 มิลลิกรัมต่อลิตรและพบว่าปีนี้ช่วงเมษายนพบปลาแค้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีค่าตะกั่วเกินมาตรฐานครับอยู่ที่ 0.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและปลาแค้ที่จังหวัดหนองคายพบสารโลหะหนักทั้งแคดเมียมและแมงกานีสแต่ว่าไม่เกินค่ามาตรฐานผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่9บอกว่าตั้งแต่พบการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มการเก็บตัวอย่างตะกอนดินและน้ำจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและจังหวัดนครพนมก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับที่จะเก็บปีละ4ครั้งแต่เมื่อปรากฏข่าวว่าปลาแค้เนี่ยมีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเพิ่มจุดเก็บตัวอย่างน้ำอีก4จุดครับตั้งแต่ปากแม่น้ำเลยบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจนไปถึงอำเภอปากชมแล้วก็ปลาที่ไปพบป่วยที่จังหวัดหนองคายก็จะตรวจเพิ่มอีก2จุดทั้งที่อำเภอสังคมและอำเภอรัตนวาปีซึ่งก็จะเป็นมาตรการในเชิงรุกครับแต่การเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษยังไม่ออกนะครับ
5: ถ้าเจอปลาป่วยนะคะถ้าแจ้งมาถ้าประสานมาเราลงพื้นที่เลยค่ะเราลงเก็บเลยถ้าเก็บแล้วเจอว่าสูงเราก็เก็บต่อเนื่องเดือนต่อไปอย่างกรณีของเลยที่เจอที่เลยอะค่ะพอเจอปลาป่วยจังหวัดประสานมาเราก็ลงพื้นที่เลยค่ะลงพื้นที่เก็บน้ำเก็บตะกอนดินค่ะ
6: แล้วตอนนี้ผลออกยังครับ
5: ผลออกแล้วค่ะ
6: เป็นยังไงครับ
5: คือน้ำอ่ะไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะแต่ว่าตะกอนดินอ่ะเกินค่ามาตรฐานตะกอนดินเพื่อปกป้องสัตว์หน้าดินแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานตะกอนดินในแลบที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน
4: ส่วนสาเหตุของการปนเปื้อนสารโลหะหนักทางผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่9ก็มองว่า มันมาจากหลาย

0: หลายปัจจัยนะครับทั้งการทำเหมืองหินทั้งที่ถูกกฎหมายหรือว่าลักลอบทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรริมแม่น้ำโขงหรือในแม่น้ำสาขาด้วยรวมทั้งปัจจัยจากอุตสาหกรรมประเทศเพื่อนบ้านที่มีลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันครับไทย PBS เราเกาะติดปัญหาแม่น้ำโขงปนเปื้อนสารโลหะหนักต่อเนื่องนะครับคุณยุทธนาอินตะสอนได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านและชาวประมงอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าปัญหามันยังไม่คลี่คลายเลยนะครับเพราะว่าก็ยังคงพบปลาเป็นตุ่มอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการตรวจของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไปเจอโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในปลาหลายชนิดเลยครับ
1: ชาวประมงและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานร่วมกันเก็บตัวอย่างปลาแค่ที่จับได้จากแม่น้ำโขงบริเวณจุดท่าปลาหาดทรายทองตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายเพื่อส่งตรวจการป่วยของปลาและตรวจสารโลหะหนักทั้งในเนื้อปลาและเครื่องในปลาหลังก่อนหน้านี้ได้ส่งปลาตรวจที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพบสารโลหะหนักทั้งแคสเมียมและแมงกานิสแต่ค่าไม่เกินมาตรฐานชาวประมงบอกว่าแทบจะทั้งหมดในตอนนี้ปลาแค่ที่จับได้จะมีอาการปวดเป็นตุ่มตามลำตัวแล้วเริ่มพบในปลากดปลาดุกที่จับได้เป็นตุ่มและมีแผลทำให้ผู้บริโภคไม่เลือกซื้อปลาจากแม่น้ำโขงเพราะไม่มั่นใจความปลอดภัยทั้งที่ผลการตรวจจากมหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันว่าเนื้อปลาน้ำโขงทุกชนิดจากจังหวัดหนองคายปลอดภัยแต่ให้ยกเว้นเมนูอาหารจากเครื่องในปลาบางชนิด
2: เจ้ากวนก็เห็นตะปะเขะต่อมาจะมาเห็นเป็นปลากดเนี่ย
3: แล้วทีนี้มันมีผลกระทบจากชาวประมงยังไงบ้างในการขายปูขายปลา
2: ก็ผลกระทบก็คือส่วนมากตะกี้ตะกวนคนก็จะมาซื้อหลายเพราะว่าพอมีข่าวนี่ออกไปแล้วนี่คนก็ประมาณไม่ค่อยอยากได้จังซี่นะเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็ค่อยบ่อยากซื้อปานใดส่วนมากเขาจะเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นแต่ปลาเก็ดปลาหนังเขาไม่ค่อยเน้นอัน
4: นี้ต้องกระพุ้งขึ้น
3: อันนี้เป็นของคนก็ต้องขับป่าขามพรมแดนนะพี
1: ่ขณะที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงตั้งข้อสังเกตว่าแหล่งที่มาของการปนเปื้อนสารโลหะหนักในปลาแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายอาจมาจากโรงงานเหล็กจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือจากน้ำเสียจากตัวเมืองหนองคายที่ปล่อยลงแม่น้ำโขงพร้อมผลักดันให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันอย่างจริงจังในระดับจังหวัดทั้งการประสานมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นสร้างห้องแลบที่มีมาตรฐานตรวจสารโลหะหนักในปลาแม่น้ำโขงและประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน
5: คือถ้าดูจากบทเรียนประสบการณ์ของภาคเหนือนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของภาคอีสานเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ได้รับคุณูปการจากทางโน้นด้วยว่ามันจะต้องตั้งรับยังไงนะคะซึ่งก็มีหลายส่วนเช่นสถาบันวิชาการในพื้นที่เนี่ยมขวิเขตหนองคายมีความพร้อมไหมเท่าที่ไปเช็คตอนนี้แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีความพร้อมแต่ก็ต้องมีต้นเรื่องต้องมีการพูดคุยกันในวงว่าให้มขวิเขตหนองคายทำเรื่องนี้เรื่องนี้นะเพราะว่าการขนส่งปลาที่พบจากแม่น้ำโขงเนี่ยถ้ามันไปไกลนักเนี่ยส่วนใหญ่ปลาก็จะตายเพราะฉะนั้นถ้าได้สถาบันวิชาการในพื้นที่ให้การช่วยเหลือเรื่องนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นในการนำส่งปลาตรวจไม่ใช่ตรวจเจอ2ตัว3ตัวแล้วมันเป็นตัวแทนปลาไม่ต้องถุงมันต้องเก็บตัวอย่างที่เยอะพอมากเพียงพอแล้วก็ครอบคลุมหลายฤดูกาลเพื่อที่จะดูกราฟว่าไอ้ตัวสารพวกนี้มันขึ้นลงตามจังหวะน้ำหรือเปล่าตามตะกอนน้ำหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรปัจจัยเหล่านี้ค่ะที่ต้องศึกษาให้รู้เรื่อง
1: ไม่แตกต่างจากแม่น้ำโขงช่วงไหลผ่านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยภาคประชาชนและชาวประมงตั้งข้อสังเกตว่าปลาแค่ในแม่น้ำโขงแทบจะไม่หลงเหลือในพื้นที่เพราะตั้งแต่ต้นปีชาวประมงจับได้เพียงไม่กี่ตัวและการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบก็พบค่าตะกั่วเกินค่ามาตรฐานซึ่งสะท้อนว่าระบบนิเวศในแม่น้ำโขงค่อนข้างวิกฤตพร้อมเรียกร้องให้สาธารณสุขจังหวัดเลยเริ่มตรวจสอบสุขภาพชาวประมงเพราะหลายคนเริ่มกังวลปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้ำ
6: ครับดีครับ
7: ต้องมีการตรวจทั้งระดับตะกอนที่อยู่ท้องน้ำกลางน้ำแล้วก็ผิวน้ำคืออย่างน้อยต้องตรวจ3ระดับอะครับแล้วก็ตรวจแค่ในน้ำไม่พอต้องมาตรวจกับผู้ที่เสี่ยงด้วยที่ใช้ทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์กับแม่น้ำโขงนะครับอย่างเช่นชาวบ้าน ที่ทานปลาหรือชาวประมงหาปลาที่อยู่กับน้ำเนี่ยว่าต้องมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะด้วยอันนี้ยังไม่มีครับคือมันต้องเข้ามาตรวจแล้วล่ะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนนะครับคิดว่าไม่ปลอดภัยครับบอกตรงๆเลยว่าไม่ปลอดภัยแล้วแหละ
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเผยแพร่ผลการตรวจสอบเนื้อปลาไส้ปลากุ้งหอยและปูประจำเดือนมิถุนายน134ตัวอย่างพบว่าเนื้อปลาจังหวัดหนองคายมีความปลอดภัยบริโภคได้แต่ไส้ปลาหรือขี้ปลาขมพบสารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในปลา10ชนิดส่วนจังหวัดเลยพบโลหะหนักประเภทตะกั่วในเนื้อปลาเกินมาตรฐานทั้งปลากดเหลืองปลากระมังคีบสูงปลายางปลาเผาะและหอยขมนอกจากนี้ยังพบสารหนูในเนื้อปลาโจกเกินมาตรฐานยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
0: การพบฝูงปลากระบอกนับแสนตัวในคลองสะทิงหม้อที่อำเภอสิงหานครที่เชื่อมกับทะเลสาบสงขลาหลังจากชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์มานาน12ปีนี่ก็นับว่าเป็นความสำเร็จนะครับล่าสุดก็ทางชุมชนเองมีการเตรียมต่อยอดขยายเป็นชุมชนต้นแบบเลยครับการรวมตัวของชาวบ้านที่บ้านหนองโดตำบลรำแดงอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อซึ่งเป็นลำคลองสายหลักเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาหลังพบลำคลองสายนี้เสื่อมโทรมตามกาลเวลาจากการเหลียวแล12ปีแห่งการอนุรักษ์ลำคลองสายนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นถึงความสำเร็จนะครับภายใต้ความร่วมมือของชุมชนเริ่มต้นจากการร่วมกันปลูกต้นไม้ริมคลองนับพันต้นเป็นพันไม้กงกลางลำพูแล้วก็ต้นจากนอกจากสร้างความร่มรื่นริมคลองแล้วครับรากของต้นไม้เหล่านี้ได้กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำก็ทำให้วันนี้ผลปรากฏเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะฝูงปลากระบอกนับแสนตัวครับรวมถึงปลาขี้ตังกุ้งกล้ามกรามก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของทะเลสาบสงขลาครับ
4: ชุมชนตรงนี้มีความสุขกับธรรมชาติตรงนี้ที่เรามีให้ชุมชนไม่ทำลายแล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่ให้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีแหล่งอาหารให้ชุมชนพอเพียงที่จะได้ดำรงชีวิตของครอบครัวได้ครับและด้านเศรษฐกิจตรงนี้คิดว่าน่าจะเปิดเป็นถนนคนเดินได้เดือนละ2ครั้งแบบนี้แล้วก็มีเทศกาลต่างๆก็ประจัดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ชุมชนแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนี้ได้มาพบผลตรงนี้ด้วย
0: วันนี้ความร่วมมือจากคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้ความสมบูรณ์ของลำคลองเป็นจุดขายความร่มรื่นสะอาดตาระดับตกแต่งอย่างงดงามภายใต้ความร่วมมือของชุมชนกำลังจะขยายให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ด้วยการเปิดเป็นถนนคนเดินจัดตั้งลานมิตรภาพเพื่อทำกิจกรรมภายในชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นภายใต้ชุมชนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำครับ
6: นี่เนี่ยแหล่งปลากระบอกเป็นแห่งแรกนะที่ผมเห็นเยอะขนาดนี้นะเพราะนี่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างแหล่งรายได้แหล่งความมั่นคงทางหาให้กับชุมชนเพราะตัวอย่างที่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาหรือคนที่อยู่ต่างภาคต่างถิ่นในควรจะรับรู้ว่าวันนี้เนี่ยชุมชนไม่ได้ดูดายเขาลุกกันขึ้นมาแต่ละชุมชนลุกกันขึ้นมาเพื่อสร้างอาชีพสร้างแหล่งรายได้จากฐานทรัพยากร
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนครับทำให้วันนี้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆคนในชุมชนก็ต่างยื่นมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและจับมือพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนไปด้วยกันหลังจากนี้การอนุรักษ์ก็จะสามารถจับต้องสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นครับผ่านมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับกับปฏิบัติการจับลิงลพบุรีกว่า100ตัวที่หลุดออกจากกรงของสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีครับล่าสุดเนี่ยจับกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ20ตัวก็กำลังตามจับกันอยู่ครับแต่ว่าภารกิจนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจของทางเจ้าหน้าที่ครับ
8: 2แขน2ขาวิ่งซุกซนส่งเสียงเจี๊ยกไปทั่วบริเวณนี่คือภาพของฝูงลิงกว่า100ตัวที่หลุดออกจากสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีกระจายตัวไปตามชุมชนในตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีบางตัวปีนป่ายตามรั้วบางตัววิ่งบนหลังคาบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีระดมกำลังค้นหาในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรแต่ภารกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะลิงหลายตัวคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเพียงเห็นรถหรือคนเข้ามาก็รีบปีนไปที่สูงและหลบซ่อนตัวทันทีเจ้าหน้าที่ต้องใช้แผนทั้งการยิงยาสลบในจุดที่เหมาะสมและใช้อาหารเป็นเหยื่อล่อให้เข้ากรงก่อนจับลิงทั้งหมดกลับเข้าสถานอนุบาลสัตว
9: ์ยากหน่อยยากหน่อยเพราะว่าลิงเขาปีนป่ายไปที่สูงได้เราทำอย่างเขาไม่ได้เราตามไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็โฟกัสไปจุดที่ในลักษณะซุ่มดักซุ่มนะครับดักซุ่มในจุดไหนที่เขาออกไปมากๆเงี้ยเราก็จะไปซุ่มดักเรานะครับมันข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งก็คือลิงเนี่ยเขามีภาพจำเกี่ยวกับทางเจ้าที่ของกรมอุทยานถ้าเห็นรถเรามาหรือคนเรามาเนี่ยหนีหลบก็ตามบางครั้งก็มาแล้วทำไมไม่เจอลิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเขาหลบไป
8: ขณะที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยตรงหลายคนบอกว่ากลางวันแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะเสียงลิงวิ่งกระโดดบนหลังคาดังตลอดเวลาและลิงยังรื้อขนข้าวของภายในบ้านสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินและสร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัย
10: ก็ถามว่าบ่อยไหมก็ไม่ถึงกับบ่อยแต่ก็ถ้าออกมาทีนึงก็คือวุ่น 2-3 วันแหละค่ะจ้ะ
11: อย่างเรานี่สิคนกระทบอะไรบ้างมีเข้ามารื้อของในบ้าน
10: ก็มีอะค่ะ
11: พฤติกรรมดุไหมเท่าที่เห็น
10: ก็ดุบางตัวก็ดุบางตัวก็ไม่ดุก็คือถ้ามีอะไรก็ต้องถือไว้อะก็คือป้องกันตัวเราไว้ก่อน
8: ปัจจุบันสถานอนุบาลสัตว์ลพบุรีดูแลลิงประมาณ 3,500 ตัวสาเหตุที่ลิงหลุดออกมาเกิดจากพวกมันเขย่ากรงบริเวณรอยต่อของหลังคาจนเกิดช่องว่างและมุดหนีออกมาได้ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่พยายามออกจากกรงนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรียืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนอาหารหรือความหิวของลิง
12: เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงเนี่ยตอนนี้หมดเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเนี่ยอีก10กว่าตันเนี่ย10กว่าตันอาหารเม็ดอาหารเรื่องอาหารไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันใจนั่นแหละมันที่คำว่าไม่มีอาหารเนี่ยหมายถึงลิงที่อยู่ข้างนอกลิงที่ก่อนที่เราจะจับมาลิงไม่มีอาหารก็ฉกชิงวิ่งราวกัดคนแต่อยู่นี่อาหารพร้อมแต่คนเราอ่ะมาอยู่ในกรงอ่ะก็เหมือนคนเนี่ยใครอยากอยู่ในกรงอ่ะอะไรที่มันขย่มมันลื้อได้ถ้ามันจะออกได
8: ้หลังเหตุการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการดูแลลิงลพบุรีเพื่อเปิดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและภาคเอกชนเพราะปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารให้ลิงสูงกว่าเดือนละ2ล้านบาทพร้อมปรับปรุงกรงเลี้ยงด้วยการเสริมตาข่ายเหล็ก2ชั้นเพิ่มความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลิงหลุดซ้ำอีกในอนาคตพรพิสิทธิ์ดนาเฟืองไทย PBS รายงาน
0: จากลิงดูเรื่องช้างนะครับยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับกรณีช้างป่าหลายตัวนะครับ80ตัวเนี่ยออกมาหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเฝ้าระวังช้างและสัตว์ป่าอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องคอยผลักดันให้มันกลับเข้าป่าไม่ให้มาทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้านครับดูภาพจากโดรนความร้อนนะครับเผยเห็นโขลงช้างป่ากว่า80ตัวเลยครับที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วช้างเนี่ยมันพยายามจะเข้าไปหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่เครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำช้างกลับเข้าสู่ป่าได้ในที่สุดครับแต่ว่าระยะนี้ต้องอาศัยเครือข่ายเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าช่วยกันเฝ้าระวังทั้งลาดตระเวนเดินติดตามนะครับเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งตัวชาวบ้านทรัพย์สินและตัวช้างป่าทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานบอกว่านี่เป็นเรื่องแปลกใหม่เนื่องจากช้างป่าโขงใหญ่เกือบ100ตัวออกมาหากินนอกเขตป่าไวกว่าปกตินะครับซึ่งจากวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าน่าจะเป็นผลมาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงปีนี้กำลังเข้าสู่ภาวะเอลนินโญก็น่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนินโญในระยะต่อไปส่งผลต่อแหล่งน้ำในป่าตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลตรงกันนะครับว่าปีนี้แหล่งน้ำภายในป่าขาดแคลนแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ตามลำห้วยลำธารต่างๆไม่มีน้ำกักเก็บครับขณะเดียวกันพืชอาหารของสัตว์ป่าก็เปลี่ยนแปลงจากอากาศด้วยพืชบางชนิดที่เป็นอาหารสัตว์เริ่มหายไปขณะที่พืชชนิดอื่นขึ้นมาทดแทนก็ไม่ใช่สิ่งที่ช้างป่ากินได้นะครับก็อาจจะต้องเข้าไปศึกษาจริงจังนะครับว่าจำเป็นที่ต้องเข้าไปช่วยธรรมชาติในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งอาหารอย่างไรได้บ้างถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศครับ ดูกรณีชาวไร่อ้อยในอำเภอสามขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับร้องเรียนกับนักข่าวครับว่ามีบริษัทรับตัดอ้อยแห่งหนึ่งเข้ามาตัดอ้อยของพวกเขาเพื่อจะส่งขายโรงงานน้ำตาลแล้วก็ค้างจ่ายเงินกว่า1ล้านบาทนะครับล่าสุดทางบริษัทก็รับปากว่าจะทยอยจ่ายให้ครับชาวไร่อ้อยอำเภอขามสแกแสงนครราชสีมาครับนำโดยนายเจียมเขตสันเทียอายุ65ปีและชาวไร่รวม16คนรวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือครับหลังจากเดือดร้อนจากบริษัทรับตัดอ้อยแห่งหนึ่งมาเหมาตัดอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาลซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงงานก็ได้จ่ายเงินค่าอ้อยให้กับบริษัทรับตัดอ้อยแล้วแต่ทางบริษัทไม่นำมาจ่ายให้กับชาวบ้านชาวไร่อ้อยนะครับรวมกันเนี่ยรวมกว่า1ล้าน1แสนบาทที่ผ่านมาพยายามเจรจากับบริษัทรับตัดอ้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เงินทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมากแม้ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีนำไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยที่สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสงไปแล้วช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาทางบริษัทตกลงแบ่งชำระเป็น2งวดงวดแรกก็จ่ายเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาแต่พอถึงเวลานัดก็ไม่ได้จ่ายนะครับล่าสุดนางสาวณลินโรจนะวัฒิกรผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลงได้ช่วยเหลือพาชาวบ้านเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแทนบริษัทยินยอมที่จะจ่ายเงินเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้น 100,000 บาทยังคงเหลือเงินที่บริษัทค้างจ่ายอีก1ล้านบาทโดยทางบริษัทก็รับปากว่ากับทางว่าที่ร้อยตรีพรสันอุ่นบันเทิงในอำเภอขามสะแกแสงและพันตำรวจเอกปรเมศตั้งจิตสมาธิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสงรวมทั้งชาวไร่อ้อยนะครับว่า13กรกฎาคมนี้จะจ่ายค่าอ้อยที่ค้างเพิ่ม 200,000 บาทถ้วนส่วนที่เหลือจะโอนจนครบภายใน22กรกฎาคมครับ
13: นี่พวกแกมาจากซีคิวจ้ามาตัดอ้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินมาจ่ายพวกยายพวกยายก็ลำบากไหนจะค่าปุ๋ยค่าแรงที่ทำไปมาก็ไม่ได้เงินเลยจ้าเดือดร้อนจริงๆจ้าน
14: ี่ทกส.ก็ไม่ได้ใช่
13: ทุกวันนี้ก็ลำบากทุกคนทุกคนจ้าลำบากพวกชาวไร่ชาวอ้อยนี่แหละจ้า
15: คุณยายนี่นอนไม่รับเขาก็กินไม่ได้ถูกเรื่องเงินหลายจ้าทีนี้ใส่ยีใส่ถึงเขา
16: ทีนี้ยายอยากให้ช่วยอะไรครับ
15: อยากให้ช่วยให้เขาหายเงินไว้เพราะฉันใส่ถุงใส่ยีขาดปุ๋ยขาดยาเขาจ้า
0: การเจรจาครั้งนี้ก็ทำให้กลุ่มชาวไร่อ้อยพึงพอใจนะครับมีความหวังที่จะนำเงินไปต่อยอดแล้วก็มีการไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับที่สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสงร่วมกับตัวแทนบริษัทไว้เป็นหลักฐานครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพการเตรียมความพร้อมของการเร่งแกะสลักขบวนเทียนพรรษาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569นะครับก็เป็นเทียนพรรษาของชาวบ้านที่คุ้มวัดบิงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับปีนี้นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติและการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10แล้วนะครับไฮไลท์สำคัญอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นความหือหาที่หลายคนก็บอกว่าคือเปิดให้ดูเลยนะฮะเป็นหุ่นเทียนลิซ่าครับที่นำใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์และทรงผมของนักร้องระดับโลกชาวไทยอย่างลาลิสามโนบาลมาสอดแทรกอยู่ในร่างของนางฟ้าและสัตว์หิมพานต์ครับสร้างสีสันความงดงามร่วมสมัยหวังดึงดูดคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: หลักของบุญกิริยาวัตถุ10ประการยังมีการทำบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทำบุญด้วยความออดน้อมถ่อมตนหรือการทำบุญด้วยการมีใจเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้สังคมนี้เกิดความสุขได้ชัดเจนพุทธองค์ท่านถึงบอกว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขโขบุญยัสสะอุจโยอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงเพราะฉะนั้นการที่อยากให้สังคมนี้มีความสุขให้ชีวิตมีความสุขเราก็ต้องไม่ดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของบุญสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสุขได
0: ้วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: เราอยากให้เห็นเกสโนวาโตขึ้น
1: เราทั้ง4คนจะเป็นเมมเบอร์คนเดิม4คนไปจนถึงวันที่มันไม่มีคำว่าเกสโนวาเรา
2: ผมรู้สึกว่าถ้าผมยังทำตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ไปกับเพื่อนๆเหล่านี้อยู่แล้วมีความสุขผมก็จะทำไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลงครับวันนี้ศิลปินที่จะมาร่วมผจญเพลงกับเราครับเท่มากครับเกสโนวาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่เนมนะครับพี่ไป
3: ครับ
0: พี่นศนะครับแล้วก็พี่นาทีนะครับคอนเซปต์ของพี่นาทียังคงเหมือนจริงๆอ่ะเขาถอดกันหลายปีแล้วนะพี่ไม่ถอด
4: ก็เพราะว่าผมใส่มาตั้งแต่ก่อนที่ทุกคนจะใส่ครับ
0: มีกี่อันพี่นาทีหน้ากากตอนเนี้ย
4: มีแสนแมนครับ
0: ฉะนั้นพอมันเป็นคอนเซปต์ของพี่นาทีคุณผู้ชมเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับแต่ว่าฟังรู้เรื่องก็เป็นสไตล์ของพี่นาทีเขาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างเพลงเปิดรายการเมื่อสักครู่เนี่ยไกลแค่ไหนคือใกล้
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูใน YouTube เนี่ย400ล้านวิวเข้าไปแล้วเย่กี่ปีมาแล้วครับตั้งแต่ปีไหนอะพี่จำกันได้ปะ
1: 2012อะท้าย2012
0: 2012
1: ครับพวกแล้วลบเลขก็13ปีแล้ว
0: 3ปี13ปีซึ่งจำง่ายมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกของเมืองไทยที่ได้100ล้านวิว
1: ใช่
0: ถ้าเอาแบบรวมตัวกันกี่ปีแล้วพี่เนน
1: รวมตัว17
3: 8
1: ปี
0: 18
1: 18ปีครับ
0: 18ปีปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมสำหรับวงดนตรีวงหนึ่งที่เดินทางมาจนถึงวันนี
1: ้เริ่มจากสมาชิกก่อนละกันก็น่าจะเป็นจุดที่เราค่อนข้างชอบเคลมว่าแบบพวกเราเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนสมาชิกวงเลยตั้งแต่เดย์วันซึ่งก็จริงก็ยังเป็นแบบหน้าเดิมๆมาอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอันนั้นอะความเปลี่ยนแปลงก็คงจะความเป็นเพื่อนความสนิทความแบบว่าเข้าล็อกกันมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีที่มันผ่านมา
0: แล้วในด้านของการทำงานในวงการเพลงบ้านเราล่ะครับ18ปีของเกสโนวารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
2: โอ้โหผมพูดยากมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยมันเหมือนมันขึ้นรถไฟห่อมันเหมือนมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็มีขึ้นแล้วก็มีลง อยู่เรื่อยๆเลย อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าจุดมุ่งหมายของเราคือพยายามจะนั่งรถไฟนี้ไปให้ได้เรื่อยๆมากกว่าดังนั้นที่ผมมองแต่ถามว่ามันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับในช่วงเวลาหลายๆ10ปีที่ผ่านมา
0: คือถ้าเกิดเราสังเกตวงการเพลงช่วงหลังๆแล้วกันครับคุณผู้ชมสัก10ปีหลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นวิธีการทำงานของศิลปินกับอุตสาหกรรมดนตรีบ้านเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะไม่ค่อยทำงานเป็นอัลบั้มละหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มแบบปล่อยทีละซิงเกิลนะครับแล้วก็ค่อยๆไปวัดผลกันไปวัดยอดวิวเอาไปทำโปรโมทไปทีละเพลงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีหลายๆเพลงติดกันก็ถึงจะมารวมกันแต่ว่าที่เชิญเกสโนวามาแล้วก็มาถามถึงจุดนี้เพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมได้คุยกับพี่ๆเขาแล้วก็บอกว่ากำลังจะทำงานใหม่แล้วกำลังจะเป็นอัลบั้มด้วย
1: ใช
0: ่ก็เลยอยากรู้ว่าแบบทำไมยังอยากทำงานเป็นอัลบั้มออกมาอยู
1: ่ก็จริงๆในอัลบั้มนี้ที่เรากำลังจะปล่อยก็ยังเป็นอาการคล้ายๆอย่างนั้นคือปล่อยเป็นซิงเกิลมาก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงตรงปลายทางก็รวบทุกอย่างรวมเป็นอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มออกมาให้ทุกคนเห็นว่าอันเนี้ยแพ็กเกจเนี้ยมันคืออัลบั้มนี้นะให้จุดเส้นมันว่าอ่ะกรุ๊ปเนี้ยคือกรุ๊ปอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเราจะทำอัลบั้มเนี้ย5เพลงมันจะมีโจทย์ไหนบ้างรอบนี้เราจะแท็กเกิลเรื่องอะไรอย่างเช่นรอบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเป็นแบบความออริจินอลเกสโนวาไม่ได้ต้องแบบติดเทรนด์ติดอะไรกลับไปสู่ซาวด์เก่าๆที่เราชอบสู่ความบิดล็อกที่ตอนเราเริ่มกันแล้วเราชื่นชอบเพลงเหล่านี้เนี่ยอยากจะ develop อยากจะ deliver อะไรออกมาในอัลบั้มนี้
0: ในวันที่เด็กวัยรุ่น 3-4 คนกำลังอยากจะทำงานเพลงแล้วอยากจะมีผลงานของตัวเองตอนนั้นมันถูกคุยอะไรกันครับแล้วมันถูกคิดอะไรกันแล้วมันลงมือกันได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอยากรู
3: ้โอเคก็ย้อนกลับไปไกลมากๆเลยก็เนมเคยเป็นศิลปินเดี่ยวที่กรัมมี
0: ่ครับ
3: แล้วก็พี่อาร์มที่เป็นหัวหน้าค่ายเราตอนนี้ก็คืออยู่ในทีมที่ทำเนมเป็นศิลปินเนมเคยเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่กรัมมี่มาก่อนตอนเด็กๆแล้วก็เนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นเดียวกับพวกพี่เป๊กผลิตโชค
0: Wow.
3: แล้วก็ตอนนั้นเป็นพี่นิกวิเชียนเป็นคนคุมอาร์ติสแล้วก็ในห้องอัดที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์อัดเพลงให้เดมทำเดโมให้คือพี่เมื่อยกับพี่บอลสครับตอนนั้นก็ยังเรียนอังกฤษกันอยู่แล้วก็ผมก็ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนแต่จริงๆแล้วตอนนั้นอ่ะคือในใจคือชอบบริดร็อกอยู่แล้วมันชอบแบบอัลเทอร์เนทีฟอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ก็เลยอยากจะมีวงเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็อยากไม่ได้อยากเป็นนักร้องเดี่ยวพูดง่ายๆตอนนั้นนะ
0: ครับ
3: แล้วก็เลยตอนนั้นก็เรียนอยู่อังกฤษอยู่ด้วยแล้วก็กลับไปที่อังกฤษแล้วก็ไปเจอนาทีนี่แหละก็เหมือนกับเพื่อนๆก็แนะนำเฮ้ยคนนี้เล่นกีตาร์เป็นเพื่อนคนไทยเป็นเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่รู้จักกัน
0: ครับ
3: ก็เลยถูกแนะนำให้มารู้จักกัน
1: พอรวมกัน2คนแล้วใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยผมก็ย้ายไปเรียนอังกฤษพอดีก็เลยเหมือนได้ไปเจอพี่นาทีพี่เนมก็เลยเหมือนแบบ ขอร่วมวงด้วย
0: ซึ่งตอนนั้นพี่นนท์ก็เล่นดนตรี
1: เล่นดนตรีแล้วเคยตั้งวงอยู่ที่เมืองไทยซึ่งที่เมืองไทยอ่ะผมมีไปเป็นมือกองเล่นอยู่ด้วยกันอยู่แล้วพอทีเนี้ยเราข้ามไปอังกฤษไปเจอสองคนนี้ก็เลยบอกเอ้ยเนี่ยเรามีเพื่อนที่แบบตีกองดีมากชวนไปเข้ามาอยู่วงด้วยกันก็เลยรวบเป็น4คนนี้ได
0: ้พอรวมกันได้4คนแล้วทำเพลงกันเองขึ้นมา
1: ทำเพลงกันเองขึ้นมาใช่ครับอัดอะไรเองทุกอย่างมีเดโมแล้วค่อยไปยื่นเข
2: าเราไม่ใช่มีแค่เดโมอะมีโฟโต้ชูตไปด้วยอะ
3: คือไปเป็นแพ็กเกจเลย
2: มีวิชวลมีเควีอะ
3: มีเควีไปคือไปครับเป็น
0: มันขายงานอะ
3: ขาย
0: งาน
3: ขาย
1: งาน
0: ก็ไม่เอา
2: ไม่เอา
3: เ
1: ดโมแรกคือยังไม่เอาแต่ว่าก็ให้ไปพัฒนาต่อมันก็หลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มแอสไซน์ให้เราไปอยู่กับ
2: พี่เปียกว่า
1: พี่เปียกที่เป็นโปรดิวเซอร์เก่าพี่เนยใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปาเต้กำลังย้ายเข้ามาพอดีอย่างเงี้ยปาเต้เพิ่งมาเริ่มทำค่ายสนามหลวงเขาก็เริ่มแอสไซน์ให้ปาเต้เนี่ยไปเดเวลลอปพวกเรากันต่อแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้มาเนี่ยเจอทั้งมีโปรดิวเซอร์แล้วมีปาเต้แล้วเป็นแบบหัวหน้าค่ายแล้วก็มีทีมเคทีทั้งหลายอย่างเง
3: ี้
1: ยมันก็เริ่มแบบอ่ะเป็นชิ้นเป็นอัน
0: แต่ว่าพอทำออกมาก็คือผมใช่ว่ายังไม่ได้สักเซสเท่าที่ควร
2: ในกลุ่มเล็กๆมากกว่าเพราะตอนนั้นมันจะมีกล่อมแล้วก็มีคนคนเดียวก็ผมว่าก็พอได้ในแฟตในอะไรที่เป็นความอินดี้หน่อยก็พอได้ในระดับนึงครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเมนสตรี
3: ม
2: อะไร
1: มีได้ขึ้นชาร์ตบ้างมีได้ไปรายการแต่ยังไม่มีงานจ้างยังไม่เป็นแบบวงที่คนรู้จักและต้องการตอนนั
0: ้
1: น
0: แต่ตอนนั้นใช้ชื่อ Guest Nova แล้ว
3: ใช่แล้วครับ
0: แล้วตอนนั้นเองอะครับการทำงานเพลงของ Guest Nova เนี่ยลุยกันมาเองตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นเลยปะ
1: ก็เรียกว่าค่อนข้างจะทำมากันเองแต่ก็มีผู้ใหญ่ที่คอยแบบให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้แต่ว่าชายก็เริ่มเอกกันมาตลอด
0: เนื้อร้องก็จะเป็นทีมเป็นพี่โน้ต
1: จะเป็นโน้ต
0: ทำนองก็พี่โน้ตจะเป็นคนขึ้น
1: เป็นหลักขึ้นมา
3: ก่อน
0: แล้วมันกลายมาเป็นอัลบั้มที่มีไกลแค่ไหนคือใกล้ซิงเกิลนี้มันมาอย่างไรครับแค่อย่างนั้นตอนน
1: ี้มันก็จะหลังจากนั้นอีก5ปี
2: ครับ
1: หลังจากนั้นอีก5ปีจากไอ้วันที่เราเรื่องที่เราเล่าอยู่เนี่ย5ปีผ่านมาก็จะมีช่วงที่เราไปทำอัลบั้มกับสกอตต์มอฟเฟตอยู่ช่วงนึงอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นพวกชุดที่แบบมีเศษส่วนมีเพลงลอยจูบอะไรอย่างงี้ถ้าคนตามเราอยู่ก็จะได้ประมาณนึงเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยก็จะเริ่มถึงจุดที่แบบไม่ค่อยเริ่มมองหน้ากันแล้วเอาไงดีวะหรือเราควรเลิกกันดีอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเพลงสุดท้ายกะจะทำกันก็คือไกลแค่ไหนคือไกลซึ่งระหว่างนั้นน่ะก็เหมือนว่าเราก็เหมือนแบบพี่เนยว่าฝึกร้องเพลงใหม่ผมก็ไปฝึกเขียนเพลงฝึกเราล่ำเรียนใหม่อะไรเงี้ยก็กลับมากับอาวุธใหม่แล้วกันในรอบสุดท้ายเราตั้งเอาไว้เนี่ยว่าถ้าอันนี้ไม่เวิร์กก็แบบบายบายกันแล้วอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนอะไรบ้างครับในตอนนั้นที่แบบว่าเฮ้ยงั้นลองไม้สุดท้ายงั้นอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมีการคุยมีการเปลี่ยนวิธีทำงานเปลี่ยนแนวดนตรีก็ไม่ก็ยังคงมีกลิ่น
1: ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยน
3: เปลี่ยน
1: ค่อนข้างเยอะ
2: ผมว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะเพราะต้องเล่าว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราต้องทำเพลงเนาะแล้วก็ขึ้นไปเสนอพี่ตีที่พี่แกรมมี่แล้วก็ต้องขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านนาทีจนผมรู้สึกว่ามันมีเพลงนี้พวกเราเองก็ฟังครั้งแรกก็เฮ้ยมันเปลี่ยนว่ะมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะมัน
0: แมสไกลแค่ไหน
3: ใช่ใช่
2: มันแมส
3: คือมันแบบมันฟัง
1: อะไรอย่างเงี้ยตอนจะร้องเดโมบอกว่าเพลงนี้โคตรแกมมี
3: ่เพลงนี้แบบเพลงแกมมี่
1: ไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่แบบไม่รู้อ่ะแต่มันแกมมี
3: ่มันแกมมี
0: ่พี่ๆเล่าให้ฟังว่า5ปีถึงจะผ่านแล้วมีไกลแค่ไหนคือใกล้ไอ้ระหว่าง5ปีอ่ะมันคือพลังแบบไหนที่แบบอ่ะต่อเว้ยเอาต่อว่ะเฮ้ยไม่เลิกหรอกเฮ้ยเอาอีกหน่อย
4: จริงๆแล้วอยากเลิกอยากเลิกหลายรอบมากๆครับไม่แน่ใจว่า5ปีนั้นเลยกัน5ปีนั้นแต่ว่าทุกครั้งก็คือทุกครั้งที่อยากจะเลิกอ่ะเราก็ให้เราชวนนัดเข้ามาในวงแล้วก็พอเราชวนนัดเข้ามาโค้ชจะเป็นคนแต่งเพลงและทำทุกอย่างให้วงเราไปข้างหน้าแล้วทุกครั้งที่เราบอกนัดว่านัดไม่เอาแล้วแหละแบบไม่ไหวนัดก็จะแบบไม่ได้ไม่ให้แล้วปกติโน้ตเขาจะเป็นคนที่เขาจะไม่ค่อยเถียงอะไรหรือว่าโกรธอะไรทั้งนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่โทรไปบอกว่าจะออกจากวงอ่ะเขาจะบอกว่าไม่ได้แบบเขาจะรู้เลยว่าเขาโกรธเพราะว่าปกติเขาจะไม่เคยโกรธอะไรเลย
0: ครับ
4: เขาจะแบบไม่ได้แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เลยโอเคหรืออีกสักสามเดือนเดี๋ยวลองใหม่แล้วเราก็ทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆจนกว่าผ่านไป5ปีพอมีเพลงนี้ปุ๊บ เลยก็รู้สึกว่าโอเคไม่หายแล้วกัน
0: แล้วเพลงแบบไกลแค่ไหนคือใกล้มันโผล่มาได้ยังไงถ้าบอกว่ามันแกรมมี่อะไร
1: แล้วเพลงแบบไกลแค่ไหนคือผมก็เริ่มแต่งไปเรื่อยแล้วล่ะไอ้เพลงนี้คือไม่ได้ตั้งใจมาทำเดโมมาแบบยังไม่จบแบบว่าถึงฮุก2เลยด้วยซ้ำไปยังไม่มีเวอร์2อ่ะ
3: ครับ
1: แต่ว่าม
3: ันมีกระดาษแผ่นนั้นนี่เลยที่เราทาย
1: เ
3: น
1: ี่ยใช่แล้วทำกันไปแล้วยังแบบว่าเราอัดร้องกันเองเราไม่ผ่านพี่พลด้วยปกติทุกเพลงต้องผ่านพี่พลผ่านพี่อันคลายดักบาร์ก่อนให้ทุกคนสกรีนช่วยสกรีนแล้วค่อยไปส่งอันนี้เป็นเพลงที่เหมือนว่าผมทำกับพี่เนมขำๆแล้วกันแล้วก็บอกพี่ผมมีอันนี้มาเพิ่มอยากเปิดให้ฟังเลยปรากฏว่าอันนี้เป็นเพลงเดียวที่ผ่าน

0: คืออย่างการทำงานของพี่ๆ Guestnova เนี่ยผมจะสังเกตเชื่อว่าถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยก็จะมองเห็นคล้ายๆกันคือมันจะมีวิธีการดีไซน์หลายๆอย่างแม้กระทั่งเนี่ยกำลังจะทำอัลบั้มใหม่ก็จะมีลุคคอสตูมที่เปลี่ยนไปมีวิธีการคิดงานคอนเซปต์ภาพโปรโมทแม้กระทั่งชื่อเพลงอะไร
1: ครับ
0: อย่างไกลแค่ไหนคือใกล้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงแรกในการเอาคอนเซปต์แบบนี้มาใช้ปะ
1: ใช่ให้ย้อนแยงใช่เพลงแรก
0: คิดอะไรถึงได้คอนเซปต์นี้มาครับตอนนั้นคิดยังไง
1: ก็ตอนนั้นน่ะก็คือเริ่มอ่านหนังสือพอทีนี้เราก็เริ่มสังเกตว่าอ๋อในหนังสือมันชอบมีคำแบบนี้เยอะมากๆเลยทุกนักเขียนนะต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีแบบว่าอยู่ในแบบบทนู้นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆคนไทยเป็นคนชอบคำเหล่านี้นี่หว่าแต่มันไม่ค่อยมีในเพลงเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มลองเอามาใส่ในเนื้อของเราดูก็เนี่ยก็เป็นเพลงแรกที่ออกมา
0: แล้วหลังจากนั้นมันก็
1: เหมือนเป็นลายเซ็น
0: พอหลังจากไกลแค่ไหนคือใกล้อ่ะวิธีการคิดงานเพลงของ Guestnova มันถูกดีไซน์ยังไงอ่ะเวลาคิดงานมันถูกคิดด้วยคอนเซปต์ยังไงวิธีคิดมันคิดยังไงพี่นนท์เล่า
1: ก็จริงๆก็มีพี่พลคอยช่วยสอนนะตอนนั้นเราหลักๆวิธีคิดอะก็คือว่า

0: มาอยู่ตรงนี้ในตอนนี้เอ้ยเรามีเพลงที่แบบว่าคนร้องตามได้แต่มันเป็นซอฟต์ๆหมดเลยดีกว่างั้นถ้ามันเป็นเพลงที่แบบมีดนตรีมีเนื้อมีหนังมาตั้งแต่ต้นก็มาเป็นแบบว่าอยู่ตรงนี้ในตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วระหว่างทางนั้นก็ต้องมีเสริมพวกเพลงเร็วทับเพลงเร็วด้วยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เพลงช้าเราออกเริ่มออกไปโชว์เริ่มออกไปเล่นคอนเสิร์ตกันมันต้องมีเพลงสนุกมันต้องมีเพลงกระโดดต้องมีเพลงแบบเชียร์อัพวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกกระบวนการเราเนี่ยที่เราค่อยๆเหมือนแบบต่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆในข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่ามันเป็นวิธีคิดที่จะสร้างภาพรวมเวลาเพอร์ฟอร์มด้วยแล้วก็ความหลากหลายของวง
0: ถูกต้อง
1: ฮะแล้วถ้าแก่นของมันล่ะครับถ้าอย่างนั้นแก่นเพลงของเกสโนวามันคืออะไร
0: จริงๆทุกเพลงมันเป็นเพลงที่เข้าใจง่ายนะฮะเข้าใจง่ายแต่ว่ามีวิธีเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครก็คือไอ้ลายเซ็นของเราเนี่ยแหละความย้อนแย้งความคนฟังชื่อแล้วฮึอยากจะรู้จะเล่นอะไรกันต่อจะเล่าอะไรยังไงแต่ว่าพอเหมือนแกะเข้าไปดูข้างในเอ้ยมันก็ชิมง่ายรสชาติแบบทานได้ง่ายๆนี่หว่าอะไรเงี้ย
1: มีประสบการณ์ร่วมได
0: ้ถูกต้องใช่ตอนห่อมันเป็นห่อแบบดูหวือหวาหน่อยดูแบบเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงหว่าอะไรเงี้ย
1: แล้วแบบชื่อเพลงอย่างเงี้ยเคยตันกันบ้างไหม
0: ไม่น่า
2: ไม่ตัน
0: ไม่ตันมีมาเรื่อย
1: ๆแค่คิดอะไรขึ้นมาคำหนึ่งแล้วหากันตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเหรอพี่รถ
0: ก็ไม่ได้แบบเบอร์ขนาดนั้นแต่ว่าผมว่ามันอาจจะเป็นอาการว่าแบบเราเคยผ่านได้ยินมาหรืออ่านเจอมาแล้วมันเหมาะกับเพลงหรือยังมันถูกต้องวาระหรือยังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยจะเป็นอาการนั้นมากกว่านี่

0: คสโนว่าไม่ใช่แค่วิธีคิดเพลงไม่ใช่แค่ชื่อเพลงนะเวลาทำออกมาเนี่ยผมเห็นกระบวนการคิดหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างสนุกมากอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าง MV แต่ละเพลงเน
1: ี
0: ่ยหลายๆเพลงเลยของเคสโนว่าที่ผ่านมาแล้วมันมี MV อ่ะมันถูกคิดทำงานยังไงอะครับอยากเล่าคอนเซปต์วิธีคิดคร่าวๆได้ไหมครับ
1: อันนี้ต้องให้เครดิตทางค่ายของเราตั้งแต่ยุคดักบาร์ซึ่งก็คือเป็นพี่อั๋น
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะซึ่งพี่อั๋นเนี่ยก็เป็นผู้กำกับเองด้วยยุคนั้นพี่อั๋นเองก็กำกับ MV สวยๆของพวกเราแทบจะทุกตัวแล้วก็นอกจากพี่อั๋นจะกำกับ MV แล้วอ่ะเขายังมาช่วยกำกับความคิดแล้วก็วิธี develop งานศิลป์อื่นๆที่นอกจากดนตรีให้พวกเราด้วยอะไรเง
2: ี้
1: ยเขาก็จะคอยเล่าคอยแบบสอนอยู่ตลอดเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราหลังจากนั้นเริ่มไม่ได้อยู่กับพี่อั๋นแล
2: ้
1: วก็โชคดีได้มาเจอพี่อาร์มไวมิวสิกซึ่งพี่อาร์มก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งเรื่อง MV อะไรอย่างงี้แล้วณตอนนั้นพวกเราเองก็เริ่มมีแบบอะไรอะเรียกว่ารากฐานที่ดีจากพี่อั๋นมาพอสมควรแล้วในการแบบผมมีเพลงนี้ครับผมเห็น1ผมเห็น2พี่อาร์มเห็น3 4แล้วมารวมกันให้มันเต็ม10ได้อะผมว่า
0: แสดงว่าพอมันมีเพลงแล้วเวลาช่วงที่จะต้องทำ MV พี่ๆเองก็จะเข้าไปจอยในกระบวนการครีเอทีฟด้วย
1: ใช่ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็คือเราเลือกผู้กำกับคนไหนกันดีรอบนี้เพราะว่าตอนยุคพี่อาร์มไม่ได้กำกับเองละก
2: ็
1: จะแบบพี่คนไหนเหมาะกับเพลงนี้เราเห็นคนนี
2: ้
1: พี่อาร์มเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกลมเวลาเรามาคิดงานกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้งานของเราออกมามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเนี่ยแล้วเวลาผมชอบใช้คำนี้กันว่าดู MV แล้วได้ยินเพลงหรือไม่ได้ยินเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงต้องได้ยินเราทำ MV หรือว่าเราทำภาพมันต้องเชื่อมกับเพลงมันต้องคอนเนคกัน
0: อย่างล่าสุดอะครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองไปดู MV เพลงใหม่นี่แหละความทรงจำที่ไม่อยากจำคือถ้าเอาแบบคนดูเพียวๆเลยนะครับอยากให้ไปดูคือมันคือ MV ที่เล่าเรื่องซึ้งๆเศร้าๆได้โหดร้ายมากแล้วมันพร้อมมากแต่คือพอกลับมาคิดถึงในกระบวนการคนทำงานนะครับทำไมถึงสื่อสารออกมาเป็นคุณตากับคุณยายคู่หนึ่ง
1: จริงๆอันเนี้ยผมว่าต้องให้เครดิตคุณนาราทิพย์ผู้กำกับ MV ที่เขาเป็นคนคิดเรื่องราวเหล่านี้มานะแต่ว่าสิ่งที่เราได้คายไปบอกเขาหรือว่าได้บรีฟเขาในช่วงแรกๆผมเดาว่ามันก็เป็นรากฐานที่เขาเห็นแหละเพราะเราพูดกันว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงใหม่ในยุคนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้เห็นเกสโนวาโตขึ้นพูดเรื่องราวที่แบบว่าไม่ใช่แบบความรักของหนุ่มสาวฟูมฟายอกหักเธอกลับมาเถอะนะแต่เราอยากจะเป็นวงที่แบบมีเจียนโลกมากขึ้น
2: อ
1: ่ะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้ว
2: uh-huh.
1: แล้วก็เนี่ยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเนี้ยความทรงจำที่ไม่อยากจำเนี่ยหลายๆมุมให้กับนาราเขาก็ไปคิดเรื่องไปคิดพล็อตมาออกมาเป็นเนี่ยแบบที่พวกเราได้ดูกันแล้วก็ต้องให้เครดิตว่าเขาคิดมาแล้วอ่ะเราไม่แก้อะไรเลยคือแบบว่าออกมาแล้วแบบดีชอบ

0: องไห้ตั้งแต่เขาเล่า
1: เล่าแล้ว
0: ไอ้เซนต่างๆที่เขาอยู่ด้วยกันนี่คือไม่ได้มีการกำกับอะไรเลยนะ
2: ไม่ได้มีการแบบไป
0: ไม่มี
2: acting coach อะไรไม่มี
3: เขาถ้าจะเล่าว่า
0: ทุกอย่างทำตาม
3: เขาไม่รับ1 2 3 action ด้วยซ้ำอ่ะเขาใช้หาโมเมนต์เราให้ถ่ายเลยอ่ะเพื่อ capture โมเมนต์ที่มันจริงๆอ่ะ
0: มันคือ real life เขาเลย
3: มันเลยออกมาดู real
2: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างณวันนี้พอเดินทางกับเกสโนวามาจนถึงวันนี้สิ่งที่มันแบบใช่สนุกและสิ่งที่มันยังไม่ใช่อาจจะยังเหนื่อยหรือยังไม่ถึงเจออุปสรรคมันมีอะไรบ้างพี่สำหรับเกสโนวาในมุมของพี่นะ
3: สำหรับผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ใช่ไปหมดแล้วอ
2: ่
3: ะ
2: ผ
3: มรู้สึกว่าสิ่งที่มันไม่ใช่ณที่ผ่านมาในอดีตอ่ะมันก็เป็นบทเรียนให้มันใช่นะปัจจุบันนี้แล้วแล้วก็ในอนาคตผมว่าไม่ว่าอะไรจะมาผมก็สามารถทำให้คำว่าไม่ใช่เป็นใช่ให้ได้จากบทเรียนต่างๆที่ไม่ใช่มาในอดีต
0: ก็มีช่วงทดลองนะผมว่าแต่ว่าอาจจะมีช่วงนึงที่มันเปลี่ยนผ่านที่เราไม่ค่อยได้ทำโซเชียลมั้งผมว่าแล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่ผมว่าคนเริ่มกลับมาเห็นเกสโนวาใหม่ในบทบาทว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บ้างอะไรเงี้ย
2: จำเป็นใช่ไหม
0: ก็จำเป็นนะผมว่าเพราะว่าแน่นอนพอหลังจากเราแค่ได้เริ่มลองทำกันมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนกลับมาสนใจพวกเราใหม่ให้ความสนใจในเพลงของพวกเราด้วยไม่ใช่แค่กับคอนเทนต์อย่างเดียวเงี้ยมันก็ช่วยพาเพลงไปในจุดที่มันแบบว่าดีกว่าที่เราคิดเนี่ยมันต้องสื่อสารกับคนแบบนี้ดีกว่าในยุคใหม่หลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นเพลงเนี่ยแรกของอัลบั้มเนี่ยก็คือไม่ต้องมีที่ให้ฉันอยู่ขอมีฉันอยู่ก็พอช
2: ื
0: ่อเพลงมันก็ค่อนข้างจะเอาไปเล่นได้กับคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็เนี่ยเริ่มเป็นแบบว่าให้พี่เนมออกไปเอาเพลงใหม่ไปให้คนฟังเอาไปให้เด็กๆวัยรุ่นฟังแล้วก็แบบมีคนที่ไม่ชอบมีคนที่เขาแบบว่าดีนายกลับมาพี่เนมก็แบบว่าอะไรโดนเหมือนโดนช็อตอะไรเงี้ยคนก็ชอบมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบความที่มันเข้ากับเพลงว่าไม่ต้องมีที่ฉันอยู่แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พออะไรอย่างงี
2: ้ผมอยากรู้ว่าเรื่องคอนเทนต์ที่จะต้องแบบดีไซน์กันขึ้นมาเพื่อที่จะหาวิธีในการทำให้คนเห็นเราเจอเราฟังเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยทางวงคิดกันเองป่ะครับ
0: คิดกันเอง
2: ใ
0: ช่
2: คิดกันเองใช่ครับ
1: วงอยากทำกันเองแล้วกันแล้วก็วงก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วในยุคสมัยนี้คนที่เขาดูเสพคอนเทนต์พวกเนี้ย
2: ครับ
1: เจนพวกเนี้ยไม่ว่าจะเจนอะไรก็ตามแหละคือเขาเสพแต่คอนเทนต์ที่มันควิกมันเร็วเขาไม่ได้มีเวลามานั่งฟังนั่งดู MV 4-3-4 นาทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะค
2: ือ
1: เขาต้อง grab attention เขาให้ได้ภายใน1วิของวิดีโอนั้นๆไม่งั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปดู swipe up ไปดู TikTok อันอื่นแหละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำสิ่งนี้มันคือทั้งโลกนี่แหละมันไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกที่คนสมัยเนี่ยเขาเสพสื่อข่าวสารกันแบบนี้ไปแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: มันกลายเป็นต้องทำช็อต
1: ใช่เยอะๆต้องทำช็อตอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าไอเดียในการทำก็สนุกดีมากมากเลยนะครับสำหรับเกสโนวาแต่พี่เนมเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆตอนแรกที่ทำด้วยความเนเจอร์เนจริงๆคนแบบขี้อายหรือซ้ำที่จะแบบยูดีเข้าไปแบบเฮ้ยสวัสดีครับผมอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เนมบียอนไม่ได้คิดว่าจะทำแล้วก็ชอบแต่พอได้ทำแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสนุกดีนะเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถคอนเน็กกับผู้คนได้คนอื่นอาจจะมองวงเราแบบเฮ้ยเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบเราทั้ง4คนเลยเป็นคนที่แบบเป็นกันเองมากๆกับคนดูกับแฟนคลับกับใครๆใดๆก็ตามอะไรเงี้ยครับการที่เราไปทำอย่างนี้เหมือนได้ละลายพฤติกรรมตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราก็ต้องเหมือนแบบมั่นใจนิดนึงอ่ะว่าน้องรู้จักพี่เปล่าอะไรเงี้ย คือใครคนที่ไหนจะไปพูดว่าน้องรู้จักพี่มันแบบนึกออกว่ามันแบบเฮ้ย
2: แต่สนุกนะไม่เพราะผมจะเห็นหลายรูปแบบเห็นพี่เนมไปนั่งถือกระดาษป้ายมาทำคอนเทนต์ที่มันทั้งเรียลไทม์ทั้งเทรนดิ้งด้วย
1: ใช่ใช่
2: ถูกไหมครับณวันนี้มันเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องทำแล้ว
0: ถ้าคุณเอนจอยที่จะทำหรือคุณมองเห็นน่ะแล้วภาพมันเชื่อมกันน่ะกับผลงานของคุณนะผมว่าทำมันก็จะมีบางเพลงที่ผมแบบปล่อยมาแล้วผมแบบ
1: ไม่ทำอะไร
0: ไม่ทำอะไรเลยหรอเพราะแบบผมรู้สึกมันไม่เชื่อมอ่ะมันไม่เชื่อมแล้วมันก็จะไม่ฝืนตัวเองว่าต้องทำแล้วออกไปเป็นแค่คอนเทนต์แค่เราทำเพื่อแค่จะขายเพลงอ่ะผมก็จะไม่ทำแต่เพราะเนี่ยช่วงนี้แบบมีเพลงที่แบบผมมันเชื่อมแล้วผมก็เอ้ยมาพวกเราทำอันนี้กันเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบ understand แบบเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นะปั๊บปั๊บปั๊บถ้ามันไม่รู้สึกมันคอนเนคกันแล้วอ่ะเราฝืนนะรู้สึกไอ้พวกคอนเทนต์พวกนี้เราเคยดูแล้วบางอันที่มันแบบไม่ได้สื่อสารกันมันก็จะทำให้เพลงมันไม่ออกแล้วมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่

0: การเป็นศิลปินที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้มันควรจะต้องทำอะไรบ้างอะพี
1: ่แค่ทำเพลงที่ดีแล้วก็พามันไปสู่ให้คนฟังที่เหมาะสมแค่นั้นเลยอะจริงๆหลักการในการเป็นศิลปินแค่นั้นเลยแต่ที่เหลือมันคืออะไรละคุณต้องตอบตัวเองแล้วคุณเป็นศิลปินแบบไหนทำเพลงที่ดีคนคือแบบไหนและคนฟังคนคือ
0: ใคร
1: ใครแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยทำแค่ข้อหัวใจหลักอันนี้ให้มันถูกต้องให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วแล้วทีนี้มันจะเริ่มไปแตกแขนงว่าอ๋อคุณคือศิลปินแบบนี้คุณเหมาะกับจะทำคอนเทนต์คือศิลปินแบบนี้คุณเหมาะที่จะแบบอยู่ในโหมดที่แบบว่าอินดี้จัดๆต้องใช้ความเท่เข้าสู้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะแบ่งแยกแตกต่างกันไปสุดท้ายมันอยู่ที่เรื่องเพลงที่ดีต้องไปหาคนฟังที่เขาต้องการแค่นั้นเลย
0: วันนี้เกสโนว่ามีช่องทางมีเส้นทางไหมครับกำลังจะเดินไปไหนตอนนี
2: ้ตอนนี้เราเหมือนเป็นที่รู้จักในแมสเมืองไทยละแล้วกันแต่ในยุคสมัยเนี้ยมันยังมีกลุ่มคนฟังเพลงอีกหลายๆกลุ่มมากๆเลยที่โดยเฉพาะคนไทยนี่แหละที่เหมือนเทสในการฟังเพลงอาจจะเป็นแบบฟังสากลอินเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีวงไทยที่ร้องสากลมีแฟนคลับคนเป็นคนไทยที่ไปดูความสากลของวงเหล่านี
0: ้
2: ก็เลยอยากจะให้วงเราได้มีโอกาสได้เข้าไป explore market ตรงนี้ด้วยอยากได้คนฟังเพิ่มขึ้นในเชิงของคนที่ฟังเพลงแนวฝรั่งละกันเขาเรียกว่าอินเตอร์ละกัน
0: ครับ
2: ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น international fans but เป็นคนไทยที่ฟังเพลงอีกแนวนึงแล้วก็อยากจะให้เกสโนวาก็อยากจะไปล่นแล่นในวงการนี้ด้วยเหมือนกันใช
1: ่หลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเกสโนวาเนี่ยได้ออกไปเล่นแบบประเทศต่างๆเยอะมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราก็เล่นอยู่แค่ในไทยเนี่ย
0: ครับ
1: 70กว่าจังหวัดนี่ใช่มั้ยเรารู้สึกหลังๆเริ่มได้แบบไปจีนไปมาเลเดี๋ยวแป๊บนึงก็เนี่ยมีไปลาวไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากลุ่มมาร์เก็ตเหล่านี้มันเริ่มโตขึ้นเพลงไทยมันเริ่มไปสู่กลุ่มคนมากขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะเราจะทํายังไงใหเกสโนวาเนี่ยไปอยู่ในใจของคนได้มากขึ้นในต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เริ่มเป็นแบบว่าอีกแบบมิตินึงที่เราพยายามจะเดินต่อไปแล้วในแต่ละที่ที่เราไปมันก็เริ่มให้พลังอะไรบางอย่างพลังใหม่ๆด้วยนะกับพวกเรามาในอีกแบบนึงเรารู้สึกว่าดีจังเราอย่างน้อยเราก็ได้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆจิ๊กซอว์เล็กๆในวงการเพลงไทยที่พาเพลงและภาษาและ culture ไทยออกไปสู่ต่างประเทศได้ก็พยายามจะทำตรงนั้นให้ดีมากขึ้นในอนาคตด้วย
0: พี่นาทีล่ะครับตอนนี้เกสโนวาสำหรับพี่นาทีเองนะวันนี้แล้วเนี่ยมาพอมาถึงวันนี้ครับมีเป้าไหมครับหรือว่ามีสิ่งที่เราอยากจะเดินไปไหมครับว่าเราอยากจะทำอะไรกับมันต่อหรือเป้าหมายของเราในตอนนี้กับการเป็นสมาชิกเกสโนวามันคืออะไรครับ
3: แค่ได้ออกเทปซึ่งไม่ต้องเป็นถึง the first album แต่แค่ตัว the first first single
0: ครับ
3: แค่นั้นมันก็คือเกินความฝันแล้วคือหลังจากนั้นมันก็ทุกอย่างคือเป็นโบนัสแต่ว่าครั้งแรกอาจจะได้โบนัสที่ใหญ่มากๆหลายอย่างเต็มไปหมดแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเกือบจะครบหมดแล้วแหละแต่ว่าที่จะไปต่อเนี่ยก็คือแค่เก็บอะไรที่เรายังไม่ได
0: ้ครับ
3: แต่ว่าผมว่าอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือหวังว่าเราทั้ง4คนจะเป็นเมมเบอร์คนเดิม4คนไปจนถึงวันที่มันไม่มีคำว่าเกสโนวาเราผมคิดว่าตรงนี้อาจจะสำคัญที่สุดเพราะเราก็จะพูดได้ตลอดการว่าเราเป็นวงที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
0: เอง
3: มากกว่า
4: สำหรับผมอาจจะไม่ได้มีเป้ามั้งครับ
0: เอ๊ะ
4: ผมอยากเดินไปเรื่อยๆแบบนี้กับเพื่อนๆ4อีก3คนที่เหลือไปเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอะไรให้ทำครับ
0: เอง
4: ผมไม่ได้มีเป้าว่าโหฉันจะต้องมีอีกกี่อัลบั้มมีคอนเสิร์ตผมรู้สึกว่าถ้าผมยังทำตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ไปกับเพื่อนๆเหล่านี้อยู่แล้วมีความสุขผมก็จะทำไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
0: เป็นกำลังใจและรอเชียร์กับ New Chapter ของพี่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวพี่ๆ Guest Nova เนี่ยมีเพลงใหม่เลยนะครับมาโชว์ด้วยนะครับชื่อเพลงว่ายินดีให้กับ
1: ความเสียใจ
0: คอนทราสอีกแล้วนะมีความยินดีมีความเสียใจอยู่เพลงนี้พี่โน้ตแต่ง
1: ใช่
0: เล่าคอนเซ็ปต์นิดนึงได้ไหมครับเพลงนี
1: ้ก็จริงๆอันนี้จริงๆกลับไปที่คำถามแรกๆที่พี่เอถามเลยนะว่าคำพวกนี้เรามีมาเรื่อยๆใช่ไหมอย่างคำนี้ผมเคยคิดได้เมื่อแบบน่าจะแทบเป็น10ปีแล้วมั้งแต่ว่าณวาระนั้นนะมันยังไม่เหมาะสมสำหรับวงเด็กๆวัยรุ่นที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะมาเชื่อว่าแบบ คุณพร้อมที่จะยินดีกับความเสียใจได้แค่ไหนใช่ไหมอายุยังไม่ได้ผ่านมายังไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นนะณวันนี้มันถึงวาระอัลบั้มนี้ให้เราอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเออเราเป็นวงที่โตนะเราเทิร์นเป็นรุ่นพี่ของหลายๆวงแล้วในเจนเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเริ่มพูดได้แล้วว่าเออเราผ่านประสบการณ์มาเยอะพอที่จะพร้อมที่จะยินดีกับเรื่องราวที่มันสูญเสียไปในชีวิตที่ผ่านมา
0: โคตรดีเลยแล้วเพลงดีด้วยนะครับลองไปฟังครับปิดท้ายนะพจน์เพลงรีเพลย์วันนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่บีเกสโนวาพี่เดมพี่ไปพี่นนท์แล้วก็พี่นาทีครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ สนุกสนาน
0: ไปดูได้นะคุณผู้ชมคือผมอยากให้ดูเพื่อที่จะเป็นการเลิร์นนิ่งก็ได้จะดูด้วยความเอนเตอร์เทนก็ได้เพราะว่าพี่เขาทำทุกอย่างด้วยความสนุกมากสนุกคิดมากครับทั้งตัวเพลงชื่อเพลง MV คอนเทนต์
2: ครับ
0: นะครับสนุกมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันครับกับเพลงใหม่ยินดีให้กับความเสียใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ครับกับนักประจนเพลงรีเพลย์นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เชื่อไหมว่าแล้วผมไปแข่งกับใครเลยวะสันติด้วยสว่างแล้วก็พี่ไม้พี่ลงพอ
1: ตัวพวกเราชนะขาด
0: มึงไม่ควรส่งไปหรอก
2: ความในใจสีไพรยุคสื่อสิ่งพิมพ์จัดใหญ่ประกวด

0: มาเที่ยวนี้ชุติมาขอโชว์หลากลีลาคนนี้ร้องได้สารพัดนึกสิทธิ์หลายครูเสียงดีดันจนดังจับคู่คุยเดินสายมาด้วยกันแจกแผ่นแล้วงงเอ้าไหนสถานีวิทยุสีไพสาลีวงเจอชุติมาหลานย่าโมมากับสิทธิ์เสียงใสเจอกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่11กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS
1: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
2: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่จะประเมินการทำงานของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดรวมถึงต้องเร่งสื่อสารกับประชาชนให้รับทราบถึงผลงานครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณศิรประภาชัยเจริญครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการวาง KPI นะคะว่าจะเป็นการปิดจุดอ่อนค่ะรวมถึงการกระตุ้นการทำงานให้กับบรรดารัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะปฏิเสธว่าการหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเพื่อการเตรียมปรับครม.หรือไม่นะคะหลังจากที่วันนี้นายอนุทินส่งสัญญาณที่จะมีการปรับครม.รัฐมนตรีโลกลืมนะคะจากผลสำรวจความคิดเห็นนายกรัฐมนตรีที่ลดลงค่ะและย้ำว่าการวาง KPI นะคะถือเป็นการวางการกระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีค่ะขณะที่รัฐมนตรีหลายคนนะคะก็ให้ความเห็นว่าขออภัยค่ะโดยรัฐมนตรีหลายคนก็ให้ความเห็นค่ะโดยนายสันเพชรบุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าการตั้งเกณฑ์ KPI ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนนั้นทำงานหนักขึ้นและตรงจุดค่ะรวมไปถึงจะต้องเร่งสื่อสารผลงานให้ประชาชนนั้นรับทราบด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกันค่ะเพราะรัฐมนตรีต้องทำงานควบคู่กับการประชาสัมพันธ์หากทำงานอย่างเดียวแต่ไม่บอกกล่าวกับประชาชนก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะและในทางกลับกันนะคะหากเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ทำงานจริงส่วนตัวก็ไม่อยากให้เป็นนักการเมืองแบบนั้นค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่ายังเร็วไปค่ะหากจะประเมินผลงานรัฐมนตรีในช่วง3เดือนค่ะแต่ยอมรับนะคะว่าพอใจในการทำงานของบรรดารัฐมนตรีแต่ละคนและหากมีจุดอ่อนในการประชาสัมพันธ์ที่ขาดตกบกพร่องก็พร้อมที่จะเร่งเครื่องเดินหน้าค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำค่ะว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะปรับครม.ในตอนนี้เป็นเพียงการกระตุ้นการทำงานและปิดจุดอ่อนในการประชาสัมพันธ์เท่านั้นค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับนายกรัฐมนตรีประกาศล้างบางขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังพบพิรุษ 5,000 รายคะแนนสอบไม่ตรงกับใบประกาศผลครับและเร่งใช้อำนาจบริหารของมหาดไทยสั่งเพิกถอนการบรรจุเรียกคืนเงินเดือนทันทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนพบ 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบว่าเป็นการร่วมกันโกงและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องตรวจสอบเพราะไม่ได้มีการสนับสนุนส่วนคนที่บรรจุแล้วรับเงินเดือนข้าราชการแต่พบว่ามีคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนั้นยืนยันใครทำผิดไม่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงมหาดไทยที่จะดำเนินการทันทีครับหากมีที่มาไม่ตรงไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกครับเนื่องจากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุรวมถึงเงินเดือนก็ต้องถูกเรียกคืนด้วยและต้องดำเนินคดีอาญาเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสที่จะตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด 15,000 คนที่มีการบรรจุไปแล้วและภาพใหญ่ปปช.ดำเนินการอยู่ปปท.และ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ก็ไปแจ้งความด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีเชื่อว่าปกติคนที่เป็นข้าราชการอาจจะหลบหนีไปตั้งหลักแต่คงหลบหนีไปได้ไม่ไกลเพราะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและคดีทุจริตก็ไม่มีอายุความด้วยส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวิษณุพัฒน์ฟูซับอายุ46ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรบางกรวยครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสมการรอคอยของคุณผู้ชมไหมคะวันที่7เดือน7เดนบอกแล้วค่ะจัดให้แบบจุกๆค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS

0: เอสคะวันนี้เดนไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับน้องแป้งสวัสดีค่ะน้องแป้งอ
1: าจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดนอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเพื่อให้การรับชมรายการของสถานีประชาชนของคุณผู้ชมนะคะเกิดผลกับชีวิตในปัจจุบันของคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่ไม่สบายใจเป็นทุกข์หาทางออกไม่ได้และไม่รู้จะไปแก้ไขอย่างไรที่แรกที่คุณผู้ชมต้องคิดถึงนะคะที่นั่นคือสถานีประชาชนไทย PBS ค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาช่องทางติดต่อยังไงคะ
1: 2ช่องทางค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะทำง่ายมากนะคะช่องทางแรกค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์027902111หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์นี้เอาไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าสถานีประชาชนค่ะอีก1ช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ค่ะไฮเทคหน่อยอาจารย์ค่ะช่องทางนี้แอดไซน์ร้องทุกไทย PBS ส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนนะคะ
0: และสำหรับคุณลุงคุณป้านะคะภาษาอังกฤษหากไม่ถนัดไม่ต้องตกใจค่ะหยิบโทรศัพท์มานะคะถ่ายภาพหน้าจอทีวีค่ะแล้วจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่ง QR code ไปให้แล้วก็ให้ลูกหลานจัดการเพิ่มเพื่อนนะคะมีอะไรจะได้คุยกันตลอดนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมคะวันนี้ตลอดรายการนะคะเดี๋ยวคิดว่าทั้ง3วันชมรายการของเราห้ามตากระพริบและต้องเพิ่มเพื่อนเพราะเรามีอะไรคะ
1: มีของมาแจกค่ะต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นเสื้อน่ารักสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับอาจารย์นะคะเนี่ยเป็นเสื้อที่แจกวันนี้ค่ะวันอังคารสีชมพูให้ไปเนื่องจากว่าจะต้องแอดไลน์เป็นเพื่อนก่อนช่องทางแรกอย่างที่บอกไปแอดไซร้องทุกไทย PBS อันนี้สำหรับร้องทุกช่องทางที่2ค่ะแอดไซไทย PBS 789แจก3วันแบบจุกๆไปเลยจ้า
0: เดี๋ยวบอกก่อนนะคะวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ของที่แจกมันก็ไม่ใช่เสื้อนะคะเป็นอย่างอื่นคุณต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรียนจะจัดให้แบบจุกๆเรื่องราววันนี้เป็นสิริมงคลกับรายการประเดิมปฐมฤกษ์ค่ะเรื่องอะไรคะน้องแป้ง
1: เรื่องคนตายค
0: ่
1: ะคนตายค่ะแต่ชาวบ้านเป็นทุกข์นะอาจารย์ขาคือเขาเป็นทุกข์มายาวนานอ่ะเป็น10ปีวันนี้อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และรายการของเราช่วยขยายความทุกข์คลายความทุกข์นี้ให้หน่อยคุณผู้ชมเคยผ่านไหมคะหน้าทำเนียบรัฐบาลอาจารย์ผ่านเส้นนั้นบ่อยป
0: ่ะ
1: คือเส้นนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยหลายคนมากมีทั้งคุณตาคุณยายอายุรวมกันได้เป็นพันปีนะคะเขาไปถือป้ายประท้วงอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลเอารูปขึ้นมาให้ดูหน่อยค่ะคือเป็นคลิปภาพที่ชาวบ้านบอกว่าใครผ่านไปตรงนี้เห็นเป็นประจำค่ะไปถือป้ายฝนตกก็ไปกันแบบเนี้ยยาวนานมากนะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าชาวบ้านนะ 2,000 กว่าคนเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ตอนที่ไปกู้เงินเขาน่ะคณะกรรมการก็บอกนะคะว่ากู้เงินแล้วไม่รู้ว่าตายน่ะจะมีเงินใช้หรือเปล่าคุณต้องเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตายไปลูกหลานจะได้ไม่ลำบากค่ะเขาก็เชื่อสิอาจารย์เขาก็ส่งเงินกันมาเลยหลักเดือนหลักปีค่ะปีนึงเนี่ยตอนแรกก็ส่ง 1,500 หลังๆไปๆมาๆคณะกรรมการเก็บ 4,000 บาทต่อปีบางคนนะคะเขาได้เบี้ยผู้สูงอายุมา 600-800 ไม่เคยจะได้อยู่สุขสบายเลยเก็บเงินเหล่านี้ค่ะมาส่งเงินชาปนกิจสงเคราะห์จนกระทั่งปี 63 คุณผู้ชมอาจารย์เชื่อไหมคะฝีแตกค่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้อาจารย์ 63 คนตายเยอะตายเสร็จไม่ได้เงินเลยค่ะก็เลยรู้ว่าอ้าวคณะกรรมการ30กว่าคนช่อโกงและทุจริตค่ะวันนี้ก็เลยมาทวงตังค์นะคะ165ล้านบาทที่เอาเงินชาวบ้านไป6ปีแล้วคดีความไม่คืบหน้า6ปีเนี่ยค่ะเพิ่งสั่งฟ้องศาลนะจ๊ะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่ชาวบ้านเขามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเพื่อให้เรื่องราววันนี้กระจ่างที่สุดเราคงไม่นั่งเล่าข่าวกันเพียงแค่2คนนะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะที่เชิญมานะคะทั้งหมดทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันแก้ไขที่โต๊ะนี้แล้วมันจะจบเรื่องราวทั้งหมดที่โต๊ะนี้ได้ในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญมีใครบ้างคะ
1: บนโต๊ะมี4คนด้วยกันค่ะคนแรกคนนี้เขาก่อติดเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์มาอย่างยาวนานนะคะร้องไห้ก็เคยทำมาแล้วพี่รณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะคนที่2ค่ะเป็นสมาชิกเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ามืดนะนี่รถยางแตกกว่าจะมาถึงไทยพีบีเอสนะคะคุณยายเล็กค่ะชาวอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณยายสวัสดีค่ะมาขอความเป็นธรรมในวันนี้เดินทางมาถึงนี่นะคนที่3ค่ะคุณสมภาษณ์ดิลพันธ์ค่ะที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสมภาษณ์ค่ะ
1: คนที่4ค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสและประธานสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มีชาวบ้านนั่งอยู่ด้านหลังด้วยนะคะ
0: อ้าวตายแล้วสวัสดีคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีความรู้สึกแปลกใจอะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งหลายปีแต่เพิ่งมาถึงที่โต๊ะของสถานีประชาชน เดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นทางการร้องทุกข์และ

0: ความเดือดร้อนที่ยาวนานเป็นปีๆบ้านเมืองเราปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวที่เดือดร้อนเลยถ้าลุกขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งคนและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องมันต้องจบค่ะแต่ทุกคนต่างปล่อยกันเคลียร์เพราะไม่ใช่เรื่องของเราไอ้นิสัยแบบนี้ค่ะมันทำให้บ้านเมืองของเรามีปัญหาค้างคาและแก้ไม่เคยจบค่ะเลี้ยนคิดแบบนี้ตอนนี้เลี้ยนมีความรู้สึกที่อยากถามป้าป้าเล่าซิเรื่องเงินชาปนกิจยังไงป้าเล่าซิ
1: เรื่องชาปนกิจนะคือว่าทีแรกอ่ะเขาเปิดเอเนี่ยที่อำเภอกกพระเนี่ยนะชาปนกิจเนี่ยไปกู้เงินเขาก่อนคราวนี้กู้แล้วเขาบอกให้ทำชาปนกิจด้วยถ้าหากว่ากู้ไปเนี่ยถ้าเสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีเงินส่งก็หักที่เสียชีวิตไว้ใช่ไหมคนนี้ก็ส่งกันเป็นปีปีละ 1,500 มั้ง 3,000 มั้ง 4,000 มาท้ายๆนี่ 4,000 4,000 กว่า
0: ทำไมมันขึ้นลงๆล่ะ
1: เอาก็ไม่รู้หวั่นนะมันเก็บมาเน
0: า
1: ะ
0: เออเขาเหรอแล้วป้าก็ให้เขาเหรอเขาเรียกเท่าไหร่ก็ให
1: ้ก็ต้องให้สิอยากได้ถ้าตายไปก็ได้ได้ไง
2: ข
1: ึ้
2: นอยู่กับคนตายเยอะคนตายน้อยใช่มั้ย
1: ตายอ่ะ
2: จ้ะ
3: แล้วยายเข้าใจว่ายังไงไอ้เงินที่จ่ายไปเข้าใจว่าเป็นเงินออมเป็นเงินบริจาคอะไรยังไง
1: ก็เนี่ยไม่รู้ว่าก็เรียกเงินชาปนกิจนี่แน่
3: แล้วเขารู้ไม่ได้ว่าจ่ายไปตั้ง 4,000 กว่าไม่รู้หรอมันคือค่าอะไร
1: ก็ค่าคนถ้าถึงเก็บล่วงหน้านะ
4: ไป
1: เก็บทันนี้ทันนี้ถ้าตายไปก็ให
0: ้เดี๋ยวก่อนเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมสับสนนะคะเดี๋ยวก็เหมือนกับคุณผู้ชมที่อยู่นั่งอยู่ทางบ้านนะคะเราอยากได้เงินเราจะเอาเงินมาใช้ทำเกษตรเราก็จะไปกู้ที่สหกรณ์การเกษตรเขาบอกว่าเราไม่มีอะไรค้ำประกันเดี๋ยวตายเราไม่มีเงินคืนให้เราทำชาปนกิจเราก็ไปลงชื่อจ่ายรายเดือน
1: รายปี
0: เริ่มแรกปีละเท่าไหร
1: ่ประมาณ 1,500
0: มีเอกสารไหมม
1: ี30กว่าปี
0: ก็หลายบาทป้ามีเอกสารไหมตอนเอาเงินไปให้เขาไอ้1,500เนี่ย
1: มีเอกสาร
0: หลักฐานการรับเงินเขามีให้หมดเลย
1: ก็มีหมดเลย
0: ป้าเก็บหมดเลย
1: เก
0: ็
1: บ
0: แล้วก็นับไหมตอนที่ส่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ละ
1: โอ้โหไม่นับแล้ว
0: ไม่นับแล้ว
1: คิดว่าไม่ได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคะ
3: เดี๋ยวยายได้สิ
1: ได้สิมาที่นี่ต้องได้จะอยู่ที่โน่นมันไม่ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะของป้าเขา1,500ของคนอื่นๆเท่าไหร่ครับป้า
1: เหมือนกัน
0: 1,500
4: เก็บขาดกันหมด
0: เก็บเท่ากันหมด
1: ไปเก็บ
0: แล้วขอโทษนะคะป้ารู้จักไหมอาชาปนกิจเนี่ยใครคือผู้จัดการเขาตึกอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่นั่นแหละแถวกกพระอะไรบ้างใกล้ๆกันก็มีที
2: ่ก็ตั้งหลังเดี๋ยวใช้ไม้ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ยิน
0: คือเขาบอกว่าชาปนกิจคุณรู้ไหมชาปนกิจเขาตั้งเป็นออฟฟิศเป็นธนาคารเป็นอาคารยังไงบ้างคะจดทะเบียนอะไรยังไง
3: คืออย่างแรกเลยนะครับไปกู้เงินใช่ไหม
1: ใช
0: ่
3: ไม่ได้เจตนาอยากจะเป็นสมาชิกชาปนกิจเลยใช่ไหม
1: ใช
3: ่แล้วทำไมไปสมัครอ่ะ
1: เอาเขาบอกให้สมัครไอ้ชาปนกิจเนี่ยเวลาตายก็ได้เงินส่งไปเป็นปีๆเงี้ยไอ้ที่กู้พอตายแล้วเขาก็หักหนี้ไว้เห็นไหมแล้วเหลือมากก็มาทำศพ
0: พูดง่ายๆเอาชาปนกิจที่ให้ไปเป็นสมาชิกแล้วก็เก็บเงินไปเนี่ยค้ำประกันเงินกู้
3: แต่ในเงินกู้ไม่ได้มีสัญญาพูดถึงชาปนกิจเลยใช่ไหมผมดูในเอกสารแล้วไม่เกี่ยวเลย ไปสมัครเขาเขียนว่าไปสมัครของเราเองสหกรณ์ก็ไม่เกี่ยว
2: อาจารย์เดี๋ยวเสริมข้อมูลแบบนี
1: ้เขามีประธาน
0: เดี๋ยวเอาข้อมูลเพิ่มค่ะ
2: ข้อมูลเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกเริ่มเนี่ยสหกรณ์ตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นใครเป็นสมาชิกทุกคนกึ่งถูกบังคับให้ทำชาปนกิจเพื่อเป็นเงินค้ำแต่สมาคมชาปนกิจเนี่ยไม่เคยจดทะเบียนกับท้องถิ่นนั่นหมายความว่าสมาคมชาปนกิจเนี่ยเถื่อนกฎหมายไม่รองรับคราวนี้เราไปดูว่าใครเป็นคนบริหารเราไปเจอว่าคณะกรรมการมี31คนค่ะอาจารย์บริหารร่วมกันและเป็นชุดเดียวบริหารทั้งสหกรณ์และชาปนกิจส่วนเงินเนี่ยที่เก็บเข้าชาวบ้านบางส่วนก็เข้าสหกรณ์บางส่วนก็เข้าชาปนกิจโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้จนกระทั่งเงินหาย165ล้าน
3: เท่าไหร่นะยายคุณยายเท่าไหร่นะ
1: โอ้โหนับเ
3: พิ่มยายพูดตัวเลขหน่อยสิยาย
1: 30ปีมาแล้วส่งมาเนี่ย
2: ค่ะ
3: ทั้งหมดในหมู่บ้านยายเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยเป็นร้อยล้านเลยเหรอ
2: 165ล้านบาท
1: ไม่ใช่น้อง
0: ทุกครอบครัว
1: ที่ชาโกนเนี่ยนะเงินฝากคนละ2ล้าน3ล้านมีที่คนรวยๆอ
2: ่ะ
1: มันเอาไปหมดโกงไปหมด
0: อ่ะอย่าเพิ่งพูดเลยว่าโกงประเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวอาจจะต้องเรียนเรียนถามคุณสมภาษณ์ดีกว่าเรียนอยากทราบอันแรกเลยค่ะสหกรณ์การเกษตรที่เดี๋ยวนะคะใจเย็นค่ะสหกรณ์การเกษตรที่ชาวบ้านไปกู้อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของใครคะ
5: เรื่องนี้นะครับ มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรกรกพระขึ้นมาอันนี้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโดยถูกต้องตามกฎหมาย
0: โอเคคร
5: ับก็มีหน้าที่เอาชาวบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ก็ให้กู้เงินรับฝากเงินนะครับบริหารสินเชื่อไปทีนี้ในขณะที่มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็เกิดการจัดตั้งสวัสดิการสงเคราะห์ชาวบรรณกิจขึ้นมาในสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกรกพระด้วยนะครับใช้ออฟฟิศของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเป็นที่รับเงินใช้คนของสหกรณ์การเกษตรโกกพระเก็บเงินออกใบเสร็จสถานที่ที่เดียวกันทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องเราต่อเดี๋ยวถามต่อนะคะการออกทำชาปนกิจในสหกรณ์การเกษตรมีอำนาจและมีสิทธิ์กระทำได้ใช่ไหมคะ
5: พ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยบัญญัติไว้ว่าการจัดตั้งชาปนกิจที่ใดก็ตามจะต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าไม่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายชาปนกิจเป็นความผิดทางอาญานะครับ
0: จดที่ไหนคะ
5: จดกับนายทะเบียนท้องที่นายทะเบียนท้องที่นี่คือใครตามพ.ร.บ.ชาปนกิจนายทะเบียนท้องที่ก็คือนายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.ที่ชาปนกิจนั้นตั้งอยู่แต่กรณีของสหกรณ์การเกษตรกกพระที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำโดยพระการไม่ได้มีการไปจดทะเบียนจัดตั้งชาวบรรณกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2: น
0: ายกเทศมนตรีไม่รู้เรื่องหรือไงคะกี่ปีต่อกี่ปี
5: ทางชาวบรรณกิจไม่ได้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องครับ
0: ใช่ค่ะเขาไม่ได้ไปจดทางรัฐไม่มีการตรวจสอบหรอคะว่ามีการเก็บเงินเก็บทองปล่อยให้ประชาชนรอกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไม่จดทะเบียนก็เลยทำอะไรเขาไม่ได้อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
5: ก็พอมีเรื่องขึ้นมาทางสหกรณ์การเกษตรและทางผู้ว่าราชการจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมก็ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาสะสางเรื่องชาวบรรณกิจก็สั่งหยุดการดำเนินงานของชาวบรรณกิจนี้นะครับแล้วก็ดำเนินคดีอาญากับกรรมการชาวบรรณกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยโดยการดำเนินคดีอาญานะครับในฐานความผิดที่ว่าจัดตั้งชาวบรรณกิจโดยไม่จดทะเบียนให้ถูกต้
2: อง
5: แล้วก็ชักชวนชี้ช่องให้บุคคลเข้าร่วมชาวบรรณกิจในชาวบรรณกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นคดีอาญาตอนนี้ทางฝ่ายราชการก็ดำเนินตำรวจก็ส่งเรื่องไปที่อัยการ
3: อั
5: ยการ
3: แค่นั้นเหรอครับ
0: เดี๋ยวก่อนให้คุณสมภาษณ์เล่าต่ออีกนิดค่ะ
5: ก็อัยการศาลแฝงนะครับก็กำลังดำเนินการรวบรวมฟ้องนะครับผู้ดำเนินการเนี่ยเป็นคดีอาญาในสองฐานความผิดที่ผมถามกล่าวแล้วคือตั้งชาวบรรณกิจโดยไม่จดทะเบียนกับชักชวนชี้ช่องให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมชาวบรรณกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนน
2: ะ
5: ครับแล้วก็จะมีการพิจารณาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่เกี่ยวคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเพื่อเรียกค่าเสียหายให้กับสมาชิกชาวบรรณกิจที่ถูกหลอกเข้าไปด้วยครับ
0: โอเคค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่รับทราบแล้วก็จะดำเนินการเด้งก็ยังไม่รู้ว่าอีกนานกี่ปีกี่ชาติแต่ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นมีใครไปบอกเขาไหมคะว่าเรื่องกำลังดำเนิน on process ยังไงบ้างเขาก็นั่งระทมทุกข์กูตายแล้วกูจะตายก็ไม่ได้เงินผัวตายไม่ได้เงินเมียตายไม่ได้เงินแล้วก็จะไปร้องแรกแขกกระเชอกับใครเขาคะคุณรณรงค์มีความเห็นเป็นยังไงคะที่ภาคประชาชนไม่ได้รับรู้การกระทำตรงนี้เลยว่าเดินเรื่องไปถึงไหน
3: เวลาเราบอกไม่รับรู้นี่ผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าคุณยายไปฝากเงินเข้าสหกรณ์สหกรณ์ก็เป็นสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ดูแลงบอยู่แล้วว่าเงินมาจากไหนเมื่อเห็นว่าเงินมาจากชาปนกิจเถื่อนทำไมไม่บอกผู้ว่าหรืออะไรไปอุดปากอยู่ยายอยากจะพูดอะไรหน่อยไหม
1: โอ้ยยายก็งงๆเงาๆ
0: ไม่ใช่โง่ไม่ได้นะเอาเงินไปให้เขาเงินของเราอันนี้เรียกโง่ไม่ได้เราไม่โง่เราฉลาดค่ะ
1: เขาบอกมาแล้วก็เชื่อเขาเนี่ยเนี่ยถามเรื่องเนี่ยมีอะไรนะทุกคน
3: เนี่ยแต่พูดใจไม่หน่อยพูดใจไม่หน่อย
1: ไม่เอา
4: ไม่ตรง
1: เลยไม่
4: ตรง
1: เ
4: ลยเขาจะตัดเอาเลย
0: ถ้าไม่ส่งจะไงนะคะ
4: ถ
2: ้
4: าไม่ได้ส่งก็ต
2: ั
4: ดออกเลย
2: ค่ะไม่เป็นไรนี่เขามีไม้อยู่แล้วคุณป้า
0: อันนี้เขามีแล้วค่ะป้าไว้พูดตรงนู้นค่ะป้าเอาไม้จะส่งให้ป้าเสื้อม่วงเลยค่ะ
1: ถ้าไม่ส่งเท้าธนกิจเนี่ยนะประกาศตั้ง9วัน10วันเนี่ยตัด
2: ขาดเป็นสมาชิก
0: เมื่อกี้นี่คุณสมภาพพูดบอกว่าสั่งให้ระงับแต่ในขณะที่ทางฝั่งกรณีเขาโดนว่าถ้าระงับไม่ส่งเงินเขาจะโดนปรับแล้วก็ดอกป้าเมื่อกี้ป้าเล่าให้ฉันฟังว่าป้าโดนเท่าไหร่นะกู้กี่หมื่นได้กี่หมื่นป้าหยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงป้าจ๋าป้าเมื่อกี้ป้ากู้กี่หมื่น
2: โทรศัพท์พักข้อมูลค่ะ
4: หนูกู้มาไอ้แสน
0: เอาถือไมค์ให้เขาหน่อยพูดซิเล่าหน่อย
4: หนูกู้มาแสนกว่าค่ะแสนเจ็ดแต่ตอนที่ว่ากู้มาหนูก็ขายรถขายอะไรส่งไปบ้างแล้วก็มันมีใบเสร็จแต่นี่หนูก็ไปบอกก็ผู้จัดการคนใหม่ที่มาแทนผู้จัดการคนเก่าเขาบอกว่า เขามาใหม่เขาไม่รับรู้ค่ะเขาบอกว่าคนเก่าทำไว้ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะอาจารย์มันมีอันนึงที่มันไม่ชอบมาพากลค่ะมันล้มปี63อาจารย์สมาคมนี้นะคะล้มปี63ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไปแจ้ง

0: ความกับตำรวจจนกระทั่งปี65ตำรวจส่งสำนวนให้อัยการครั้งแรกหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนอัยการส่งกลับมาให้ตำรวจบอกว่าข้อหาที่ฟ้องมันอ่อนเกินไปฟ้องแค่ยักยอกไม่พอต้องฟ้องช่อโกงตำรวจก็เลยทำสำนวนใหม่ค่ะเป็นฟ้องแบบช่อโกงส่งไปถึงอัยการคราวนี้อัยการส่งกลับอีกบอกว่าช่อโกงมันหนักไปต้องส่งกลับไปใหม่มันก็เลยถูกตีไปตีมาเรื่องผ่านมา6ปีตอนนี้เพิ่งถึงชั้นศาลเมื่อต้นปีค่ะจัน
1: โอ้ยอยู่นี่อัยการก็มงตะก้อเล่นเหรอคะมงกันไปก็มงกันมา
2: คือความเข้าใจเรื่องนี้มันผิดพลาดหมดเลย
1: เล่าค่ะเล่าค่ะ
2: จริงๆนะทำกันมาเนี่ยนะสหกรณ์เนี่ยถ้าจะทำชาปนกิจสงเคราะห์ต้องไปจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์นะครับทีนี้มันไม่ได้จดทีนี้ไอ้การชาปนกิจสงเคราะห์มาเป็นสัญญาค้ำประกันเนี่ยมันไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะทีนี้ชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยเขาจ่ายเป็นรายปีจ่ายเป็นรายปีส่วนใหญ่จะศพละ20บาทก็จะหักจาก 1,500 บาทเนี่ยจนหมดอันนั้นก็จะจบไปเป็นปีต่อปีนี่ก็คือมันไม่ใช่ประกันชีวิตที่จ่ายละ20ปีจะต้องได้เอาเฉพาะปีนั้นก่อนนะฮะนี่คืออย่างนี้จะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของพวกออมทรัพย์เนี่ยนะเขามีอยู่7-8สมาคมเนี่ยเขามีสมาชิกเป็นล้านแล้วตายไปแล้วเนี่ย15ปีที่ผ่านมาเนี่ย 64,000 ศพ 84,000 ศพจ่ายเงินให้กับสมาชิกไปแล้ว 65,000 ล้านบาทไม่มีของรัฐบาลสักบาทนึงเพราะเราไม่โกงแต่ที่ทำกันอยู่เนี่ยมันโกงเข้าใจไหม
1: อาเดนเข้าใจครับว่ามันมีการโกงแต่ขอโทษนะคะ บ
2: ้
1: านเมืองเราปล่อยให้มีการขอโทษนะตั้งชาปนกิจปลอมๆหลอกประชาชนได้ยังไง
2: ชาปนกิจนี่นายทะเบียนเนี่ยนายกอบตนายกเทศมนตรีพูดตรงๆไม่มีความรู้สักคนทำไมพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ไม่เป็นซะเองล่ะอันนี้มันอยู่กิจการสตรีและเด็กลองพูดตั้งนานแล้วต้องตั้งนายทะเบียนคนเดียววันนี้ไปที่อบตไหนก็ได้นายกเทศมนตรีเขาไม่อยากทำอบตไม่อยากทำแต่เดิมในชาปนกิจสงเคราะห์มันอยู่กรมการปกครองอยู่มหาดไทยพอแบ่งส่วนราชการในปี2512ตามพระราชบัญญัติใหม่ก็โอนไปให้กระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
2: กระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็เลยไม่โอนถ่ายไปไม่หมดอันนี้เนี่ยจริงๆเราต้องโทษนโยบายทั้งหมดอันที่หนึ่ง
0: ค่ะ
2: วันนี้ถึงบอกเรียกร้องเมื่อไหร่จะปลดนายทะเบียนออกจากนายกเทศมนตรีอบต.ไปให้พัฒนาสังคมจังหวัดเขาเป็นดูแลอันที่หนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: อันที่สองระบบสหกรณ์รณรงค์ผู้ถูกสหกรณ์ทำไมไม่รู้มีผู้ตรวจการสหกรณ์ซึ่งเป็นของกรมส่งเสริมทั้งนายทะเบียนรองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดและมีสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทำไมไม่เจอ
0: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่ปี63ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: นี่ไงคือประเด็น
1: เด่นมีความรู้สึกว่าคำพูดที่ว่าไม่อยากทำไม่อยากทำเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดที่เด่นรับไม่ได้ค่ะท่านอัยการอยากโทษ
2: เนี
1: ่ยไม่มีความรู้แต่ขอประทานโทษนะคะคุณนั่งรู้และนั่งเห็นการไม่มีความรู้ไม่เป็นไรค่ะแต่เดินเรื่องต่อเพื่อความถูกต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกหน่วยงานที่ต้องมาระดมและประชุมเนี่ยกำลังจะบอกเรื่องเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะ
3: เรื่องนี้มันมีการเขาเอาเข้ากรรมาธิการของสภามาหลายรอบเขาเรียกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดนตั้งกรรมการสอบเรื่องข้อสอบทุจริตนั่นแหละเอากรมนี้มาเอาพม.ที่เป็นของ
2: ดูแล
3: กิจการสตรีโดยตรงมานั่งในกรรมาธิการนั่งกันมาหลายปีหลายรอบแล้วก็พบว่าทุกคนก็โยนแบบที่อาจารย์ปรเมศพูดเพราะกฎหมายยังไม่ได้แก้แต่คำถามก็คือคุณยายทำอะไรผิดคุณยายทำอะไรผิดทำไมถึงต้องมารับภาระของคนที่โยนกันไปโยนกันมา
1: ขอโทษนะคะอุตส่าห์เข้าไปถึงกรรมาธิการนั่งกินเงินภาษีของประชาชนประชุมกันไปประชุมกันมาออกมาเละเทะเป็นขี้หมาขี้แมวอย่างนี้เหรอคะ
0: อาจารย์รู้ไหมคะว่าต้นตอมันมาจากอะไร
1: มาจากอะไรคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะพรบเงินชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยตั้งแต่ปี2545ตอนนั้นมาพร้อมกับรัฐมนตรีคุณอนุรักษ์จุรีมาศแต่งตั้งมาพร้อมๆกับการตั้งกระทรวงพม.แต่ลักษณะของการโยกย้ายอำนาจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันมีปัญหาตรงนี้
1: ค
0: ่ะกระทรวงพม.โยนมาให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งท้องถิ่นเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นการดู
2: แลมันอยู่ที่มหาไทยเดิมอยู่มหาไทยตั้งแต่ประกาศคณะปฏิวัติปี17
0: แล้วถูกโยกไปพม.แล้ว
2: ใช่
0: จากนั้นพม.ก็โยนกลับมาให้มหาไทยอีกรอบ
2: ก็อาจจะมหาไทยไม่ให้โอนออกไปก็ได้ตัวนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกน
0: ะ
2: คือนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ร้อยจำได้ไหมตอนนั้นแป้งจำได้ไหมที่เราไปทำกันที่อำเภอสตึก
0: จำได้บุรีรัมย
2: ์บุรีรัมย์สมาชิก4อำเภอ30,000คนไม่ได้สักบาท
1: ค่ะ
0: อาจารย์แต่มันอาจจะมันเกิดจากช่องว่างที่มันอีหลักอีเหลือไหมคะกระทรวงพม.ก็เหมือนโยนให้มหาดไทยมหาดไทยพอเจอปัญหาจะโยนกลับให้พม.พม.ก็ไม่รับอาจารย์
2: คือมันนี่มันต้องตัดสินใจรับรัฐบาลต้องตัดสินใจท่านนายกต้องตัดสินใจเอาพม.ไปทำคนเดียวเลย

0: ให้นายทะเบียนคือในจังหวัดหนึ่งนะมีนายทะเบียนชาปนกิจเนี่ยเป็น10 20 30คนแล้วมาตรฐานมันไม่มี
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านอัยการเด่นอยากเรียนถามคุณสมภาษณ์ค่ะท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเด่นหวังท่านเป็นที่

0: ตีดูแลอยู่เนี่ยเราก็นำกลับเรียนนายกตีทราบเราไม่ได้โยนกันไปโยนกันมานะครับผมเนี่ยนั่งเป็นประธานประชุมถึง4ครั้งรวมทั้งลงไปประชุมที่อำเภอกกพระด้วยครั้งหนึ่งเราหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านทั้งหมดนะครับเมื่อมันผิดกฎหมายเราก็ต้องเอากฎหมายมาดำเนินการนะครับในเมื่อเขาตั้งชาปนกิจโดยไม่ชอบเราก็ต้องดำเนินคดีอาญากับเขาในเมื่อเขาเอาเงินชาวบ้านไปผิดสัญญาเรียกเงินคืนในกรณีที่ผิดสัญญาเรียกเงินคืนนะครับผมก็ประสานยุติธรรมจังหวัดกับท่านรองผู้ว่าตั้งทนายฟ้องผิดสัญญาเพื่อเรียกเงินคืนเนี่ยให้กับชาวบ้านทุกคนเลยที่เอาที่คณะกรรมการชุดนี้เอาเงินชาปนกิจเขาไปเนี่ยฟ้องทางแพ่งเรียกเงินคืนให้เขาไม่ต้องเสียค่าทนายทนายเข้าไปหาถึงอำเภอจะมาที่จังหวัดยุติธรรมจังหวัดก็มีค่ารถให้คือไม่ได้นิ่งนอนใจช่วยเหลือให้ชาวบ้านตลอดนะครับนะครับแล้วก็จะดำเนินฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ด้วยเพื่อเรียกเงินที่ชาวบ้านส่งไปให้กับไอ้คนดำเนินการชาวบรรณกิจโดยไม่ชอบชุดนี้เนี่ยเอาคืนมาม
1: ันได้แค่แพ่งเหรอคะช่อโกงไม่ได้เหรอคะ
0: มันไม่ได้ผิดฐานช่อโกงครับ เรื่องนี้มันเป็นการผิดพรบชาวบรรณกิจฐานจัดตั้งชาวบรรณกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ชักชวนชี้ช่องให้ชาวบ้านไปลงเล่นชาวบรรณกิจครับ
2: เดนคุณสมภารคะเดนเรียนถามตามตรงนะคะมีข้อมูลของชาวบ้านทุกคนไหมคะว่าเขาได้จ่ายไปบ้านละกี่บาทแล้วเขาต้องโดนปรับเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ทางฝั่งรัฐบาลของเราหน่วยงานของเรามีข้อมูลของประชาชนที่เดือดร้อนครบไหมคะ
0: มีครบครับในคดีอาญาตำรวจรวบรวมให้อัยการอัยการรวบรวมในส่วนคดีแพ่งที่จะฟ้องเรียกยุติธรรมจังหวัดมีข้อมูลทุกคนนะครับเขาส่งทุกคนลงมากรอกให้ความยินยอมในการดำเนินคดีให้ต้องมีข้อมูลครับถ้าไม่มีเขาดำเนินการฟ้องศาลแพ่งไม่ได้ครับ
2: โอเคครับคุณสมภาพพูดแบบนี้เรียนถันมาถามทางรณรงค
3: ์ครับ
2: เราจะมองยังไงก็ได้เหรียญมันมี2ด้านเราจะมองว่าเขาผิดพรบ.เขาตั้งชาปนกิจไม่จดทะเบียนแต่เรียนมองว่านี่18มงกุฎนะคะทำตัวเองมาเป็นชาปนกิจหลอกลวงชาวบ้านเขาเป็นจำนวนเงินตั้งรู้กี่ร้อยกี่ล้านยังไม่ทุจริตดีไม่เรียบซอฟไปไหมคะ
4: ถ้าสำนักนายกพูดอย่างนี้นะใครไปตั้งชาปนกิจเถื่อนก็ไม่ต้องผิดช่อโกงประชาชนวันนี้อยากจะไปหลอกใครอยากจะหลอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์สักร้อยสองร้อยล้านก็โดนฟ้องแค่คดีแพ่งมันง่ายเหลือเกินประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้รวมเครือข่ายกันเดี๋ยวนครสวรรค์มารวมเครือข่ายกันรณรงค์ด้วยจะเป็น10จังหวัดเดี๋ยวเราต้องมีสักวันนึงเราต้องไปทำเนียบรัฐบาลแน่จะไปสภาพไหนเดี๋ยวตามดูเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่จบหรอกเพราะว่าอย่างนี้กลายเป็นว่าเอาเงินเราไปใช้ถึงเวลาราชการจะมาฟ้องแพ่งให้เขาให้ฟ้องช่อโกงประชาชนไม่ได้ไปฟ้องแพ่งหลายพื้นที่หลายจังหวัดในคณะกรรมการทุจริตเห็นชัดเลยนะด่านขุนทดเนี่ยทุจริตอบต.จับเจอว่าทุจริตสุดปุ๊บไปแจ้งความแล้วกรรมการกับกรรมการมาไก่เกี่ยกันถอนแจ้งความเงินก็ไม่ได้คืน
1: ค่ะ
4: ระยองเนี่ยระยองเนี่ยเอากองทุนยุติธรรมไปฟ้องให้ก็ฟ้องแพ่งแบบนี้แหละทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนฟ้องไปกรรมการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวลอยตัวลอยหัวกันหมดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
2: อาจารย์เอาใจเย็นค่ะ
4: คือวันนี้เราถามว่าชาปนกิจบอกดำเนินคดีเนี่ยมีใครติดคุกยังไอ้ที่โดนนี่มันโดนสากลนี่
1: ค่ะอาจารย์มีคอมเมนต์เข้ามาถามทางวงเวลานี้อยากได้คำตอบจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์ปรเมศค่ะเขาถามว่า31คนที่เป็นคณะกรรมการผ่านไป6ปีคดีมันจะขาดไหมจาก165ล้านปัจจุบันเงินจะเหลือสักกี่บาทคะ31คนนะ
2: ก็คงไม่เหลือแล้ว
1: ค่ะเงินทรัพย์ได้มั้ยคะ
5: คือจริงๆนะผมไม่ได้ว่าท่านน่ะนะ
2: ค่ะ
5: คือตำรวจเขาบอกอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าในแง่กฎหมายเนี่ยอัยการก็ต้องตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนคือไม่ตรงปกตั้งแต่ต้นอั
2: ยการที่ไหนจะมาทําเรื่องให้ประชาชน
5: ตั้งประชาชน
2: ตั้งที่ไหนคะ
1: เขาตีกลับมาไม่ฟ้องแล้ว
5: นี่แหละมันเข้าใจผิดคือต้องเข้าใจนะนักกฎหมายได้รู้แต่กฎหมาย4มุมเมืองกฎหมายพิเศษไม่ค่อยเข้าใจต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะพอเรียนในมหาลัยแล้วก็สอนแต่แปลความตัวหนังสือไม่ได้คิดถึงเจตนา
2: ท่านอัยการตอนนี้มีคนทําให้เขาแล้วใช่มั้ยคะ
5: ทีนี้ผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่มีข้อมูลแต่ข้อหาเนี่ยมันต้องเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะตั้งชาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่จดทะเบียนกรรมเดียวผิดกฎหมายเลยหมดถ้ามันเป็นช่อโกงประชาชนมันก็ไปสู่การฟอกเงินเมื่อไปสู่การฟอกเงินไอ้31คนนี่ต้องถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดแล้วเอาเงินนั้นมาคืนเขา
2: ค่ะ
5: นี่หลักคิดอย่างนี
2: ้ค่ะค่ะคุณสมภารค่ะเดียนเรียนถามค่ะเนี่ยค่ะเรามองอีกมุมหนึ่งก็ได้ช่อโกงประชาชนมันไม่ใช่อย่างที่ท่านพูดเมื่อครู่นี้ทางฝั่งภาครัฐจะมีวิธีการที่จะมองในมุมอื่นๆบ้างไหมคะประเด็นมีความรู้สึกว่า
5: ขออย่างนี้ท่านรับข้อมูลมาจากตำรวจ
2: ตำรวจ
5: จังหวัดแค่นั้นก่อนแล้วพูดแค่นั้นก่อนไม่ใช่ท่านมองเองแต่ท่านเห็นว่ามันเดิมเนินการ
2: ตำรวจให้มาแค่นั้น
5: ก็ไปสอบแค่นั้น
2: โรงพักไหนคะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นอย่างนี้คือผมเชิญทั้งอัยการคุ้มครองสิทธ
5: ิ
0: ์อัยการแฝงอัยการจังหวัดตำรวจสองพอสองสพอนะครับแล้วก็กองบังคับการตำรวจภูธรด้วย ผู้ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยศูนย์

0: ลงธรรมด้วยยุติธรรมจังหวัดมานั่งคุยกันเขาบอกคดีเนี่ยมันดำเนินไปแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านพิธีกรพูดว่
1: า
0: ตอนแรกเนี่ยทางพนักงานสอบสวนโดยตำรวจทำฟ้องฐานช่อโกงไปแต่อัยการเนี่ยตีกลับบอกว่าไม่ได
2: ้ช่อโกงประชาชน
0: ไม่ได้เป็นไม่เป็นความผิดฐานช่อโกงในเรื่องชาปนกิจเนี่ยมันเป็นความผิดฐานผิดพรบชาปนกิจในกรณีจัดตั้งโดยไม่ชอบจดทะเบียนกับชักชวนชี้ช่องให้ชาวบ้านเข้าไปร่วมแล้วก็เอาเงินเขาไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายน
1: ี่
0: เขาฟ้องศาลเป็นคดีอาญาแล้วก็พ่วงเรียกค่าสินไหมทดแทนด้วยในประเด็นนี้นะครับและอีกประเด็นนึงสำหรับชาวบ้านที่ญาติเสียไปแล้วแล้วไม่จ่ายเงินเขาเขาก็ฟ้องสหกรณ์การเกษตรโกกพระที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเป็นสัญญาผิดสัญญาเรียกเงินคืนให้กับชาวบ้านด้วยก็นี่กำลังบอกว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนะครับตั้งแต่ชาวบ้านมาร้องเรียนที่นี่แต่กรณีกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นหน้าที่ของอัยการหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่มันต้องเดินไปแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้นายทะเบียนท้องที่ก็คือนายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.ที่ชาปนกิจนั้นตั้งอยู่น่ะต้องดำเนินการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบการเงินตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรวจสอบเรื่องไม่ชอบมาพากลทั้งหลายเพราะนั้นนายทะเบียนที่เป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นนายกอบต.ทุกวันนี้มันมีข่าวอยู่ทั่วประเทศท่านต้องรุกขึ้นมาทำหน้าที่ของท่านตามกฎหมายโดยใช้องค์ความประยบของท่านในเทศมนตรีนายกในเทศมนตรีในอบต.เนี่ยลงไปตรวจสอบชาวบ้านกิจที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่านเสีย
1: ค่ะท่านสมมาแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสมาคมเถื่อนพอมันเถื่อนเสร็จปุ๊บท้องถิ่นจะรองรับไหมคะ
0: รองรับครับก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีอาญานี่ไงจากรการเกษตรโกกพระตั้งชาวบ้านกิจโดยไม่ได้ไปจดทะเบียนผิดพรบ.ชาวบ้านกิจเป็นคดีอาญาท่านนายทะเบียนก็คือนายกเทศมนตรีนายกอบต.ต้องไปร้องทุกข์ต่อ
3: โอเคค่ะ
0: พนักงานสอบสวน
3: ท่านสมภาพพูดในมุมนี้ในมุมของท่านท่านมา2บวก2ท่านก็ไป4มันเป็นซิสเต็มมันเป็นระบบแต่เดียนเป็นชาวบ้านเดียนจ่ายเงินไปเดียนไม่รู้เลยว่าเนี่ยอีชาปนกิจเนี่ยเป็นชาปนกิจปลอมเพราะฉะนั้นฉันจะไปแจ้งความจับไอ้นี่โกงฉันทุจริตฉันไม่ได้มองในมุมอื่นฉันมองว่าโกงและทุจริตทำได้ไหมคะ
2: ได้แต่นี่มันโกงเกิน10คนมันเป็นข้อหาช่อโกงประชาชน
3: ก็นั่นน่ะสิคะต้องมี
2: มันไม่ตรงปกนะทีนี้นายทะเบียนเนี่ยนายกอบต.นายกเทศมนตรีเนี่ยเขาไม่มีอำนาจเหนือกลุ่มนี
3: ้นั่นไง
2: เข้าใจกันเพราะว่
3: า
2: ไม
3: ่
2: ถ
3: ู
2: กไม่ถูกกฎหมาย
1: ต้องถามจังหวัดไหม
2: เพราะงั้นตัวเราเนี่ยต้องไปแจ้งนะครับสมาชิกสหกรณ์นะต้องไปแจ้งนะครับแล้วถึงจะไปสู่กระบวนการของนายทะเบียนย้อนมาทีหลังเพราะนายทะเบียนจะไม่มีโอกาสรู
3: ้
2: นี่นายทะเบียนชาปนกิจสงเคราะห์ส่วนใหญ่อาศัยนิติกรของอบต.หรือเทศบาลเป็นคนดูแลและที่ผมบอกผมอธิบายท่านที่สักว่าทำไมเขาไม่อยากทำเหตุผลมีประการเดียวชาปนกิจต้องสรุปจำนวนสมาชิกแล้วรายงานทุก4ทุก3เดือนสมาชิกถ้าเป็นหมื่นคนต้องพิมพ์แล้วก็ส่งแล้วเขาต้องนั่งตรวจปัญหามันอยู่ตรงนี้คือมันต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าสมาชิกมีเท่าไหร่ตายไปแล้วเท่าไหร่แล้วเขาเช็คกันทุกไตรมาสนี่คือเหตุผลนะครับเราไม่ได้โทษกันแต่เพียงแต่ว่ามันต้องแก้โดยนโยบาย
1: แต่บางสมาคมไม่เคยส่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูหาตัวช่วยให้ค่ะ
3: ค่ะดีค่ะ
1: รองผู้ว่าอยู่ในสายกับเราค่ะรองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะว่าที่ร้อยตีสราวุธจันทวงศ์ค่ะอยู่ในสายท่านรองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์จากและผู้ดำเนินรายการรวมถึงท่านผู้ร่วมในการทุกท่านครับ
2: สวัสดี
3: ค่ะท่านรองค่ะเดียนเรียนถามท่านนิดนึงนะคะก่อนอื่นเดียนขอบคุณท่านค่ะสละเวลาพูดคุยกับรายการของเรานะคะท่านรู้เรื่องนี้ไหมคะว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
4: ก็ต้องนำเรียนท่านอาจารย์และผู้ร่วมรายการตามตกนะฮะว่าในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยพอดีทีมงานเนี่ยนะครับคือพอดีผมเพิ่งย้ายมาเมื่อปี67ไปปี67นะครับแต่ว่าทราบจากทีมงานว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับเมื่อประมาณปี64นะครับก็น่าจะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ผ่านไปโดยประมาณเกือบปีละนะครับซึ่งตรงนี้ทราบว่าก็ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ร้องผู้เสียหายนะครับซึ่งในคราวนั้นเนี่ยที่ประชุมก็คือในส่วนของผู้ร้องเองเนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะส่งเรื่องให้ไปทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับซึ่งหลังจากได้ รับทราบตรงนั้นแล้วจังหวัดก็ได้ทำเรื่องไปที่ DSI นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการประสานการปฏิบัติ

0: กลับมานะครับซึ่งมาภายหลังครับมาภายหลังก็ทราบว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ได้มีการยื่นเรื่องนะครับไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางท่านสัมภาษณ์เองท่านก็ได้กรุณานะครับช่วยนั่งหัวโต๊ะตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้แจ้งมายังประสานการปฏิบัติกับจังหวัดนครสวรรค์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองเราก็เห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนและถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งกระบวนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจากการพูดคุยกับไม่ว่าเป็นฝ่ายตำรวจก็ดีอัยการก็ดีนะครับหรือว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ประชุมเห็นควรว่าเราก็ต้องช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมายครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านได้จัดทีมงานลงมานะครับรับเรื่องนะครับคำร้องของพี่น้องราษฎรเนี่ยที่รับผลกระทบเนี่ยนะครับเพื่อไปดำเนินคดีนะครับกรณีที่ทายาทนะครับซึ่งต้องได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของที่ว่ามีผู้ที่เป็นสมาชิกชมากิจและเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเงินนะครับเงินที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นคดีแพ่งกรณีผิดสัญญานะครับซึ่งในนี้ทางปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เข้ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มายื่นคำร้องไว้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยจำนวน45รายนะครับ45รายเนี่ยใน45รายเนี่ยมีความคืบหน้าก็คือทางทนายความที่ใช้เงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมเนี่ยได้ยื่นฟ้องศาลแขวงไปแล้วเนี่ย19รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี่ยในชั้นศาลนะครับส่วนที่เหลือ23รายเนี่ยทนายความอยู่ระหว่างการยกร่างคำฟ้องนะครับเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลแขวงนะครับส่วนอีก3รายเนี่ยทราบว่าพี่น้องมีความประสงค์จะขอยุติความช่วยเหลือโดยได้เขียนคำร้องขอยุติความช่วยเหลือไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกรณีที่เหลือนะครับกรณีที่ผู้ที่ส่งเงินไปแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องเข้าช่องตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือใช้กรณีเชิญชวนชี้ช่องนะครับตามปวิอาญามาตรา44นะครับซึ่งอันนี้ทางท่านอัยการก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับดำเนินการให้กับผู้เสียหายพ่วงกับพ่วงไปกับคดีอาญานะครับกรณีที่ศาลความผิดที่ว่าจดดำเนินการชำระกิจโดยที่ไม่มีใบอนุญาตครับก็ขออนุญาตเรียนแนวทางการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดนครสวรรค์ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับผมท่านรองคะเดนเรียนถามท่านตรงๆนะคะสามารถดำเนินการให้เร็วกว่านี้แล้วก็จบที่จังหวัดของท่านได้ไหมคะประเด็นสงสารค่ะคนแก่คนเฒ่าอายุขนาดนี้นะคะมานั่งอยู่ที่หน้าทำเนียบค่ะเดนว่ามันเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะคะแล้วมันฟ้องประจานนะคะการดูแลประชาชนอย่างไม่ดีเท่าที่ควรเดนมีความรู้สึกไม่อยากเห็นภาพนี้เลยเขาแก่กันแล้วอายุก็มากแล้วนะคะเขาไม่มีทางออกค่ะแล้วในที่สุดเขาก็ต้องมานั่งอยู่ข้างถนนแบบนี้เอากลับไปนครสวรรค์แล้วไปพูดไปคุยไปจัดการให้เขาท่านรองผู้ว่าสามารถทำได้ไหมคะ
0: นำเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับคนนครสวรรค์เราเนี่ยต้องไปเดือดร้อนนะครับไปเดือดร้อนต้องไปตากแดดตากฝนนะครับนอนอยู่นะครับกลางแจ้งในประมาณนี้นะครับซึ่งความทราบครับว่าความเป็นอยู่อย่างลำบากนะครับก็คือจริงๆอ่ะใจจริงเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์อยากจะพูดคุยนะครับให้จบภายในจังหวัดแล้วก็อย่างที่ผมดำเรียนแล้วเนี่ยแนวทางการให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนเนี่ยณตอนนี้นะครับเราคงต้องทำได้แค่คืนตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับซึ่งจังหวัดก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยยิ่งก็ได้เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วก็ได้มีการไปพูดคุยที่ท่านสมชาติได้กรุณาเป็นประธานในการประชุมเนี่ยนะครับก็ได้พบเจอก็พยายามพูดคุยกับพี่น้องว่าไม่อยากให้พี่น้องมาลำบากนะครับคือในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยก็อยากจะขอให้พี่น้องใจเย็นนิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยในส่วนที่จังหวัดทำได้เนี่ยก็ถือได้ว่าได้คืบหน้าไปมากนะครับในเรื่องของการรับคำร้องแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนะครับพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งอย่างนี้เราก็ได้ดำเนินการมาถือว่าก็ค่อนข้างคืบหน้าไปมากซึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยทนายเองนะครับทนายความที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็ได้ส่งเรื่อง

0: ฟ้องไปยื่นที่ศาลแขวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งอันเนี้ยทางจังหวัดเองคงไม่อาจก้าวร่วมได้ครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเขาบอกว่าแว่วๆมาว่าไม่ใช่มีแค่โกรกพระอย่างเดียวของจังหวัดนครสวรรค์ยังมีอีกหลายสมาคมที่เตรียมจะล้มแล้วก็เตรียมจะเชิดเงินเป็นร้อยล้านหนีค่ะ
0: ครับขอบคุณในคำถามนี้ครับคือจริงๆเนี่ยนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่สากลโกรกพระดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยท่านชุติพรเสช่างนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้สากลจังหวัดเนี่ยได้ไปรีเช็คนะครับสากลทั้งหมดนะครับภายในจังหวัดเนี่ยว่ามีสากลไหนที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกับสากลโกรกพระบ้างเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยสากลจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ไปตรวจสอบนะครับโดยให้ผู้ตรวจการสากลลงไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีสากลที่มีลักษณะในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับจำนวน6แห่งนะครับจำนวน6แห่งเนี่ยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการชี้แจงแนะนำไปแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับทราบว่า4แห่งเนี่ยยินดีที่จะเลิกกิจการนะครับแล้วก็ได้เคลียร์เหมือนว่าคือได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ได้มีการชำระนะครับ
2: สี่แห่งหกแห่งชื่ออะไรบ้างท่านไม่บอกเราหน่อยเหรอ
3: พอนครสวรรค์
2: นครสวรรค์4หรือ6แห่งที่มันจะล้มท่านควรจะบอกเราหน่อยนะเราจะได้รู้นะครับผมเป็นประชาชนในนครสวรรค์ผมตกใจนะถ้าพูดอย่างเงี้ยบอก6แห่ง
0: ไม่ครับคือท่านนายครับคืออย่างนี้ครับหกแห่งเนี่ยคือที่ดำเนินการลักษณะนี้คือที่ผมบอกเนี่ยดำเนินการและไม่จดทะเบียนที่ถูกต้องนะครับนะครับซึ่งหกแห่งที่ว่าเนี่ย4แห่งเนี่ยได้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำแล้วนะครับก็ยุติน
4: ะครับ
0: ย
4: ุ
0: ติส่วนอีก2แห่งเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านนายครับ
5: เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อเด่นอยากถามท่านรองนิดนึงอันนี้ท่านรองคะอย่าว่าเด่นนะคะถ้าสมมุติว่าเด่นเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่นครสวรรค์เด่นอยากบอกอะค่ะว่าเด่นทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเรารวมตัวกันจำนวนมากกับความว่าความเสียหายที่เป็นส่วนรวมเราไม่อยากมากรุงเทพหรอกค่ะเราหาที่พึ่งไม่ได้เราจึงต้องมานั่งอยู่ข้างถนนลำบากลำบนตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้อยู่ข้างถนนท่านคะเด่นถามท่านหน่อยค่ะท่านจะช่วยแก้ไขยังไงคะมันกระเด็นออกมาจนกระทั่งมาถึงสถานีประชาชนเนี่ยค่ะ
0: ครับก็แนวทางการช่วยเหลือแก้ไขนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะก็คือต้องตอนนี้เราพยายามทำดีที่สุดแล้วก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เสียหายเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับ
5: โอเคพอดีเวลาในรายการทีวีเรามันไม่ได้มีเยอะแยะมากเด่นอยากเรียนท่านอีกนิดนึงนะคะยังไงก็ตามนะคะเด่นขอพูดแทนพี่น้องประชาชนนครสวรรค์นะคะกราบเรียนท่านค่ะดำเนินเรื่องให้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ขอกราบรบกวนท่านนะคะเป็นแม่งานจัดการทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยที่จังหวัดนครสวรรค์เด่นกราบท่านล่ะค่ะสามารถช่วยพวกเราได้ไหมคะ
0: ได้ครับดีครับ
5: ได้ค่ะโอเคถ้างั้นค่ะขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ประชาชนคนนครสวรรค์เหมือนกันครับ
5: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณท่านรองค่ะอาจารย์6แห่งอ่ะแต่แห่งหนึ่งอ่ะเสียหายเป็นร้อยล้านอันนี้ยังไม่นับรวมนะไม่รู้ว่า6แห่งไม่รู้กี่ร้อยล้านนะ
5: คะท่านอัยการมีอะไรจะพูดไหมคะ
4: ก็ไม่มีอะไรผมว่าจังหวัดก็ทำได้แค่นี้นะเขาก็พยายามแล้วล่ะแต่ว่าติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดไงผมมันผิดแล้วมันคดีมันก็เลยอืดแต่ถ้ามันตั้งต้นแต่ที่แรกอะไรที่มันไม่ตรงปกเนี่ยมันคือช่อโกงต้องจำไว้ก่อน
5: แต่มันติดกระดุมนานมากมันติดมานานหลายปีมันติดกระดุมผิดมา20กว่าปี
4: อาจารย์นึกว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเหร
5: อ
4: นักกฎหมายยังเข้าใจไม่เท่ากันเลย
5: เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำยังไง
4: ถึงบอกไงเราพยายามเผยแพร่ความร
5: ู้หน่วยงานของราชการเองยังไม่รู้เส้นทางและโรดแมปที่ถูกต้องเลย
4: คดีในประเทศไทยเนี่ยมีร้อยพันคดีนะข้อหาเนี่ยนะแต่ว่านักกฎหมายที่เรียนมาเรียนกฎหมาย4มุมเมืองแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญายังมีกฎหมายปกครองกฎหมายหลายอย่างต้องทำความเข้าใจทีนี้มันจะต้องมีหน่วยสักหน่วยหนึ่งที่รับเรื่องตรงนะครับราชาพนักกิจเนี่ยนะจริงๆราชาพนักกิจมันประกันหนี้ไม่ได้แต่ศาลฎีกาบอกว่าถึงตายแล้วหนี้บางส่วนอาจจะรับราชาพนักกิจได้อันนี้มีอยู่2คดีนะครับทีนี้พวกสหกรณ์เนี่ยพวกเนี้ยผมบอกวันเนี้ยคนที่ต้องรับผิดชอบตรงๆคือสหกรณ์จังหวัดและผู้ตรวจสอบหัวหน้าผู้สอบบัญชีเขาตรวจทุกปีไงทีนี้รายการลงรับเงินเนี่ยไม่ตรงเพราะอะไรเหมือนสหกรณ์ที่ทางภาคใต้รายการลงรับเงินไม่ตรงมันก็โกงทีนี้ถ้ามันเป็นข้อหา

0: ช่อโกงประชาชนตั้งแต่แรกโดยการไม่จดทะเบียนเนี่ยนะตั้งเถื่อนนะเป็นส่วนหนึ่งของภาคการช่อโกง
1: อันนี้เจตนาทุจริตและหลอกลวงประชาชน
0: ครับคือถ้ามันดำเนินคดีก็หาช่อโกงประชาชนเนี่ยไม่ต้องกลัวปปง.ยึดทรัพย์สินของเอกกรรมการ31คนได้หมด
1: ประเด็นก็ต้องถามค่ะอบต.อบจ.หน่วยงานทั้งหมดนะคะที่อยู่ในจังหวัดนั้นเขาก็รู้หมดว่ามีเรื่องของการส่งเงินชาปนกิจทุกคนที่ได้รู้รับรู้แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยมีความผิดไหมคะ
0: ก็อาจจะกลายเป็นละเว้นได้
1: อ่ะไหมละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่มีหรอก
3: อ่ะ
2: ไม่มีหรอกละเว้นนะหนังสือผู้ว่าอุดรเนี่ยเขาสั่งปปช.สั่งมา5ปีผู้ว่าอุดรยังไม่ตั้งกรรมการสอบนายทะเบียนท้องถิ่นเลยไหนความยุติธรรม
3: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้ชาวบ้านคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกอยู่นครสวรรค์เป็นสมาชิกของสมาคมนี้แต่ไม่ได้มาฝากถามให้ทีค่ะเขาบอกว่าจะมีชาวบ้านแบ่งเป็น2กลุ่
0: ม
3: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนตายแล้วไม่ได้เงินญาติไปแจ้งความเอาไว้ว่าช่อโกงอยากให้กรรมการรับผิดชอบ
0: อี
3: กกลุ่มนึงไม่แจ้งความค่ะอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหม
0: คะ
3: เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นคนกู้เงินสหกรณ์มาค่ะแล้วตอนนี้พอล้มเสร็จปุ๊บไม่เอาเงินคืนสหกรณ์เขาถามว่าทำถูกต้องหรือไม
1: ่ก็ตีเนียนไปเดี๋ยวรู้ทำไมเก็บเงินไว้ดีกว่าเขาไม่มาทวงก็ไม่ให้
3: แล้วมันได้เหรอจ๊ะ
1: ก็จะให้ทำยังไงล่ะก
2: ็มันมีบางกรณีเอาเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่เหลือจากการทำศพในแต่ละปีสมมุติบางพื้นที่นะแป้งได้30ล้านได้60ล้าน30ล้านน้อยไปยาย30ล้านเนี่ยก็จ่ายให้พวกยายตามปกติแต่อีก30ล้านเอาไปไว้กับธนาคารบางแห่งแล้วก็เก็บมาปีละ30 30 30พอมันถึงวันล้มมันหายไปไหนวะยายไอ้เงินก้อนเนี้ยมันหายไปไหน
4: หายไปไหน
2: ทำไมไม่มีใครตรวจให้เลยอันนี้แค่ชาปนกิจเล็กๆสมาชิก 2-3,000 คนนะไม่ใช่หลักหลายหมื่นนะหายไปไหนวะ
1: เด่นๆถามหน่อยค่ะมีกฎหมายคุ้มครองไหมคะว่าต้องมีการตรวจสอบการเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมด
0: ธนาคารก็อีกเรื่องนึง
1: เอาเงินอะคะที่เอาไปเก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บใส่ปี
0: ไป
1: นะคะ
0: ก็ต้องไปถามธนาคารใครมีอำนาจถอนออก
1: มีอำนาจถอนออกยังไม่ตกใจถ้าว่าเปิดบัญชีได้ยังไงถ้าเป็นชาปนกิจเถื่อน
0: ผมว่าไม่ได้เปิดชื่อชาปนกิจ
1: เปิดชื่อคนบุคคลธรรมด
0: า
1: ทุจริตติดคุกไหมถ้าทำแบบนี
0: ้น่าจะ
2: แล้วราชการเนี่ยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยเหรอว่าจังหวัดตัวเองมีชาปนกิจยังไงยายเห็นนักการเมืองเห็นสสสจใครมางานศพบ้างไหมยายเจอบ้างไหมยายพูดหน่อย
4: ไม่เจอเลยค่ะมีแต่เด็กก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่มานะ
2: ไหนขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดือดใช่ไหมพูดหน่อย
1: พูด
2: หน่อยจะได้ยินนะ
5: ขอสวรรค์มาหลายสามสี่ครั้งแล้วจนไม่ได้อะไรเลยต้องไปหาโน่นอะไรอัยการสูงสุดมาช่องสามช่องเจ็ดไปหมดเขาแนะนำไปอัยการโน่นเลยสูงสุดเลยฉันไปก็ถามว่าทำไม
4: หุ่นเลยมา
5: ถ้าเล่าเขาฟังบอกว่า
4: ตีสูง
5: เขาโกงชาวพนักกิจ
4: ช่วยเหลือ
5: เขาฟังหมดนะว่าไม่ไหวแล้วแจ้งความไว้ตำรวจไม่ได้มาฉันก็ต้องกลับไปก็เขียนหนังสือให้ไปเลยถึงโน่นได้รับหนังสือบอกเลย
4: แ
5: ล้วก็แจ้งความ
4: แจ้ง
5: เขาไม่ยอมรับ
4: เขา
5: เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให
4: ้แค่นั้น
5: ไปไปกระเตะกันมาอย่างเงี้ยฉันต้องเดือดร้อนทั้งวันนี้ทั้งนั้นไม่มาเดือดร้อนจริงๆเป็นปีเดียวอยู่นครสวรรค์ไม่มีคนรับเลย
2: แล้วเมื่อกี้รองผู้ว่าก็พูดทำให้ไวไม่ไวยังไงยายไหนขอฟังความจริงหน่อย
5: แล้วคนตัวผู้ว่ายังไม่เจอเรื่องนี้ไม่เคยเจอเลยไปหาเขาเขาไม่พบ
3: ค่ะคือ
2: เดี๋ยวทีละคนอายาย
5: ไปแล้วเขาไม่ยอมให้พบบอกว่าผู้ว่าไม่อยู่บ้างอะไรบ้างหลายหนไปมาศูนย์มาลงทำก็ไปมาไปมาหมดพอจนอะไรต้องโน้ตต้องหลังศูนย์อะไรอะไรไปทำมาเขาจะเดินเรื่องให้เดินเรื่องให้ก็ไม่เห็นเดินนี่วันนึงก็ถามว่าใครเป็นหัวหน้าแต่ก็บอกนายสมเกียรติตายที่ตายเนี่ยนะนี่นายสมเกียรติเขาไปเจอฟกจันนี่เนี่ยเจอหมดเลยนะบอกฟกไฟฟ้านะอาหารทำไมฟ้องผมคนเดียวก็ทำเป็นหัวหน้าท่านกระจายการเองที่ฉันจะลุกฉันจะฟื้นจากการเนี่ยฉันก็ว่างั้นบอกไม่ใช
1: ่ค่ะ
5: แต่ฉันไม่มีจะให้ฉันฟ้องไหนฟ้องไปเลย
3: คุณยายค่ะ
5: ก็มานี่เขาตามอย่างนี
3: ้ค่ะมันมีข้อมูลมาเพิ่มอยากให้ช่วยวิเคราะห์บนตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านแบ่งเป็นหลายกลุ่มอาจารย
0: ์
3: เนื่องจากว่าเขาถ้าหากตำรวจดำเนินคดีแล้วได้เงินมาก้อนนึงสมมติก่อนนะคะถ้าได้เงินมาก้อนนึงใครควรจะได้เงินก้อนนี้หนึ่งคือคนที่ส่งไปแล้วตายญาติควรจะได้หรือ2คนที่ส่งแต่ยังไม่ตายไอ้เค้กก้อนเนี่ยใครต้องได้บ้างฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ
1: ค่ะเรียนอยากทราบค่ะท่านอัยการคะตามหลักกฎหมาย
0: คืออันนี้นะไม่ใช่ชาปนกิจสงเคราะห์ผมบอกก่อนไงถ้าชาปนกิจสงเคราะห์ญาติคนตายจะได้อันนี้ต้องคืนคนที่จ่ายเงินเพราะมันไม่ได้เป็นชาปนกิจ
3: อ้าว
0: อย่าหลงประเด็น
6: มันไม่ได้จดทะเบียน
0: อย่าไปพูดว่าเป็นชาปนกิจเพราะชาปนกิจเถื่อน
1: ก็นี่เขาก็เข้าใจว่าเป็นเงินชาปนกิจกัน
0: ก็มันหลอกลวงมาอย่างนี
3: ้แสดงว่าญาติคน

0: ไปจะไม่ได้แหละอาจารย์ปรเมศ
1: คนที่จ่ายใครจ่ายคนนั้นได้สิ
2: แล้วคนที่จ่ายเขาตายไปแล้วล่ะ
1: ก็คือทายาทเขาไป
3: กับ
0: ไม่ทายาทกับคนที่จ่ายของตัวเองยังไม่ตายนะอาจารย์ใครควรได้ก่อน
1: ต้องคืนทุกคน
0: แต่ว่าเงินมันไม่พอไงอาจารย
1: ์ก็อีกเรื่องนึงแล้วไว้ว่าอีกเรื่องนึงแต่ต้องเข้าใจก่อนมันไม่ได้เป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ณเวลานี้นะ
2: ค่ะค่ะไม่ใช่
1: ก็มาก็คือช่อโกงเขาก็ต้องคืนทั้งต้นและดอก
0: ดอกด้วย
1: ดอกด้วยความจริงอ่ะผมถึงบอกว่าถ้ามันเป็นช่อโกงประชาชนมันได้คืนแต่ตอนนี้มันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย44ทับ1มันก็ได้คืน
2: ค่ะค่ะค่ะทีนี้เรียงคำถามตอบนะคะชาวบ้านทุกคนต้องหยุดติการส่งเงินไหมคะเพราะเขากลัว
1: ส่งชาปนกิจก็หยุดมันไม่มีชาปนกิจให้ส่งแล้วจะส่ง
2: ไม่ส่งมานานหรือยังคะ
3: แต่งั้นเขาโกงไม่หายมาจ่าย
2: เขาหยุดส่ง
0: ปิดแล้วส่งแล้ว
2: หยุดส่ง
0: แล้ว
1: ส่วนในหนี้สหกรณ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงแยกออกจากกันแต่นี่ถูกหลอกให้ทำชาปนกิจสงเคราะห์โดยอ้างว่าชาปนกิจสงเคราะห์สามารถประกันหนี้สหกรณ์ชาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์ศพและทายาทและญาติผู้ตาย
2: ทีนี้คำถามต่อ
1: ครับ
2: ป้าสมมติป้าเขาไปส่งเงินกับชาปนกิจปลอมแล้วก็ไปกู้มาเลยเมื่อเรื่องมันโป๊ะแบบนี้ไอ้ที่กู้มาจะถูกเอาคืนหมดไหม
1: ที่กู้มาก็ดูว่าผิดนัดหรือไม่ผิดนัดไปดูตรงนู้น
0: กู้ของสหกรณ
2: ์แต่ไม่มีค้ำประกันแล้วนะเพราะไม่มีเงินอะไรมาแล้ว
1: กรรมการเลเลอร์ประมาทเลเลอร์กรรมการไม่เป็นตัวแทนที่ดีตามมาตรา812รับผิดชดใช้ดิกรรมการปล่อยโดยประมาทกรรมการสหกรณ์ต้องรับผิดชดใช้นะ
2: ค่ะ
1: เห็นไหม
2: โอเคค่ะท่านสมมาตรค่ะ
4: ครับตอนนี้ผมขอเป็น3กรณีกรณีแรกก็คือกรณีภาพรวมทั้งประเทศตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่กรรมการชาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งโดยถูกกฎหมายแล้วกันจดเป็นถูกต้องก็มีอันที่จัดตั้งโดยไม่ถูกกฎหมายก็มีอันนี้นะครับมันมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีการโกงเงินกันสมาชิกไปใช้อันนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะที่ท่านมีกฎหมายในการกำกับการบริหารงานของท้องถ
1: ิ่
4: นช่วยไปกระตุ้นนะครับหรือขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกอบต.ทั่วประเทศให้สำรวจว่าในเขตพื้นที่ของท่านน่ะมีการจัดตั้งชาปนกิจที่จดทะเบียนน่ะอยู่กี่แห่ง
1: เท่าไหร
4: ่เท่าไหร่แล้วท่านก็ดำเนินการลงไปตรวจสอบบัญชีตรวจสอบการเงินตรวจสอบความชอบในการบริหารงานเสียถ้ามันไม่ชอบท่านก็ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดคือแจ้งพาชาวบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์สั่งหยุดการดำเนินงานสั่งปิดนะครับนี่กรณีที่เขาจดทะเบียนโดยถูกต้องนะครับทั่วประเทศตอนนี้มันมีลามไปเยอะก็ต้องขอความรู้ข้อท่านผู้ว่าไปกระตุ้นนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีอบต.รีบทำงานหน่อยตรงนี้นี่กรณีที่หนึ่งนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งกันขึ้นเองอยู่นอกอัมเบร่าสหกรณ์บ้างอยู่ในสหกรณ์บ้างอันนี้ก็ต้องมอบทางสหกรณ์จังหวัดและพัฒนาสังคมนะครับลงไปตรวจสอบดูว่ามันมีไอเขตมีชาปนกิจที่เถื่อนโดยไม่จดทะเบียนอยู่กี่แห่งถ้ามีก็ดำเนินการตามกฎหมายเสียเอาเงินคืนชาวบ้านเสียดำเนินคดีตามพรบชาปนกิจเสียนะครับนี่ก็คือกรณีนี้ส่วนกรณีชาวบ้านโกกพระทางผมเนี่ยในฐานะดูแลทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องโดยตลอดว่าท่านนายกสั่งการมาแล้วนะให้ช่วยเหลืออย่างนี้อย่างนี้นะต้องเป็นไปกระบวนการตามกฎหมายถ้าฟ้องแพ่งไปเดี๋ยวชนะสหกรณ์การเกษตรโกกพระในฐานะผู้เป็นหนี้ก็ต้องผิดสัญญาเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาคืนเขานี่คือแล้วก็ดูแลเรื่องสภาพความเป็นอยู่มีรถพยาบาลดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่าให้กับพี่น้องโดยตลอดแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องมานะครับนี่คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่3ถ้ามีพี่น้องที่เดือดร้อนจากชาวบรรณกิจทั่วประเทศอยากจะร้องทุกข์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีก็โทรสายด่วนเข้าไปได้14ตัวจดหมาย111ไม่ต้องติดสแตมป์หรือเข้าทาง PSC 1111ได้ก็ได้นะครับหรือเดินทางมาพบผมที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้นะครับแยกเป็น3กรณีนะครับ
0: ฟังแนวทางนี้หนูสงสัยนิดนึงพี่สมภัทรคะคือถ้าหากมันเป็นเถื่อนเนี่ยมันไม่ต้องไปหาผู้ชำระบัญชีถูกต้องไหมคะแล้วใครจะต้องมาชำระบัญชีแทนนะคะ
4: ก็ต้องพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นจังหวัดต้องช่วยกันไปแจ้งความดำเนินคดีก็คุณทำผิดกฎหมายนี
2: ่อ่ะค่ะ
4: ถ้าคุณจัดตั้งโดยไม่จดทะเบียนคุณผิดกฎหมายเนี่ย
2: เป็นว่าขั้นตอนยังคงอีกยาว
5: ผมง่ายๆเลยอาจารย
2: ์อ่ะ
5: ชาปนกิจเถื่อนเนี่ยสำนักนายกเคยไปจับได้สักคดีไหมโชว์หน่อย
2: ไม่เป็นไรประเดี๋ยว
5: โชว์หน่อยจะได้คนก็จะได้เข้าใจว่าเถื่อนเนี่ยมีคนดำเนินคดีได
2: ้น้องแป้งครับเวลาทางทีวีของเราจะมีไม่ได้นานมาก
0: เหลืออีกนิดค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเพียบเลยค่ะเขาบอกว่ากลุ่มลักษณะแบบนี้มันเป็นการช่อโกงเห็นกันแบบชัดๆมีหลายคนบอกว่าบางกรณีเนี่ยเขาไม่ได้มานะอาจารย์น
2: ะ
0: เขาบอกว่าคณะกรรมการน่ะเอาสัญญาเงินกู้สหกรณ์เอาไปเติมศูนย์เพิ่มอีกตัวนึงแล้วก็เอาไปกู้สุดท้ายแล้วชาวบ้านได้เงินไม่ครบแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบสมมุติกู้แค่แสนเดียวชาวบ้านกู้แสนเดียวเอาไปเติมใหม่ละฮะคณะกรรมการ

0: ส่วนต่าง
1: โอเคค่ะเดียนคิดอย่างนี้ค่ะประเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจนะคะเดียนอยากเรียนคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการของเราสถานีประชาชนต่อทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เวลาของเราหมดคุณผู้ชมอย่าลืมเพิ่มเพื่อนนะคะต้องเพิ่มเพื่อนนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะคุณจะได้รับวันนี้เรามีเสื้อแจกนะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะทุกวันค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะที่เดือดร้อนอย่าลืมคิดถึงสถานีประชาชนไทย PBS นะคะวันนี้พวกเราทุกคนคงลาคุณผู้ชมนะคะหมดเวลา
0: แล้วแต่ว่าต่อออนไลน์นะคะ2ช่องทางนะอาจารย์ค่ะ YouTube และ Facebook TikTok เราเอาลิงก์ลงนะคะ YouTube และ Facebook ดูกันต่อแบบมันๆค่ะ
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอห์ครับมีความคืบหน้าเรื่องราคาพลังงานครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานเป็นการด่วนเย็นนี้ครับเร่งลดราคาน้ำมันทันทีหลังต้นทุนน้ำมันดิบโลกปรับลดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าภายหลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมครม.ให้เร่งดำเนินการมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยวันนี้ช่วงเย็นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการด่วนครับเพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นวันนี้จะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการราคาอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาลงเรือกลางทะเลครับบุกจับเครือข่ายยาเสพติดหลังพยายามกระโดดลงน้ำหวังหลบหนีแต่สุดท้ายหนีไม่รอดครับ
1: หยุดหยุดไปเข้าเลยเข้าเลย
0: เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาพยายามเข้าควบคุมตัวผู้ค้ายาเสพติดที่กระโดดลงทะเลเพื่อหลบหนีการจับกุมแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้ครับหลังฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาเปิดปฏิบัติการทางน้ำภายใต้แผนผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจากการร้องเรียนของชาวบ้านว่ามีการลักลอบมั่วสุมและจำหน่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนลงเรือเข้าตรวจค้นบริเวณกระชังเลี้ยงปลาปากคลองออกสู่ทะเลพื้นที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาครับระหว่างการปิดล้อมผู้ต้องหากระโดดลงทะเลเพื่อหลบหนีการจับกุมแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทราบชื่อนายวิโรจน์เป็นชาวตำบลกระสมตรวจค้นพบของกลางเป็นอุปกรณ์เสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งครับตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายจากนั้นตรวจค้นในกระท่อมติดบ่อเลี้ยงกุ้งจับผู้ต้องหาอีก2คนพร้อมของกลางยาบ้า121เม็ดพร้อมเงินสด 1,030 บาทอุปกรณ์การเสพแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายรวมผลการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนยึดยาบ้า140เม็ดพร้อมเงินสดและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตำรวจนนทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขบุกค้นโรงงานผลิตอาหารเสริมยาลดความอ้วนเถื่อนครับหลังพบมีผู้เสียชีวิตจากการกินผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนนครบาลนำโดยพลตำรวจโทสำราญนวลมารองผบตร.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนนทบุรีครับเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารเสริมบาชิยาลดความอ้วนที่มีคนซื้อไปใช้แล้วเสียชีวิตซึ่งเป็นโรงงานไม่มีเลขที่บริเวณพื้นที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพบของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยกล่าวว่าหลังจากมีผู้เสียหาย

0: ไปซื้อยาดังกล่าวมากินเพื่อลดความอ้วนและเสียชีวิตจึงได้ติดตามและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและตำรวจนครบาลจนมาสู่การตรวจค้นโดยวันนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นชาย2คนพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำนวนมากซึ่งไม่ได้คุณภาพไม่ผ่านการรับรองและจะมีการขยายผลเพื่อสืบหาตัวเจ้าของโรงงานและโกดังมาดำเนินคดีต่อไปครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายชัยพรทองงามอายุ41ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากวัดถ้ำกระบอกตำบลขุนโคนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาททันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: หลักของบุญกิริยาวัตถุ10ประการยังมีการทำบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทำบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือการทำบุญด้วยการมีใจเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้สังคมนี้เกิดความสุขได้ชัดเจนพุทธองค์ท่านถึงบอกว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขโขบุญยัสสะอุจโยอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงเพราะฉะนั้นการที่อยากให้สังคมนี้มีความสุขให้ชีวิตมีความสุขเราก็ต้องไม่ดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของบุญสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสุขได
1: ้วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะชวนผู้ชมมาพูดคุยถึงของเล่นที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะคะกำลังเป็นกระแสเลยนี่สกู๊ตชี่ค่ะคุณผู้ชมใครที่ซื้อมาขยำเล่นแบบนี้บ้างนะคะตอนนี้มีหลายหน่วยงานออกมาเตือนถึงความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับสารเคมีที่ซ่อนอยู่ในสกู๊ตชี่นะคะมีผลทั้งในเรื่องของการก่อมะเร็งนะคะหรือว่าสร้างความระคายเคืองทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังได้ด้วยนะคะและยังเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยสำหรับเด็กเล็กๆที่ใครที่เอาเข้าปากนะคะอาจจะติดคอสำลักได้นะคะรวมถึงอาจจะมีสารก่อโรคหรือว่าเชื้อโรคที่ติดตามสกู๊ตชี่เนี่ยคุณผู้ชมเขาว่ามีความหนึบๆแบบนี้นะคะถ้าซื้อแบบไม่ได้มาตรฐานมาเล่นก็อาจจะส่งผลอันตรายได้แต่วันนี้ค่ะชวนมาคุยถึงแง่ของประโยชน์บ้างในเรื่องของจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในสกู๊ตชี่จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงเพ็ญชยาอติวรรณภัทรจิตแพทย์นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะนี่เขามีความนุ่มนิ่มนะรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูน่ารักอ่ะกลิ่นก็หอมด้วยนะคะซึ่งบางคนเขาออกมาเตือนแล้วนะว่ากลิ่นเนี่ยอย่าดมนะถ้าไม่ได้มาตรฐานซื้อที่แบบว่าผลิตไม่ได้มาตรฐานอาจจะส่งผลอันตรายได้นะคะแต่ในแง่ของจิตวิทยาการขยำแบบนี้นะคะมีประโยชน์ไหมคะคุณหมอคะ
2: จริงๆในแง่จิตวิทยาค่ะก็ต้องบอกว่าตัวสกู๊ตชี่เองค่ะมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้จริงๆไม่ว่าจะตอนที่เราขยำหรือตอนที่เรารอน้องฟูกลับมาเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกความเครียดหรือสิ่งที่เราเก็บกดอยู่อะค่ะเราก็ได้ระบายมาแล้วมันก็ไม่ได้มีความเสียหายใดๆหมายถึงว่าไม่ได้ของพังแต่ว่าก็อย่างที่พูดค่ะว่ามันก็มีทั้งข้อดีและว่าข้อที่ต้องควรระวังค
0: ่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบขยำชอบตอนไหนบ้างดีกว่าแชร์กันเข้ามาหน่อยนะคะชอบตอนที่ขยำลงไปหรือชอบตอนที่รอให้เขาฟูออกมาหรือชอบกลิ่นหอมๆหรือจริงๆแล้วชอบตอนที่ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนว่าอุ๊ยมันน่ารักยังไงรู้สึกยังไงนะลองแชร์กันเข้ามาได้หรือว่าใครมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสกู๊ตชี่ส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมานี่เห็นไหมคะอุปกรณ์นี้เราชอบอยู่บ้านชอบแคะเข้าไปเพราะรู้สึกว่าเป็นการทำความสะอาดแคะขี้หูออกมาเนี่ยจะช่วยให้หูเราเนี่ยโล่งนะคะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นแล้วก็หายหูอื้อด้วยเรื่องนี้จะมีประโยชน์และโทษหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จอย่างไรแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: การที่เราปั่นหูแคะหูไม่ว่าจะใช้ไม้นะครับแต่ใช้มือนี่โหดไปหน่อยอย่านะฮะหรือว่าใช้เส้นผมก็ไม่ควรจริงหรือไม่ที่พวกนี้เนี่ยวิธีการที่ปั่นแล้วเรารู้สึกว่ามันทำความสะอาดเป็นการช่วยหูได้จริงๆแล้วคำตอบก็คือไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับยิ่งปั่นมากยิ่งทำให้หูแย่ลงมากเพราะเราปั่นเอาของดีออกไปนั่นคือขี้หูครับขี้หูประกอบไปด้วยสารดีๆเยอะมากเลยครับแล้วพอเรายิ่งปั่นเนี่ยบางทีหูมันจะรู้สึกระคายเคืองแล้วยิ่งอาจจะผลิตนะฮะไขขึ้นมาหรือว่าผลิตตัวที่เป็นขี้หูขึ้นมามากขึ้นแว็กซ์ก็จะออกมามากขึ้นครับในขี้หูมีการศึกษาถ้าเราเอาขี้หูเนี่ยฮะมาก้อนหนึ่งสมมุตินะครับนะอย่าเพิ่งคลื่นไส้นะฮะลองดูแยกธาตุขี้หูปรากฏว่าในนั้นเนี่ยนอกจากมันมีไขนอกจากมันมีเอนไซม์ไลโซไซม์ที่ช่วยในเรื่องของไล่เชื้อแล้วเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าสารปฏิชีวนะธรรมชาติสารตัวนี้เรียก AMP ครับ AMP คือ Antimicrobial Peptide จำง่ายๆครับมันคือยาฆ่าเชื้อธรรมชาตินะครับฆ่าเชื้ออะไรครับเชื้อที่มักชอบเข้าหูเลยที่ท่านคันเนี่ยบางทีเชื้อรานะฮะสารตัวนี้ที่หูเนี่ยมันช่วยฆ่าเชื้อราได้หรือเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหูน้ำหนวกในเด็กครับนะฮะตัวนี้มันฆ่า Staphylococcus ได้หรือเชื้อที่เวลาที่เคยไหมฮะเวลาเป็นหวัดสั่งน้ำมูกแรงๆปวดหูเชื้อพวกนี้เป็น H influenza หรือเชื้อที่น่ากลัวอย่าง Pseudomonas aeruginosa พวกนี้เป็นแบคทีเรียที่สามารถถูกฆ่าได้จากสารปฏิชีวนะในขี้หูนี่แหละครับถ้าไม่มีขี้หูซะแล้วนะครับอันตรายที่น่ากังวลหรือว่าพูดง่ายๆว่าสาหัสที่สุดเลยก็คือเราไม่มีทหารป้องกันหูครับเรามีแค่เม็ดเลือดขาวซึ่งอยู่ในเลือดนะฮะมันก็เท่ากับว่าเราเปิดบ้านซึ่งก็คือหูเราตั้งแต่หูชั้นนอกเลยครับให้เชื้อเนี่ยมันทะลุเข้าไปเข้าสู่หูชั้นกลางผ่านเยื่อแก้วหูปวดทุรนทุรายไปจนถึงหูชั้นในทำให้เกิดเสียงในหูหรือว่าหูหนวกก็ยังได้เลยครับสิ่งที่ผมเจอบ่อยเวลาคนไข้มาตรวจหูด้วยเรื่องนี้ก็คือคันหูปวดหูแล้วก็บางคนเนี่ยบอกเลยว่าหูดับครับคุณหมอแล้วพอผมถามเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยก็คือปั่นหูบ่อยหลังอาบน้ำครับและส่วนใหญ่คนชอบทำเวลานั้นเพราะว่ามันที่สุดมันสนุกที่สุดหรือว่ามันเป็นนิสัยที่สุดที่ไม่ให้ปั่นหูหลังอาบน้ำเพราะว่าหลังอาบน้ำมันแฉะอยู่แล้วมันชื้นอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเอาอะไรปั่นถึงแม้มันจะเป็นเหมือนกับคัตเทิลบัตที่เป็นหัวนิ่มๆนะครับมันก็อาจทำให้เกิดทรอมาหรือแผลเล็กๆหรือสกินเบรกเล็กๆขึ้นมาได้พวกนี้แหละครับเป็นการเปิดบ้านเรียกเชื้อให้เข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพูดง่ายๆปั่นหูทุกครั้งคือนั่งเชิญแขกที่เป็นผู้ร้ายเข้าบ้านตัวเองครับพอเราปั่นบ่อยๆนะครับร่างกายมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรมาระคายน่ะมันก็สร้างออกมานะพอสร้างเยอะๆขึ้นเนี่ยขี้หูก็เต็มรูหูเลยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยพอปั่นแต่ละทีเนี่ยมันไม่ได้ออกมาหมดถูกไหมฮะมันดันกลับเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยิ่งปั่นยิ่งดันขี้หูกลับมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าขี้หูแน่นอุดตันเหมือนซีเมนต์เลยหรือ impact cerumens ครับการทำความสะอาดหูที่ดีที่สุดนะครับก็คือปล่อยให้หูทำงานครับเพราะว่าหูถูกสร้างมาให้เป็นเครื่องกำจัดขยะที่ฉลาดที่สุดในโลกอยู่แล้วโดยการที่มันทั้งมีการเขาเรียก migratory cells ก็คือไล่เซลล์ที่เป็นเซลล์ที่ไม่ใช้แล้วออกมาและที่สำคัญก็คือในขี้หูร่างกายยังสร้างสารฆ่าเชื้อพูดง่ายๆหูเนี่ยทั้งปัดกวาดตัวเองทั้งฆ่าเชื้อที่เข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีดูแลหูที่ดีที่สุดปล่อยธรรมชาติครับยกเว้นในกรณีที่มันมีขี้หูเปียกเยอะๆหรือว่าบางทีสั่งน้ำมูกจนมันเกิดอาการปวดหูอย่างนี้เนี่ยควรต้องไปให้คุณหมอหูช่วยดูสักนิดหนึ่งเพราะบางกรณีอาจจะต้องดูดมันออกมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นแหล่งที่หมักหมมสะสมได้แต่ก็ไม่ต้องไปดูดบ่อยจนเกินไปนะครับอย่างที่บอกไปว่าขี้หูมีประโยชน์นะครับก็อยากจะฝากไว้ง่ายๆเอาละผมเข้าใจครับมันสนุกมันมีความสุขมันฟินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรบ่อยไปปีนึงสัก2ครั้งก็เยอะแล้วครับจำง่ายๆครับตรุษจีนทีศาสตร์ไทยทีหรือลอยกระทงทีก็ยังได้ครับนะฮะถ้ารู้สึกมันมากกว่านี้หรือคันมากกว่านี้อยากปั่นให้รู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ปกตินะครับลองตรวจดูสักนิดเพราะอาการคันบ่อยๆอาจจะเกิดจากเชื้อราที่ไปซ่อนอยู่ในรูหูของเราจากการที่ปั่นบ่อยๆก็ได้ครับ
1: เข้าไปแรงๆลึกๆเนี่ยไม่แนะนำเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกในการผลักขี้หูออกมาเองอยู่แล้วนะคะถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดรู้สึกหูอื้อแนะนำค่ะปรึกษาแพทย์หูคอจมูกนะคะกลับมาที่ความปลอดภัยในเรื่องของการเล่นสกูตชี่กับกลไกทางด้านจิตวิทยาของเรากันต่อนะคะอย่างที่เราบอกไปสกูตชี่แบบนี้ตอนแรกที่เราเลือกเนี่ยต้องเลือกที่ได้มาตรฐานก่อนนะรู้แหล่งที่ผลิตนะคะว่ามีมาตรฐานชัดเจนปลอดภัยแน่นอนสำหรับการที่เราจะซื้อมาเล่นนะคะแต่ในเรื่องของจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในนี้ต้องมาถามคุณหมอต่อค่ะว่าเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าเล่นแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดได้อันนี้จริงไหมคะ
2: อันนี้ก็ถามว่าจริงๆใครเครียดได้ไหมก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องจริงอะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอะค่ะมันให้ทั้งรูปรสกลิ่นไม่ใช่รสเนาะรูปทั้งกลิ่นทั้งเสียงผิวสัมผัสคือบางทีอะค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอย่างเราจะเห็นนอกจากสกูชี่ค่ะเราจะเห็นเจ้าลูกส้มๆเล็กๆอันนี้ของไทย PBS ด้วยเน
1: า
2: ะเขาจะเขียนเลยว่า Relax More ก็คืออันเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่า Stress Ball ค่ะก็สมัยก็คือมันเป็นลูกที่ทำให้คลายเครียดเพราะว่าเวลาที่เราค่อนข้างที่จะขยำน้องอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการที่ค่อยๆกระตุ้นระบบประสาทปลายประสาทแล้วมันก็ทำให้มีการหลั่งของตัวดอปามีนของเราค่ะ
1: ดอปามีนก็คือ
2: สารสื่อประสาททำให้เรามีความสุขเป็นระบบวงจรหมองรางวัลให้เรารู้สึกเหมือนได้รับรางวัลหรือว่ามีความสุขค่ะ
1: คุณหมอแล้วแบบนี้เราขยำทั้งวันเลยได้ไหมคะ
2: คือถ้าขยำทั้งวันอาจจะกลายเป็นเมื่อยมือแทนไหมคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราสังเกตระหว่างน้องสควิชชี่กับน้องของสเตทบอลค่ะสัมผัสมันจะต่างกันชัดเลยค่ะ
1: อันนี้เขาจะมีความแบบสโลว์ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าบีบไปแล้วเขาจะค่อยๆคืนตัวกลับมาแบบช้าๆแต่ว่าถ้าเป็นสควิชบอลแบบนี้ก็คือกำไปปุ๊บเขาปล่อยเลย
2: เขาจะเด้งเลย
1: แบบนี้ค่ะก็คือใครที่รู้สึกมีความเครียดเนี่ยนะคะบางคนเครียดแล้วมืออยู่ไม่สุขแบบนี้ถือว่าเป็นอาการทางจิตไหมคุณหมอคะถ้าในมุมมองของจิตแพทย์
2: มืออยู่ไม่สุขจริงๆอะค่ะถามว่าบางทีอะค่ะเวลาเราเครียดอะค่ะเราก็อาจจะมีความที่รู้สึกกดดันอย่างเช่นบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมือไม้สั่นเวลาจะต้องพูดหรือว่าเวลามีเรื่องอะไรถ้ามันเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยค่ะมันไม่ได้อันตรายค่ะแต่ถ้าสมมติว่ากลายเป็นว่าโอ๊ยเครียดทีไรอย่างบางท่านนะคะจิกตัวเองเลยคือมืออยู่ไม่สุขจนจิกเป็นแผลหรือบางคนจิกขาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คงต้องเป็นอาการที่เราต้องมาประเมินว่าอุ๊ยมันอันตรายแล้วก็น่าเป็นห่วงค่ะ
1: บางคนเนี่ยชอบนั่งแล้วแคะเล็บตัวเองค่ะบางคนแคะจนแบบเลือดไหลเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแกะจมูกเล็บอย่างเงี้ยค่ะเคยเจอโอ้โหแกะทีจะเลือดไหลเลยคือถ้าแบบเนี้ยอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะความเครียดที่คนเรามันมีกันได้มันอาจจะกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เครียดแล้วแต่มันล้นทะลักจนอาจจะกลายเป็นเรื่องของวิตกกังวลหรือว่าบางคนคือเศร้าซึมไปแล้วหรือเปล่า
1: ค่ะคุณผู้ชมล่ะคะเคยมีอาการแบบไหนบ้างแคะเล็บแคะหนังเล็บหรือว่าบางคนเนี่ยดึงผม
2: ใช่ค่ะบางคนดึงจนแหว่งไปเลยค่ะแหว่งหรือผมบางขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าดึงผมแบบนี้ถ้าสมมติว่าดึงนานๆที่มันก็อาจจะเข้าใจได้แหละเวลาเราเครียดคนเรามันก็ต้องเครียดกันได้บ้างใช่ไหมคะแต่ถ้ามันดึงจนโอ้โหโหแหว่งไปเลยอันเนี้ยอาจจะต้องมาดูแล้วว่ามันอาจจะเยอะเกินไปจนมันเป็นความไม่สบายหรือเปล่าค่ะ
1: ต้องส่งผลต่อพฤติกรรมบุคลิกภาพมากน้อยแค่ไหนเราถึงต้องไปหาคุณหมอคะ
2: อย่างเช่นที่บอกค่ะว่ามันกลายเป็นว่ากลไกอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการรับมือค่ะมันใช้อยู่ตลอดเวลาค่ะหมายถึงว่าโอ้โหดึงทำอะไรก็คือดึงตลอดหรือแกะเล็บกัดเล็บตลอดซึ่งมันอาจจะดูไม่ได้สมเหตุสมผลกับความเครียดที่มันมีว่าโอ้มันจะกัดจนเล็บกุดหรือเล็บพังไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาหาแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางทีถ้าเราอาจจะเครียดบ้างแล้วอาจจะกระยุกกระยิกขยำเสื้อขยำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวมันก็เป็นการที่เรารับมือกับความเครียดเหมือนเวลาที่เราเครียดแล้วบางทีเราก็อยากจะกรีดใส่หมอนแต่ถ้าสมมติอยู่เรากรีดในออฟฟิศลั่นเลยกรีดในสตูดิโอเลยอันนี้มันก็อาจจะแบบไม่ใช่แล้วค
1: ่ะแบบนั้นคือพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ปกติแล้วนะคะถ้าเราจะกรีดออกมาตอนนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกมาทีนี้เข้ามาถึงสกูชี่ก็บางคนบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจได้เวลาที่เราเครียดเนี่ยค่ะคุณหมอคะบางคนบอกว่าชอบตอนบี้ขยำแบบนี้หมายความว่าเรากำลังมีภาวะที่แบบเราเครียดมากๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอะค่ะบางทีมันก็เป็นที่ระบายเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเครียดๆเราไม่รู้จะระบายอะไรยังไงอะค่ะคือถ้าแบบบางคนอาจจะไประบายโดยการที่ใช้คำว่าคว้างของหรือว่าบางคนคือต่อยกำแพงหรือว่าบางคนเป็นลักษณะของแม้แต่กรีดแขนทำร้ายตัวเองแต่การที่เราได้ทำอันนี้ค่ะก็ให้นึกถึงแบบว่าเวลาที่เราเครียดแล้วเราไปต่อยมวยไปออกกำลังกายอันนี้มันก็เป็นทางที่เราเบี่ยงเบนสมมติเราโกรธใครเราก็โอเคมาใส่อันนี้พอใส่ไปสักพักนึงความโกรธหรือความอึดอัดใจมันก็เบาลงได้อยู่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเฉพาะบุคคลไหมเพราะมีบางคนก็บอกว่าขยำแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดกว่าเดิม
2: ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วแต่จริตคนค่ะบางคนรู้สึกว่าอ๋อพอขยำเสร็จแล้วมันกว่ามันจะขึ้นมาน้องสโลบางคนแบบโอ้ความสโลนี่แหละคือสิ่งที่ฉันชอบแต่บางคนบอกว่าโอ้กว่าจะสโลนี่มันไม่ทันใจมันหงุดหงิดต้องพูดว่าทุกอย่างอะค่ะมันไม่ได้ใช้แบบกับทุกคนมันก็แล้วแต่จริตอย่างบางคนอาจจะอุ้ยเวลาเครียดแล้วชอบฟังเพลงแนวนี้บางคนอาจจะบอกว่าเครียดแล้วชอบดูหนังแนวนั้นมันก็ยังขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง
1: ค่ะมีคนบอกว่าเคยแคะเล็บจนกุด แต่ว่าตอนนี้หายแล้วอยากรู้ว่าเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองได้ยังไงบ้างลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมอย่างสกุชชี่เองเนี่ยก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยสามารถขยำได้แบบรู้สึกว่ามันไม่พังอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถควบคุมมันได้อันนี้เป็นภาวะทางจิตใจยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอะค่ะเวลาที่เราเครียดอะค่ะส่วนใหญ่มันก็เกิดจากเราเผชิญสถานการณ์ที่มันไม่ตรงใจเราสถานการณ์ที่มันไม่ตรงใจสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่การที่เราขยำแล้วน้องก็ไม่ได้พังเดี๋ยวน้องก็กลับสู่คืนรูปเดิมเลยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างอะมันเราจัดการได้มันอยู่ในอำนาจของเราบ้างทำอะไรบ้างสามารถที่จะระบายออกไปได้ค่ะ
1: คุณหมอการที่แบบบางคนชอบตอนที่ชอบบอกว่าชอบตอนที่ค่อยๆน้องค่อยๆฟูกลับขึ้นมาแบบนี้แล้วเราชอบนั่งมองตอนที่เขาค่อยๆคืนรูปแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยสามารถฝึกสมาธิจดจ่อได้ไหมคะ
2: ใช้คำว่ามันเป็นตัวที่เบี่ยงเบนเราจากความคิดที่มันวุ่นวายในหัวค่ะคือมันเรียกเรามาอยู่กับปัจจุบันคือบางทีค่ะในหัวเราคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อุ๊ยเมื่อเช้าฉันแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าอุ๊ยเดี๋ยวพรุ่งนี้งานยุ่งงานเยอะคือมันไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับความคิดอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าอันนี้มันทำให้เราอะค่ะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันว่าโอเคงั้นเราอยู่ตรงเนี้ยค่อยๆดูค่อยๆอยู่ตรงเนี้ยมันก็ฝึกเข้ามาเรียกสติให้มันอยู่ตรงนี้ความที่มันวุ่นวายถาโถมอยู่ในหัวเรามันก็เบาลงได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยากจะฝึกสมาธิฝึกสติให้อยู่กับของเล่นแบบนี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะคุณหมอ
2: คือโดยทั่วไปอะค่ะอย่างน้อยอาจจะสัก 3-5 นาทีก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่รอดูน้องเฉยๆเวลาเราดูน้องเราก็คงต้องดูอย่างผ่อนคลายไม่ใช่คือถ้าบางท่านที่ดูแล้วรู้สึกหงุดหงิดว่าคืนช้าจังคืนเร็วจังอันเนี้ยอาจจะแปลว่าอันเนี้ยไม่ได้เหมาะกับท่านแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราสู้ว่ามันสบายแล้วก็ค่อยๆดูอย่างผ่อนคลายอาจจะหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆไปด้วยเพื่อที่ให้เราได้ลดระดับความที่มันรู้สึกว่าเครียดความรู้สึกตึงๆในอารมณ์ลงบ้าง
1: ค่ะเอาบางชิ้นเนี่ยมีกลิ่นด้วยนะพอได้กลิ่นเข้าไปเนี่ยเริ่มหิวค่ะอันนี้กลิ่นเดียวกันเลยนะจริงๆกลิ่นช่วยบำบัดไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆกลิ่นนะคะหรือประสาทสัมผัสทั้ง5มันช่วยอยู่แล้วเหมือนอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใช้ว่าเวลาที่เราเครียดแล้วเวลากลับมาจุดปัจจุบันเราจะใช้เทคนิค5 4 3 2 1คือดูว่า5อย่างที่เรามองเห็น4อย่างที่เราสัมผัส3อย่างที่เราได้ยิน2อย่างที่เราได้กลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้มันมาอยู่ในปัจจุบันแล้วการที่ได้กลิ่นที่มันรู้สึกผ่อนคลายเดี๋ยวนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นดิฟฟิวเซอร์ต่างๆนานามันก็ช่วยให้เรารู้สึกสบายใจค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณตั๊กบอกว่าอันเนี้ยบางทีมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์ก็อาจจะต้องดูด้วยคือคงไม่ใช่ว่ามาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องเลือกที่แบบปลอดภัยเป็นเกรดที่เหมาะสำหรับการนำมาเล่นนะคะด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าชอบตอนที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะมันสนุกตรงไหนนะที่บ้านมีแบบไหนอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถพูดคุยมีการสร้างสังคมได้จากการชอบของเล่นชนิดเดียวกัน
2: ใช่ค่ะมันก็สามารถเหมือนมีคนคอเดียวกันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่นะเพราะว่าสังคมสมัยนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเราเหงาเราเคว้งแต่อันนี้มันทำให้เราได้รู้สึกว่าเชื่อมโยงแล้วก็มีประเด็นสนทนาที่มันเป็นประเด็นที่เป็นพลังบวกอะค่ะ
1: คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของเล่นเด็กใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันทำไมเห็นผู้ใหญ่เล่นเยอะจังต้องบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในยุคที่เราเกิดมาแล้วตอนเป็นเด็กๆเนี่ยทันนะตั๊กเนี่ยทันที่จะได้เล่นสกูตชี่นะคะแล้วก็พอปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากลับมาฮิตเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ย้อนวัย
2: ได้หวนรำลึกถึงสิ่งที่เราเคยชอบมันก็จะรู้สึก

0: เบิกบานเหมือนเราเหมือนนึกว่าเราเคยเล่นอันนี้แล้วเราชอบเหมือนเราไปดูโดเรมอนอีกครั้งเราก็ยังรู้สึกชอบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยเห็นทั้งเด็กวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่ก็มีเล่นค่ะที่สำคัญเนี่ยในผู้สูงอายุเองก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงบ้าง
0: ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุอะค่ะต้องบอกว่าบางทีอะค่ะพอเราสูงอายุขึ้นอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดไม่ใช่แค่ว่าผมเราเปลี่ยนสีหรือว่าเข่าเราเสื่อมลงแต่ว่าแม้แต่เรื่องของกล้ามเนื้อแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อใหญ่หรือว่าแม้แต่ระบบประสาทความรู้สึกสัมผัสอะค่ะบางทีมันชาๆซึ่งการที่เราทำอันนี้ค่ะมันก็ช่วยในการที่เราฝึกแรงกล้ามเนื้อหรือบางทีอะค่ะเขาฝึกในการคุมตัวเองว่าเขาจะทำเป็นจังหวะบีบกี่ครั้งอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: คุณหมอเล่นไปเหมือนจะติดเหมือนกันนะคะเวลาเราคุยไปแล้วขยำไปก็แบบว่าเพลินๆดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วทำให้เราติดได้ไหมคะพฤติกรรมแบบนี้
0: คือถ้าใช้คำว่าติดจนเป็นอันตรายเลยโอกาสมันก็คงไม่ได้เยอะจนติดว่าเป็นอันตรายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราติดในความรู้สึกว่าเล่นแล้วมันผ่อนคลายเล่นแล้วมันฟินมันก็คือคงเกิดได้แน่นอนเพราะว่าแน่นอนค่ะอะไรที่ทำแล้วมันผ่อนคลายทำแล้วมีความสุขทุกคนก็คงต้องติดอกติดใจกันค่ะ
1: คุณหมอไม่ใช่มีแค่สกูชี่อย่างเดียวนะคะถ้าเป็นในเรื่องของกิจกรรมบำบัดจริงๆมันก็มีอย่างอื่นทดแทนได้ด้วยเพราะตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนแหมออกมาย้ำเตือนกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะว่าสกูชี่มีทั้งโทษนะคะหลากหลายอย่างต่อสุขภาพนะคะตอนนี้ก็อาจจะอยากหาวิธีการอื่นในการเบี่ยงเบนความสนใจนะคะมีวิธีการไหนอีกบ้างอย่างคุณหมอบอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าในเรื่องของการบำบัดทางกิจกรรมบำบัดก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วย
0: อย่างอันอื่นอย่างที่เริ่มเลยที่อันแรกที่เราพูดว่าสเตทบอลอันนี้ค่ะจะค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์ปกติที่มันก็ทำให้เราเวลาเราถูกบีบกระตุ้นเป็นระยะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการที่ตัวกระตุ้นเหมือนดอปปามีนเวลาเราขยับต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ดอปปามีนหลั่งเลยค่ะ
1: คุณหมอมีวิธีการไหมคะทำยังไงฝึกยังไงให้เราได้ประโยชน์คะ
0: คือจริงๆอันนี้มันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเลยค่ะว่าต้องฝึกก็คือแค่ว่าเราอาจจะค่อยๆบีบมันเป็นส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าการบีบที่เป็นจังหวะค่ะมันก็จะทำให้มันถูกรับการกระตุ้นซึ่งจริงๆปลายประสาทช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นปลายนิ้วมือนิ้วเท้าปลายจมูกปลายหูติ่งหูมันจะค่อนข้างเป็นประสาทที่ไวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกนี้มันก็จะค่อยๆกระตุ้นเราให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราย้อนกลับไปที่สารแห่งความสุขหรือว่าดอปปามีนค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมใครมีอยู่ข้างๆมาขยำได้ท่านี้ก็ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วยังมีอีกตรงนี้ที่คุณหมอบอกว่าเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดช่วยฝึกกล้ามเนื้ออันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเหมือนตัวดินตัวแป้งโดแต่ว่ามันจะเป็นอันนี้จะเป็นเกรดทางการแพทย์นะคะที่ว่าเราใช้ทำกิจกรรมบำบัดจริงๆเพราะฉะนั้นสีกับกลิ่นมันจะค่อนข้างปลอดภัยจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ว่าเวลาที่เรามีลักษณะของกล้ามเนื้ออย่างน้องๆบางท่านหรือว่าผู้สูงอายุบางท่านที่สมมติบางท่านเป็นสโตรกมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีตั้งแต่อย่างที่คุณตากเล่นก็จะเป็นอันที่อ่อนสุดจะเป็นสีอ่อนมากแล้วก็จะมีความถี่ที่มันจะเยอะขึ้นมาเรื่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลางมันก็จะเพิ่มแรงมือแล้วก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายขยับจัดรูปได้เช่นกันเหมือนกัน
1: คือความเหนื่อยเขาต่างกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมันเหมือนเป็นดินน้ำมัน
0: อันนี้เป็นเหมือนดินใช่ค่ะแบบว่ามันเป็นเหมือนดินแป้งโดทำนองกึ่งดินกึ่งแป้งโดที่เขาเอามาสังเคราะห์เพื่อที่จะเป็นเทอราพิวติกอะค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเทอราพิวติกโดเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเกจทางการแพทย์
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาที่เราเล่นคือขยำ
0: ขยำบีบหรือว่าดึงก็ได้ค่ะให้มันรู้สึกผ่อนคลายจริงๆก็คือเหมือนฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะไม่ว่าจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกนิ้วฝึกการหยิบฝึกการอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้ในเด็กได้ด้วย
1: เด็กก็ได้ผู้สูงอายุที่มีอาการอ่อนแรงอยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็ใช้ได้
0: กล้ามเนื้อมันเริ่มเยอะขึ้นเขาก็อาจจะสลับเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอย่างท่านี้ก็จะแข็งสุดเลย
1: เขามีระดับด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ระดับความหนืดใช่ไหม
0: คะความหนืดหรือว่าความนุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมบำบัดแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกที่หาได้ง่ายๆแล้วก็คุณหมอแนะนำค่ะอย่างบางคนเนี่ยเขาไปปั้นดินน้ำมันอยู่บ้านได้ไหม
0: ได้เลยค่ะคือเวลาเครียดอะค่ะจริงๆอะค่ะเราสามารถทำอะไรที่มันถูกกับจริตเราคือหลายๆอย่างอย่างที่เราทำอยู่แล้วแล้วมันผ่อนคลายอย่างถ้าสมมติว่าเป็นสควิชชี่เองเราอาจจะมาในรูปแบบของการปั้นหรือว่าบางทีอะค่ะบางคนก็ไม่ต้องเป็นสควิชชี่ก็ได้เป็นแค่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยที่บางทีเราแค่ได้กอดเขาหรือเราได้ขยุ่มขยำเขาซะหน่อยหรือว่าอย่างอื่นอะค่ะบางคนอาจจะชอบแบบไม่ใช่เป็นแนวนี้เลยอย่างที่พูดว่าบางคนไม่ชอบแนวนี้เขาอาจจะชอบเป็นในลักษณะอื่นอย่างที่พูดว่าประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นสี ียงอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่อง

0: ของฟังเพลงหรือเดี๋ยวนี้ที่ฮิตก็จะเป็นซาวบาร์หรืออย่างอุณหภูมิที่บางคนก็ไปไอซ์บาร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะคือจริงๆสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนด้วยค
1: ่ะตามความชอบนี่อย่างคุณเกษมสิรินะคะบอกแย่งหลานเล่นอยู่ค่ะเล่นแล้วมีความ

0: อย่างไรและเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าใครที่กำลังมีความเครียดอยู่นะคะเราส่วนใหญ่อะค่ะจริงๆวิธีแค่เครียดอะค่ะมีหลายวิธีก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ามันไม่ได้มีวิธีไหนที่ถูก 100% หรือผิด 100% มันขึ้นกับจริตแต่ละคนแต่ถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดนอกจากตัวของสควิชชี่หรือว่าอย่างอื่นแล้วค่ะการง่ายที่สุดก็คือการกลับมาตั้งสติอยู่กับลมหายใจอาจจะพอเราเครียดเรารู้ทันเราพักเราหยุดสักพักหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆผ่อนคลายอะค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปค่ะเมื่อไหร่ที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์จริงๆอารมณ์คนเราค่ะมันไม่มีใครที่สุขตลอดเวลาหรือทุกข์ตลอดเวลามันก็จะสุขและทุกข์สุขและทุกข์อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าถ้าตับใดสิ่งที่เราทุกข์อะค่ะมันดูเรื้อรังสิ่งที่เคยช่วยเรามันไม่ช่วยเราแล้วหรือว่าเรื่องที่เรารู้สึกว่าแต่ก่อนมันเป็นเรื่องเท่านี้เองแล้วมันก็เคยจัดการได้มันกลายเป็นโอ้มีปฏิกิริยาเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วมันเป็นเรื้อรังจนกระทบชีวิตด้านอื่นไปด้วยแล้วอันเนี้ยก็แนะนำว่ามาปรึกษาดีกว่าเพราะว่าถ้ามาแล้วไม่เป็นดีกว่าเป็นแล้วไม่มาค่ะ
0: นี่มาแล้วไม่เป็นดีกว่าเป็นแล้วไม่มาอยากกลัวกายมาพบจิตแพทย์นะคะจากการเล่นของเล่นเล็กๆสู่การดูแลสุขภาพจิตใจและการสังเกตจิตใจของเราได้นะวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำนะคะจากแพทย์หญิงเพ็ญชยาอติวรรณาพัฒน์ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 น.จนถึงเวลาบ่าย 3:30 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณ

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอบรมอาชีพทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์ไร้โลหะมีคุณภาพราคาถูกส่งขายทั่วประเทศผู้ผลิตผ้าบาติกแฮนด์เมดจังหวัดตรังใช้ AI ออกแบบผลิตตัดเย็บนำลายผ้าพระราชทานผสานลายผ้าพื้นเมืองดันยอดขายเพิ่มสรรสนีพลอยวิไลพาไปดูเกษตรกรจังหวัดนครปฐมพัฒนาฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ขาวสุวรรณปลูกและดูแลแบบปลอดสารได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างดีช่วงนี้ครับนอกจากทุเรียนที่เราได้เห็นกันบ่อยๆเห็นกันเยอะแล้วนะครับผลไม้หวานฉ่ำที่ตามออกมาในช่วงนี้วางขายคู่กันเยอะทีเดียวนั่นก็คืออินทผลัมนะครับตอนนี้นะครับมีที่จังหวัดนครราชสีมาอินทผลัมฟูจิฟาร์มคอนบุรีเนี่ยเปิดสวนแล้วก็ขายแล้วนะครับคุณผู้ชมสวนที่นี่มาพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเพราะว่ามีฟูจิคอนบุรีเป็นตัวดึงดูดลูกค้าด้วยครับสวนอินทผลัมที่ตั้งชื่อว่าฟูจิคอนบุรีเพราะว่ามีฉากหลังที่มองเห็นยอดเขาจอมทองรูปร่างเหมือนภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลจระเข้หินที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปกติถ้าจะชมวิวเขาจอมทองจะต้องไปที่ท่าน้ำวัดตลิ่งชันซึ่งเป็นมุมโล่งเห็นภูเขาจอมทองได้แบบพาโนรามาเลยครับแต่ว่าที่สวนฟูจิฟาร์มคอนบุรีที่บ้านใหม่จอมทองตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีก็ชมวิวจากในสวนได้พร้อมกับชมชิมช็อปอินทผลัมประมาณ300ต้นบนเนื้อที่10ไร่ผลผลิตปีนี้ครับเริ่มตัดขายออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของสวนคือนางสังวรขอมสะน้อยอายุ54ปีบอกว่าผลผลิตปีนี้ครับถือว่าค่อนข้างดีไม่แพ้ปีที่แล้วเลยครับประเมินกันว่าน่าจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า20ตันขึ้นไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับให้ผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ90หน่วยขายราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ200บาท
1: ฟูจิฟาร์มคอนบุรีค่ะ
2: อยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีค่ะ
2: ที่นี่ปลูกไว้ประมาณกี่ไร่กี่ต้นเลยครับพี่
1: เฉพาะอินทผลัม10ไร่ค่ะปีนี้เราเพิ่ม

0: น่าจะเป็น300 ต้นค่ะ
1: ผลผลิตตอนนี้มีออกเยอะประมาณไหนนะครับพี
0: ่ปีนี้คาดว่าน่าจะ20 ตันเหมือนเดิมค่ะ
1: พันธุ์หลักๆของเราตอนนี
0: ้พันธุ์หลักๆของเราคือบาฮีเหลืองบาฮีแดงแล้วก็มีซูการี่ฮัสวีแล้วมีน้องใหม่ออกมาให้ชิมชิชิค่ะปีนี้
2: และที่สวนนะครับยังจัดมุมถ่ายรูปเป็นซุ้มอุโมงค์เฟื่องฟ้ายาวสุดสายตาเลยครับตอนนี้กำลังออกดอกสีสันสดใสด้วยเอาไว้ไปเดินชมเดินถ่ายรูปกันได้นะครับพร้อมกับมีกาแฟสดให้ได้ชิมกันคู่กับอินทผลัมหวานๆภายในสวนด้วยครับที่สวนนี้ครับนอกจากจะได้ชิมอินทผลัมหวานๆกันแล้วนะครับยังมีจุดดึงดูดแล้วก็วิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับท่ามกลางบรรยากาศเรียกว่าเป็นภูเขาแบบโล่งๆนะครับมองเห็นทิวทัศน์ได้สบายตาไว้ไปท่องเที่ยวกันได้ครับส่วนผู้อำนวยการนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้ครับหลังจากที่เกษียณแล้วนะครับก็หันมาปลูกทุเรียนเหมือนกันอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการค้าขายเปิดเป็นสวนใหญ่อะไรเพราะว่าทำกันเองภายในบ้านไม่ได้จ้างแรงงานแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาที่เริ่มปลูกได้แล้วนะครับปีนี้ผลผลิตเริ่มออกแล้วขายได้คุณภาพดีด้วยครับหลังเกษียณก็เริ่มได้ผลผลิตทุเรียนที่วางแผนปลูกไว้ก่อนหน้าถึง5 ปีแล้วนะครับที่สวนทุเรียนริมทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่บ้านของนายอดุลแสงมุกดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าวิทยาสรรซึ่งทำสวนผลไม้ราคาสูงในพื้นที่เล็กๆนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะกับคนวัยเกษียณเลยเพราะว่าไม่ต้องไปจ้างแรงงานพันธุ์ที่ปลูกมีหมอนทองเป็นหลักนะครับแล้วก็มีมูซังคิงมีพวงมณีบ้างปีนี้ได้ผลผลิตอยู่ประมาณ50ต้นนะครับประมาณ300กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ120บาทส่วนการดูแลรักษาแบบธรรมชาติเลยครับจะใส่ปุ๋ยบ้างในช่วงที่ต้นทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียน2ต้นคู่กันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นป้องกันลมได้ซึ่งรากเนี่ยจะอาศัยเกาะยึดซึ่งกันและกันนะครับเหมาะกับทุเรียนที่ปลูกในพื้นดินภาคอีสาน
3: คือพื้นดินอีสานนี่ปลูกได้ที่จริงนี่ผมว่าจะปลูกทุเรียนได้ไม่ได้ให้ไปทดลองปลูกกล้วยดูถ้ากล้วยปลูกแล้วงามปลูกงามจะปลูกทุเรียนได้ปลูกทุเรียนตามประสบการณ์ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เป็นน้ำธรรมชาติไม่ใช่น้ำบ่อบาดาลปลูกน้ำบ่อบาดาลเคยปลูกแต่ว่ามันไม่ขึ้นใบมันหน้าแรงใบมันจะไม่ถ้าเป็นน้ำบ่อธรรมชาติทุเรียนจะสวยจะงาม
4: วันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผอ.ว่าถ้าเราใจแข็งนิดนึงในการตัดแต่งกิ่งนะครับในสำหรับกิ่งทุเรียนที่มันไม่จำเป็นที่ควรจะเอาไว้ก็ควรจะตัดออกเพื่อให้กิ่งที่เหลืออยู่นั้นได้รับธาตุอาหารที่มากพอแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการตัดยอดนะครับก็จำเป็นจะต้องตัดยอดให้มีความไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าในอดีตเกษตรกรเราจะปลูกทุเรียนแบบต้นสูงใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องการดูแลรักษามีปัญหาในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องขึ้นไปเก็บเกี่ยวก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถปลูกทุเรียนแบบต้นเตี้ยได้
2: พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดตอนนี้มีสัก2 ไร่ได้นะครับอยู่ริมลำน้ำพะเนียงแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินน้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ไปด้วยนะครับแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงเข้ามาว่าทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับดินอีสานก็ตามแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าศึกษาบริหารดีๆแล้วนะครับย่อมสามารถปลูกได้ทุเรียนดีขายได้แน่นอนนะครับในพื้นที่หนองบัวลำพูตอนนี้ถือว่ามีชาวสวนหลายรายเริ่มตื่นตัวหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มีทางเกษตรอำเภอเนี่ยเข้าไปแนะนำเรื่องของวิธีการปลูกการดูแลต่างๆเพื่อให้สามารถได้ทุเรียนแล้วก็ขายได้จริงๆครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับชาวนาที่นั่นตอนนี้เขาหาอาชีพเสริมกันนะครับแล้วเขาก็สังเกตว่าจากเดิมนะครับบริเวณพื้นที่นาพวกเขาจะมีหนูนาให้จับได้เยอะแต่ปัจจุบันหนูนาหาได้ยากนะครับแล้วก็จับได้น้อยลงก็เลยหันมาเพาะเลี้ยงหนูนาเองนะครับตอนนี้ส่งขายได้ดีลูกค้ามาสั่งจองกันถึงบ้านเลยครับจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนานะครับประกอบกับปกติยามว่างเนี่ยชอบออกไปดักหนูนาตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแต่สังเกตว่าหลังๆมานี้ครับหนูนาในธรรมชาติมันเริ่มน้อยลงนะครับจับก็ได้ไม่พอต่อความต้องการของตลาด นายประจักษ์พรมอินอายุ42ปีอยู่ที่ตำบลเมืองบางขลังที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับก็เลยหันมาเลี้ยงหนูนาหรือว่าหนูพวกใหญ่ในวงบ่อในบ้านซะเลยครับเทคนิคการดูแลหนูนาพวกนี้ครับพอเรียนรู้แล้วนะครับจับพฤติกรรมหนูนาได้เจ้าของบอกว่าจากนี้ก็ถือว่าไม่ยากแล้วนะครับจะเน้นให้ข้าวเปลือกเป็นหลักเพียงแค่มื้อเดียวในช่วงเย็นหรือว่าตอนค่ำเป็นเวลาที่หนูออกหากินตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือน้ำห้ามขาดเด็ดขาดนะครับน้ำต้องสะอาดแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอครับ
5: ตอนแรกๆมันก็ยังเราก็เหมือนยังลองผิดลองถูกนะครับ
6: เราผิดปีกว่าจะคงที่ได
5: ้หมั่น2ปีครับ2ปี
6: 2ปีก็เข้าที
5: ่เริ่มเข้าที่ครับเริ่มปกติละเราเริ่มไปทำอย่างอื่นได้ละ
6: ครับวิธีการเลี้ยงคร่าวๆเล่าให้ฟัง
5: มีการเลี้ยงก็คือก็ไม่มีอะไรมากครับให้อาหารมื้อเดียวมื้อเย็นมื้อค่ำก็ได้ให้มื้อเดียวตอนเย็นตอนมืดได้หมดน้ำอย่างเดียวน้ำอย่าให้ขาด
6: ครับอาหารนี่เป็นอะไร
5: อาหารนี่เป็นข้าวเปลือกถ้าว่าหนูเล็กก็จะเป็นอาหารล้วนอะไรประมาณนี้ครับ
2: ระยะเวลาในการจับขายรับหนูพวกใหญ่ที่เลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียง 3-4 เดือนก็จับส่งขายได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความต้องการของลูกค้าส่วนราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ300บาทเป็นราคาดีคุ้มค่านะครับจนตอนนี้เขาขยายกิจการมากถึง80บ่อแล้วครับก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับที่สร้างรายได้ได้ดีเป็นอย่างมากนะครับถือว่ามีรายได้เข้ามาแล้วก็มีลูกค้าตอนนี้เป็นลูกค้าเจ้าประจำแล้วสั่งเข้ามากันเป็นประจำเลยครับไปดูความสามารถของผู้สูงอายุที่จังหวัดปทุมธานีกันนะครับตอนนี้หันมาเรียนรู้เรื่องของการอบรมทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์กันนะครับพวงหรีดดอกไม้จันทร์ที่ว่านี้ก็คือดอกไม้จันทร์มาประกอบเข้าเป็นพวงหรีดใช้ตั้งเคารพศพผู้วายชนก่อนพอถึงวันเผาหรือว่าวันฉัตรปนกิจนะครับก็สามารถถอดดอกไม้จันทร์เหล่านี้รับออกมาเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับวางในเมนต่อได้เป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยครับผู้สูงอายุมารวมตัวกันที่ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลงตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็พวงหรีดดอกไม้จันทร์ซึ่งดอกไม้จันทร์และพวงหรีดนะครับทางชมรมเขาจะไม่ใช้โลหะหรือว่าลวดเส้นเล็กเนี่ยมามัดฟางแล้วก็ดอกไม้จันทร์เลยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคให้กับสับปะเลอเวลาไปเผาศพแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยเก็บพวกโลหะหรือว่าลวดในช่วงที่จะเก็บกระดูกให้กับญาติผู้วายชนชมรมส่งเสริมอาชีพชาวท่าโขลงนะครับมีสมาชิกผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณสัก30คนนะครับก็จะหมุนเวียนกันมาผลิตตามกำลังแล้วก็เวลาที่สะดวกดอกไม้จันทร์เนี่ยเขาจำหน่ายราคาเพียงดอกละ1บาท
7: แต่บางส่วนที่ไม่ได้มาที่เป็นสมาชิกเขาก็จะรับพวกวัสดุเหล่านี้กลับไปที่บ้านเพราะบางทีไม่มีเวลามาก็เอาไปทำที่บ้านพอทำที่บ้านเสร็จนะครับเขาก็กลับมาส่งที่ชมรมส่งเสริมอาชีพส่งลงส่งเสียก็จะจ่ายตังค์กลับไปโดยที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านที่ทำมาเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยมารับของที่นี่ชมรมซื้อให้เสร็จแล้วก็กลับนำมาส่งนะครับชมรมก็ไปจำหน่ายต่อซึ่งตอนนี้เราไม่เฉพาะจำหน่ายที่ภายในเขตเทศบาลท่าโขลงเท่านั้นตามต่างจังหวัดตามตำบลอื่นๆนะครับเขาก็จะมาซื้อรับเราไปขายต่อ
2: ชมรมยังได้พัฒนาพวงหรีดดอกไม้จันทร์พวงใหญ่อันนี้มีหลายสีนะครับแต่ว่าราคาเท่ากันหมดคือพวงละ500บาทซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วนะครับในวันฌาปนกิจหรือวันเผาเนี่ยก็สามารถถอดดอกไม้จันทร์ออกจากพวงหรีดนะครับเอาไปใช้ในพิธีวางดอกไม้จันทร์ได้อีกด้วยลดการสูญเปล่าจากพวงหรีดแบบเดิมปัจจุบันนี้ครับเริ่มมีลูกค้ารู้จักนะครับหันมาสั่งทำพวงหรีดแล้วก็ดอกไม้จันทร์กันแบบนี้กันเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุที่มาร่วมอบรมเนี่ยเขาจะมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งสักประมาณ800ถึง 1,500 บาทแล้วแต่ความขยันครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ผู้ผลิตผ้าบาติกแล้วก็ทอผ้าเขาก้าวหน้าไปไกลด้วยการหันมาทดลองใช้ AI ทั้งการช่วยออกแบบการตัดเย็บหรือว่าสเก็ตเป็นรูปร่างต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปว่าสามารถมีผลต่อการขายได้จริงลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ไหวได้ง่ายขึ้นด้วยครับผืนผ้าบาติกหลายสีสันนะครับมีทั้งออกแบบเองแล้วก็ออกแบบจาก AI ที่วังเทพทาโรตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังของนายสวัยเรืองดุกเป็นผู้ผลิตงานหัตถศิลป์บาติกเขียนมือภายใต้ชื่อแบรนด์พญาบาติกนะครับที่หันมาใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการทำงาน ทั้งออกแบบลวดลายสีแล้วก็ตัวอย่างการตัดเย็บแบบต่างๆนะครับทำให้ได้ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามามากนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เห็นภาพชัดว่าชิ้นงานผ้าบาติกที่ได้เนี่ยถ้าจะเอาไปตัดเย็บสวมใส่ต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สวมใส่ได้หลายแบบด้วยครับ
8: ว่าก่อนเราเคยเจอปัญหาว่าเราทำผ้ามาชิ้นเนี่ยเราไปตัดอะไรเราไม่ใช่นักออกแบบเสื้อผ้าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญเรื่องบาติกเราเขียนผ้าได้อย่างเดียวแต่เราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าว่าจะไปตัดอย่างไรจะไปตัดอะไรเราก็ตอบไม่ได้แต่ณวันนี้เราใช้ AI ในการประมวลภาพในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าอยากได้อะไรราคาแนวไหนบอกเรามาเราออกแบบด้วย AI ให้ได้อย่างเกศกางเกงเนี้ยเป็นลูกค้าจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็เขาต้องการเป็นกางเกงอาจารย์ช่วยออกแบบเป็นกางเกงให้หน่อยได้ไหมบอกได้อะไรเห็นไหมณวันนี้เราก็ตัดแต่ชิ้นซื้อได้เลย
9: เท่าไหร่คะ
8: 2,500ครับเราขายผ้าชิ้นนะก็ไปตัดเอง
2: ลายผ้าที่ใช้ AI ออกแบบนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งผลิตเพื่อนำไปตัดเย็บเองเนี่ยเป็นผ้าบาติกลวดลายปลาการ์ตูนภายใต้แนวคิดอ้อมกอดมหาสมุทรแต่เวลาที่ส่งผ้าไปให้ลูกค้าดูก็ปรากฏว่าลูกค้าถูกใจสั่งให้ทำทันทีครับดังที่เห็นผลงานลายปลาการ์ตูนรังสรรค์ลายบนผืนผ้าที่แขวนอยู่นี้ครับเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าปรากฏว่าพอลูกค้าเห็นผลงานก็ตัดสินใจซื้อชิ้นงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลูกค้าบางส่วนก็เกิดไอเดียแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาให้ช่วยออกแบบตามความต้องการไปใช้งานพร้อมกับสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับมีทั้งแบบชิ้นงานทั่วไปรวมถึงชิ้นงานลายผ้าพระราชทานด้วย
8: ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ของ Ocean Ambient คืออ้อมกอดมหาสมุทรตัวนี้ลายนี้จะพิเศษตรงที่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยลายเนี้ยเราออกแบบด้วย AIนะครับแล้ว AI เป็นผู้กำหนดสีเราเป็นผู้กำหนดสีอะไรนะณวันนี้เราทำตามแบบที่ AI ออกแบบให้ทีเนี้ยทุกอย่างนะครับตอนนี้จะเป็นลายที่เราออกแบบด้วย AI แล้วเรา AI กำหนดสีกำหนดอะไรมาแล้วเราก็ทำตามแบบที่ AI ออกมาให
9: ้อันนี้ของใคร
8: คะอันนี้เป็นของ Ocean Ambient เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมตัวนี้ก็เป็นชุดแนวรีสอร์ทแวร์นะครับตอนนี้ตัดมาแล้ว
2: และช่วงนี้ครับกำลังเร่งมือทำงานเพื่อทดสอบความลงตัวในการใช้สีเพ้นท์ลงบนลวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผสมผสานระหว่างลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานกับลายผ้าไทยพื้นเมืองดอกสีตรังจากคอลเลกชันมนตราสีตรังนะครับที่ก็เกิดจากแนวคิดตัวเองนะครับซึ่งดอกสีตรังเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตรังก็ทำให้ผ้าบาติกที่ได้เนี่ยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญารวมถึงนำลวดลายพยูนที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรังมาดีไซน์ลวดลายให้พริ้วไหวลงบนผืนผ้าสร้างความสวยงามเพิ่มไปอีกระดับครับก็ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับผสมผสานกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมสามารถช่วยดันเรื่องของยอดขายได้จริงนะครับตอนนี้ราคาขายมีตั้งแต่หลักพันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลวดลายความยากง่ายแล้วก็ขนาดของผืนผ้าด้วยครับไปดูชาวสวนตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเขาพัฒนาฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ใช้ชื่อเพราะๆว่าฝรั่งพันธุ์ขาวสุวรรณนะครับตอนนี้ปลูกแล้วก็ดูแลแบบปลอดสารด้วยผลผลิตที่ออกมาเมื่อนำไปขายได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
10: รูปทรงกลมหยดน้ำเนื้อขาวเนียนละเอียดฟูนุ่มฟูกรอบเป็นลักษณะเด่นของฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าขาวสุวรรณคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์โดยพี่สุวรรณาสุขีวงศ์หรือพี่หน่อยเกษตรกรตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมภายใต้สุวรรณาฟาร์มปัจจุบันที่นี่ปลูกฝรั่งขาวสุวรรณประมาณ 1,000 ต้นคำว่าขาวสุวรรณมาจากเนื้อฝรั่งที่สีขาวผสมกับชื่อสุวรรณาจึงตั้งชื่อว่าขาวสุวรรณ
11: ตรงนี้ก็คือต้นฝรั่งพันธุ์ขาวสุวรรณคุณผู้ชมนะคะสายพันธุ์นี้ต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งตั้งสายพันธุ์เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง
12: ใช่ค่ะ
11: ประมาณครึ่งปีใช่ไหมคะ
12: ค่ะ
11: มีการไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
12: เรียบร้อยแล้วค่ะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชค่ะ
11: มันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ขาวสุวรรณตรงนี
12: ้คือด้วยความสนของตัวเราเองก็คือทานเป็นคนที่ชอบทานฝรั่งก็เลยลองเอาเม็ดของเปิ้ลหงมี่นี่แหละก็คือไปลองเพาะเล่นใน30เมล็ดเนี่ย มันมีอยู่แค่ต้นเดียวที่เป็นเนื้อขาวคือพูดง่ายๆคือเม็ดกลายพันธุ
11: ์
12: เป็นเนื้อขาวเราก็เลยทดลองปลูกดู
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ใบก็จะเป็นใบใหญ่ปลายมนนิดนึงส่วนยอดก็จะเป็นเ

0: ค่ะ
1: จุดเด่นของเขาที่ชอบที่สุดเลยก็คือระบบรากรากเขามีความแข็งแรงคือไส้เดือนฝอยไม่ค่อยรบกวนจะแตกต่างกับฝรั่งกิมจู
0: ค่ะ
1: ซึ่งฝรั่งกิมจูพอหมดรุ่นปุ๊บต้นจะโทรมเร็ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ขาวสุวรรณพอหมดรุ่นไปแล้วเนี่ยก็คือต้นจะฟื้นตัวได้ไวกว่า
2: ฝรั่งขาวสุวรรณปลูกไปประมาณ1ปีจึงเริ่มห่อผลได้ค่ะส่วนการดูแลต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้กิ่งหนาเกินไปกำจัดแมลงใช้สารชีวพันธุ์ไทโคเดอร์มาน้ำส้มคอนไม้ค่ะ
1: โรคแมลง
0: ค่ะ
1: คือเราต้องหมั่นตรวจแปลงอยู่บ่อยๆว่ามีโรคแมลงระบาดไหมถ้าโรคแมลงไม่มีระบาดเนี่ยถ้าต้นมันทึบอย่างเนี้ยกิ่งมันยาวเกินตรงส่วนช่วงเนี้ยเราก็ควรแต่งออกเพื่อที่ว่าให้ส่งพุ่มกระชับเข้าไปแล้วการแตกยอดจะได้เป็นดอกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยดอกจะมาพร้อมยอดในการห่อผลก็คือจะห่อประมาณไซส์เนี้ยไม่เกินป้งมือและห่อในขณะที่ผิวยังมันเงาถ้าห่อในขณะที่ผิวยังมันเงาเวลาที่ผลแก่มันจะมีความสวยเราก็อย่างผลห่อเนี่ยเราก็ต้องคัดน
0: ะ
1: ว่าผลไหนผิวสวยผลไหนผิวไม่สวยผิวไม่สวยเราก็ไม่เอา
0: ค่ะ
1: อันนี้เราใช้1ชั้นค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่ากระดาษบู๊ป
0: ค่ะ
1: กระดาษบู๊ปเราสามารถใช้ชั้นเดียวได
0: ้
1: คือทดแทนการใช้หนังสือพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะหนังสือพิมพ์มีโลหะหนัก
0: ค่ะแล้วก็การให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่ถ้าช่วงอากาศร้อน2วันที2วันครั้ง
2: ปุ๋ยที่ใช้บำรุงจะเป็นปุ๋ยคอกผสมกับใบไม้แห้งและถ่านไบโอชานำไปโรยที่โคนต้นซึ่งที่นี่เขาผลิตเองค่ะ
0: พี่หน่อยด้านหลังนี่คือกำลังทำอะไรอยู่คะพี
1: ่อบถ่านไบโอชาค่ะ
0: แล้วก็เห็นก็คือได้น้ำส้มควันไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะช่วยไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีค่ะ
0: เรียกว่าสวนเรานี่คือครบวงจร
1: ครบรูปแบบค่ะ
0: อย่างตัวถ่านไบโอชานี้ช่วยอะไรบ้างคะพี่หน่อย
1: ช่วยสร้างรูพุนปรับโครงสร้างภายในดินช่วยกักเก็บคาร์บอนช่วยตรึงไนโตรเจนและปลดปล่อยธาตุอาหารให้เหมาะสมกับต้นพืชค่ะ
0: อย่างวัตถุดิบที่เอามาทำตัวถ่านไบโอชาก็คือมาจากในสวนเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะมาจากภายในสวนทั้งหมดเลย
0: อันนี้เป็นตัวน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเอาไปไล่แมลงได้
1: ใช่ค่ะก็คืออบเสร็จแล้วได้น้ำส้มเสร็จแล้วในวันนี้เราจะยังใช้เลยไม่ได้นะคะคือเราต้องตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ตกตะกอนก่อนเพราะว่าน้ำส้มขวัญไม้มีความเป็นกรดสูงเมื่ออบถ่านเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการชาร์จถ่านซึ่งเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยปาหมักแช่ในถ่านเพื่อให้ถ่านได้ดูดซึมซับจุลินทรีย์ธาตุอาหารพวกนี้ก่อนนะคะถ้าเราใช้ถ่านเลยต้นไม้จะเสียธาตุอาหารให้กับถ่านเพราะว่าถ่านจะดูดธาตุอาหารกลับแต่ถ้าเราชาร์จถ่านแล้วถ่านจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นไม
2: ้ฝรั่งขาวสุวรรณจำหน่ายผลสดกิโลกรัมละ50บาทค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดต้องสั่ง5กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะจัดส่งค่ะส่วนค่าส่งก็คิดราคาตามน้ำหนัก
0: พามาชิมรสชาติของฝรั่งพันธุ์ขาวสุวรรณกันบ้างคุณผู้ชมนี่สังเกตเนื้อก็สวยอยู่นะคะพี
1: ่สีขาว
0: ส
1: ีขาว
0: สวยเนียนนะเดี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยนะมีความเนื้อฟูฟูแล้วก็หวานอร่อยด้วย
1: กรอบนิดนึงถ้าลักษณะแบบนี้เวลาที่เราไปจำหน่ายก็คือเราจะเรียกว่าเนื้อฟูกรอบคือลูกค้าทุกคนสามารถบอกเราได้เลยว่าต้องการเนื้อแบบไหนฟูนิ่มฟูกรอบก็เพิ่งจะเริ่มจำหน่ายยังไม่ได้เยอะแต่ก็คือมีเรื่อยๆเราก็เพิ่งจะขยายกิ่งลงแปลง

0: ลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะก
1: ็
0: คือเราสามารถที่จะขยายแปลงเพิ่มได้ค่ะ
2: ถึง3แบบมาทำนะคะก็จะมีตัวที่เนื้อฟูเนื้อกรอบแล้วก็เนื้อกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ทำไมถึงเอามา3แบบมาปั่นรวมกันพี่หน่อย
0: คือเนื้อกรอบเราจะได้ความเปรี้ยวเนื้อนุ่มเราจะได้ความหวานแล้วเนื้อกลางก็คือเป็นตัวนำประสานก
2: ็
0: จะเป็นจะได้รสชาติที่จะออกมาเป็นเปรี้ยวหวานกรอบๆค่ะ
2: นี่เดี๋ยวดิฉันต้องขอชิมนะคุณผู้ชมนะคะสกัดกันแบบสดๆทำใหม่ทุกวัน
1: ทุกวันค่ะ
2: อร่อยมากกินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นนะคะรสชาติก็ต้องบอกว่าครบรสนะคะเราเอาไปขายที่ไหนบ้างคะพี่หน่อยตรงนี้
0: จำหน่ายอยู่ที่ตลาดดัตตี้สุขถูกดีค่ะ
2: ที่
0: เดียวเลยค่ะ
2: ขายตอนกี่โมงคะพี่
0: บ่ายโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะไอเดียมาจากลูกค่ะ
2: ลูกชายชอบกิน
0: ลูกชายบอกว่าเวลาที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยคือเขาสะดวกแบบดื่มมากกว่าก็เลยขอตังค์แม่ซื้อเครื่องหน่อย
2: ก็เลยเป็นที่มาให้เรามาทำขายเลยตรงนี้ตัวกากที่หลังจากสกัดเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่ทิ้ง
0: ไม่ทิ้งค่ะ
2: เอาไปทำอะไรคะพี
0: ่หมักปุ๋ยค่ะ
2: หมักปุ๋ยก็ใช้ในสวนต่อนะคุณผู้ชมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: พี่หน่อยบอกว่าเทคนิคการทำน้ำฝรั่งให้อร่อยสามารถเก็บได้นานแบบธรรมชาติต้องรักษาความเย็นของผลสดตั้งแต่ก่อนนำมาคั้นค่ะจะต้องแช่ฝรั่งให้เย็นน้ำฝรั่งสกัดเย็น1ขวดจะใช้ฝรั่ง2ลูกค่ะจำหน่ายขวดละ25บาทแต่ละวันสามารถจำหน่ายได้80ขวดภายใต้แบรนด์หน่อยฝรั่งที่นี่ยังปลูกฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์ทั้งเฟิ่นหงมี่กิมจูซึ่งก็ได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานนครปฐมการันตีซึ่งพี่หน่อยก็ยังได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนปี2567อีกด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าใครถามหาต้นพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่แบบนี้ยังคงต้องรอไปก่อนนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนากันอยู่แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ก็จะมีขายส่วนที่ส่วนนี้นอกจากมีฝรั่งแล้วก็ยังทำส่วนผสมผสานด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยใกล้ฤดูเก็บลำไยแต่ว่าฝนทิ้งช่วงนะครับก็ทำให้ชาวปากาเกยอที่จังหวัดลำพูนรวมตัวกันทำพิธีขอฝนที่เจดีย์จันทวงศาพัฒนาภายในวัดห้วยละที่อำเภอบ้านโฮงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ณผู้ชมคะถ้ามีปัญหาสุขภาพปรึกษาคุณหมอค่ะแต่ถ้ามีปัญหากับหมอแล้วก็ร้องเรียนสิคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
2: ที่ไหนอะ
1: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เรียกประชุมคดีกับ3หน่วยงานสืบสวนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนะคะโดยเตรียมขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดแล้วก็เร่งพิสูจน์ตัวตนผู้ที่ใช้ชื่อว่ารถเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีลักลอบขนเฮโรอีนกรณีแอร์โฮสเตสโดยเชิญตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่ปปส.ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะรายงานการสืบสวนเชิงลึกและให้ไปเป็นในทิศทางที่เดียวกันส่วนคดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีการฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่พนักงานสอบสวนยังคงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มขยายผลในทุกมิติสืบสวนไปถึงหัวหน้าขบวนการของยาเสพติดค่ะและอีกวงประชุมนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของการขยายผลโดยเฉพาะผู้ใช้บัญชีรถว่ามีตัวตนจริงหรือไม่รวมไปถึงมิสเตอร์ก้องวายที่โอนเงินให้กับมีนาว่าเป็นบุคคลใดส่วนประเด็นเจ้าของยาเสพติดแล้วก็คนรอรับปลายทางขณะนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็จะมีปฏิบัติการการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมค่ะ
1: เราพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะหาตัวเชื่อมโยงแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้อย่างรอบคอบรัดกุมด้วย
0: นอกจากนี้ค่ะทางการไทยยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปปส.สนับสนุนข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนจังหวัดและในพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาที่จัดหายาเสพติดก่อนที่จะส่งต่อให้แอร์สาวได้เข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงคำจริงเมื่อวันที่17มิถุนายนโดยมีการเช่าหอพักและรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อไปจัดหายาเสพติดที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างก่อนที่จะออกเดินทางด้วยรถบัสโดยสารบริเวณสถานีขนส่งในอำเภอเชียงคำเมื่อวันที่20มิถุนายนเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนที่จะส่งมอบกระเป๋าให้กับแอร์สาวขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกรณีที่พบข้อพิรุธของการตรวจข้อสอบกว่า 5,000 รายชื่อในการจัดสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่าหากพบหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถที่จะเพิกถอนการบรรจุเข้ารับราชการได้ทันทีโดยใช้อำนาจของกระทรวงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยอมรับนะคะว่าเตรียมที่จะพิจารณารับเรื่องทุจริตจัดสอบท้องถิ่นเข้าเป็นคดีพิเศษติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยนะคะหากพบว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นราชการแล้วนั้นมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าทุจริตก็สามารถเพิกถอนได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้ปปช.นั้นชี้มูลความผิดก่อนค่ะโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลการตรวจข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น

0: 15,000 คนที่พบข้อพิรุธถึง 5,000 คนค่ะเป็นการสะท้อนถึงการร่วมกันโกงแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการส่วนคนที่บรรจุไว้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าหากพบหลักฐานในเชิงประจักษ์ก็ไม่ต้องรอให้ถึงปปช.ค่ะแต่ต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเรื่องเงินเดือนนะคะก็ต้องมีการเรียกคืนและต้องมีการดำเนินคดีอาญาด้วยค่ะเพราะถือว่าที่มาที่ไปนั้นไม่ถูกต้องเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ภายในกระทรวงมหาดไทยเองถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่ก็เราก็คงต้องเพิกถอนนะครับเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องทางคือเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับนะคะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมพิจารณาเรื่องของการสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเป็นคดีพิเศษแต่อย่างไรก็ต้องดูหลักฐานรวมไปถึงผู้เสียหายว่ามีจำนวนมากหรือไม่ก่อนที่จะชงเข้าบอร์ดคดีพิเศษอีกครั้งเพื่อพิจารณาค่ะ
2: เบื้องต้นนะผมว่าคงจะให้แต่ละหน่วยงานน่ะดำเนินการไปนะครับเพราะว่าทางปปช.แล้วทางปปช.เนี่ยก็ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับดำเนินการตั้งแต่สืบสวนเลยนะครับผมเชื่อว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆของทางปปช.เนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับในส่วนของทางตำรวจเนี่ยก็มีดำเนินการเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับของ DSI เนี่ยเราก็รับเรื่องสืบสวนนะครับแต่หากว่านะมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรับเป็นคดีสืบสวนจะเป็นคดีพิเศษทันทีครับผมครับ
0: ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงรายชื่อประธานและกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนื่องจากอยู่ในชั้นความลับค่ะแต่ในส่วนบุคคลที่จะมานั่งเป็นประธานนั้นเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งเทียบเท่าในระดับอธิบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของกรมค่ะโดยจะมีจำนวนคณะกรรมการ 6-7 ท่านรวมประธานด้วยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคณะที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อวานนี้นะคะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานก็จะเริ่มประชุมนัดแรกเพื่อวางกรอบการทำงานค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินได้มีการคาดโทษว่าจะปรับครม.กับรัฐมนตรีที่โลกลืมนะคะข้างฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยค่ะนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่อยู่ในข่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าต่างก็มีผลงานแล้วก็ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักขณะที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนกลับมองต่างนะคะโดยบอกว่ารัฐมนตรีชุดนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีที่โลกจะไม่ลืมด้วยติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
4: โดยนายผลิตก็หยิบยกถึงรัฐมนตรีดีอีค่ะกับโครงการที่เชื่อว่ายังมีข้อพิรุธแต่ว่ายังเดินหน้าหรือโครงการ TSAI Passport ค่ะประธานวิฝ่ายค้านค่ะให้ความเห็นกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับครม.หากมีรัฐมนตรีบางคนเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมหรือหมายถึงรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเปรียบเปรยว่านอกจากจะมีรัฐมนตรีที่โลกลืมแล้วอีกมุมหนึ่งก็จะมีรัฐมนตรีที่โลกลืมไม่ลงจริงๆค่ะพร้อมกับยกตัวอย่างอ้างอิงถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีอีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
5: อยากจะบอกท่านนายกว่าอย่าลืมรัฐมนตรีบางคนที่ผลงานนี่โลกลืมไม่ลงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรี DE นะครับที่มีโครงการ TSAI Passport ที่ก็เต็มไปด้วยข้อพิรุธที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามว่ากำลังตรวจสอบเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยอย่างรวดเร็วเพียงพอหรือไม่จะสามารถสาวไส้ไปถึงผู้บงการได้หรือไม่หรือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะตรวจสอบได้เพียงแค่ระดับปฏิบัติการนะครับก็ไม่อยากให้ท่านนายกลืม รัฐมนตรีดีอีกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเช่นกันครับ
4: ในประเด็นเดียวกันนี้ค่ะนางมณพรเจริญศรีนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำถึงการทำงานของรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะว่ารัฐมนตรีใน5กระทรวงหลักต่างทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมาหรือแม้แต่วันหยุดรัฐมนตรีก็ยังคงลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนโดยเฉพาะการผลักดันนโยบายที่ได้แถลงไว้และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะได้ประเมินการทำงานรัฐมนตรีทุกสัปดาห์จึงไม่กังวลใจกรณีที่นาย

0: ยกรัฐมนตรีฆ่าโทษรัฐมนตรีโลกลืมค่ะขณะที่วุฒิสภาค่ะนำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาร่วมแถลงผลงานครบรอบ2ปีค่ะโดยกล่าวย้ำถึงบทบาทประธานวุฒิสภา8ประการสำคัญและชี้ว่าสมาชิกวุฒิสภาอยู่ด้วยความสามัคคีค่ะแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างแต่ก็สามารถถกเถียงกันได้เปรียบเป็นดอกไม้หลากสีค่ะแต่เมื่อล้อมรวมก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมกับสรุปผลงานพิจารณาร่างกฎหมายนะคะที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร47ฉบับค่ะพิจารณายติสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสังคมและเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศไทย45เรื่องรวมถึงการตั้งกระทู้ถามติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล443กระทู้ก่อนจะยืนยันการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประเทศชาติค่ะนายผลิตวัชรศิลป์นะคะยังกล่าวถึงกรณีครบรอบ2ปีการทำงานของสวค่ะว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันยังมีข้อกังขาเรื่องของคดีหัวสวแต่ว่าก็ยังคงที่จะให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรอิสระค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะผู้เสียหายกว่า10คนได้รวมตัวกันยื่นหลักฐานให้ตำรวจปอทค่ะหลังจากที่ถูกมิจฉาชีพหลอกชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจหลายวงการด้วยกันโดยใช้โปรไฟล์ที่สร้างด้วย AI นะคะแอบอ้างนามสกุลดังและบุคคลระดับสูงซึ่งก็สร้างความน่าเชื่อถือมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทค่ะผู้เสียหายกว่า10คนนำพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่ถูกหลอกชักชวนให้ร่วมลงทุนและทำธุรกิจในหลายวงการนะคะเช่นวงการนักเขียนวงการบันเทิงและก็ธุรกิจประเภทอื่นโดยผู้ก่อเหตุได้แอบอ้างใช้นามสกุลของบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งอ้างความเชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงพร้อมทั้งสร้างโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าได้รู้จักผู้ก่อเหตุผ่านทาง Facebook ค่ะรูปโปรไฟล์สร้างด้วย AI แล้วก็ใช้นามสกุลที่มีชื่อเสียงอ้างตัวเป็นเจ้าของบริษัทก่อนว่าจ้างให้ทำงานโซเชียลมีเดียจากนั้นก็ชักชวนให้เข้าร่วมในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE มีบัญชีผู้ใช้ลักษณะเป็นสมาชิกครอบครัว 3-4 คนเมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายกลับไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ยังบ่ายเบี่ยงการชำระเงินมาตลอดก็ทำให้เสียเวลาและโอกาสในการทำงานโดยผู้เสียหายก็ยอมรับว่าเหตุที่หลงเชื่อผู้ก่อเหตุใช้จิตวิทยาในการพูดคุยแล้วก็แอบอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบกับช่วงนั้นก็อยู่เพียงลำพังไม่มีที่ปรึกษาค่ะจึงถูกหลอก
2: เสียหายคือ40,000เขาก็ไม่จ่ายอะไรเลยจนแบบผมเองก็เสียโอกาสเสียงานเสียโอกาสที่จะไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับทีนี้เขาก็จะเริ่มด้วยการแบบเดี๋ยวชวนไปเปิดบริษัทนะเดี๋ยวรวมตัวทำบริษัทสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสไตล์การหลอกของเขาอะครับเขาจะสร้างอวตารประมาณแบบ 2-3 ตัว 4-5 ตัวแล้ว
1: ประธานชมรมสันติประชาธรรมเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลักษณะเดียวกันกว่า10คนนะคะมูลค่าความเสียหาย50ล้านบาทก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายบางคนเคยเข้าแจ้งความกับตำรวจในท้องที่แต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าจากการตรวจสอบพบว่าผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องเนี่ย 3-4 คนตัวการหลักก็คือนางสาววรรณพรจึงได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานช่อโกงประชาชนค่ะตำรวจปคบ.ร่วมกับอย.ค่ะเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตยาลดความอ้วนผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็พบของกลางเป็นยาลดความอ้วนกว่า10ยี่ห้อค่ะมีกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็สารไซบูทามีนที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทค่ะตำรวจปคบ.และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นำหมายค้นเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตยาลดความอ้วนแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีค่ะภายหลังได้รับการร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการตรวจค้นใน2จุดแยกเป็นโรงงานผลิตและก็จุดเก็บบรรจุภัณฑ์ผลการตรวจค้นนะคะก็พบสารเคมีเครื่องจักรกล่องบรรจุภัณฑ์และยาลดความอ้วนกว่า10ยี่ห้อโดยมีคนงานชาวเมียนมา3คนอ้างว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายาลดความอ้วนที่ตรวจพบนะคะหลายยี่ห้อก็มีสารไซบูทามีนค่ะซึ่งเป็นสารที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งเป็นส่วนประกอบโดยสารดังกล่าวเดิมเคยใช้รักษาโรคอ้วนแต่ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดผลข้างเคียงแล้วก็รุนแรงถึงชีวิต

0: ตรายอย่างไรก็คือเป็นสารที่กดนะคะศูนย์ความอยากอาหารในร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีผลต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะกินไปเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกปากแห้งใจสั่นและถ้าเกิดรับประทานไปในปริมาณมากก็เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
1: สำหรับสถานที่ทั้ง2แห่งก็พบว่าเพิ่งเช่าได้ประมาณ 4-5 เดือนค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็เคยลักลอบเปิดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นฐานผลิตมาแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงนายทุนผู้สั่งการแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการกระจายสินค้าไปยังผู้จำหน่ายผู้รับปลายทางสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายที่มีญาติรับประทานยาลดความอ้วนยี่ห้อบาซิแล้วก็เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนติดตามจนกระทั่งพบแหล่งผลิตดังกล่าวค่ะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มชายอายุ42ปีค่ะหลังจากที่ก่อเหตุยิงภรรยาแล้วก็ญาติของภรรยาเสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก2คนส่วนสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกุมตัวชายอายุ42ปีที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายค่ะหลังชายคนดังกล่าวก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปยิงภรรยาอายุ52ปีที่หนีไปอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะยิงญาติของภรรยาบาดเจ็บ1คนแล้วก็เสียชีวิตอีก2คนจากนั้นนะคะก็ได้ขับรถหลบหนีกลับมายังบ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้พร้อมกับยึดปืนสั้น1กระบอกและเครื่องกระสุนไว้จำนวน1ขณะที่ภรรยาและญาติของภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้อาการยังคงสาหัสและแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะชาวบ้านในอำเภอปากช่องยังคงร้องเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่มีนายทุนโรงโม่หินนั้นได้ตัดต้นไม้รุกป่าสงวนเพื่อทำถนนเข้าออกนะคะแม้ว่าทางกรมป่าไม้นั้นจะปักป้ายยึดพื้นที่คืนแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ยังมีรถยนต์เนี่ยได้เข้าไปใช้เส้นทางโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายจึงให้ตำรวจนั้นทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาค่ะกรณีชาวบ้านพบถนนปริศนารุกพื้นที่ป่าบริเวณป่าเขาเศษอ้าเขานกยุงเขาอ่างหินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจนพบว่ามีการตัดไม้บุกรุกพื้นที่ป่าจริงค่ะขณะที่กรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.ปากช่องพร้อมกับนำป้ายตรวจยึดพื้นที่ปักเอาไว้ต่อมาค่ะทางตำรวจเจ้าของคดีชี้แจงนะคะว่าได้แยกคดีนี้ออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นคดีหลักที่กรมป่าไม้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำฝ่ายผู้ร้องทุกข์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากทางบก.ปทส.ว่าจะมีคำสั่งโอนสำนวนคดีไปดำเนินการเองหรือไม่ค่ะส่วนคดีที่2นะคะเป็นกรณีจับกลุ่มคนรับจ้างตัดไม้4คนจากการสอบสวนทั้งหมดก็ให้การตรงกันว่ามีผู้ประกาศหาคนตัดไม้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ว่าจ้างรายใดและหลังลงมือตัดไม้ได้ไม่นานก็ถูกจับกลุ่มจึงยังไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งตำรวจระบุว่าจะต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อไปต่อมาค่ะทางพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรินทร์จินตภราผู้กำกับการสภ.ปากช่องก็ชี้แจงข้อเท็จจริงปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งตัดต้นไม้หลังมีการเผยแพร่ข้อความว่าตำรวจสั่งมาอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าเพื่อสร้างถนนเส้นนี้ได้จริงค่ะเพราะว่ายังพบรถยนต์ขับรถเข้าออกเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังโรงโม่หินของบริษัทแห่งหนึ่งบนภูเขาอยู่ทั้งที่มีป้ายของกรมป่าไม้ประกาศยึดพื้นที่เอาไว้แต่ไม่ได้มีการปิดเส้นทางระหว่างดำเนินคดีค่ะจึงต้องการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาลงมาติดตามแล้วก็กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: อยากทราบว่าไอ้ป่าไม้เนี่ยเขาสั่งปิดแล้วทำไมมีรถวิ่งขึ้นวิ่งลง ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ทางจังหวัดหรือผู้การมาตรวจสอบหน่อยครับว่าสั่งปิดไปแล้วทำไมถึงมีรถวิ่งขึ้นวิ่งลงเมื่อ 2-3 วันผมก็เห็นรถปิกอัพโฟร์วิลขึ้นไปอยู่ครับ
1: ขณะที่ทางไทย PBS ค่ะก็ตรวจสอบเพิ่มเติมจากนายก้องเกียรติเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาระบุว่าส่วนที่ป่าสงวนถูกบุกรุกพื้นที่ไร่นั้นนะคะเป็นป่าที่สปก.เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติโดยมีสูตรคิดคำนวณค่าความเสียหายของป่าไม้อยู่แต่ตอนนี้ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ทำหนังสือมาสอบถามเพื่อเทียบเป็นค่าปรับในคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งในส่วนของการตามหาตัวผู้กระทำผิดนั้นเป็นหน้าที่ของทางตำรวจค่ะสมาคมตราสารนี้ได้จับตาพิเศรษฐกิจที่โตต่ำค่ะทำหุ้นกู้เสี่ยงปรับโครงสร้างหนี้ 20,000 ล้านบาทค่ะพร้อมกับผลักดันการแก้ไขพรบ.ล้มละลายเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ผู้ที่ออกหุ้นกู้ขอล้มละลายเพื่อที่จะประวิงเวลาในการจ่ายหนี้หุ้นกู้ค่ะผู้ลงทุนหุ้นกู้จะได้รับความคุ้มครองมากขึ้นนะคะหลังนายกสมาคมตราสารหนี้ไทยร่วมมือกับก.ล.ต.ผลักดันการแก้ไขกฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ผู้แทนหุ้นกู้ค่ะนางสาวอริยาติรณะประกิจกรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทผู้ออกหุ้นกู้บางส่วนอาจจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ใช้กระบวนการยื่นศาลขอข้อแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อประวิงเวลาหยุดชำระหนี้ตามกฎหมายหรือออโต้สเตย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนค่ะสมาคมจึงกำลังผลักดันการแก้ไขกฎหมายล้มละลายเพื่อให้สิทธิผู้แทนหุ้นกู้จะเป็นกลไกช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองและรักษาสิทธิผู้ลงทุนในการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้กรณีบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ยื่นขอล้มละลายจากเดิมนะคะต้องยื่นขอรับชำระหนี้รายบุคคลเปลี่ยนเป็นใช้ผู้แทนค่ะซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสถาบันการเงินผู้ช่วยให้การดำเนินการนั้นคล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยรักษาสิทธิกรณีผู้ลงทุนนั้นไม่ทราบหรือยื่นขอรับชำระหนี้ไม่ทันกำหนดค่ะนอกจากนี้สมาคมยังร่วมมือกับก.ล.ต.ออกข้อกำหนดสิทธิ์หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม2ประเด็นได้แก่ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและห้ามก่อหนี้เพิ่มหากฐานะการเงินไม่เหมาะสมค่ะหลังพบว่าบริษัทจดทะเบียนบางส่วนนั้นสามารถซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายปันผลแต่กลับผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ก็คาดว่าก.ล.ต.จะประกาศรับฟังความเห็นภายในปีนี้สำหรับสถานการณ์บริษัทจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในครึ่งปีหลังนะคะมีหุ้นกู้ครบกำหนดมากกว่า 400,000 ล้านบาทในจำนวนนี้มีหุ้นกู้ที่เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้หรือขอปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาทหลังสภาพเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแต่หนี้สินภาคเอกชนสูงค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่อิหร่านให้เร่งบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐค่ะโดยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับไปเปิดปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งนะคะขณะที่อิหร่านก็เดินหน้าจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดค
3: ่
1: ะสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านได้เผยภาพประชาชนหลายหมื่นคนออกมารวมตัวในเมืองคอมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับหลังจากร่างของอดีตผู้นำสูงสุดและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่ถูกสังหารถูกเคลื่อนมาถึงเมืองศูนย์กลางสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายชีอะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางการอิหร่านจะจัดพิธีไว้อาลัยในเมืองคอมอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึงการเคลื่อนขบวนศพของอดีตผู้นำสูงสุดไปตามท้องถนนก่อนที่ในวันพุธนี้จะจัดพิธีลักษณะคล้ายกันในเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอิรักและสิ้นสุดพิธีด้วยการฝังร่างของอดีตผู้นำสูงสุดที่เมืองมัชฮัสในวันพฤหัสบดีและจนถึงตอนนี้นะคะมอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดยังคงไม่ยอมมาปรากฏตัวในงานสำคัญครั้งนี้ค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่ก็จะจัดการให้จบแต่ยืนยันด้วยนะคะว่าตนอยากที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่อยากให้ประชาชนในอิหร่าน91ล้านคนนั้นได้รับผลกระทบค่ะทรัมป์ยังย้ำว่าสหรัฐสามารถทำลายสะพานของอิหร่านได้ภายใน1ชั่วโมงสหรัฐสามารถทำลายระบบพลังงานของอิหร่านได้และตอนนี้อิหร่านก็ไม่เหลือเงินแล้วขณะที่เลขาธิการส

0: ภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดอิหร่านได้ออกมาตอบโต้คำขู่ของทรัมป์โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันพร้อมทั้งเรียกร้องให้พูดคุยกับประชาชนชาวอิหร่านด้วยความเคารพมิฉะนั้นแล้วชาวอิหร่านจะตอบโต้กลับด้วยภาษาอื่นค่ะแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็พบผู้เสียชีวิตทะลุ 3,000 คนแล้วค่ะท่ามกลางข้อกังขาเรื่องของตัวเลขผู้สูญหายที่อาจจะมีมากกว่า 30,000 คนค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงต้องดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตัวเองแม้ว่าเวลานั้นจะผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์ค่ะที่เห็นนี้เป็นคุณพ่อชาวเวเนซุเอลาค่ะที่ใช้มือเปล่าแล้วก็อุปกรณ์เท่าที่หาได้ขุดคุ้ยเศษวัสดุและคอนกรีตของอาคารที่พักอาศัยในรัฐลาโกอิราซึ่งพังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนเพื่อค้นหาร่างของสมาชิกในครอบครัวนาน11วันกระทั่งพบร่างสมาชิกคนสุดท้ายก็คือลูกสาววัยเพียง12ปีค่ะล่าสุดทีมกู้ภัยนานาชาติเริ่มเตรียมพร้อมเดินทางกลับประเทศแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาเนื่องจากไม่พบผู้รอดชีวิตตลอด3วันมานี้ส่งผลให้การค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้กลายเป็นภารกิจของประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงเดินหน้าขุดค้นต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องจักรหนักเข้าขุดหลุมศพในพื้นที่ห่างไกลของลาโกอินาของลาโกอิราเพื่อเตรียมฝังร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ค่ะโดยทางการเวเนซุเอลาปรับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 3,342 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 16,740 คนขณะที่ระบบฐานข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านรายงานว่ามีประชาชนส่งรายชื่อแจ้งคนสูญหายผ่านทางเว็บไซต์แล้วมากกว่า 30,000 คนแต่ในพื้นที่จริงกลับไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและยิ่งไปกว่านั้นค่ะสภาพศพที่เน่าเปื่อยอย่างรุนแรงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถจำแนกอัตลักษณ์บุคคลของญาติพี่น้องได้ค่ะศรีลังกาเดินหน้าสอบสวนเหตุปะทะกันรุนแรงในเรือนจำค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ100คนขณะที่ทางการยืนยันนะคะว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลค่ะเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อเช่นเดียวกับร่างของผู้เสียชีวิตที่ทยอยถูกลำเลียงออกมาจากเรือนจำในเมืองเนกอมโบใกล้กับกรุงคอลัมโบหลังกลุ่มนักโทษก่อเหตุประทะกันอย่างรุนแรงภายในเรือนจำดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจศรีลังกาเปิดเผยว่ากลุ่มนักโทษที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด2กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย26คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำ6คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ100คนส่วนใหญ่ถูกของมีคมฟันหรือถูกยิงทำให้ตำรวจนั้นต้องเร่งส่งหน่วยปราบจลาจลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับอาวุธครบมือเข้ามายังพื้นที่เรือนจำพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทัพศรีลังกาด้วยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้บรรดาญาติๆของนักโทษได้ออกมารวมตัวกันด้านหน้าเรือนจำและโรงพยาบาลที่ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับนักโทษหญิงบางส่วนนะคะที่พบว่าปีนขึ้นไปบนหลังคาเรือนจำค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยขณะที่ทางการยืนยันนะคะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำไว้ได้ทั้งหมดแล้วและกำลังเดินหน้าสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปโดยเบื้องต้นทราบว่ามีอาวุธบางส่วนตกไปอยู่ในมือของนักโทษแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Human กำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์อังคารที่7กรกฎาคมนี้ตอนข้ามเส้นขอบฟ้า
2: ย้อนไปเมื่อ 300,000 ปีก่อนแอฟริกาคือมาตุภูมิของมนุษย
1: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข 3 ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
4: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกเนี่ยค่ะ
3: ถูกต้อง
4: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
3: ถู

เอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง

0: พญาติเป็นเม็ดตับเนี่ยอยู่กับเรามา116ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่มีรายงานการค้นพบมะเร็งท่อนบีในอีสานนะโดยเฉพาะอีสานเนี่ย 70-80% เนี่ยเกิดจากพญาติเป็นเม็ดตับ
1: ผมคือพญาติใบไม้ในตับถ้าท่านไม่อยากตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่ากินผมนะครับ
2: อาการปวดอึน้ำดีอักเสบแล้วเป็นตามสติจอนเทรนขนาดกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีที่มาดับชีวิตตายยากขนาด
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้เราชวนคุยกันเรื่องพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นจุดตั้งต้นหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีนะคะมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นโจทย์ที่นักข่าวพลเมืองคุณหมอภาควิชาการและหน่วยงานในหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงล่าสุดที่ร้อยเอ็ดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดออกมาช่วยรณรงค์ตั้งเป้าลดการติดเชื้อลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้ภายใน3ปีนี่เป็นเรื่องที่อยากชวนคุยกันในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะเนื่องจากว่าหลายคนนะคะมีพฤติกรรมชอบรับประทานส้มตำใส่ปลาร้าซึ่งหากเป็นปลาร้าสุกไม่เป็นไรเป็นปลาร้าที่ผ่านการตรวจจากอย.ไม่เป็นไรแต่หลายกรณีบางคนอาจจะรับประทานปลาร้าที่ไม่ผ่านอย.ค่ะมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนพยาธินะคะเฉพาะในปลาร้าดิบนะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้เฉพาะในปลาร้าดิบมีผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะและถ้าเราไม่เร่งตรวจคัดกรองไม่ป้องกันอีก 15-20 ปีข้างหน้าผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอาจจะต้องป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็ได้นี่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่นะคะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองค่ะคุณสุมาลีสุวรรณกรติดตามและสื่อสารมากับแอปพลิเคชัน C-Size ของไทย PBS มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ปักหมุดนี้ค่ะระบุข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพบว่าการตรวจคัดกรองประชาชนกว่า 20,000 คนที่มหาสารคามในจำนวนนี้พบว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้าเรียนในปี2569คือปีการศึกษา2569เนี่ยตรวจพบพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,600 คนแต่ย้ำอีกทีไม่ต้องตื่นตระหนกยิ่งตรวจคัดกรองเร็วรู้เร็วรักษาได้ค่ะคุณผู้ชมและนั่นทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจสอบร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าปรุงอาหารร้านไหนใช้ปลาร้าปรุงสุกท่านผู้ว่ามหาสารคามบอกขึ้นป้ายเลยร้านนี้ใช้ปลาร้าปรุงสุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สำคัญของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดนะคะเขาจัดงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีงานนี้เกิดขึ้น2กรกฎาคมที่ผ่านมาไปชมภาพกันหน่อยค่ะในงานมีการประกาศล้างบางพยาธิใบไม้ตับให้สูญพันธุ์ใน3ปีขีดเส้นใต้กันไว้แบบนี้ค่ะสูญพันธุ์ใน3ปีก็ปี2572นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจับมือกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส.ประกาศวาระสำคัญระดับภูมิภาคค่ะตั้งเป้าว่าร้อยเอ็ดจะต้องปลอดพยาธิใบไม้ตับไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวกลางรถแมปปี2570ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้ครึ่งหนึ่งลดลงให้ได้ 50% ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองพี่กุ้งค่ะคุณรินภาออนอินทรพนิชค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้มีงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะวันนี้นะคะก็มีอสม.กว่า300ท่านนะคะมาร่วมงานในวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าภายในงานมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ

0: จัดใหญ่จัดเต็มแบบเกินร้อยตามสไตล์ชาวคนร้อยเอ็ดรวมพลคนอีสานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อดูแลสุขภาพร่วมกับทุกภาคส่วนมีทั้งหมอลำนิทรรศการความรู้เพื่อให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับงานนี้นำโดยท่านผู้ว่าชัชวาลที่รับบทเป็นมาสคอตสื่อสารเรื่องนี้ด้วยตนเองค่ะ
1: ผมคือพยาธิใบไม้ในตับถ้าท่านไม่อยากตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่ากินผมนะครับ
0: ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงถึงประมาณปีละ400คนซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับจากการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆทางจังหวัดจึงได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปทางปัสสาวะซึ่งคล้ายชุดตรวจ ATK เข้ามาใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อและนำสู่กระบวนการการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะ
2: อย่ากินนะคะพยาธิใบไม้ตับของสุกๆดิบๆเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยค่ะนอกจากปลาปรุงสุกในอาหารต่างๆที่อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานกันของสุกเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะส่วนของดิบๆหรือของสุกๆดิบๆเนี่ยลดได้ลดเลิกได้เลิกค่ะเพราะว่าเป็นพาหะของโรคนะคะโดยเฉพาะในปลาน้ำจืดเกล็ดขาววงปลาตะเพียนอันนี้แหมพยาธิใบไม้ตับชอบไปฝังตัวอยู่ด้วยค่ะอย่างเช่นปลากระมังค่ะคุณผู้ชมลองชมภาพกันหน่อยนะคะปลาน้ำจืดอย่างปลากระมังปลากระสูบจุดปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองเนี่ยมันจะมีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกลมๆนี่ไม่ใช่ว่าน่ารักนะคะพยาธิใบไม้ตับค่ะคุณผู้ชมในปลาสร้อยก็มีปลาสร้อยนกเขาปลาขาวนาก็ด้วยนะคะมันจะมีตัวกลมๆแบบนี้คือพยาธิใบไม้ตับเป็นตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับอะค่ะไปฝังอยู่ตามเกล็ดตามเนื้อปลาเรามองไม่เห็นด้วยตาค่ะคุณผู้ชมพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของมันด้วยนี่อ้างอิงข้อมูลจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากกลมๆที่ฝังอยู่ตามเกล็ดตามเนื้อปลาน้ำจืดเมื่อสักครู่พอเรากินเข้าไปปั๊บเข้าไปสู่พุงเข้าไปสู่กระเพาะอาหารของเราปั๊บนุ้งผู้ชมไปสู่ร่างกายปุ๊บพยาธิใบไม้ตับตัวอ่อนจากตัวกลมๆเนี่ยตัวเขาจะเรียวยาวขึ้นแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเหมือนส่วนที่ยื่นออกมาเป็นปลายแหลมๆอะค่ะเสมือนว่าเป็นปากเอาไปเกาะไว้บริเวณท่อทางเดินน้ำดีก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะมีข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในปี2558ถึงปี2566ในเขตสุขภาพที่1ถึง13ทั่วประเทศนะคะซึ่งในเขตสุขภาพเนี่ยจะมีการติดตามอยู่หลายจังหวัดด้วยกันพบว่าอัตราผู้ป่วยอันดับที่1ถึง5ได้แก่เขตสุขภาพที่8อุดรธานีค่ะเขตที่7ขอนแก่นเขตที่9โคราชค่ะเขตที่1เชียงใหม่และเขตที่10อุบลราชธานีส่วนอันดับรองลงมากระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้แปลว่าไม่ใช่แค่คนอีสานเสี่ยงกันแบบท่วนหน้านะคะคุณผู้ชมคะมีความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อลดอัตราการติดเชื้อและอัตราผู้ป่วยของประชากรในเขตสุขภาพที่7ได้แก่ขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ไปจนถึงมหาสารคามได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นจากโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่นะคะเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ลอยลมค่ะสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ย้ำว่าแม้เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากแต่ทำได้แน่ค่ะประเทศไทยทำได้แน่โดยต้องเริ่มจากการลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับก่อนจากนั้นก็จะนำไปสู่การลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะ
3: สิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ก็คือเรื่องของความไม่รู้นะคะที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าตอนนี้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยยังมีอยู่กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวอีสานนะคะแล้วก็พี่น้องก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเรากินปลาดิบโดยเฉพาะพวกปลาเกล็ดขาวน้ำจืดวงปลาตะเพียนเนี่ยถ้ากินเข้าไปแบบดิบหรือสุกๆดิบๆนะท่านสามารถมีโอกาสที่จะติดพยาธิใบไม้ตับซึ่งมีโอกาสนำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ซึ่งอันนี้ก็คือความไม่รู้อีกอย่างนึง อีกอันนึงที่ยังไม่รู้คือจริงๆพยาธิไม่ตับนะคะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยตรวจง่ายมากเลยนะโดยการใช้ชุดตรวจ OVATK นะคะตรวจเสร็จแล้วถ้าใครติดก็รับประทานยานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพยาธิไม่ตับเหมือนโควิดนะคะท่านตรวจเสร็จแล้วท่านติดท่านกินยาเสร็จแล้วท่านไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงท่านติดเชื้อได้อีกแล้วการติดเชื้อซ้ำๆจะนำไปสู่การเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อมดีมากขึ้นฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดคือวัตถุประสงค์ของแคมเปญของเรานะคะว่าทำยังไงเราจะทำให้ประชาชนรู้และทราบในข้อมูลพวกนี้นะคะแล้วเราก็หวังใจว่าการที่ประชาชนรู้และทราบเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของการตระหนักรู้และก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคิดว่าเรื่องแบบนี้คงต้องทำอีกสักพักหนึ่งนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมพอสมควรใช่ละนะคะเพราะว่าพยาธิเป็นเม็ดตับเนี่ยอยู่กับเรามา116ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่มีรายงานการค้นพบส่วนการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลาและที่สำคัญก็คือทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำให้เป็นศูนย์เนี่ยยากค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าลดลงจนไม่เป็นปัญหาเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เราทำได้และแน่นอนถ้าเราบอกเรามีข้อมูลชัดเจนว่ามะเร็งท้องถิ่นในอีสานนะโดยเฉพาะอีสานเนี่ย 70-80% เนี่ยเกิดจากพยาธิไม่ตับแปลว่าถ้าเรากดตัวเลขของพยาธิไม่ตับลงได้จนไม่เป็นปัญหานะคะหลังจากนั้นเรามานับถอยหลังในเรื่องของการลดลงของมะเร็งของมะเร็งท้องถิ่นขบวนการหมอมะเร็งมันใช้เวลานานฉะนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าเรากดพยาธิลงได้ตัวเลขของคนไข้มะเร็งท่อนบีจะลดลงก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก็เป็นน่าจะหลักเป็น10ปีค่ะ
2: เราทุกคนมาช่วยกันนะคะช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการประกวดออกแบบสื่อรณรงค์ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแล้วก็เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหารปรุงสุกในกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายทีมก็ส่งสื่อรณรงค์มาประกวดกันค่ะพร้อมย้ำว่าไม่เพียงแค่ผู้ป่วยเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากโรคร้ายนะคะแต่อาจจะสะเทือนไปถึงสมาชิกในครอบครัวทั้งเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
4: ของลิปนี่แซ่บที่สุดแล้ว
5: อย่าไปกินซุปมันเสียรสชาติ
6: กินปลาดิบระวังพยาธิไม่ตับเด้อ
7: พยาธิพยาธิน
6: ั่นเด็กมาล่ะพวกเฮากินกันมาแต่ดนๆแล้วก็บ่เห็นสิเป็นหยังแม่นบ่โอ้กันยังสิไปเสือมันอยู่อ่ะกินเข้าไปหูบ่ครับพยาธิใบไม้ตับมันสามารถอยู่ในท่อน้ำดีเฮาได้ดนถึง20ปีออกไข่ได้มือละ400ฟองและเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีที่ขาคนอีสานไปปีละ 20,000 คนแล้วคันอายเป็นหนึ่งในหันละมันบ่ได้สิทำลายแค่อายแต่มันสิทำลายความฝันอนาคตและทำลายครอบครัวเจ้าหูขนาดนี้แล้วเจ้านึกสิกินปลาดิบอีกอยู่บ
8: ่
6: แซ่บซุปแซ่บชีวิตกินซุปกระแซ่บใดคือกัน
2: ย้ำอีกครั้งนะคะกินซุปกระแซ่บใดคือกันค่ะคุณผู้ชมกินสุกไว้เถอะค่ะสุขภาพเราก็จะได้ไม่เสี่ยงนะคะและต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเนี่ยตรวจได้ด้วยชุดตรวจ OVATK นะคะคุณผู้ชมตรวจเจอปั๊บคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้มันรักษาได้นะคะถ้าเจอว่าเราติดพยาธิใบไม้ตับดังนั้นคอนเซปต์มันคือตรวจเร็วเจอเร็วรักษาได้ไม่ตรวจเลยไม่เจออันนี้เสี่ยงค่ะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพอชุดตรวจ OVATK เขารับฟรีได้ผ่านแอปเป๋าตังค์เดี๋ยวขอตัวไปรับฟรีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะใครเป็นแฟนละครบุพเพสันนิวาสอาจจะรอกันอยู่กับเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจจะแปลกไปเลยนะคะ

0: เพราะว่าเป็นเวอร์ชั่น Boy Love ค่ะแต่แม้จะเปลี่ยนรูปแบบไปนิดหน่อยนะคะแต่สิ่งที่เขายังคงไว้ก็คือหัวใจการส่งออก Soft Power แบบไทยๆเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็ในมุมก็คิดว่าแบบโอเคพล็อตเรื่องดีๆแบบมันไม่ได้หาง่ายเนาะแล้วพล็อตเรื่องดีๆอย่างบุพเพสันนิวาสเนี่ยถ้าจะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวในมุมก็มีความน่าเสียดายเหมือนกันครับ
2: เวอร์ชั่นเก่าเนาะพี่โปพี่เบลล่าเล่นก็รู้สึกว่าโอเคเขาเล่นได้ดีมากๆเขาเล่นได้ดีมากๆจริงๆก็เข้าใจว่าโอเคทุกคนไม่แปลกใจที่ทุกคนรักเรื่องนี้ครับแต่ว่าโอเคของผมรู้สึกว่าน้อยไหมก็รู้สึกว่าไม่น้อยรู้สึกผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้เข้ามาในโปรเจกต์อันนี้เพราะว่าแบบโปรเจกต์อันนี้มันก็เป็นโปรเจกต์ที่มีค่ามากสําหรับแบบประเทศไทยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคเราถ้าไหนๆเราก็ได้มาทําสิ่งนี้แล้วเราก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดก็เลยแบบไม่อยากเอาเรื่องความน้อยมาทําใหเป็นปัญหาในการทำงานเป็นยังไง
0: บ้างไม่รู้สึกน้อยนะคะกลับตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีค่าสำหรับ2หนุ่มโดยจะได้เห็นนะคะซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากเลยแม้กระแสการรีเมคซีรีส์บุพเพสันนิวาสในเวอร์ชั่น Boys Love นะคะจะถูกจับตาเลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นของซุปเปอร์สตาร์เบลล่าโป๊ปนะคะแต่สำหรับนะคะเล้งธนพลค่ะที่มารับบทพ่อแก้วเขาบอกเรื่องนี้เนี่ยเล่นพีเรียดเรื่องแรกด้วยก็พูดเลยว่าตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะโดยไม่ปล่อยให้ความกังวลมารบกวนสมาธิในการทำงานค่ะหากย้อนความสำเร็จของบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นดังปี2561นะคะกระแสนี่คือแรงจัดไปทั่วโลกค่ะเขาบอกอึ้งกันเลยทีเดียวกับกระแสการที่คนเนี่ยลุกขึ้นมานุ่งโจงนะคะห่มสบายเที่ยวพื้นที่ประวัติศาสตร์ถ่ายรูปกันฉ่ำค่ะซึ่งเวอร์ชั่น BL ล่าสุดนี้เขาก็ย้ำนะคะจะคงเสน่ห์แบบเดิมเอาไว้เพราะว่าได้ผู้กำกับคนเดิมค่ะใหม่ภวัตมาสานต่อจากตอนเดิมเขาเคยขายหมูกระทะนะคะอาจจะได้เปลี่ยนมากินทุเรียนทอดแทนหนุ่มๆเขาใบ้มาแบบนี้แหละค่ะด้านออกัสวชิรวิทย์นะคะผู้รับบทพ่อเดชค่ะในเวอร์ชันบอยเลิฟเขาเผยว่าการแสดงเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญเลยเพราะต้องรับบทเป็นคนโบราณเตรียมตัวหนักนะคะเรียนขี่ม้าฟันดาบศึกษาภาษาอย่างลึกซึ้งค่ะเพราะว่าจะด้นสดก็ไม่ได้นอกจากนี้นะคะยังได้ไปถ่ายทำถึงสถานที่ประวัติศาสตร์จริงด้วยก็ทำให้ดารารุ่นใหม่เขาได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยเต็มที่ค่ะ
2: ผมก็แบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิมมิคของบุพเพเนาะที่แบบว่าเราจะทำอาหารของคนยุคปัจจุบันให้คนอดีตดูแล้วเหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรทำให
1: ้ก็งงว่าแบบ
2: ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกัน
1: ทุเรียนทอดมาได้ยังไง
2: ใช่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแบบ represent ความเป็นไทยออกมาให้แบบคนให้คนทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารแบบประวัติศาสตร์แล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็แบบวิถีชีวิตของคนยุคอดีตอะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเราก็เป็นตัวแทนเนาะที่แบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ็กเพรสสิ่งนี้ออกไปให้ชาวโลกได้เห็นนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนในการrepresent สิ่งนี้ของประเทศไทย
1: ก็ต้องแบบขอบคุณแบบพี่ใหม่ก็ทีมงานเนาะที่แบบว่าเราได้ไปถ่ายสถานที่เนี่ยอย่างเป็นแบบพวกสถานที่ในประวัติศาสตร์เราก็ไปถ่ายที่จริงเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ได้เห็นความสวยงามของหลายๆอย่างในความเป็นไทย
2: ครับ
0: นอกจากนักแสดงหนุ่มๆนะคะละครเพเรียด BL เวอร์ชั่น2026ค่ะจะยังมี2สาวสวยมาด้วยก็คือแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะในบทเท้าทองกีบม้าซึ่งตัวบอกได้อินกับขนมไทยหลายชนิดเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงทิสาวริธิสานะคะร่วมแสดงในบทเท้าสีจุฬาลักษณ์ค่ะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โดยปลายปีนี้2สาวนะคะยังมีเปิดกล้องซีรีส์ GL เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่อยากให้แฟนซีรีส์ช่วยกันเอ็นดูคู่จิ้นคู่ใหม่คู่นี้ล่ะค่ะมาดูเรื่องวงการศิลปะนะคะที่เจอคำว่าโกงคำนี้คำเดียวสั่นสะเทือนค่ะไปเปิดใจนะคะสองศิลปินรุ่นใหม่แห่งยุคเลยนะคะทั้งในส่วนของก้องการและซันเต๋อออกมาเปิดใจนะคะว่ามีการโกงการจ่ายเงินล่าช้าเบี้ยวเงินนะคะเขาบอกว่าอยากจะส่งสารถึงแกลเลอรี่เลยว่ารวยไปด้วยกันไม่ใช่โกงไปด้วยกันไปติดตามในแวดโลกศิลปะค่ะ
3: พูดง่ายๆก็คือหากินกับคนอื่น
4: ไม่จ่ายเงินบ้างจ่ายเงินช้าบ้างเนี่ย
3: แล้วทำไมคุณทำแบบนี้
4: โดนเบี้ยวสัญญาอย่างนี้ก็เยอะ
3: แล้วศิลปินก็เป็นอาชีพที่เหนื่อยอ่ะวาดรูปคิดงานลงแรงคุณยังจะโกงเขาอีกเหรอ
4: คือทุกอย่างมันก็มีต้นทุนอะไรเงี
3: ้
4: ย
3: ไปโชว์ที่ LA ครับติดเงินผมอยู่ประมาณหลายหลักอยู่ครับแกลเลอรี่ที่คิดจะโกงหรือทำอะไรไม่ดีอ่ะ ในระยะยาวผมว่าก็ไม่น่ารอด
5: ระดับ2ศิลปินไทยมาแรงแห่งยุคก้องการซันเต๋อยังเจอปัญหาทั้งที่เป็นตัวท็อปมูลค่างานหลักล้านแต่ทั้งคู่ก็หนีไม่พ้นการได้รับเงินล่าช้าจากแกลเลอรี่ไปจนถึงการไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ควรจะเป็นเมื่อปี2568ทั้งก้องการและซันเต๋อใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองส่งเสียงแทนศิลปินอีกไม่น้อยที่ถูกเอาเปรียบจนกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อก้องการเผยว่าชวดเงิน7หลักเพราะแกลเลอรี่ต่างประเทศไม่จ่ายค่าผลงานและวันนี้ยังมีกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ซันเต๋อไม่ถึงขั้นฟ้องร้องแต่อยากเป็นกระบอกเสียงเพราะเชื่อว่าเมื่อศิลปินได้รับความยุติธรรมพวกเขาจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด
3: ก็อยากให้กฎหมายอ่ะช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าศิลปินไม่กล้าออกมาฟ้องกันเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ากลัวเสียเงินด้วยกลัวไม่ได้เงินคืนด้วยแล้วก็กฎหมายมันดุกดิกได้มากๆเลยสุดท้ายเขาก็ไม่คืนเงินเราอยู่ดีหลายคนที่ผมรู้จักคือไม่ได้เงินจากแกลเลอรี่นี้เลยที่โกงผมอะที่อเมริกาคือแบบไม่ได้เงินแล้วผมรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วหรอที่คุณทำแบบนี้คุณใช้เงินของคนอื่นคุณแบบหากินพูดง่ายๆก็คือหากินกับคนอื่นแล้วทำไมคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาก็ต้องมีชีวิตเหมือนกันเหมือนกับชีวิตที่คุณอยู่สบายอะคนอื่นเขาก็ต้องอยากอยู่สบายด้วยไม่ใช่หรอกฎหมายมันไม่ค่อยเอื้อให้กับเจ้าหนี้เท่าไหร่อะคือหนึ่งเราไม่สามารถประกาศได้ว่าแบบใครเป็นหนี้เราถูกไหมมันผิดกฎหมายถ้าเราจะบอกว่าใครเป็นหนี้เราหรือแบบว่าเราโดนโกงไม่ได้อันนี้ออกโซเชียลไม่ได้วงการศิลปะชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญการเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันเหมือนเป็นการขายของลักชัวรี่อ่ะดังนั้นแกลเลอรี่ที่คิดจะโกงหรือทำอะไรไม่ดีอ่ะในระยะยาวผมว่าก็ไม่น่ารอดเพราะว่าสุดท้ายอ่ะชื่อเสียงเขาก็จะมีปัญหาแล้วก็จบไปในที่สุด
4: ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเห็นใจศิลปินมากๆเราเป็นคนทำงานอะเรารู้ว่าเราแบบเราทุ่มเทมากๆอะเราแบบพอขายได้ปุ๊บแล้วมันเงินมันไม่ได้อะผมว่าแกลเลอรี่ที่ดียังมีอยู่เยอะมากๆครับส่วนแกลเลอรี่ที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันก็คืออาจจะต้องแบบว่าศึกษาดูทำความรู้จักคือผมคิดว่าบางคนเขาอาจจะยอมแลกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าได้โชว์งานอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากฝากถึงแบบแกลเลอรี่ที่เอาเปรียบศิลปินคือแบบอย่าทำเลย
5: เมื่อความไว้ใจไม่เพียงพอหลายคนจึงเริ่มหันมาพึ่งกฎหมายทำให้โลกทุกวันนี้ศิลปินไม่ได้เตรียมแค่ไอเดียแต่ยังต้องเตรียมสัญญาและทนายไว้ปกป้องตัวเองแม็กชาเจ้าของผลงานสาวน้อยผมหยิกสุดน่ารักชาร์ลอตที่กำลังมือขึ้นได้คอลแลปส์กับแบรนด์ดังมากมายก็ใช้ทนายช่วยดูสัญญาให้รัดกุมว่าขอบเขตการใช้งานศิลปะของเธอไปสุดที่ตรงไหนส่วนก้องการเผยมีทีมกฎหมายแน่นเพราะไม่ยอมเสียเปรียบอีกแล้ว
6: แบรนด์ใหญ่ค่ะก็จะมีการเซ็นสัญญาที่ค่อนข้างละเอียดอย่างนั้นก็จะให้พี่ทนายช่วยดูเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องกฎหมายค่ะใช่
7: อย่างเช่นเอางานเราไปทำอะไรได้บ้าง
6: ใช่ข้อกำหนดได้เมื่อไหร่มากแค่ไหนขอบเขตเป็นยังไงบางคนอาจจะมาในรูปแบบที่ดูน่าไว้ใจอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อใจความไว้ใจที่บางทีเราก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเขาจะทำกับเราอะไรเงี้ยเหมือนต้องคอยระวังตัวกับโลกในปัจจุบัน
7: จ
6: ้า
7: แม็กระว
6: ัง
7: ไหม
6: พยายามระวังอยู่ใช่เรามีทนายก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่ค่ะ
3: ทำสัญญาที่แบบเขาไม่มีจุดบอดเลยอันนี้จะอาจจะต้องให้แบบนักกฎหมายช่วยในการเขียนตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าไปแก้ทีหลังอะยุ่งยากก็คือต้องทำสัญญาให้ดีๆอะครับผม
7: ตอนนี้พี่ก้องการมีทีมกฎหมายประจำตัว
3: มีครับแน่นเลยใช่ครับแน่นเลยครับเพราะว่าจะโดนโกงอีกไปได้แล้วมันเยอะมากเลยครับแล้วมันก็เป็นเงินที่ผมควรจะได้รับ
4: อาจจะต้องส่งเสียงไปถึงคอลเลกเตอร์ก็คืออยากให้สนับสนุนแบบแกลเลอรี่ที่เขาแบบพร้อมที่จะดูแลศิลปินจริงๆแล้วก็ไม่เอาเปรียบศิลปินนะครับเพราะว่าคนทำงานศิลปะทุกคนก็เขาก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนนั้นด้วยครับ
5: การเคลื่อนไหวของก้องการซันเต๋อศิลปินดังผู้ติดตามหลักแสนอาจไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปทันทีแต่หวังว่าเสียงของพวกเขาจะดังและทำให้ศิลปินที่ยังไม่กล้ารู้ว่าตัวเองไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงลำพังเพราะสุดท้ายแล้วศิลปินไม่ได้ต้องการแค่ผลงานขายดีแต่คือการได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อให้แกลเลอรี่และศิลปินรวยไปด้วยกันไม่ใช่โกงกัน

0: แอลลี่รวยแล้วก็ดึงศิลปินรวยขึ้นไปด้วย
1: เพราะว่ามันต้องไปด้วยกัน
0: ใช่ต้องไปด้วยกันครับ
2: กฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
3: สำหรับแฟนๆของหนุ่มเบนณัฐสินนะคะอาจจะคุ้นหน้าว่าเป็นนักแสดงฝีมือดีอีกคนแต่ว่าเขาจะเตรียมมีบทบาทใหม่คุณผู้ชมจะมาเป็นพี่เลี้ยงฟันน้ำนมนะคะกับรายการใหม่ทางไทย PBS ชวนเด็กๆค่ะมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดกันกับรายการ SOS รู้แล้วรอดค่ะเห็นแล้วก็ทั้งน่ารักทั้งอบอุ่นนะคะเพราะว่าเคยถ่ายทำงานร่วมกันมาแล้วค่ะจนหนุ่มเบสณัฐสิทธิ์กลายเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมไปเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละค่ะบทบาทใหม่พิธีกรรายการใหม่ของไทย PBS SOS รู้แล้วรอดค่ะแม้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ต้องมารับหน้าที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของเด็กๆเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเบสเขาก็เคยทำงานกับเด็กๆมาก่อนมีงานเบื้องหลังนะคะกำกับการแสดงของเด็กๆรวมถึงมีโอกาสไปเล่นกับลูกๆเพื่อนอยู่บ้างก็พอมีประสบการณ์บ้างนะคะเจ้าตัวบอกไม่กังวลค่ะที่จะต้องมาจูนกับเด็กเจนนี้เพราะว่าเลือกใช้ความเป็นธรรมชาติความรู้สึกของตัวเองนะคะนำเลยผลก็คือได้พลังงานดีๆจากน้องๆกลับมาเต็มๆแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการได้มาทำรายการที่สอนเรื่องการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินคือไม่ได้แค่ให้ความรู้กับเด็กๆอย่างเดียวแต่ตัวเขาเองในวัยเลข3เนี่ยนะคะก็ได้รู้ได้เข้าใจด้วยอย่างเช่นวิธีรับมือกับเหตุการณ์ใกล้ตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเอาตัวรอดเมื่อเจอคนแปลกหน้าเรื่องนี้นี่ถือว่าสำคัญมากเลยในปัจจุบันค่ะงานนี้ไทย PBS นะคะจับมือกับพี่ซุปวิวัฒน์ค่ะหรือว่าพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วนั่นเองนะคะพร้อมเครือข่ายหน่วยงานด้านความปลอดภัยและการจัดการภัยพิบัติรวมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เน้นทักษะเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะอย่างเช่นเรื่องของแผ่นดินไหวอัคคีภัยอุบัติเหตุหรือว่าเหตุไม่คาดฝันในชีวิตประจำวันนะคะผ่านการจำลองสถานการณ์จริงในรั้วโรงเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะ
4: จะมีกระบวนการที่เริ่มต้นก็ให้เด็กๆเนี่ยได้เจอสถานการณ์กึ่งจริงกึ่งทดลองนะครับดูว่าเด็กๆแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาสอนเด็กๆว่าวิธีการควรจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำชุดความรู้เนี่ยให้เป็นรูปแบบของดนตรีเป็นเพลงเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเกิดการจดจำครับผมเองก็เคยทำรายการวิตามินข่าวกับทางไทยพีบีเอสเมื่อเกิน10ปีแล้วครับก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่อยู่รอบตัวรอบโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือเท้าปากหรือว่าเรื่องของไฟไหม้เรื่องของน้ำท่วมเรื่องของไฟฟ้าช็อตหรือว่าแผ่นดินไหวฟ้าผ่าเนี่ยแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการนำข่าวมานำเสนอแต่ว่าถ้าตั้งใจนำเสนอเรื่องราวโฟกัสตรงๆไปเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีนี่ก็น่าจะเป็นรายการแรกๆของเมืองไทยครับ
5: ไอเหตุการณ์ฉุกเฉินบางทีผู้ใหญ่หลายคนมองเข้าไปรวมถึงตัวผมเองอ่ะพอไปมองตอนที่เล่นกับน้องๆนะครับเราก็ช็อกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นไปได้จริงๆมันง่ายแค่นี้เองเช่นเทปหนึ่งครับไปถ่ายเป็นป้องกันตัวจากคนแปลกหน้ามาลักพาตัวแล้วให้ทีมงานเข้าไปดูว่าปลอมตัวพยายามเอาน้องออกจากพื้นที่กลายเป็นว่ามันง่ายมากพี่แค่เอาของเล่นไปมาเล่นของเล่นกับพี่น้องเดินออกจากพื้นที่ไปเลยหมายความว่าคนแปลกหน้าที่จริงๆเขาสามารถทำแบบนี้ได้น้องๆควรจะต้องรู้ว่าจะจัดการยังไงกับภาวะนี้
3: ภายในงานเปิดตัวนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมแล้วก็ผู้ร่วมงานเนี่ยเขาได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆรวมถึงวงเสวนาในหัวข้อเด็กไทยกับการเรียนรู้วิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินค่ะรวมตัวแทนจาก5หน่วยงานด้านความปลอดภัยนะคะได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ฟร็อกทีมไทยแลนด์สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงกรมแพทย์ทหารเรือและมูลนิธิร่วมกตัญญูมาแชร์ความรู้เทคนิคการเอาตัวรอดแบบเข้าใจง่ายนะคะเรียกว่าเสิร์ฟสาระกันก่อนเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะได้รับชมกันเต็มๆแบบสนุกด้วยนะคะในรายการ SOS รู้แล้วรอดเริ่มตอนแรกวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะออนแอร์กันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะก็ชวนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เปิดหน้าจอรอชมกันได้รายการใหม่ทางไทย PBS นะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกครั้งที่เกิดต้องมั่นใจว่าเด็กๆต้องรอด SOS รู้แล้วรอดกับการสอนวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินแบบเสมือนจริงในโรงเรียน
1: ควันมาแล้วควันเยอะมากเลย
2: แผ่นดินไหว
1: วิ่งมีเชื้อติดคอเหรอ
3: เอาแล้ว
1: ทำหนีมีมือจะรอดไหมเนี่ย
3: ฟัง
1: เ
3: สียงสถานการณ์มันปั่นป่วนมาก
0: มาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อรอดไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์7:30 น.เริ่ม19 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
4: นายกประกาศล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเร่งใช้อำนาจมท.เพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนส่งดำเนินคดีไม่รอปปช.
5: โซเชียลถามหามากว่าแบบว่าดนตรีปูจีหายไปไหน
4: ยันไม่ได้หายไปไหนสามแม่ครัวยังแกร่งหลังลูกเทพเขย่าส่อหลุดเองนายกส่งสัญญาณเตือนปรับครม.สสช.มหาสารคามแจงแค่ตรวจเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคหลายปัจจัยเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับสะสมนานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ประกอบการไปไม่เป็นช้อปปี้เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายครั้งที่3ในรอบปีผู้ค้าท้อจ่อเลิกขายบางรายปรับราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
6: สวัสดีค่ะแฟนๆนะคะรายการท่องโลกกว้างค่ะวันนี้เตรียมมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรายการสถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

วัสดีครับได้เวลาของรายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปตามรอยของโฮโมเซเปียนส์กันต่อครับจากแอฟริกาครับสู่การเดินทางไปในโลกกว้างข้ามทะเลทรายป่าฝนและมหาสมุทรที่ไม่เคยมีมนุษย์สายพันธุ์ใดทำได้มาก่อนครับซึ่งก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของเราด้วยหลักฐานต่างๆนะครับที่ต่างบ่งชี้ว่าความอยู่รอดของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการปรับตัวการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและก็การถ่ายทอดความรู้นั่นเองครับการไขปริศนาฮอบบิทหรือว่ามนุษย์จิ๋วแห่งเกาะฟลอเรสในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ชื่อผู้เป็นคนที่เคยดำรงอยู่อย่างยาวนานมาก่อนนั้นแล้วก็หายสาบสูญไปเมื่อมนุษย์ยุคใหม่ในเดินทางเข้ามาถึงครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันค้นหาคำตอบด้วยนะครับว่าอะไรครับคือแรงผลักดันให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็กล้าที่จะข้ามเส้นขอบฟ้าไปสู่ดินแดนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับเราไปติดตามชมพร้อมกันทั้งหมดนี้ได้ในสุดยอดสารคดีของเราชุด Human กำเนิดมนุษย์ในตอน Into the Unknown ข้ามเส้นขอบฟ้าครับ

0: คุณผู้ชมครับฮอบบิทคือมนุษย์โบราณสายพันธุ์จิ๋วนะครับที่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆที่เกาะฟลอเรสในประเทศอินโดนีเซียครับที่มีความสูงประมาณแค่1เมตรเท่านั้นแล้วก็มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 100,000 ถึง 50,000 ปีที่แล้วครับซึ่งก็ถูกค้นพบซากฟอสซิลครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546โดยมีลักษณะสมองที่เล็กแล้วก็ร่างกายที่แกร่งครับอันเป็นผลจากการวิวัฒนาการบนเกาะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของมนุษย์แล้วก็เรื่องราวที่ได้รับชมกันไปนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปที่แฟนเพจได้ทุกเมื่อใน Facebook ของเราท่องโลกกว้างไทย PBS ครับและยังไม่จบแน่นอนครับเพราะเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Human กำเนิดมนุษย์ซึ่งจะมาในตอน Last Human Standing มนุษย์กลุ่มสุดท้ายครับส่วนจะเป็นมนุษย์กลุ่มไหนนั้นอันนี้ต้องกลับมาค้นหาคำตอบกันได้ใหม่ครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับเรามีนัดกันวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะแยกขยะก่อนทิ้งเป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ขยะที่ถูกแยกอย่างถูกต้องเช่นขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์และขยะทั่วไปสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมลดภาระของหลุมฝังกลบและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: ให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
2: นายกประกาศล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเร่งใช้อำนาจมท.เพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนส่งดำเนินคดีไม่รอปปช.
3: โซเชียลถามหามากว่าแบบว่ารัฐมนตรีสุจีหายไปไหน
2: ยันไม่ได้หายไปไหนสามแม่ครัวยังแกร่งหลังลูกเทพเขย่าส่อหลุดเองนายกส่งสัญญาณเตือนปรับครม.สสช.มหาสารคามแจงแค่ตรวจเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคหลายปัจจัยเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับสะสมนานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ประกอบการไปไม่เป็นช้อปปี้เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายครั้งที่3ในรอบปีผู้ค้าท้อจ่อเลิกขายบางรายปรับราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
5: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกเนี่ยค่ะ
4: ถูกต้อง
5: แสดงว่าถ้าแพขึ้นไปเนี่ยแพก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
4: ถูกครับ
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายไม้จันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
9: ออยู่ขดัง
10: เป็นขดังแล้ว
11: เขามีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
12: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
12: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
13: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อ่ะ5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
14: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ดีจ
9: าวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
10: แห้งแล้งก็อยู่ได
13: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
14: หูเต็มเลย
13: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
15: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเตะมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
13: มาแน่แน่รอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ
16: กว่า30ปีในวงการแต่เธอคนนี้บอกว่าตัวเองไม่เก่ง
17: พี่ต๋อไม่เก่งนะเราก็ไม่เก่งไม่เป็นไรเลยแต่เราต้องมีโฮปเราต้องมีความหวังว่าวันหนึ่งเราต้องเก่ง
16: แต่วันนี้เธอคือคนที่นักแสดงรุ่นใหม่ต่างก็เรียกว่าครูแล้วรักการแสดงอย่างสุดหัวใจ
17: แล้วก็ปิ๊งขึ้นมาได้ว่าต้องรักมันเรายังไม่รักมันมากพอหรือเปล่าเวลาที่เรารักการแสดงจริงๆอะค่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เลยกระโดดมาเป็น acting coach
16: แต่กว่าจะถึงวันนั้นได้ระดับครูสอนการแสดงก็เคยมีวันที่เล่นไม่ผ่านเหมือนกัน
17: มีวันหนึ่งเล่นไม่ได้3เทคก็แล้ว4เทค5เทคก็แล้วก็แบบคิดแล้วคิดในใจแล้วแบบฉันจะทำยังไงฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งความเป็น acting coach เป็นตัวละครเป็นตัวละครแล้วก็อยู่เดินไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวปุ๊บสามีกลับมาพูดจบเสร็จน้ำตาไหลพรากได้เลย
16: พบกับนักแสดงมากฝีมือที่ฝากผลงานระดับตำนานไว้มากมายเต๋าสโรชาวาทิตพันธ
18: ์แมสเตอร์สคัทคุยนอกบทรายการเบื้องหลังเชิงลึกที่จะเชื่อมโลกของผู้สร้างหนังเข้ากับโลกของผู้ชมติดตามรายการได้ทาง YouTube wipa.me และทุกช่องทางของวิภามาร่วมฟังเรื่องราวฉบับคัทนอกเฟรมกันครับ
19: ผมคิดมาโดยตลอดว่าการทำเซรามิกเนี่ยทำไมมันต้องเป็นแจกันเป็นชุดบนโต๊ะอาหารแค่เราคิดต่างนิดเดียวเซรามิกสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ของเซรามิกเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้อีกหลายร้อยปีผมเชื่ออย่างนั้น
20: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
21: มหาอำนาจบ้านเนอะ
22: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
23: ที่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
24: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
22: ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
24: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
22: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
24: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น. ทางไทย PBS

ลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ดเรื่องทุกข์ของทุกคนปัญหาปากท้องไม่ได้รับความยุติธรรมเจอเดียนต้องจบนะคะพบกับเดียนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ในรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองเป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นายกประกาศล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเร่งใช้อำนาจมอทอเพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนส่งดำเนินคดีไม่รอปปช.
1: โซเชียลถามหามากว่าแบบว่ารัฐมนตรีสุรจีหายไปไหน
0: ยันไม่ได้หายไปไหนสามแม่ครัวยังแกร่งหลังลูกเทพเขย่าส่อหลุดเองนายกส่งสัญญาณเตือนปรับครม.สสจ.มหาสารคามแจงแค่ตรวจเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคหลายปัจจัยเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับสะสมนานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ประกอบการไปไม่เป็นช้อปปี้เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายครั้งที่3ในรอบปีผู้ค้าท้อจ่อเลิกขายบางรายปรับราคา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: นอกจากโจทย์ใหญ่ที่เราถูกกล่าวหาว่าเป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติดนะครับวันนี้ยังมีอีกโจทย์นึงครับซึ่งใหญ่กว่านั้นเราอาจกลายเป็นทางผ่านหรือในอนาคตจะถูกตราหน้าว่าเป็นจุดศูนย์รวมของอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ครับจากกรณีล่าสุดเนี่ยมีชายชาวมาเลเซียนะครับมาถึงไทยโดนจับถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสแกมเมอร์แต่วันนี้ครอบครัวของเขามายื่นร้องขอความเป็นธรรมนะครับยืนยันว่าไม่เป็นแบบนั้น
1: เป็นครอบครัวของชายชาวมาเลเซียวัย24ปีมายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากเขาถูกจับในคดีหลอกลงทุนออนไลน์แต่ว่าเนื้อหาเรื่องราวตัวละครมันมีความซับซ้อน

0: ซ้อนมากกว่านั้น คือฝ่ายต้นเรื่องเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าถูกเครือข่ายสแกมเมอร์ชักชวนให้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อเดินทางมารับสินค้าแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าถูกหลอกให้ไปรับเงินสดเนี่ย700,000 บาทมาจากคนคนหนึ่งที่ถูกสแกมเมอร์หลอกให้ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจมองว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเหยื่อซ้อนเหยื่อค่ะครอบครัวของนายรูไดนี่หรือแดเนียลอายุ24 ปีชาวมาเลเซียพร้อมทนายความยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยให้ข้อมูลค่ะว่าหลังจากนายแดเนียลถูกจับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนออนไลน์ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะทนายความบอกว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนื่องจากเชื่อว่านายแดเนียลอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์แต่อาจจะเป็นอีกคนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลังจากมีคนรู้จักในประเทศมาเลเซียค่ะชักชวนให้เดินทางมาที่ประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นงานรับสินค้าแต่ว่าสุดท้ายพอมาถึงก็มาถูกจับกุมในคดีหลอกลวงออนไลน์ค่ะ
1: วันนี้ทางครอบครัวของชาวมาเลเซียอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อที่ให้ติดตามคดีเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากจะให้ทางเหยื่อนะเป็นคนถูกจับกุมแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่อยากจะให้ทางผู้ว่านะได้ประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรเพชรบุรีเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ว่าจ้างแล้วก็ตัวกระบวนการตัวจริงที่เป็นกระบวนการข้ามชาติมาหลอกคนไทยโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการในฝั่งนี้ผมเองทราบว่าตอนนี้ในแก๊งสแกมเมอร์เดิมทีที่อยู่ฝั่งกัมพูชาฝั่งพม่าเนี่ยได้ย้ายฐานไปอยู่ฝั่งมาเลเซีย
2: จุดเริ่มต้นครับมาจากหญิงชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อสินค้าผ่าน Facebook ครับอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีนะครับทำให้หญิงคนนี้ครับโอนเงินไปถึง2 ครั้งเป็นเงินประมาณ 600,000 บาทแต่เมื่อไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ถูกชักชวนให้เพิ่มการลงทุนผู้เสียหายก็ยิ่งสงสัยนะครับว่าอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าก็เลยแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ระหว่างแจ้งความผู้เสียหายเนี่ยยังติดต่อกับผู้ชักชวนลงทุนไม่ได้ตำรวจก็เลยวางแผนติดตามครับโดยแจ้งผู้เสียหายนะครับให้บอกปลายทางบอกว่าโอนเงินไม่ได้แต่ขอให้มารับเงินสด 700,000 บาทจากนั้นก็นัดรับเงินกันครับแต่คนที่มารับเงินเนี่ยกลับเป็นนายแดเนียลที่มาจากประเทศมาเลเซียครับแล้วเขาก็อ้างว่ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะหวังจะมาหารายได้เสริมครับ
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวของนายแดเนียลทำงานเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอยู่ที่มาเลเซียแล้วบอกว่ากำลังหาเงินค่ะเพื่อเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับภรรยาเนี่ยอยู่ระหว่างตั้งครรภ์7 เดือนก็ต้องรีบทำงานรีบหาเงินแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาต่อมามีคนรู้จักค่ะชักชวนให้ไปทำงานโดยบอกแค่ว่าให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมารับสินค้าซึ่งครอบครัวให้ข้อมูลบอกว่ามีการจัดเตรียมค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินแล้วก็ส่งรายละเอียดเรื่องการเดินทางมาให้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองการเรียกรถไปยังจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจุดนัดหมายตามพิกัดที่ได้รับแต่พอไปถึงบ้านผู้เสียหายปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยแดเนียลถูกตำรวจจับกุมค่ะ
3: ทางครอบครัวได้ขอให้ท่านผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับโปรดติดตามและกำกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งผลความคืบหน้าในการดำเนินการเนี่ยครับให้แก่ทางฝ่ายครอบครัวหรือว่าฝ่ายทนายที่ทางครอบครัวได้ประสานงานกันเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและให้การดำเนินคดีสามารถนำตัวผู้กระทำผิดตัวจริงมารับโทษตามกฎหมาย
0: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะทนายความระบุว่านายแดเนียลไม่มีประวัติพูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้มีการติดต่อกันผ่านทาง Facebook ค่ะและตลอดการเดินทางก็มีบุคคลอื่นที่เป็นคนประสานงานส่วนข้อมูลของฝั่งครอบครัวยังพบความเชื่อมโยงของบุคคลในประเทศมาเลเซียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการชักชวนและส่งต่อคำสั่งนะคะตอนนี้ก็แจ้งความเอาไว้กับตำรวจมาเลเซียด้วยเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางของกลุ่มที่อาจจะอยู่เบื้องหลังซึ่งทนายความมองว่าคดีนี้อาจสะท้อนรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่รูปแบบใหม่ที่ว่านี้ก็คือไม่ได้หลอกเฉพาะผู้เสียหายให้โอนเงินนะคะแต่อาจจะใช้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามประเทศมาเป็นผู้รับเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการติดตามแล้วก็สาวไปถึงลาสบอสหรือว่าผู้บงการค่ะ

0: เป็นภัยใกล้ตัวนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครับมีหลายผลิตภัณฑ์อ้างว่ากินแล้วผิวดีกินแล้วลดความอ้วนเราจะเชื่อได้ยังไงครับวันนี้มีการแกะรอยจากผู้ค้าออนไลน์นะครับไปถึงโรงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีนครับเป็นสารอันตรายนะครับซื้อใช้เสี่ยงเสียชีวิตครับวันนี้หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้สั่งการและนายทุนเป็นคนที่เคยถูกดำเนินคดีขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีอย.ครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ2จุดนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกันครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจุดแรกเนี่ยเป็นโกดังเก็บสารตั้งต้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพบเครื่องผสมวัตถุดิบเครื่องอัดยาเม็ดบรรจุแคปซูลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วจำนวนหนึ่งครับมีทั้งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักในรูปแบบต่างๆถึง10ยี่ห้อแต่ในจุดตรวจค้นครับไปเจอคนงานชาวเมียนมาทำหน้าที่ในการเฝ้าสถานที่นะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับบอกว่าเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ทั้ง10รายการที่พบอยู่ในบัญชีที่อย.เคยประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับเป็นสารตั้งต้นต้องสงสัยว่าอาจมีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนประกอบนะครับเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณของสารต้องห้ามอีกครั้งครับ
1: สารตัวนี้มีอันตรายอย่างไรก็คือเป็นสารที่กดนะคะศูนย์ความอยากอาหารในร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีผลต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะกินไปเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกปากแห้งใจสั่นและถ้าเกิดรับประทานไปในปริมาณมากก็เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
2: ที่ดูนะคะ10กว่าอย่างนี่ท่านเลขาอย.พูดมาเนี่ยไม่มีอย.เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอย.เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนผู้บริโภคนะคะว่า1เลยถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กินหรือทานะคะท่านต้องดูก่อนว่ามีเลขอย.หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพจที่เป็นเพจหลักของสินค้านั้นๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านอาจจะเจอผลิตภัณฑ์ที่มีอย.แต่ว่าสวมเลขอย.ก็ยังมีนะ
3: ที่มาที่ไปหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมถึงไปจับในเคสนี้นะคะมีคำอธิบายมาจากผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลบอกว่าเส้นทางการติดตามจับกุมตำรวจแฝงตัวเข้าไปล่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตร้องเรียนว่ามีการไปซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมากินแล้วก็เสียชีวิตค่ะพอได้หลักฐานมาแล้วส่งตรวจพิสูจน์ต่อจนพบสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นนะคะรวมไปถึงขยายผลเดี๋ยวจะตรวจสอบผู้ให้เช่าสถานที่ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดหรือไม
4: ่มันมีสารตั้งต้นที่เห็นไม่กระสอบเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับกระสอบตั้งอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องมีตัวที่ผลิตก็เริ่มไล่ถามมีท่านบุ้มท่านรองบีท่านบุ้มกับครอบครัวชิดเลอร์ไล่ถามว่าผลิตยังไงผมก็รับว่ามีอีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งผลิตเป็นที่ผลิตก็ที่หายจากนี้ประมาณ300เมตรเราก็เลยตามเขาสมัครใจพาตรวจค้นเข้าไปดูก็เป็นเหมือนกับลักษณะของโรงงานมีที่เราเห็นนั่นนะครับเหมือนกับเป็นกล่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยขนาดนี้แล้วก็หมุนผลิตแล้วก็มาการวิธีของเขาอะมีเสียตัวยัดตั้งแต่ยัดใส่แคปซูลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูว่าใครสั่งซื้อบ้าง
0: เคสนี้ครับตำรวจสืบสวนมาจากคดีที่นางสาวน้ำซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิเอามากินครับแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับซึ่งตำรวจส่งผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนไปตรวจพบมีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นสารต้องห้ามครับ
3: คดีแอร์โฮสเตสซุกเฮโรอีนถูกจับที่ออสเตรเลียการขยายผลวันนี้เริ่มชัดเจนนะคะรู้ต้นตอที่มาที่ไปแล้วหลังจากที่ปปส.ขยายผลเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการในการส่งยาเสพติดข้ามแดนมาให้แอร์โฮสเตสนะคะยาเสพติดหรือว่าเฮโรอีนมาจากลาวค่ะโดยเตรียมเสนอศาลเพื่ออนุมัติหมายจับ2คนนี้คาดว่าอยู่ใน

0: ับผู้สั่งการจากลาวนะคะส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในไทยวันนี้3หน่วยงานที่ทำคดีก็คือปปส.ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจนครบาลหารือร่วมกันในการติดตามหาคนกลางคนกลางนี้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรับยากับคนที่หิ้วออกนอกประเทศนะคะคนกลางคนนี้ใช้ชื่อว่าโรสและรินรินซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่รับผิดชอบทำสำนวนคดีลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศที่มีนายอุทัยและนายนนทวัฒน์เป็นผู้ต้องหาค่ะวันนี้ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจนครบาลซึ่งทำหน้าที่ติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปปส.ซึ่งประสานการสอบสวนและข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะพลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้ร่วมขบวนการในไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับยาและผู้ทำหน้าที่นำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งใช้ชื่อว่าโรสและรินรินรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายซึ่งพบข้อมูลว่าเป็นคนที่โอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่ามีข้อมูลบุคคลในระบบแล้วและเร็วๆนี้จะมีปฏิบัติการในการตรวจค้นเครือข่ายเพิ่มเติม
1: คือมันก็อยู่ในสตอรี่ที่สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลนะครับแต่เพียงแต่ว่าการขยายผลอาจจะต้องคือวันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้ในวันนี้เลยวินาทีนี้เลยแต่รับรองเลยว่าจะต้องมีความกระจ่างขึ้นมาในไม่ช้าแน่นอนครับ
2: เราพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะหาตัวเชื่อมโยงแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้อย่างรอบคอบรัดกุมด้วยนะครับก็เร็วที่สุดครับ
3: ส่วนการติดตามผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะระดับสั่งการครับมีคำยืนยันจากเลขาธิการปปส.นะครับว่าเจ้าหน้าที่พบข้อมูลความเชื่อมโยงและหลักฐานสำคัญจนเตรียมเสนอศาลขอออกหมายจับได้แล้ว2คนครับเป็นระดับในการจัดหายาเสพติดและสั่งการแต่ยังอยู่ในลาวครับ
4: เรียนความคืบหน้าว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
5: ก็คือเป็นคนที่โอนเงินให้อยู่ไทยถูกไหมฮะ
4: เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาในระดับพื้นที่นะครับ
5: มันมีความชัดเจนหรือยังคะว่าคนฝั่งโน้นที่โอนเงินให้อุทัยเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับแอคเคาท์อวตารรถที่คุยกับบีนา
4: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแอคเคาท์อวตารแต่ก็ต้องเรียนว่าเราใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่า
0: เลขาธิการปปส.ระบุว่าคดีนี้ถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะและในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเจ้าหน้าที่ปปส.จะประชุมหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีร่วมกันสำหรับคดีส่งยาเสพติดข้ามชาติค่ะจากการขยายผลคดีของแอร์โฮสเตสนะคะขณะนี้พบ2เครือข่ายแยกเป็นเครือข่ายภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมโดยพบจุดเชื่อมของทั้งสองเครือข่ายก็คือมันมีปลายทางไปที่เดียวกันก็คือประเทศออสเตรเลียและใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจุดเตรียมการส่งออกแล้วก็มีการหาบุคคลในการขนส่งสำหรับเส้นทางในการขนส่งพัสดุนะคะสายเหนือเนี่ยจะส่งมาที่จังหวัดพะเยาส่วนสายอีสานส่งมาจากจังหวัดเลยและถ้าดูจากข้อมูลของตำรวจผู้สั่งการสายเหนือเป็นชายไทยผู้รับของและขนส่งก็คือนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ที่โดนจับส่วนสายอีสานผู้สั่งการเป็นชาวลาวผู้รับของคือนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวแล้วก็ใช้วิธีการส่งของผ่านระบบขนส่งเอกชนและถ้าเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ซุกซ่อนยาเสพติดนะคะสายเหนือซ่อนมาในกระเป๋าผ้ารูปช้างส่วนสายอีสานซุกซ่อนเอาไว้ในผ้าไหมค่ะแต่มันก็มีจุดที่เหมือนกันก็คือต้นทางเนี่ยแพ็คสำเร็จมาแล้วส่วนผู้รับปลายทางสายเหนือใช้ผู้หญิงชาวไทยชื่อเดียซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเดียอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียมามากกว่า10ปีเป็นคนรอรับส่วนสายอีสานอันนี้จะมีชายไทย

0: เป็นชายไทยที่หนีคดีช่อโกงจากไทยไปซ่อนตัวอยู่ในออสเตรเลียมารอรับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าทั้งสองคนนั้นจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ค่ะ
1: ล่าสุดครับผู้บริหารการบินไทยนะครับออกมายืนยันถึงการตรวจสอบกรณีแอร์ที่ซุกซ่อนเฮโรอีนข้ามไปยังออสเตรเลียครับเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับแต่ในทางวินัยก็ต้องสอบกันครับในการตรวจสอบทางวินัยนั้นยืนยันนะครับถ้าพบว่ามีการรับหิ้วในลักษณะของการหิ้วแบบเชิงพาณิชย์อันนี้ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับบอกว่าตอนนี้การสอบสวนทางวินัยยังไม่เสร็จนะครับเพราะข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนได้ครับยืนยันครับว่าการบินไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับเพราะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียย้ำครับว่าถ้าผลสอบพบว่ามีการรับขนส่งสินค้าหรือการขนสิ่งของเพื่อการพาณิชย์จะถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับและบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
2: ข้อมูลที่ออกมามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จ
3: ได้มีการประสานกับทางสถานทูตไทยที
2: ่นู่น
3: ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระบวนการสอบสวนนะครับแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกครับ
4: ของรับที่นั่งผิดวินัยแน่นอนคร
2: ับ ใช่ถืออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์เพื่อคอมเมอร์เชียลผิดวินัยครับ
1: ในชายครับบอกว่าการบินไทยได้ยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลพนักงานนะครับโดยนำแนวทางของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.มาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างเข้มงวดนะครับเหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรความเชื่อมั่นของผู้โดยสารหรือการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางออสเตรเลียครับซึ่งยังคงให้บริการได้ตามปกติและยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียครับ
0: คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ชัดเจนหลายประเด็นแต่ก็ยังมีคำถามอีกในหลายประเด็นนะคะโดยอาจจะมีการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่คงจะต้องมีการไปดูที่รายละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานกันอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าผลการตรวจสอบของสธ.นั้นออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าตัวกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศทั้งหมด 5,000 คนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวต้องชงให้ปปช.เนี่ยพิจารณาต่อแต่นายกรัฐมนตรีประกาศล้างบางขบวนการโกงสอบท้องถิ่นต้องหมดไปแล้วก็บอกว่ามหาดไทยเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนการบรรจุแล้วก็สามารถเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการตรวจข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่น 15,000 คนนะคะชัดเจนพบว่าในจำนวน 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์คำตอบและใบประกาศผลสอบก่อนหน้าซึ่งสะท้อนภาพถึงขบวนการโดยอาศัยช่องโหว่ร่วมกันปฏิบัติการทุจริตค่ะ
5: สะท้อนถึงร่วมกันโกงนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงรัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนนะแต่เขาก็คงอาศัยช่องโหว่หรือว่ามองว่ากระบวนการนี้นี่มันจะมีการดำเนินไปแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆก็จะต้องถูกกำจัดไปถูกทำลายไปภายในระยะเวลาเขาก็คงหวังเดี๋ยวพอถึงระยะเวลาทุกอย่างมันก็จบกันไปเขาทำมาสักเคยอ่ะนะ
1: พูดให้ชัดกว่านั้นครับนายกไม่รอปปช.สอบแล้วจะใช้อำนาจของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการครับให้ปลัดมหาดไทยสั่งระงับหรือยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนนะครับไม่ต้องรอให้ศาลพิจารณาเพราะกระทรวงมหาดไทยมีกระบวนการตรวจสอบบุคคลที่พัวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วก็ย้ำว่ามหาดไทยครับสามารถสั่งเพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนได้เลยครับ
5: ที่ยกเลิกไปแล้วยังไม่สอบก็เพราะว่ายังหาลูกค้าไม่ครบมันก็พูดไปแบบผีเจาะปากมาพูดพูดไม่ได้ความ
4: ข้าราชการที่อยู่ในที่ทำงานแล้วตั้งแต่บรรจุมาตั้งแต่เด็กถึงทำการค่ะตอนนี้รัฐมนตรีอยู่ทำงาน
5: ก็ใครก็ผิดมันก็มีกระบวนการอยู่ถ้ามันผิดใช่ไหมครับในเรื่องนี้นี่มันไม่ต้องรอศาลมันเป็นอำนาจภายในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มามันไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่
4: มา
5: ก็อันนี้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
0: นายอนุทินบอกว่าคนที่สอบรับราชการท้องถิ่นเนี่ยมี 400,000 คนต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดส่วน 15,000 คนที่บรรจุไปก่อนหน้าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จแล้วก็ระบุถึงขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะซึ่งปปช.จะเป็นคนพิจารณาเรื่องการตัดสิทธิ์ทางราชการส่วนปปช.และ DSI เดี๋ยวจะเข้ามาสนับสนุนร่วมกันตรวจสอบในภารกิจนี้ด้วยค่ะ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 คนจาก 15,000 คนเนี่ยพบว่ามี 5,000 คนครับ1ใน3นะท่านผู้ชมมีคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันครับถือว่าเยอะมากอย่างมีนัยสำคัญเตรียมส่งข้อมูลนี้ให้กับ3หน่วยงานพิจารณาครับ1ปปช.ครับ2คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง3คณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือกสทนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการควบคุมการจัดสอบและประกาศผลแล้วก็ชี้แจงครับถึงสาเหตุที่ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในภาพรวมครับ
6: หลังจากสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลนี้ไป3ทาง1ก็คือส่งไปให้ประกอบสำนวนของปปช.นะครับ2ส่งไปสำนักนายกตามคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในการ cover เรื่องนี้โดยที่มีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานนะครับ3ก็จะแจ้งไปยังทางกสทนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าเราพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่
0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะคะว่าเรียบร้อยแล้วค่ะโดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตามกระบวนการปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับ5ข้าราชการของสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมแล้วค่ะโดยย้ายให้มาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันอาจมีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนถัดไปเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
7: ก็เซ็นลงนามเรียบร้อยนะครับครับ
8: คาดว่าใช้กระบวนการระยะ
7: ก็เดี๋ยวกรรมการเขาก็จะดูพิจารณาเขากำหนดประเด็นก่อนแล้วก็เรียกสอบต่อไปก็เป็นไปตามกระบวนการ
8: ห้ารายชื่อนี่เป็นไปตามข่าวที่ออกมาไหมคร
7: ับ ก็
4: เวลาคือเราได้วางไว้แล้วใช
7: ่
4: ไหมคร
7: ับ ก็กรรมการเขาเป็นคนกำหนดกรอบเวลาว่ายังไงเขาต้องกำหนดประเด็นก่อนแล้วก็กำหนดกรอบเวลาอันนี้เป็นเรื่องกรรมการแล้วแต่เขาก็รายงานมีความคืบหน้าไงเขาก็รายงานมา
4: ได้มีการให้ออกมาไว้ก่อนไหมครับ
7: ผมเซ็นหมดแล้วห้าคนนี้ก็มีการมาช่วยการพ้นจากตำแหน่งเดิมทั้งหมด
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับชี้แจงนะครับถึงเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันนี้เป็นชุดใหญ่ท่านผู้ชมมีรองนายกประกรณ์นั่งหัวโต๊ะนะครับชี้แจงครับบอกว่าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพราะตอนนี้ DSI ครับเตรียมพิจารณาคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษนะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องรอดูพยานหลักฐานและผู้เสียหายที่ถูกโกงนะครับว่ามีจำนวนมากหรือไม่ครับ
9: เบื้องต้นนะผมว่าคงจะให้แต่ละหน่วยงานน่ะดำเนินการไปนะครับเพราะว่าทางปปช.แล้วทางปปช.เนี่ยก็ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับดำเนินการตั้งแต่สืบสวนเลยนะครับผมเชื่อว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆของทางปปช.เนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับในส่วนของทางตำรวจเนี่ยก็มีดำเนินการเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับของดีไซน์เนี่ยเราก็รับเรื่องสืบสวนนะครับแต่หากว่านะครับมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรับเป็นคดีสืบสวนเป็นคดีพิเศษทันทีครับผม
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะระบุถึงการเตรียมเสนอครม.เพื่อพิจารณา5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบเป็นข้าราชการโดยย้ำว่ารับไม่ได้เมื่อเห็นข้าราชการแต่งชุด

0: อันนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมควรติดตามนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้เรารับไม่ได้จริงๆนะผมกล้าการเก่าเลยผมรู้สึกว่าผมแย่ยิ่งเห็นคนใส่ชุดสีกากีไปนั่งแก้กระดาษคำตอบเนี่ยโหผมฮาร์ดเฟลเลยวันนั้นอ่ะบอกไม่ถูกน้ำตาจะไหลอ่ะ
1: รองนายกปกรณ์บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกค่ะเพราะว่านายกร้อนใจ
2: ครับ
1: อยากให้ทำเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วโดยตามกรอบระยะเวลาก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะแต่ถ้ามีข้อมูลจำนวนมากก็สามารถขยายเวลาได้ค่ะ
2: วันนี้การตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นอยู่จุดไหนเป็นคำถามครับท่านผู้ชมครับเพราะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายชุดเหลือเกินแล้วก็ตรวจสอบมาหลายสัปดาห์นะครับที่เป็นข่าววันนี้ที่บอกว่าคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันเนี่ยเป็นการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับถ้าดูตาม TOR นะครับกำหนดให้หลังตรวจคะแนนสอบเสร็จครับจะมีข้อมูลอยู่2 ส่วนครับท่านผู้ชมก็คือไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบนะครับซึ่งไฟล์นี้ชุดแรกเนี่ยจะเก็บเอาไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับอีกชุดหนึ่งจะเก็บเอาไว้ที่มสวนะครับเพื่อใช้สอบทานซึ่งกันและกันหรือเก็บเอาไว้ยันกันเวลามันมีปัญหาครับสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์วันนี้ก็คือการยืนยันว่าขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในมือของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นโดยการนำการประกาศผลคะแนนเอามาเทียบกับไฟล์กระดาษคำตอบครับแล้วก็พบว่ามี 5,000 คนที่คะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบนะครับการตรวจสอบส่วนนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบ 15,000 คนแรก 15,000 คนนี้ได้รับการบรรจุใน3รอบที่ผ่านมาครับบรรจุไปแล้วซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะต้องส่งให้ปปช.ไปดำเนินการต่อนะครับพอตอนหลังนายกก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมใช่ไหมครับว่า 5,000 ที่เจอตอนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่รอการสอบสวนของปปช.แล้วถ้าพบผิดจริงก็จะถูกถอดชื่อบรรจุยึดเงินเดือนแล้วก็ดำเนินคดีทางอาญาครับ
1: ส่วนการตรวจสอบปปช.ที่สังคมคาดหวังนะคะอันนี้หมายถึงการตรวจสอบว่ามีการลักลอบแก้ไขข้อมูลตรงไหนส่วนใดบ้างแล้วใครเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้บ้างนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าฝ่ายคะแนนแล้วก็ฝ่ายกระดาษคำตอบเนี่ยมันมีคนถือข้อมูลกันอยู่สองฝ่ายก็คือคนจ้างกับคนรับจ้างหมายถึงฝ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.แล้วก็ฝ่ายมสว.มีข้อมูลกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลจากฝ่ายไหนก็คือการเอาไฟล์ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเอามาเปรียบเทียบกันรวมถึงนำไฟล์ที่ทั้งสองฝ่ายถือเนี่ยค่ะเอามาเทียบกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.อายัดไว้ซึ่งการตรวจสอบส่วนนี้ก็อาจจะพบข้อมูลว่าคะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบที่มีข้อมูลไม่ตรงกันมันอาจจะมากกว่า 5,000 คนหรือไม่ติ่งไว้ก่อนว่าหรือไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไฟล์กระดาษคำตอบหลายชุดมันถูกแก้ไขไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คงต้องรอความชัดเจนมาจากปปช.ค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งครับที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็คือการตั้งคณะกรรมการไต่สวนบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติใน TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างจัดสอบครับซึ่งหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับทีมข่าวตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดสอบท้องถิ่นครับไปเจอว่ามีอธิบดีสท.ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้4คนด้วยกันนะครับล่าสุดครับนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้8กรกฎาคมครับปปช.จะตั้งคณะไต่สวนคดีโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ชื่อของคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะถูกไต่สวนเนี่ยมีเกิน5รายชื่อครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันชัดยังไม่ปรับครม.แล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอาจจะมีการเตรียมตัวในการปรับครม.หรือไม่สัญญาณที่ว่านี้เพราะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีที่โลกลืมขอให้เร่งสร้างผลงานยังไม่ชัดว่าท่านหมายถึงใครบ้างนะคะหลังจากที่นักข่าวไปถามว่าเอ๊ะครม.อนุทิน2ช่วงนี้เป็นยังไงเรตติ้งตกเปิดผลโพออกมาคะแนนก็ลดลงนะคะนายกก็เลยบอกว่าให้รัฐมนตรีที่โลกลืม

0: ไปเร่งสร้างผลงานคำว่ารัฐมนตรีโลกลืมอาจจะไม่ใช่แค่วาทกรรมแล้วค่ะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีลูกเทพกำลังเปิดฉากเขย่ารัฐมนตรีสามแม่ครัวนะคะคุณเสาวลักษณ์คราวนี้แหละใครจะอยู่ใครจะไปล่ะคะเนี่ย
1: จริงๆถ้าฟังจากคุณวันวิสาโปรยมาเนี่ยเราจะเห็นรัฐมนตรีสามกลุ่มรัฐมนตรีโลกลืมรัฐมนตรีสามแม่ครัวแล้วก็รัฐมนตรีลูกเทพ
2: ครับ
1: เอาว่าถ้าเราจะคุยกันก็มีรัฐมนตรีที่จะได้ไปต่อแน่ๆรัฐมนตรีที่อาจจะหลุดและรัฐมนตรีที่กำลังจะต้องเร่งทำงานรัฐมนตรีที่อาจจะหลุดอาจจะหมายถึง3คนนี้ก็ได้ณเวลานี้นะต้องบอกว่าณเวลานี้ทีนี้ถ้าเราจะดูจากรัฐมนตรี3แม่ครัวที่คุณวิสาบอกว่ากระแสมาละกระแสว่าโดนรัฐมนตรีลูกเทพเขย่าแต่เขย่าไปเขย่ามาเราอาจจะหลุดเองก็ได้อันนี้ก็อีกหนึ่งกระแสแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่ารัฐมนตรี3แม่ครัวเนี่ยเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครม.อนุทิน2หลุดยากทุกคนกำภาระงานแบกภาระของครม.ของบ้านเมืองเอาไว้หลายประเด็นถ้าจะเบาบางลงหน่อยก็คือรัฐมนตรีสุภจีที่ช่วงนี้ก็หายไปแต่ถ้าพูดถึงรัฐมนตรีศิริศักดิ์กับรัฐมนตรีเอกนิติทั้งสองคนยังประกบใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีและมีภาระงานอยู่หน้างานเนี่ยเยอะเลยทีเดียว คุณเอกนิติเขาก็รับงานเรื่องเศรษฐกิจแบกรับพรก.อยู
2: ่
1: วันที่9นี้มีลุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับพรก.ส่วนรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็กำลังเดินสายกำลังป้องกันประเทศแนวรั้วอยู่ชัดๆกำลังจะแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลอยู่ด้วยแต่สุภจีรัฐมนตรีคนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊หายไปไหน
2: โลกไม่ลืมใช่ไหม
1: รัฐมนตรีโลกไม่ลืมอันนี้ยังไม่เข้าข่ายว่าโลกลืมแต่หายไปไหนโซเชียลถามวันนี้มีคำตอบค่ะ
3: โซเชียลถามหา
4: ถามหา
5: ถามทุกวันอยู่ทุกวันทำงานทุกวัน
3: โซเชียลถามหามากว่าแบบ
4: ว่าหายไปไหน
0: อยู่นี่ค่ะไม่ได้หายไปไหนคุณสุภจีเน้นย้ำแบบนั้นแล้วเมื่อวานก็โพสต์วันนี้เพจของกระทรวงพาณิชย์เขาก็โพสต์อยากรู้คุณสุภจีหายไปไหนให้ติดตาม Facebook กระทรวงพาณิชย์ไว้เลย
1: ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนใช่ไหมแต่เขากำลังจะไปมีงานใหญ่อยู่ด้วยอย่างน้อยๆเรื่องปลาเรื่องกุ้งกับมาเลเซียเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ปัญหานี้ด้วยแล้วภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐกำลังจะถึงรอบแล้วก็กำลังจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานอันนี้ถือว่า3แม่ครัวยังเหนียวแน่นยังแกร่งอยู่แต่ถ้าไปดูที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยวันนี้พอมีเรตติ้งออกมาว่าครม.เรตติ้งตก คุณอนุทินควงคุณยศชนันควงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเดินในทำเนียบ
2: แล้ว
1: ก
2: ็
1: ชวนขึ้นไปขึ้นตึกบัญชาการบอกว่าไปกินโจ๊กแต่นอกจากการไปกินโจ๊กรัฐมนตรีจุลพันธ์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุยกันหารือกันจะทำงานกันแบบไหนอย่างไรแต่รัฐมนตรีเพื่อไทยต้องบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปรับครม.แต่เดี๋ยวมาเล่าต่อไปฟังเสียงก่อน
2: ครับ
6: ของเรายังไม่มีเหตุนะครับแล้วก็เรียนด้วยความดูการทำงานของทุกคนถ้าติดตามเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้เน้นย้ำในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับนะว่าพวกเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพวกเรามีนโยบายอะไรที่ขับเคลื่อนออกไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยช่วยกันสื่อสารให้มันชัดเจน
7: ท่านนายกเรียกทางเพื่อไทยเข้าไปนี่มีการแจ้งเรื่องการทำงานหรือเรื่องปรับครม.เลยหรือเปล่าครับ
8: อาจารย์โจ๊กฮะตอนนี
9: ้อาจารย์คะเห็นทางท่านนายกเองจะวัด KPI รัฐมนตรีของภูมิใจไทยอะค่ะฝั่งเพื่อไทยคุยกันบ้างไหมคะ
10: เพราะว่า
9: เหมือนกับว่าถ้ารัฐมนตรีโลกลืมอาจจะมีการขยับ
10: ปรับเปลี่ยนครม.อะไรหรือเปล่า
11: เดี๋ยวถามคนเสร็จก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครม.เสร็จแล้ว
9: อาจารย์ยังไม่ส่งไม่มีสัญญาณปรับครม.มาจากภูมิใจไทยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีจากภูมิใจไทยนะแต่นักข่าวสายพรรคเพื่อไทยเขาบอกมีนะในพรรคเพื่อไทยนะในพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่า5รัฐมนตรีที่อยู่ในเก้าอี้ว่าการกับ3ช่วยว่าการเนี่ย3ช่วยว่าการเนี่ยเสี่ยงสุด แล้ววันนี้ที่คุณอนุทินต้องควงพรรคเพื่อไทยไปเพราะว่าเรตติ้งของภูมิใจไทยกำลังตกนะแต่เพื่อไทยกำลังดีนะคุณยศนันกำลังไปได้สวยนะควงกันนิดนึงภาพมันจะได้ออกมาดีอันนี้เล่านิดนึง

0: จริงๆค่ะค่ะทีนี้3เดือนของครม.อนุทิน2เนี่ยที่บอกว่ารัฐมนตรีโลกลื
1: ม
0: มันอาจจะไม่ใช่แค่วาทกรรมมันมีสัญญาณอะไรที่บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น
2: พอเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมทำให้ต้องกางโผครม.ไม่ได้โผกางครม.ออกมาทั้งหมด35คน40ตำแหน่งเอาจริงๆมีใครบ้างที่เราไม่ค่อยได้เห็น
1: ไม่ค่อยได้พูดชื่อเลยอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ไม่ค่อยได้สื่อสารกับประชาชนหรือสื่อสารกับสื่อมวลชนจริงๆก็มองไปทั้งหมดละมี 2-3 คนทีนี้พอ 2-3 คนก็เลยต้องโทรไปที่นักข่าวสายทำเนียบอ
1: ้
2: าวคุณลองเช็คดูเพราะนักข่าวสายทำเนียบเขาเป็นนักข่าวพักพักก็คือต้องดูรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยไปด้วยในพักภูมิใจไทย28คนเนี่ยคุณว่าใครหายไปบ้างพอโทรไปจากคนที่ประเมินแล้วนะเราไม่อยากจะเปิดเผยเด
1: ี๋
2: ยวเราไปกล่าวหาเขาว่าโลกเขาลืมโลกลืมเขาจริงๆเขาบอกว่าโลกไม่ได้ลืมเขาเขาทำงานอยู
1: ่
2: ทำงานอยู่แล้วก็ขยันด้วยเขาก็ให้คำยืนยันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแค่3เดือนยังประเมินเขาไม่ได
1: ้
2: ยังไม่ลืมเขายังทำงานอยู่อันนี้เป็นคำตอบของเขาแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีถ้าพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมแสดงว่าสังคมมองไม่เห็นเขานั่นก็ต้องหมายความว่านายกก็มองไม่เห็นเขาชื่อในครม.ก็อาจจะไม่มีอันนี้คือสัญญาณเตือนจากนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงกันค่ะ
3: ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้างนะก็ถ้านายกลืมก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในคณะมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมอย่าไปนับคือชุดนี้มันเพิ่งทำงานมา2เดือนนะครับการที่เราจะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบให้หมดสมมติผมจะปรับคณะมนตรีผมจะให้คนนี้ออกคนนี้เข้าผมไม่ใช่แบบเอานะผัดกันเป็นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่สมบัติผัดกันชมผมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ต่อไปต้องอธิบายอย่างชัดเจนด้วย
2: ทีนี้วันนี้พอนายกส่งสัญญาณแบบนี้ประจวบเหมาะเรตติ้งตกประชุมครม.นัดเจอกันหลายรัฐมนตรีประชุมครม.นักข่าวก็ได้โอกาสนี้แหละค่ะไล่ถามว่ารัฐมนตรีคนไหนโลกลื
1: ม
2: ทำงานกันอยู่บ้างหรือเปล่าลองไล่ดูนะคะจากวันนี้เท่าที่รวบรวมมาทั้งหมดเลยรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกทำงานอยู่นะไม่รัฐมนตรีพัฒนาค่ะขออภัยรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน
1: ์
2: เขาก็ทำมินิฮาร์ดเลยอย่าลืมฉันนะนี่รักกันนะเสร็จพอไปถามรัฐมนตรีวราวุธ
1: ครับ
2: รัฐมนตรีวราวุธบอกขอบคุณมากนี่รัฐมนตรีพัฒนาเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาทำงานอยู่รัฐมนตรีวราวุธเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรที่นายกพูดเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณเตือนนี่รัฐมนตรีสันเพช
1: ร
2: คุณรู้จักหรือเปล่าคุณรัฐมนตรีสันเพชรเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกทำงานทุกคนนะรัฐมนตรีหมายถึงตัวเขาด้วยเขาก็ทำอยู่ไปที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์นี่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาก็บอกเขาขยันอยู่นะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยเตรียมเปิดตอนนี
1: ้
2: อีกคนหนึ่งคือคุณสุชาติชมกลิ่น
1: โอ้
2: เขาหัวเราะเลย
1: จะลืมได้ยังไงคนนี
2: ้ไม่ลืมขยันอยู่เหมือนกันเขาก็ตอบเขาก็ทำงานอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับเอาล่ะโลกลืมเนี่ยอาจจะเป็นวาทกรรมอาจจะลืมจริงไม่ลืมจริงหรือเรามองไม่เห็นเองเอารัฐมนตรีที่เสี่ยงหลุดเลยแล้วกัน
2: เฉพาะไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะ3เดือนข้างหลังคุณเลยค่ะ
0: ชี้เป้าเลยเหรอ
2: ชี้เป้าเลยเราแค่จะบอก
1: ได้เหรอ
2: เราแค่จะบอกว่าเราเป็นห่วง
1: โอ้
2: รองนายกพิพัฒน์เข้ามาปั๊บทำงานปุ๊บเจอวิกฤตพลังงานเจอน้ำมันแพงเจอข
0: ้า
2: วแลนด์บริดจ์อีกอันนั้นยังไม่ถึงกับขั้นตั้งโจทย์แต่ที่ตั้งโจทย์เอาไว้และยังหาคำตอบไม่ได้คือน้ำมันที่หายไปกลางทะเล
1: ไอ้โม่ง
2: ที่กักตุนน้ำมันเมื่อไหร่จะได้คำตอบ
1: ครับ
2: แล้วถ้าไม่ได้คำตอบแล้วที่ประเดประดังมาอีกแลนด์บริดจ์ SEC ก็ดูจะเข็นไปไม่ได้อีกแล้วไหนจะมาพ่วงกับเรื่องของสอบข้าราชการด้วยอีกก็มีคนบอกนะว่าหลายคนที่กำลังโดนของอยู่ตอนนี้เป็นคนเส้นสายมาจากท่านรองพิพัฒน
0: ์คนใกล้ชิดคนใกล้ตัว
2: แต่ถ้าจะให้ห่วงจริงๆเลยสำหรับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เราถึงขั้นกังวลออกมายอมรับแล้วว่าอยู่ในไทม์ไลน์ของการกำกับดูแลกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นมาโดยตลอดแต่วันนี้อยู่ในฐานะรองนายกรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีแล้วตอนนี้ลืมไปไห
1: ม
2: ตอนนี้ตำแหน่งอะไรคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาตำแหน่งอะไร
1: รองนายก
2: เกือบนะเกือบลืมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมเลย THAI แม้โครงการจะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างดำเนินการไปถึงขนาดไหนแต่ตอนนี้โหมกระหน่ำไปที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบ
1: คนนี้โลกไม่ลืมนะฝ่ายค้านเขาบอกอันนี้โลกไม่ลืมแต่เสียงหลุดใช่ไหม
2: แต่เสียงหลุดแต่คงไม่หลุดเพราะว่าเขาการันต
1: ีเป็นห่วงเฉย
2: ๆการันตีด้วยนามสกุลของเขาชิดชอบแล้วก็เก้าอี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซะด้วยถ้าจะมีอะไรก็พลพรรคที่อยู่หน้างานรับไปก่อนได้ไหมสุดท้ายเราต้องบอกว่าเราห่วงมากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีเองนี่แหละเพราะถามไปถามมาทุกคนบอกว่าการเป็นผู้นำครม.ต้องรับผิดและรับชอบด้วยสำคัญสุดอย่าสุขนิยมอย่างเดียวสุขนิยมอย่างเดียวต้องกล้าตัดสินใจทุกปัญหาของรัฐมนตรีต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอันนี้ล่ะค่ะที่จะต้องเสี่ยงหลุดสุดแต่จะเสี่ยงหลุดแล้วจะเป็นตามกระแสข่าวหรือเปล่ายังมีให้ลุ้นอีกหลายด่าน
0: แล้วค่ะมาลุ้นกันต่อว่าครม.อนุทิน2หรือว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเขาจะแก้เกมและกู้เรตติ้งได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสวรรค์ค่ะ
1: ขอบคุณครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมครับมีทั้งโลกลืมเสียงหลุดแล้วก็รัฐมนตรีที่น่าเป็นห่วงเราได้แสดงความห่วงใยไปแล้วภาพก็แสดงให้เห็นอยู่นะครับต่อไปนี้ถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วกันทีแรกเนี่ยผมมองเป็นสีสันน
0: ะ
1: การประชุมกรรมธิการงบประมาณปี70
0: ค
1: ือรอบนี้เนี่ยรัฐบาลอนุทินเขาเปิดให้ไลฟ์การประชุมตลอดนี่ไลฟ์มาเต็มๆ2วันแล้วนะแต่พอไปเค้นดูเนื้อหาดีๆเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีอะไรหลายอย่างน่าคิดเหมือนกันโดยเฉพาะสิ่งที่ปรึกษากรรมธิการพิจารณาร่างงบประมาณปี70เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากโควต้ารัฐบาลน
0: ะ
1: คัดมาแล้วเขาก็มาแสดงความกังวลผ่านเวทีนี้ครับอย่างอาจารย์วีระครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการอันนี้โควต้ารัฐบาลครับอาจารย์วีระเนี่ยเสนอให้ยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือปยป.นะครับปยป.ตั้งมาตั้งแต่ปี60ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับซึ่งอาจารย์วีระเนี่ยมองว่าไม่ได้มีงานหลักของตัวเองและงานที่ทำเนี่ยไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เขามีเจ้าภาพอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยออกตัวนะครับต้องมีตัวแทนของคนที่เขาของบมาฟังในการอภิปรายด้วยไงเขาบอกว่าตัวแทนปยป.มาฟังเนี่ยไม่ต้องเสียกำลังใจน
0: ะ
1: ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ยังไงขอเสนอให้ยุบอยู่ดียุบตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรฮะเพราะสำนักงานนี้บุคลากรยังไม่มากถ้าปล่อยไปเดี๋ยวขยายตัวครับ
4: ไม่มีภารกิจของท่านโดยเฉพาะเลยเท่าที่ผมดูนะครับเป็นงานแบบคือถ้าให้สรุปนะพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้เลยด้วยซ้ำไปแล้วถ่ายโอนข้าราชการที่อยู่ในสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเนี้ยกลับไปอยู่ในหน่วยงานที่เขาทำงานได้อยู่แล้วคือถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆมันก็จะเป็นลักษณะของตัวอามีบ้ามันก็จะแบ่งเซลล์มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้มันยังเซลล์มันยังเล็กอยู่นะครับเรามีคนแค่77คนซึ่งผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะโยกมาจากที่อื่นงั้นถ้าเกิดว่าเรายุบหน่วยงานนี้พอไม่มีภารกิจมันไม่มีภารกิจที่จะตั้งหน่วยงานนี้
0: คงจะไม่ใช่แค่สีสันอย่างที่คุณเจษฎาว่าแล้วค่ะเพราะว่าไส้ในของการอภิปรายบางช่วงบางตอนมันค่อนข้างที่จะดุเดือดนะคะปกติอาจารย์วันนอเนี่ยท่านเป็นคนประนีประนอมแต่ว่าวันนี้เนี่ยแสดงบทบาทที่คุณเจษฎาบอกไม่เคยเห็นมาก่
1: อ
0: นวันนี้อาจารย์วันนอเสนอให้ยุบกอรมนเลยค่ะให้เหตุผลว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนเช่นไปดึงบุคลากรหน่วยงานอื่นเอามาเติมเป็นการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแล้วก็มีภารกิจที่มันไปทับซ้อนกับสมช.แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยซ้ำซึ่งการทักท้วงของอาจารย์วันนอถือว่ามีน้ำหนักมากนะคะเพราะว่าหมวกอีกใบก็คือการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้รับภาระหน้าที่ในการดูแลเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้กำกับดูแลสอ.อบต.ด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลด้วยเปรียบเหมือนครม.ส่วนหน้าแก้ไฟใต้นั่นแหละค่ะแล้วก็ยังพูดถึงสิ่งที่กอรมน.ทำโดยไม่ใช่ภารกิจด้วยค่ะ
4: หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นคืน

0: คนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายปกครองทหารเรือทหารอะไรเนี่ยนะที่อยู่ในภาคใต้คือให้หน่วยงานเดิมเขาทำจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับภารกิจที่เด่นๆนะของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับสองสามเดือนที่แล้วคือยิงส.ส.ภารกิจยิงส.ส.มันเป็นหน้าที่ของกมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับนะจะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ก็จับได้แล้วในขณะนี้ก็ขึ้นศาลอยู่รถของกมน.ปืนของกมน.คนของกมน.
1: กอรมน.มีไว้ทำไมอันนี้ผมไม่ได้ถามนะทีมโฆษกกอรมน.เขาตั้งเอาไว้หลายเดือนแล้วครับแล้วก็ชี้แจงอธิบายทำเป็นคลิปชี้แจงเอาไว้ครับบอกว่ามีหน้าที่ในการบูรณาการงานความมั่นคงทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องทหารอย่างเดียวแต่รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมด้วยแบ่งเป็น5กลุ่มงานครับ1ก็คือภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ2ภัยคุกคามทางสังคมเช่นยาเสพติดและเรื่องแรงงานข้ามชาติครับ
2: 3ค่ะภัยคุกคามความมั่นคงพิเศษก็คือพวกปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายสแกมเมอร์คือส่วนนี้ด้วย4ภัยคุกคามทางทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและอาหารรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย5ภัยคุกคามเฉพาะพื้นที่ตามที่ครม.อนุมัติค่ะเป็นลักษณะภัยคุกคามที่มีความรุนแรงและยาวนานมีการตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะนะคะเช่นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่รับผิดชอบปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: ทีนี้มาดูโครงสร้างของกอรมน.ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับผังโครงสร้างอำนาจของกอรมน.ใหญ่มากนะครับมี11สำนัก2ศูนย์และที่ท่านผู้ชมใกล้ชิดมากสุดก็คือกอรมน.ภาค1ถึง9อยู่ในระดับพื้นที่ครับตามโครงสร้างนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือนายกเป็นผู้อำนวยการครับรองลงมาก็คือผู้บัญชาการทหารบกอันนี้เป็นรองผู้อำนวยการนะครับดังนั้นครับการที่อาจารย์วันนอเสนอให้ยุบกอรมน.จริงๆแล้วเนี่ยเสนอตรงบอกนายกไปเลยได้ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของนายกส่วนการอภิปรายในกรรมาธิการงบเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเพราะการประชุมวันนี้เนี่ยไลฟ์ตลอดเวลาคนได้ยินได้ฟังกันตลอดนะครับถึงรายละเอียดของกรรมาธิการที่ได้แสดงความคิดเห็นครับ
2: ประธานวุฒิสภาวันนี้ก็นำแถลงผลงานครบ2ปียึดหลักวางตัวเป็นกลางและทำหน้าที่การประชุมบอกว่าต้องมีสติไม่หลุดแล้วก็ไม่โกรธนะคะมีการเปรียบเทียบว่าวุฒิสมาชิกบางทีความเห็นต่างไปบ้างมีการถกเถียงไปบ้างมันก็เหมือนกับดอกไม้หลากสีอะค่ะที่หลอมรวมกันในการทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามว่าคดีหัวเลือกสว.ยังไม่คืบเลยค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงบอกว่าพรุ่งนี้สภาเตรียมพิจารณายืนยันร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะหลังวุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายไปแล้วแต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างจากสภาออกไปโดยวิปฝ่ายค้านจะขอมติสภาตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนางมณพรเจริญศรีเปิดเผยว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเห็นชอบตามมติวิปรัฐบาลให้ยืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และจากที่วุฒิสภาแถลงผลงานครบ2ปีนายพฤทธิ์บอกว่าถ้ามองในมุมของประชาชนก็มีข้อสังเกตอยู่ทำไม2ปีหลังการเลือกสว.แต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.กลับไม่คืบหน้าขณะนี้คดีก็ยังค้างอยู่ที่กกต.ที่จะมีมติภายในต้นเดือนกันยายนนี้ว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่รวมถึงคดีค้างอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ยังมีความกังวลใจค่ะว่า DSI อาจจะชะลอเรื่องนี้เพื่อรอมติของกกต.อยู่หรือไม
3: ่นะครับหลายคนก็มีความกังวลว่าถ้าสมมติว่ากกต.มีการเป่าคดีนะครับทาง DSI เนี่ยจะมีการใช้การเป่าคดีของกกต.เนี่ยมาเป็นหลังพิงหรือข้ออ้างในการไม่ดำเนินการตรวจสอบต่อในฝั่งของ DSI หรือเปล่าเราก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องการให้2เส้นทางนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วแน่นอนพอบอกว่าครบรอบ2ปีสว.หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมการดำเนินการที่ผ่านมาถึงล่วงเลยมานานขนาดนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานไม่ใช่ในสายตาประชาชนแต่ในสายตาของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมคิดว่าผลงานอันเป็น

0: ที่ประจักษ์ของสวต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งคงไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็คือผลงานในการเดินหน้าตั้งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระ
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาครับนำรองประธานวุฒิทั้ง2คนแถลงผลงานครบรอบ2ปีนะครับย้ำถึงบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติครับในการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแม้สว.ด้วยกันเองเนี่ยความเห็นอาจจะไม่ตรงกันนักมีความเห็นต่างแล้วก็ถกเถียงกันครับ
2: คนเราเห็นต่างกันได้ครับแล้วความเห็นของทุกคนไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไปครับแล้วก็คนการมุมมองของแต่ละท่านนะครับมองจากมุมหนึ่งก็อาจจะเห็นด้านดีอีกท่านหนึ่งมองจากมุมหนึ่งก็เห็นด้านไม่ดีอีกมองท่านอีกมองจากอีกมุมหนึ่งก็เห็นด้านไม่ดีและในด้านที่ไม่ดีแล้วก็ด้านที่ดีนะครับมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ซึ่งเราจะทำอะไรมันจะไม่มีความสมบูรณ์
3: นายมงคลย้ำถึงบทบาทการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาโดยเฉพาะการวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดแล้วบอกว่าจากการขับเคลื่อนงานตลอด2ปีผ่านร่างกฎหมายไปแล้ว47ฉบับให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย32ฉบับกฎหมายครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายเรื่องค่ะทั้งเศรษฐกิจการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงพร้อมกันนี้หน้าที่หลักของประธานวุฒิสภาคือการสนับสนุนสว.ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ต้องมีสติไม่หลุดไม่โกรธและต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเปิดโอกาสให้สว.ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตระเบียบการประชุมค่ะ
1: การประชุมครม.วันนี้ครับมีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ MOU ไทยมาเลเซียครับ MOU ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดทางสำคัญนะครับที่จะแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งการนำเข้าปลาจากมาเลเซียซึ่งนายกจะเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้ครับตามกำหนดการครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับจะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับเพื่อหารือทวิภาคีกับนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้นะครับจะหารือประเด็นการส่งออกกุ้งและปลาหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกันครับระหว่างรัฐมนตรีเกษตรของไทยและมาเลเซียนะครับนายอนุทินเนี่ยบอกว่าการเดินทางเยือนมาเลเซียรอบนี้อาจจะไม่ได้พบกับนายทักษิณชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งขณะนี้มีภารกิจอยู่ในมาเลเซียครับเพราะมีภารกิจประชุมร่วมกับมาเลเซียตลอดทั้งวันรวมถึงกำหนดการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตามของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับ
3: ส่วนที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรนะคะMOU ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนความตกลงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2522ค่ะโดยปรับปรุงกรอบความร่วมมือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรและความท้าทายของโลกในปัจจุบันสำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือจะครอบคลุม13สาขาด้วยกันทั้งการพัฒนาพืชปศุสัตว์และประมงการป้องกันและควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ตลอดจนเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรไทยและมาเลเซียค่ะ
1: นอกจากนี้ครับที่ประชุมครม.นะครับมีมติเห็นชอบรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.ครับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแทนที่นางพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินที่โยกไปนั่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำครับ
3: วันที่7เดือน7วันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยหมายถึงสายช้อปปิ้งออนไลน์
1: กดไม่ยั้งเลย
3: ร้านค้าต่างๆที่จะออกโปรโมชั่นแล้วก็ออกโค้ดลดราคาก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะแต่ทีนี้เดือนหน้าต้องจับตาดูราคาสินค้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มสำคัญอย่าง Shopee ประกาศเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายอีกครั้งวันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกของการปรับนะคะการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของปีแล้วทำให้ผู้ค้าที่อยู่ในตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์บอกว่าตั้งตัวไม่ทันบางร้านบอกว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมบวกขึ้นไปอีกก็จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะ

0: บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช้อปปี้เตรียมปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายเป็นสูงสุดร้อยละ 19.26 สำหรับร้านค้ามอลและร้อยละ 17.12 ค่ะสำหรับร้านค้าทั่วไปนับว่าเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งที่3ของปีโดยระบุว่าเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของผู้ขายค่ะซึ่งจะมีผลวันที่4สิงหาคมขณะที่แพลตฟอร์มเจ้าอื่นทยอยปรับขึ้นเช่นกันนะคะLazada เนี่ยปรับค่าธรรมเนียมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมสำหรับร้านค้าทั่วไปสูงสุดร้อยละ13ส่วน TikTok Shop ปรับขึ้นค่าคอมมิชชั่นสูงสุดร้อยละ 11.77 สำหรับร้านค้าทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ร้านค้าต้องจ่ายด้วยคือแต่ละเจ้าก็ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันปรับไม่ตรงกันที่คุณบอกว่ากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพราะว่าต้องไปเช็คแต่ละแพลตฟอร์มว่าอันไหนมันถูกกว่ากันแล้วค่อยกดซื้อค่ะ
1: ขายของออนไลน์อยู่ไม่ง่ายแล้วนะครับไทย PBS เนี่ยไปคุยกับร้านขายผ้าลายไทยที่ย่านสำเพ็งครับซึ่งขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทำให้กำไรลดลงแม้จะนำต้นทุนดังกล่าวเนี่ยไปรวมในราคาสินค้าแล้วก็ตามครับแต่ถ้าแพลตฟอร์มปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่อเนื่องแบบนี้อนาคตอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าไปด้วยครับ
2: ก็กระทบกับเรานะแต่เราก็ไม่ได้ส่งมาให้ลูกค้าเท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆเราก็ถือว่าจากราคาที่เราออนไว้นิดหน่อยเนี่ยมันก็พอจะถูกๆไทยๆได้แต่ถ้าขึ้นมารอบนี้ก็คงจะต้องมีการปรับไปแต่จริงๆเนื่องจากสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่คุณภาพดีอะแล้วราคาไม่ได้แพง
0: อยากกินขนมโมจินครสวรรค
1: ์
0: ต้องกดซื้อมาเหมือนกันใครจะไปล่ะนครสวรรค์ใช่ไหมก็ต้องกดซื้อเหมือนกันค่ะร้านที่นครสวรรค์ผู้ค้าร้านขายของฝากอย่างขนมโมจิบอกว่าเดิมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาเดียวกับหน้าร้านเลยแต่พอแพลตฟอร์มมันปรับขึ้นค่าธรรมเนียมอีกครั้งแบบนี้เดี๋ยวต้องเตรียมคุยกันเตรียมปรับราคาสินค้าและมองว่าการปรับค่าธรรมเนียมแบบนี้จะส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME จำนวนมากโดยเฉพาะพวกธุรกิจท้องถิ่นที่เพิ่งพาการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าค่ะ
3: อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มตัวราคาขายสินค้าในหน้าแพลตฟอร์มของเราเพราะว่าตอนนี้เราขายราคาเท่ากันกับหน้าร้านอยู่ก็คืออาจจะต้องปรับบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเอาตรงร้านผมก็ตอนนี้ถ้าตอนนี้ก่อนปรับขึ้นก็ร้านผมโดนอยู่ประมาณ 22.1% ก็เป็นต้นทุนที่สูงอยู่แล้วก็แต่เรายอมแบกภาระตัวนี้เพื่อที่ว่าลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางมานครสวรรค์จะได้สั่งทางออนไลน์หรือว่ามีช่องทางในการสั่งที่ง่ายขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงนครสวรรค
1: ์จากโมจินครสวรรค์ครับไปน้ำปาร้าที่พิษณุโลกใครจะขับรถไปใช่ไหมคุณวิสา
0: ก็ต้องกดมาเหมือนกันค่ะ
1: กดมาเหมือนกันแต่เจ้าของร้านเขาบอกตอนนี้คิดอยู่นะฮะคิดหนักเลยว่าจะเลิกขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดีไหมเพราะการขึ้นค่าธรรมเนียมแบบนี้มันกระทบกับต้นทุนโดยตรงครับ
4: ขายได้ประมาณ1ปีค่ะ
5: 1ปีแล้ว
4: ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงค่ะเพราะมันต้องแบบยิงโฆษณาด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ใหญ่อะค่ะเราแบบอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่แบบพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าใช้แบบทุนตัวเองที่มีก็จะสู้เจ้าใหญ่ไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็คิดว่ากำลังจะปิดตัวลงค่ะยังแบบขาย99บาทเหลือถึงเราแบบหลัก30 40เงี้ยค่ะต้นทุนของเราสินค้าเราก็ไม่ได้แล้วค่ะ
5: มันกินทุนไปแล้ว
4: ใช่ค่ะค่ากองค่าแพ็คค่าขนส่งอะไรเงี้ยค่ะค่า GP ของแพลตฟอร์มด้วยก็ค่อนข้างจะสูงค่ะ
0: ผู้ประกอบการบางส่วนตอนนี้เริ่มปรับกลยุทธ์ค่ะหันมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าอย่างผู้ประกอบการเครื่องหอมเจ้าหนึ่งเปิดเผยว่ารายได้จากการขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ถูกหักค่าธรรมเนียมต่างๆกว่าร้อยละ20โดยเฉพาะในช่วงแคมเปญ Double Day ก็คือ 6.6 7.7 เนี่ยนะคะเดิมเคยสร้างยอดขายหลักหมื่นบาทตอนนี้ต้องแข่งขันกันซื้อโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นของร้านด้วยทำให้มันก็มีต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวหันมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองค่ะและอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายหลักในระยะยาวเพราะว่าแบบนี้จะมีต้นทุนต่ำกว่าไปเสียค่าธรรมเนียมพร้อมเสนอว่าผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางและเพิ่มช่องทางการขายของตัวเอง
1: านผู้ชมมองออกไหมครับด้านหลังของผมสองคนเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ขนมนะ
0: มันทำเป็นเหมือนขนมเบเกอรี่ก้อนเนยแต่ว่าจริงๆเขาเรียกสกุชชี่ค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นอะไรมันเป็นโฟมเป็นยางหรือเป็นอะไร
0: ก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งเวลาบีบๆแล้วสำหรับคนที่เล่นบีบๆแล้วก็จะรู้สึกมันบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อผ่อนคลายคลายเครียดสำหรับคนวัยทำงานเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: มันน่ารักด้วยท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมด้วยนะมันฮิตมากแล้วต้องไปซื้อที่ย่านสำเพ็งครับพอมันฮิตกันเยอะๆแบบนี้ก็มีคำเตือนออกมาครับอย่าลืมนะมันเป็นสารเคมีครับแล้วก็ความปลอดภัยมันจะส่งผลต่อสุขภาพคนเล่นหรือเปล่านักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับเขาบอกเสี่ยงทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นแบบนี้ย่อยสลายเนี่ยไม่ง่ายนะครับใช้เวลาถึง500ปีด้วยกันครับไทย PBS ครับลงพื้นที่สำรวจร้านขายสกุตชี่นะครับที่ตลาดสำเพ็งครับหลายร้านเนี่ยมีสินค้าวางขายแบบนี้เลยราคามีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันหลักพันก็มีนะฮะคนขายเนี่ยเขาบอกสกุตชี่ครับตอนนี้กลับมาฮิตอีกแล้วเคยเป็นกระแสช่วงหนึ่ง6ปีก่อนทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับตอนนี้กำไรวันละหลายพันบาทแต่หลังจากมีกระแสข่าวครับเตือนการเรื่องความเสี่ยงจากสารเคมีในสกุตชี่ตอนนี้ยอดขายเริ่มลดลงมาบ้างแล้วตกวันละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทเหลือ800บาทต่อวันคนขายเขามองว่าผลกระทบยังไม่รุนแรงครับเพราะไม่ได้สต็อกสินค้าเอาไว้เยอะแล้วก็เลือกขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับลูกค้าหลักเป็นกลุ่มผู้ปกครองครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไปรับมาแล้วก็ขายต่อแล้วอีกกลุ่มนึงที่ชอบซื้อเอาไปบีบเล่นอย่างคุณว่าบริหารกล้ามเนื้อนิ้วอาจจะสอบเยอะอาจจะเขียนมากวัยรุ่นนะซื้อไปเอาไปบีบเล่นคลายเครียดครับ
5: ก็ลดลงอ่ะก็ลดลงเห็นเลยก็คงให้ลูกหลานแต่ก็ยังดีว่าเราก็ยังจับตัวแบรนด์ไว้อยู่แบรนด์ก็ลูกค้าบางเจ้าเขาก็ซื้อให้ลูกหลานเขาเลยตัวแบรนด์ถ้าตัวแบบโนเนมเขาก็น้อยลดน้อยลงนะมันไม่เหมือนเก่า
6: จริงๆถ้าดูในกล่องอะค่ะสินค้าที่อยู่ในกล่องจะดูมีคุณภาพกว่าหมายถึงว่ามันจะดูเหมือนกับตุ๊กตาของจริงรูปแบบรูปลักษณ์ค่ะเหมือนสัตว์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความนิ่มเขาอะก็จะดีกว่าที่แบบไม่ได้อยู่ในกล่องก็จะดูจากตรงนั้นด้วยแล้วก็กันให้สีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอบคำถามคุณเจษดาเมื่อสักครู่สรุปมันทำจากอะไร มีคำอธิบายมาจากนายเปรมพฤกทยานนท์เจ้าของเพจที่ใช้ชื่อว่าลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะคะ
1: ค
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์เปิดเพจด้านสิ่งแวดล้อมโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสกุตชี่ซึ่งผลิตจากโฟม PU หรือโพลียูรีเทนค่ะ อันนี้จัดเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้งที่ไม่สามารถนำกลับมาหลอมเพื่อรีไซเคิลใหม่ได้ประกอบกับคุณสมบัติของโฟมเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำหนักเบามากทำให้การขนส่งเอาไปทำลายเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ส่งผลให้วัสดุชนิดนี้กลายเป็นขยะตกค้างที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์ค่ะ
7: โอเคตัว PU นะครับมันทำมาจากพลาสติกอยู่แล้วเนาะเวลามันเผาเนี่ยมันก็จะเกิดก๊าซที่จริงมันเป็นก๊าซในกลุ่มของไซยาไนด์ด้วยก็คือมันจะมีก๊าซพิษออกมานะครับแล้วก็การผลิตโดยตัวของมันเองเนี่ยถ้าเกิดผลิตไม่ดีเนาะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสารระเหยที่เรียกว่า VOC ก็คือเป็นก๊าซระเหยที่มันอยู่ในตัวเนื้อพลาสติกอยู่แล้วถ้ามันผลิตไม่ดีเวลาเราแกะถุงเราจะได้กลิ่นพลาสติกอันนั้นก็คือการผลิตที่มันอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพมากนักก็จะเป็นอันตรายส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นอันตรายด้านของการที่พอมันตัวสกิชชี่หลายตัวมันทำให้เหมือนอาหารเนาะแล้วทำให้ถ้าเกิดเป็นเจอเด็กอะไรที่เขาเข้าใจผิดเขาจะเอาเข้าปากได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอันตรายอันหนึ่ง
0: นายเปรมระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันนวัตกรรมทางเลือกเพื่อทดแทนโฟม PU มีค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิต PU จากพืชโฟมทดแทนหลากหลายรูปแบบหรือการใช้พลาสติกประเภท TPU ก็สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าวัสดุแบบเดิมค่ะ
1: นายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับเตือนนะครับบอกสกุชชี่เนี่ยผลิตมาจากโพลียูรีเทนครับถ้าเป็นสินค้าปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานครับอาจจะมีสารเคมีตกค้างแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับรวมถึงเวลามันเปียกน้ำลายหรือความชื้นเหมือนผมบอกเมื่อกี้ฮะบางทีเด็กเล็กๆเอาไปเล่นเนี่ยมันก็เสี่ยงสะสมเชื้อแบคทีเรียนะครับเด็กเล็กอาจจะเอาเข้าปากและเดี๋ยวเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับ ก็เลยมีคำแนะนำครับเวลาจะซื้อเนี่ยอยากให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมอกครับ
8: แต่ถ้าเป็นสกุชชี่ฟอร์มเนี่ยเนื้อโฟมก็จะหยาบอีกอันนึงคือว่าสีหลุดลอกได้ง่ายนะเขาใช้พลาสติกหรือว่าเจลเกลือต่ำเนี่ยมาทำเนี่ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นสารเคมีรุนแรงนะและอันตรายสำหรับเด็กก็คือมันมีสารเคมีตกค้างเนี่ยก็คืออะไรฮะมันก็จะมีสารอินทรีย์พวกสารโพลูอีนแล้วก็พวกพัทเทเลตนะอย่างเงี้ยทำให้เวียนศีรษะได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคด้วยนะเพราะว่าไอ้เนื้อโฟมพวกนี้มันเป็นรูพุนเนี่ยอาบเปียกน้ำเนี่ยนะเปียกน้ำลายของเด็กนะหรือเหงื่ออย่างเงี้ยมันก็จะมีความชื้นสะสมในกายเป็นที่อยู่ของพวกแบคทีเรียหรือฝุ่นละอองได้แล้วมันยังมีความเสี่ยงในการติดคอด้วยนะพวกสกุชชี่ฟอร์มเนี่ยนะเพราะว่าสกุชชี่ที่มีเรียนแบบนะขนมปังมีกลิ่นหอมเด็กเล็กอาจจะเผลอกัดใช่ไหมแล้วกลืนชิ้นส่วนเข้าไปเนี่ยปิดทางเดินหายใจได้
0: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังระบุด้วยนะคะว่าสกุชชี่ยังไม่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะพอทิ้งก็จะกลายเป็นขยะฝังกลบที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า500ปีแล้วก็อาจจะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเสนอให้ภาครัฐเข้มงวดเรื่องการควบคุมมาตรฐานสินค้าและการจัดการขยะประเภทนี้มากขึ้นค่ะ
1: เล่าแล้วก็โชว์เลยเนี่ยท่านผู้ชมหน้าตาน่ารักไหมอย่างที่ผมบอกอะทีแรกไม่รู้จริงๆนะไม่ได้แกล้งไม่รู้ตอนหลานเอามาเล่นเป็นสกุชชี่กลิ่นหอมเลยเนี่ยเล่นยังไงฮะ
0: ค่ะก็สกุชชี่เนี่ย มันก็จะนิ่มๆใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมมีสกุชชี่อยู่ในมือเวลาบีบเนี่ยมันก็จะเหมือนคลายตัวช้าๆ
1: ละมุน
0: ก็ใช้หลักการการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้บางคนเขาก็เอามาบีบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอามาบีบเล่นแบบนี้ก็เป็นจิตวิทยาการบำบัดคลายเครียดแล้วก็ใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: แต่ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ช้า
1: อันนี้ก็ต้องระวังเนาะเรื่องกลิ่นมันมีกลิ่นย่อยสลายได้ยากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเตือนการเล่นได้แหละแต่ต้องเตือนเพราะมีทั้งของจริงของปลอมแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
0: อีกเรื่องใกล้ตัวนะคะที่พอเห็นตัวเลขแล้วหลายคนอาจจะตกใจสำหรับการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะระบุว่าพบผู้ติดพยาธิใบไม้ในตับสูงถึง 4,000 คนแล้วก็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีก380คนวันนี้จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ต้องทำความเข้าใจสสจ.มหาสารคามชี้แจงบอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่ผลตรวจเบื้องต้นยังไม่ใช่การวินิจฉัยโรคค่ะจำเป็นต้องตรวจซ้ำนะคะแล้วก็ย้ำบอกสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ในตับมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่แค่เรื่องปารานะคะซึ่งจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นถ้าตรวจเร็วรู้เร็วสามารถรักษาได้ค่ะส้มปลาร้ากลายเป็นเมนูที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเมนูเสี่ยงของพยาธิใบไม้ในตับจากการสำรวจร้านขายอาหารอีสานค่ะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริเวณใกล้เคียงพบว่าเมนูส้มตำปลาร้ามียอดขายลดลงผู้ค้าบอกว่าหลังมีกระแสข่าวหลายคนก็เกิดความกังวลใจซึ่งทางร้านได้แจ้งกับลูกค้าบอกว่าปลาร้าที่เอามาปรุงอาหารจะผ่านการต้มสุกมาก่อนค่ะ
9: อบรมแต่ร้านส้มตำเหรอลาบก้อยซอยจุหลังแหนมหมูแหนมวัวส้มปลาปลาส้มปลาจอมหลังเนี่ยถ้าอบรมแต่ร้านส้มตำก็เหมือนส้มตำเป็นจำเลยคุณตัดสินเราแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากเราทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยการที่ไปตรวจน้องนิสิต 12,000 คนน่ะแล้วพบ 4,000 คนใช่มั้ยมันเป็นน้องนิสิตใหม่เค้ามาใหม่เค้าเพิ่งมาแต่กลายเป็นว่าร้านส้มตำย่านมหาลัยรับจบ
1: ฟังกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะนิสิตครับหลายคนบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกครับส่วนใหญ่ก็ยังคงกินส้มตำปลาร้าแต่จะเลือกร้านที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกครับ
10: ถ้าพูดตรงๆก็กังวลนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องเลี่ยงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้ว
11: ทีนี้เราต้องแบบว่าในการที่ว่าหลังจากนี้เราจะเลือกกินร้านที่แบบเป็นร้านส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยเราเลือกร้านไหมหรือว่ายังไงคะ
10: ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าเลือกร้านที่ดูดีแบบเนี้ยมันอาจจะไม่แฟร์กับร้านข้างทางที่จริงๆแล้วเขาก็ทำสะอาดนะคะหนูรู้สึกว่ามันเราเป็นผู้บริโภคเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อสิทธิ์ของเราว่าแบบว่าร้านนี้ปลาร้าเขาต้มไหมอะไรเงี้ยแบบว่าบางร้านมันอาจจะยังติดความแบบว่าอีสานเดิมๆเลยกินปลาร้าแบบไม่ต้มอะไรเงี้ยค่ะ
0: ความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับมันไม่ได้อยู่ในเมนูส้มตำเพียงอย่างเดียว อย่าให้เมนูส้มตำต้องรับจบอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พ่อค้าเขาว่าสาเหตุมันมีหลายปัจจัยแต่เกิดจากการรับประทานอาหารปรุงไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบก็มีความเสี่ยงพยาธิชนิดนี้มักจะพบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดค่ะพวกปลาตะเพียนปลาซิวปลาขาวโดยตัวอ่อนของพยาธิมันจะฝังตัวอยู่ในเกล็ดแล้วก็ในพวกเนื้อเยื่อของปลาถ้าไปกินปลาที่ปรุงไม่สุกเช่นพวกก้อยปลาลาบปลาหรือปลาร้าดิบตัวอ่อนพยาธิก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดแบบผิดปกตินะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากการตรวจคัดกรองนิสิตและนักศึกษาใหม่โดยใช้วิธีการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะที่มีความสะดวกรวดเร็วค่ะวิธีนี้แล้วก็มีความไวสูงกว่าวิธีการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระแบบเดิมทำให้รู้ผลเร็วแล้วก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะยาวได้ค่ะ
12: เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่นะครับแล้วก็ดูจากเวลาที่เราตรวจเขากับที่เข้ามาอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกว่าเขากินแล้วเขาเพิ่งติดเชื้อใหม่เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะดำเนินการก็คือในรายที่ติดเนี่ยเราจะให้ยาฆ่าเชื้อพยาธิเขาทุกรายแล้วก็ติดตามในช่วงเวลาเราคิดว่าจะประมาณ1ปีที่จะเอาคนที่มีชื่อว่าติดแล้วเนี่ยมาตรวจซ้ำนะครับ
0: ก่อนหน้านี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีการรณรงค์กินสุกลดตายจากมะเร็งท่อน้ำดีจำได้ไหมคะท่านผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ผู้ว่านะเนี่ย
0: เนี่ยคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสวมชุดมาสคอตตอนแรกงงช
1: ุดเป็นตัวอะไร
0: สรุปแล้วเป็นชุดมาสคอตพยาธิใบไม้ตับนะคะ
1: oh.
0: แล้วกลายเป็นไวรัลไปแล้วเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านตั้งใจรณรงค์กินสุกนะคะ
1: ครับ
0: โดยจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศตั้งเป้าปลอดพยาธิใบไม้ตับภายใน3ปีโดยเริ่มที่อำเภอหนองพอกเพราะว่าพบมีกลุ่มเสี่ยงสูงถึง81%แล้วก็เริ่มคัดกรองกลุ่มคนตั้งแต่อายุ15ปีด้วยชุดตรวจปัสสาวะ OVATK หลังพบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยปีละ400คนและในปี2570นะคะตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ200คนหรือร้อยละ50ให้ได้ค่ะ
1: จะตัดวงจรนี้ต้องปรับที่พฤติกรรมครับโดยเฉพาะการกินของดิบหรือสุกๆดิบๆแบบมีเดียมแรงเงี้ยก็ไม่ได้นะอันนี้จะช่วยตัดวงจรของพยาธิใบไม้ในตับครับและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยยิ่งตรวจเร็วรักษาเร็วมันจะช่วยหยุดการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้นะครับติดตามจากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับ

0: ปัจจุบันการเข้าถึงชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับนะครับสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าถูกบรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทองตั้งแต่ปี2567ครับและทุกวันนี้นะครับชุดตรวจที่ใช้กันอยู่ก็เป็นแบบรับปิดเทสตรวจจากปัสสาวะลักษณะคล้ายๆกับชุดตรวจโควิด -19 มีความแม่นยำสูงนะครับจะคาดเคลื่อนก็อยู่ที่ประมาณ 4-5% แต่บางฝ่ายก็มองว่าถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็ควรจะตรวจอุจจาระเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลตรวจลวงครับนี่คือพยาธิใบไม้ในตับที่ซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ำดีของคนเราครับจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินดั้งเดิมของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานที่นิยมทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบเช่นเมนูก้อยปลาลาบปลาดิบหรือส้มตำปลาดิบคือสะพานเชื่อมที่นำตัวอ่อนพยาธิเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเมื่อพยาธิเข้าไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีมันจะชอนชัยเกาะติดและหลั่งสารออกมาจนก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน 10-30 ปีครับกลไกการอักเสบต่อเนื่องยาวนานนี้เองที่เข้าไปทำลาย DNA และเปลี่ยนเซลล์ท่อน้ำดีปกติให้กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง
1: จริงๆถ้าพูดถึงมะเร็งนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นเพชฌฆาตเงียบจะไม่ค่อยมีอาการค่ะอย่างเก่งก็จะบอกว่าจุกเสียดแน่นท้องเหมือนกับคนมีอาการเหมือนเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันฟูว่าเป็นมะเร็งแล้วอย่างเช่นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องมารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการระยะที่เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือตรวจดูร่องรอยการติดเชื้อนะคะที่พยาธิมันทิ้งเอาไว้นะคืออันที่หนึ่งก็คือตรวจไข่พยาธินะคะพยาธิที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันจะออกไข่ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการตรวจอุจจาระก็คือหาไข่นะคะแบบที่สองก็คือเป็นวิธีที่เราเพิ่งค้นพบพยาธิที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็มีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตมันก็จะเขาเรียกว่าหลั่งสารนะคะหลักๆคือเป็นโปรตีนของตัวพยาธิเนี่ยค่ะออกมานะคะในกระแสเลือดแล้วมันสามารถกรองผ่านที่ไตนะคะแล้วก็ออกมาในปัสสาวะได้ฉะนั้นเราก็จะตรวจอยู่2อย่างก็คือตรวจหาไข่ในอุจจาระหรือตรวจหาโปรตีนหรือว่าแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะค่ะ
0: ที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพยายามให้คนทุกสิทธิสุขภาพได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานรวมถึงเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถรับชุดตรวจไปตรวจเองได้ฟรีที่ร้านยาและคลินิกเทคนิคการแพทย์หากพบเชื้อก็จะได้รับยาถ่ายพยาธิไปรับประทานเพื่อตัดวงจรโรคทันทีครับอย่างเมื่อปลายปี2567นะครับผมได้ลงพื้นที่ไปกับคณะของสปสช.ตัวผมเองได้ลองตรวจปัสสาวะกับชุดตรวจนี้นะครับผลออกมาเป็นลบนะครับไม่พบพยาธิใบไม้ในตับแต่ว่าท่านรองเลขาธิการสปสช.ที่ไปด้วยกันท่านก็ตรวจเหมือนกับผมเนี่ยครับแต่ว่าพบผลบวกขึ้น2ขีดก็หมายความว่าท่านพบพยาธิใบไม้ในตับในร่างกายท่านก็ต้องกินยาถ่ายพยาธิเข้าไปนะครับเพื่อที่จะถ่ายพยาธิออกมาเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนนะครับว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อจะหยุดความเสี่ยงก็คือต้องหยุดพฤติกรรมการกินดิบแล้วก็ตรวจคัดกรองให้เร็วที่สุดครับและนอกจากนี้นะครับผมยังได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจในหอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยครับคุณทองใบวิเศษศรีหญิงวัย60ปีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนจะตรวจพบโรคนี้เธอมีอาการไข้สูงกินยาแต่ก็ไม่หายสักทีครับจนแพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเธอยอมรับนะครับว่าในชีวิตประจำวันมีการกินส้มตำปลาดิบลาบดิบอยู่บ้างแต่ไม่ได้กินบ่อยและหลังจากที่รักษาหายดีแล้วนะครับคุณทองใบก็เลิกกินดิบแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าเธอมีโอกาสได้ตรวจคัดกรองและถ่ายพยาธิได้ทันก่อนที่อาการจะลุกลามจนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีครับคุณทองใบเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ตรวจพบตัวโรคตั้งแต่ระยะที่2และเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดจนหายขาดได้เพราะถ้าย้อนดูสถิติย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยยังคงวิกฤตและครองอันดับ1ของโลกมาโดยตลอดครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยให้ลุกลามไปจนระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน6เดือนถึง1ปีโดยมีค่ารักษาอยู่ที่ประมาณ 6-7 แสนบาทต่อรายนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนป้องกันโรคด้วยการซื้อชุดตรวจต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ24ล้านบาทคัดกรองอยู่ที่ประมาณ 150,000 คนก็จะเซฟชีวิตมีโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 90% เลยทีเดียวครับ ถ้าเรานะครับสามารถที่จะเข้าถึงการตรวจคัดกรองแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับออกมาได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมการกินนะครับต้องหยุดพฤติกรรมการกินดิบเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำพยาธิเข้าสู่ร่างกายครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับก็สามารถถามหาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือไม่ก็เปิดดูในแอปเป๋าตังนะครับในกระเป๋าสิทธิสุขภาพก็จะนำพาท่านไปสู่หน่วยบริการที่จะสามารถรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับได้เช่นกันครับ
2: ขอบคุณคุณวัชรวิทย์ครับ
3: กรมการค้าภายในยืนยันตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการแก้ไขปัญหามะพร้าวนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวแกงราคาตกต่ำค่ะเหลือเพียงลูกละ5บาทบอกว่าตอนนี้ได้ประสานกับโรงงานกะทิให้ช่วยรับซื้อแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าแล้วแต่ว่าราคาก็ยังไม่ขยับนะคะเนื่องจากว่ามีมะพร้าวตกค้างอยู่ตามโรงงานเป็นจำนวนมากทำให้การซื้อผลผลิตใหม่มันล่าช้าขณะเดียวกันเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่รอช้าชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขค่ะเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเผาหุ่นจำลองหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพานค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะเรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาและตอบคำถามชาวสวนมะพร้าวหลังเคยรับปากบอกจะแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำวันนี้ชาวสวนมะพร้าวจากพื้นที่ต่างๆบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะพวกเขารวมตัวกันถือป้ายข้อความมายื่นหนังสือถึงนางสุภจีผ่านนายยมนิตวงเจนดานายอำเภอบางสะพานนะคะหลักๆแล้วขอให้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัตินำเข้าน้ำกะทิแช่แข็งและน้ำกะทิแบบสำเร็จรูปค่ะชาวสวนเขามองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศนั้นตกต่ำขณะนี้ราคาเหลือเพียง5บาทสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
4: คุณสุภจีก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องมาชี้แจงเรื่องนี้ในวันที่14กรกฎาคม69เราให้เวลา7วันเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราจะขยายมวลชนมากขึ้นในขณะที่มะพร้าวนำเข้าเนี่ยเฉลี่ย15บาท58มันมีคำถามกว่าถึงรัฐบาลทำไมเราไม่ใช้มะพร้าวในประเทศทำไมเราไม่ควบคุมเจ้าน้ำกะทิแล้ววันนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วชาวสวนไม่เหลืออะไรแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ถึงรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีเมื่อ24มีนาเนี่ยถามว่ากี่วันแล้วแล้ววันที่5เนี่ยตัวแทนกรมเจรจาค้าต่างประเทศก็ยังยืนยันบอกว่ายังมีการนำเข้าแต่พยายามจะลดลงคุณกล้าเปิดเผยสัญญาการนำเข้าไหมแล้วเราจะได้ช่วยแก้ไข
2: มีข้อเรียกร้อง7ข้อนะครับขอให้ชะลอนำเข้ามะพร้าวเปิดเผยข้อมูลรับฟังความคิดเห็นจากชาวสวนมะพร้าวตั้งคณะกรรมการมะพร้าวแห่งชาติครับโดยเปิดให้ชาวสวนมะพร้าวแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมนะครับขอให้ผลักดันให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและการออกกฎกระทรวงระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับการแก้ปัญหาครับมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดประสานโรงงานกะทิเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากล้งในพื้นที่ทั้งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนการขอให้ชะลอการนำเข้าขณะนี้โรงงานบางส่วนให้ความร่วมมือชะลอแล้วครับ
5: เราได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้ผลิตมะพร้าวแกงรายใหญ่นะครับติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับรับทราบมาว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับการนำเข้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนำเข้าลดลงไปประมาณ 60% แล้วนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมา 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็การลดการนำเข้าเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีในทุกๆโรงงานยังมีสต็อกของเดิมของเขาอยู่นะครับดังนั้นก็จะค่อยๆเคลียร์สต็อกแล้วก็จะมีกำลังในการซื้อมะพร้าวจากทางเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น
3: ข้อมูลจากกรมศุลกากรปี2569นะคะในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมค่ะไทยนำเข้ามะพร้าวผลแก่เพื่อผลิตกะทิรวมปริมาณก็ 79,000 กว่าตันมูลค่า714ล้านบาท ในเชิงปริมาณถือว่าลดลงร้อยละ58ในเชิงมูลค่าก็ลดลงมาร้อยละ78นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้าปริมาณถึง 188,000 ตันมูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ชำระภาษีนอกโควต้า WTO อัตราภาษีร้อยละ54ทั้งหมดและมีผู้นำเข้าเพียง10รายโดยทั้งหมดเป็นโรงงานผลิตกะทิสำเร็จรูปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตเพื่อส่งออกจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ามะพร้าวผลในกรอบ WTO นอกโควต้าทั้งหมด21รายค่ะ
2: ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากปรากฏตัวละครปริศนาครับชื่อของคุณสุภาพรพิมพ์พงษ์อยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของครูถึง 7% ครับขณะที่ฝั่งครูนะครับออกมาปฏิเสธคุณปราณออนบอกว่าข้อมูลบางส่วนที่เปิดตอนนี้ไม่เป็นความจริง
6: ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นหรือรายงานการได้มาซึ่งหุ้นธรรมดาเพราะว่ามันสะท้อนเรื่องของช่องโหว่แล้วก็ปัญหาในการกำกับดูแลรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าหุ้น True Corporation เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของตระกูลใดแต่ทำไมถึงมีใครบางคนสามารถซื้อหุ้นได้ถึง 30,000 ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในเวลาไหนเดี๋ยวมาไล่เรียงให้คุณวิสาคุณผู้ชมคุณเจษดาตามไปด้วยกันค่ะว่าคุณสุภาพรพิมพ์พงษ์เขามาแบบไหนค่ะเริ่มต้นเลยวันที่15มิถุนายน2569เป็นวันที่ระบุอยู่ในรายงาน246ทับขีด2ซึ่งแบบแสดงรายการนี้จะแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเขารายงานว่าคุณสุภาพรได้หุ้นของ True ดิฉันเรียกง่ายๆแบบนี้นะคะตามตัวย่อเพิ่มเติมเข้ามาโดยซื้อมาผ่านบริษัทหลักทรัพย์คือ UBS แต่ว่าวันที่2กรกฎาคมเนี่ยข้อมูลนี้ก็ถูกเผยแพร่และอยู่ในเว็บไซต์ของกรต.ว่าคุณสุภาพรเนี่ยซื้อหุ้นสามัญไปได้ 3.1786% แล้วนะและที่น่าตกใจคือมีหุ้นบุริมสิทธิ์อีก

0.0388% ทำให้เธอกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในระดับ 7% ของ True จึงต้องรายงานตามแบบแต่คำถามคือว่าถ้าเราคำนวณด้วยราคาตลาดณวันนั้นราคาหุ้น

0: วันที่3กรกฎาคมก.ล.ต.จึงตัดสินใจเห็นความไม่เชื่อมาพากลแล้วทำเครื่องหมายว่าเฮ้ยมันมีจะต้องเตือนนักลงทุนแล้วนะว่ามันมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี
1: ้
0: อยากจะให้ก่อนตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยช่วยดูแล้วก็พิจารณาก่อนวันที่6กรกฎาคมทรูออกแถลงการว่าข้อมูลดังกล่าวน่าจะคลาดเคลื่
2: อ
0: นและไม่เป็นความจริงเพราะว่าเขาไม่เคยขายหุ้นบุริมสิทธิ
2: ์
0: ให้กับบุคคลใดมาก่อน
1: ค่ะทีนี้พอเปิดไทม์ไลน์แรกมามันก็ดูเหมือนจะเจอตอละมันดูมีพิรุธมันดูผิดปกติลองไล่ย้อนไปหน่อยว่าคนที่ชื่อสุภาพรพิงพงษ์เขาเป็นใครคะ
0: ค่ะคือถ้าเราเปิด Google Search หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เห็นชื่อของเธอเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าเธอเป็นผู้ถือหุ้นใดๆที่สำคัญยังไม่รู้เลยนะว่าเธอเป็นนางหรือนางสาวสาเหตุเพราะว่าเราเห็นแค่แบบในแบบแสดงรายการเนี่ยก็จะมีแค่ชื่อกับนามสกุลเราไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าเราไปเสิร์ชใน Facebook อาจจะเจอแต่ว่าเป็นบางคนที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะที่จะมีทรัพย์สินขนาด 30,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เกิดว่าเอ๊ะแล้วเขาเคยซื้อหุ้นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าปรากฏว่าเดี๋ยวไล่เรียงดูนะคะตามฟิกที่เรามาเขาเคยซื้อหุ้นขนาดใหญ่เช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยซื้อในระดับแบบ 5% หมายถึงว่าระดับเกิน 5% แทบทั้งนั้นโดยเขาซื้อเมเจอร์หุ้นเมเจอร์ก็คือโรงหนังเนี่ยคะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ 9.99% เมื่อปี2564แต่มารายงานก.ล.ต.ปี2569อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะทุกการซื้อขายหุ้นของเขาเนี่ยมีความผิดปกติอย่างหนึ่งคือรายงานช้าแทบทั้งสิ้นทั้งที่ตามกติกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณซื้อขายแล้วเนี่ยคุณจะต้องรายงานภายใน T+3 คำว่า T+3หมายถึง transaction เกิดเมื่อไหร่ภายใน3วันก็ควรจะรายงาน
2: อันนี้หลายปีเลย
0: อันนี้เป็นปีเลื่อล่าช้าแบบเป็นระดับปีอะค่ะนะคะก็คือมันจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความผิดปกติหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญเธอซื้อขายผ่านบล็อกต่างประเทศแทบทั้งสิ้นเมอร์ลีลินส์มอร์แกนสแตนเลย์ UBS คือแบบบล็อกระดับใหญ่ซึ่งนักลงทุนทั่วไปแทบจะไม่ทำกัน
2: เขาทำแบบนั้นได้ยังไงฮะหุ้นที่ซื้อเนี่ยหุ้นใหญ่ซื้อเยอะตีเป็นเงินนี่โอ้ล่าสุดนี่หลักหมื่นล้านเนี่ยอยู่ดีๆซื้อทีเดียวทำไมที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครอ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่บอกไปว่ามันเขย่าความเชื่อมั่นแล้วก็กลไกหรือว่าช่องโหว่ของการกำกับดูแลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนในตลาดทุนเนี่ยเขาได้รับการรายงานจากก.ล.ต.ก.ล.ต.ก็ทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์ก็คือเมื่อได้รับการโอนหุ้นได้รับข้อมูลการโอนหุ้นก็เผยแพร่
2: ส่งข้อมูลเท่าน
0: ั้
2: น
0: ก็เผยแพร่ใช้คำนี้นะคะก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่กระบวนการในการตรวจสอบเชิงลึกว่าเขาเป็นใครได้มาอย่างไรตรงนี้ใช้เวลานานมากแล้วเมื่อมีการร้องเรียนหรือไม่มีการความผิดปกติเกิดขึ้นบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นปีตรงนี้เองค่ะคือเรามามองกันที่เจตนารมณ์ของการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะรู้ทุก 5%คุณเจษดาถือ 5%
2: ครับ
0: ขยับเป็น 10% เป็น 100% ดิฉันมีสิทธิ์รู้เพราะว่าดิฉันต้องลงทุนในหุ้นตัวนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเจตนารมณ์ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเผยแพร่มาแล้วข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันหรือจุดๆใดๆก็ตามเท่ากับว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ไล่ให้เห็นว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันถ้าก.ล.ต.เองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหรือว่าในการย้อนกลับข้อมูลอันทันท่วงทีเช่นไม่สามารถไปตรวจสอบว่าเอ๊ะ UBS คุณขายหุ้นยังไง Merlin's คุณขายหุ้นยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นใครต้นทุนเงินต้นหมายถึงว่าต้นทางของเงินมาจากไหนอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอันนี้เรียนขีดเส้นใต้ไว
2: ้
0: นี่จึงเป็นสิ่งที่มาของทั้ง True และ Major ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแถลงการตอบโต้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก.ล.ต.ก็ยืนยันว่าข้อมูลในระบบไม่ได้ถูกแฮ็กแล้วใครผิดหรืออะไรคาดเคลื่อนกันแน่อันนี้เป็น question mark ที่ใหญ่แต่เพื่อความเป็นธรรมนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาพูดกันในเวลานี้เพื่อเรียกร้องให้กลไกในการกำกับดูแลเนี่ยปิดช่องโหว่เหล่านี้เพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของนอมินีหรือว่าคนที่ถือหุ้นจริงหรือคนที่ถือหุ้นตัวนั้นจริงๆเราไม่รู้เลยว่าใครกันแน
2: ่
0: ดิฉันมองว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าก.ล.ต.ถ้าเห็นช่องโหว่ตัวนี้แก้ไขเถอะค่ะแก้ไขไม่ใช่ว่ายืนกรานนะคะต้องแก้ไขซึ่งเพื่อความเป็นธรรมก็พบว่าก.ล.ต.

0: จะมีเกณฑ์เรื่องของเฮเรียงก็คือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์บางอย่างให้ต่อไปเนี้ยคุณจะต้องระบุต้นทางของเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นคุณเจษดาก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ True ต้องบอกที่มาของเงินอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอาจจะได้รู้ว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าเอาเงินมาจากไหนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ยกตัวจริงไหมยกตัวอย่างนะคะแต่จะใช้ได้เร็วที่สุดก็อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าพี่ฉันไม่ตอบคำถามนะคะว่าเร็วหรือช้าเกินไปหรือไม่ในการสกัดกั้นนอมินี
2: อันนี้แหละที่คุณปรัชออนพยายามย้ำมาตลอดว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบกับนักลงทุนโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นนะคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายๆคนก็มองรู้นะคะว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยก็เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยถ้าตลาดหลักทรัพย์ดีดึงดูดใจมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันมีเงินไหลเข้าแต่ถ้าตลาดหุ้นของเรามีกลไกกำกับดูแลที่ไม่ดีหรือเป็นเพียงสถานที่ฟอกเงินหรือเป็นที่ผ่านของนักลงทุนปริศนามันก็คงทำให้ตลาดหุ้นเราไม่น่าดึงดูดใจหรือมีเสน่ห์เพียงพอที่จะดึงเงินให้เข้ามาในประเทศค่ะ
2: อย่างที่คุณปรัชออนสรุปเอาไว้ก่อนหน้าบอกว่าทำตัวเป็นไปรษณีย์คงไม่พอแต่อาจจะต้องมีบทบาทเป็นตำรวจในการตรวจสอบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: อิหร่านเดินหน้าจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะวันนี้หลักๆเป็นการเคลื่อนขบวนไปยังหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาท่ามกลางการรายงานข่าวว่าสหรัฐพยายามกดดันหลายชาติไม่ให้เดินทางมาร่วมพิธีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินห้อมล้อมขบวนรถลำเลียงหีบศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามค่ะวันนี้ขบวนศพเคลื่อนมาถึงที่เมืองคอมซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดก่อนที่ร่างของทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายต่อไปที่เมืองนาจาฟและคาบาลาของอิรักวันพรุ่งนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นอีก2เมืองสำคัญของนิกายชีอะห์นะคะและจะปิดท้ายด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดในวันพฤหัสบดีพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วค่ะแต่วันนี้ก็ยังไร้เงาของอายาตอลลามอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันที่เป็นบุตรชายปรากฏตัวในงานขณะเดียวกันสำนักข่าวทัสนิมสื่ออิหร่านรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกว่าสหรัฐพยายามสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อหลายประเทศเพื่อไม่ให้ส่งผู้แทนมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีได้
3: รายงานดังกล่าวครับระบุว่ามาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับออกคำสั่งลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนทางการทูตของสหรัฐทั่วโลกครับให้ดำเนินการทุกวิถีทางไม่ให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะครับโดยอ้างข้อมูลจากนักการทูตชาติอาหรับ2คนครับบอกว่ามีอย่างน้อย13ประเทศนะครับทั้งในยุโรปตะวันออกแอฟริกาเอเชียตะวันออกและกลุ่มรัฐรอบอ่าวเปอร์เซียครับที่ตัดสินใจถอนตัวหรือลดระดับของผู้แทนที่ส่งไปร่วมพิธีหลังเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐครับ
2: พิธีศพครั้งนี้ยังจัดขึ้นระหว่างที่สหรัฐและอิหร่านต้องเดินหน้าเจรจาทางออกขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามภายในกรอบเวลา60วันนะคะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุล่าสุดบอกว่าการเจรจาจะไม่เริ่มต้นขึ้นถ้าการข่มขู่ยังคงมีต่อไปพร้อมย้ำชัดให้อีกฝ่ายรักษาสัญญาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาขู่อีกครั้งบอกว่าจะลงมือปิดฉากต่ออิหร่านทำไมสามารถบรรลุข้อตกลงกันได
3: ้ทุกวันนี้สมดุลโลกเปลี่ยนนะครับมีสิ่งที่ไปกระทบสมดุลที่เคยมีอยู่เนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นทุกครั้งไปครับล่าสุดจากการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนนะครับไปตกทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกครับจุดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากออสเตรเลียเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาตินะครับทำไมความเคลื่อนไหวนี้จึงอยู่ในความสนใจเป็นวงกว้างและมีอิทธิพลต่อบริเวณตอนใต้ของแปซิฟิกอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: มู่เกาะโซโลมอนซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดชาติหนึ่งในแปซิฟิกใต้ตอนนี้ค่ะกลายเป็นชาติล่าสุดนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนในนามของชาติแปซิฟิกแล้วก็ยื่นประท้วงต่อเอกอัครราชทูตจีนอย่างแข็งกร้าวจากกรณีที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำเมื่อวานนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยแพร่ภาพการทดสอบซึ่งกองทัพเรือจีนระบุว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองเพื่อการฝึกซ้อมไปตกในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยจีนบอกว่านี่เป็นการทดสอบตามปกติค่ะและได้มีการแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้วด้วยนะคะด้านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่กำลังอยู่ในระหว่างการทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านในแปซิฟิกใต้จับมือกับนายกรัฐมนตรีหมู่เกาะโซโลมอนคนใหม่ค่ะที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะวิจารณ์ว่าจีนไม่ได้ทำตามระเบียบมาตรฐานในการแจ้งเตือนล่วงหน้า48ชั่วโมงก่อนยิงทดสอบนอกจากนี้ผู้นำออสเตรเลียยังย้ำด้วยค่ะว่าไม่อยากเห็นการดำเนินการใดๆที่จะบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงในแปซิฟิกซึ่งก็เป็นจุดยืนที่คล้ายๆกับชาติอื่นๆที่ออกมาวิจารณ์จีนก่อนหน้านี้นะคะแต่จุดที่ทำให้อัลบานิซีบอกว่ารู้สึกกังวลมากจริงๆนั่นก็คือการทดสอบรอบนี้ค่ะจีนเขายิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจีนเคยทดสอบยิงขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำแปซิฟิกใต้มาแล้วนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นการยิงจากฐานยิงที่ไหหนานค่ะต่างไปจากรอบนี้ที่ยิงจากเรือดำน้ำซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980นะคะโดยการยิงจากเรือดำน้ำค่ะมีความได้เปรียบในการหลบหลีกการตรวจพบของดาวเทียมคุณผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยรุ่นของขีปนาวุธที่จีนใช้ทดสอบแต่ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่ารอบที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปตรงเฟิง31หรือว่า DF 31ค่ะแล้วก็ครั้งนี้สื่อกระบอกเสียงของจีนอย่าง Global Times เนี่ยอ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป JL 3นะคะโดยทั้ง2รุ่นมีพิสัยทำการมากกว่า 10,000 กิโลเมตรสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของจีนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในการโจมตีไปยังแผ่นดินสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยฟังมาถึงตรงนี้ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมหลายๆประเทศในแปซิฟิกทั้งสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอีกหลายชาติในแปซิฟิกใต้ถึงกังวลกับความเคลื่อนไหวนี้แต่ช่วงเวลาที่จีนเลือกก็น่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมจีนทดสอบยิงขีปนาวุธในวันเดียวกับที่ผู้นำออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากลาโหมครั้งใหญ่กับฟิจินะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของออสเตรเลียที่จะชิงความได้เปรียบคืนมาจากจีนหลังจากรัฐบาลปักกิ่งรุกคืบเข้าชิงอิทธิพลหลังบ้านออสเตรเลียตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีชื่อนะคะว่า Ocean of Peace Alliance หรือว่ามหาสมุทรแห่งพันธมิตรสันติภาพค่ะหัวใจสำคัญของส่วนที่สัญญานั่นก็คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีกประเทศจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟิจิทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นในขณะที่ฟิจิเองเป็นชาติที่4นะคะที่ออสเตรเลียจับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการต่อจากสหรัฐนิวซีแลนด์แล้วก็ปาปัวนิวกินีค่ะจริงๆแล้วออสเตรเลียมีความร่วมมือกับประเทศเกาะแปซิฟิกทั้ง14ประเทศในหลายระดับอยู่แล้วนะคะอย่างนิวซีแลนด์เองเนี่ยเป็นข้อตกลงพันธมิตรที่เขาทำกัน3ฝ่ายได้แก่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐตั้งแต่เมื่อปี1951ค่ะขณะที่ออสเตรเลียทำส่วนที่สัญญาความมั่นคงทวิภาคีกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2017ก่อนที่จีนจะเข้ามาสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลโซโลมอนที่มาจากรัฐประหารเมื่อปี2022นะคะส่วนข้อตกลงที่ทำร่วมกับปาปัวนิวกินีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้ง2ประเทศตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำข้อตกลงใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับดังกล่าวขณะที่ข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับวานูอาตูเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมห้ามไม่ให้มีการตั้งฐานทัพต่างชาติในวานูอาตูค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุนะคะว่าจีนหวังให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพอิสรภาพและอธิปไตยของประเทศเกาะต่างๆอย่างจริงใจค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าที่จะมาตั้งป้อมโจมตีหรือว่าทำร้ายผลประโยชน์ของประเทศที่3นะคะ โดยหลายคนเชื่อว่าการเร่งขยายความร่วมมือในแปซิฟิกใต้ของออสเตรเลียเป็นผลสะท้อนมาจากการเคลื่อนไหวของจีนในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลว่าจีนจะมาตั้งฐานทัพในบริเวณนี้หลังจากจีนซื้อใจประเทศเกาะหลายประเทศค่ะทั้งคิริบาสโซโลมอนและนาอูรูนะคะจนยอมย้ายค่ายจากไต้หวันไปซบอกจีนได้สำเร็จก่อนหน้านี้ค่ะแม้ว่าแปซิฟิกใต้จะดูเป็นม้านอกสายตาในการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลโลกนะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมความตึงเครียดในภูมิภาคนี้คุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็กำลังกลายเป็นจุดเปราะบางต่อความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งของโลกซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้โลกอาจจะได้เห็นการทดสอบอาวุธในพื้นที่แถบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ยังติดตามต่อเนื่องสำหรับคนที่ซื้อทัวร์เพื่อเดินทางไปอุมเราะห์นะคะตอนนี้มีคนที่ซื้อทัวร์อุมเราะห์อีกจำนวนหนึ่งค่ะบอกว่ามีแผนจะเดินทางวันที่20กรกฎาคมหรืออีกประมาณ2สัปดาห์แต่จนถึงเวลานี้ยังไม่ทราบชัดว่าถ้าไปแล้วจะไปพักที่ไหนจะเดินทางด้วยเที่ยวบินอะไรสายการบินอะไรยังไม่รู้แน่ว่าวีซ่าผ่านหรือเปล่านะคะตำรวจเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายจากการถูกหลอกไปอุมเราะห์อีกประมาณ200กว่าคนโดยตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตรวจสอบบริษัทที่ถูกพาดพิงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะถูกนำชื่อมาใช้ในการแอบอ้างค่ะ
3: มีธนาคารตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็นะครับแล้วก็นะอาจจะมีอันนั้นนะครับว่าเป็นการกระทำนั้นที่น่าจะเป็นการกระทำที่ว่าอันว่าดูแล้วว่าดูแล้วก็จะพาสิ่งนี้เราไปนะไปกับธนาคารตรวจPatut apa sini deh? Deh, silahlah kebat, silahlah kebat. Ha, dapat tu.
2: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายชาวนราธิวาสส่งมาร้องเรียนกับไทย PBS นะคะในคลิปเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังอบรมวิธีการปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงที่เมืองมักกะซาอุดีอาระเบียอบรมให้กับคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปอุมเราะห์นะคะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่าชายในคลิปเป็นคนคนเดียวกับคนที่มาชักชวนให้ไปอุมเราะห์เป็นคนอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอ้างว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ผู้เสียหายยังให้ข้อมูลบอกว่าจ่ายเงินไป 150,000 บาทเพื่อไปแสวงบุญซึ่งคนชักชวนอ้างว่าจะได้เดินทางในเดือนสิงหาคมแต่หลังเห็นข่าวมีผู้แสวงบุญถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิจึงตัดสินใจจะไปขอเงินคืนก็เลยทักไปหาคนที่ชักชวนทางไลน์แต่ฝ่ายผู้ชักชวนอ้างว่าจะคืนเงินให้ในเดือนสิงหาคมค่ะ
4: ก็อันให้3ครั้งไงเข้าใจไหมให้3ครั้งครั้งแรกอันให้ 80,000 พอกลับมาที่บ้านพ้นไป1วันกะก็โอนไปอีก 20,000 ก็เป็น 100,000 แล้วก็อีกครั้งที่3อันพอดีพี่สาวกะอันแกจะไปด้วยกับแฟนแกกะก็โอนอีก50,000 เป็น 150,000 ใช่ไหมขอค่ะหนูขอเลยว่าแล้วเงินนี้จะได้คืนเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้กะเคยถามถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ยังไงถ้าจะเอาเงินคืนนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยสัก3เดือนเงินจะได้คืนแกบอกว่าอย่างนั้นกะก็เงียบ
1: ผู้เสียหายอีกคนครับบอกว่าจ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนในอำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน 150,000 บาทนะครับโดยจะเดินทางทั้งหมด6คนครับได้คิวเดินทางวันที่20กรกฎาคมนี้แต่พอสอบถามความคืบหน้านะครับตอนนี้ไม่ได้รับคำตอบครับทั้งเรื่องของสายการบินที่พักรวมไปถึงวีซ่านะครับทำให้กังวลครับแล้วก็เริ่มขัดแย้งกับคนในครอบครัว
5: อันนี้ที่เขาบอกจริงๆคือวันที่20เนี่ยเดือนนี้เลยค่ะแต่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้รู้อะไรเลยแม้กระทั่งกลุ่มที่เขาบอกว่าของกะนะได้แล้ว7คนแล้วก็พาสปอร์ตก็อยู่ด้วยกันหมดแล้ว7คนเขาบอกแบบนั้นแล้วก็เราเอกจะทางนี้ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งไลน์ก็ไม่มี
2: ไทย PBS สำรวจที่ตั้งของบริษัทที่ใช้ชื่อว่า DL Amin บริษัทที่ลอยแพผู้แสวงบุญกว่า100คนนะคะซึ่งตามข้อมูลใบเสร็จรับเงินเนี่ยค่ะระบุที่ตั้งอยู่บนถนนกำปงบารูตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส แต่ตรวจสอบพบว่าที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้เป็นอาคารสำนักงานหรือบริษัทนำเที่ยวนะคะแต่เป็นบ้านพัก2ชั้นลักษณะครึ่งไม้ครึ่งปูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนจำแนกผู้เสียหายออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ

0: แล้วประมาณ150คนและกลุ่มที่จ่ายเงินแต่ยังไม่ถึงกำหนดที่จะเดินทางคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า100คนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพบแล้วประมาณ50คนขณะนี้กำลังทยอยเข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที
1: ่อีกกลุ่มครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ถึงวันกำหนดการเดินทางนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนมากนะครับก็เริ่มทยอยที่จะปรากฏตัวแล้วก็มาแสดงตัวที่สถานีตำรวจนะครับหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับเบื้องต้นก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า100นะครับเพราะที่ตอนนี้หลักๆก็คือที่ยี่งอก็ประมาณสัก50คนนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่มีการกำหนดเดินทางนะครับ
2: เบื้องต้นตำรวจมุ่งเป้าดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังหัวหน้าสายนะครับซึ่งเป็นคนทำหน้าที่เก็บเงินรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดครับว่าบริษัทที่ถูกพาดพิงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หรือถูกนำชื่อมาแอบอ้างหรือไม่ด้านประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความกังวลนะครับว่าอาจจะมีผู้เสียหายอีกมากครับเพราะกลุ่มที่หลอกลวงเนี่ยใช้สถานะทางสังคมที่มีความน่าเชื่อถือครับเช่นกลุ่มนักการศาสนาพร้อมกับเตรียมประสานประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์ตักเตือนไม่ให้หลงเชื่อครับ
3: วิธีการที่มันน่าจะถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดก็คือใช้ช่องทางของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเดี๋ยวผมจะประสานประธานกรรมการแต่ละจังหวัดเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ครับให้ทางประธานกรรมการอิสลามประจังหวัดได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าลักษณะของการหลอกลวงเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประมาณนี้เป็นต้นครับในเบื้องต้นน่าจะทำได้ประมาณนี้ครับถ้าสามารถที่จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่ไปดำเนินการต่อเนื่องอยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับยังไงทางด้านกฎหมายก็จะมีช่องทางเข้าคลิปการเข้าไปได้ว่าอย่าให้เกิดการหลอกลวงต่อเนื่องที่มันเป็นเหตุผลเดียวกันแล้วก็ไปหลงเชื่อในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ว่าทุกคนสามารถที่จะเดินทางได้ถ้าเดินทางได้ผมว่า150คนนั้นเขาคงได้เดินทางไปแล้วล่ะครับที่โดนคดีไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับ
0: ล่าสุดห้างหุ้นส่วนจำกัดสลามทราเวลค่ะซึ่งถูกนำชื่อไปแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปอุมเราะห์ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีอามีนโดยบริษัทได้รับการติดต่อจากทีมงานของดีอามีนให้เสนอราคาแพ็คเกจเดินทางไปในฐานะผู้ให้บริการซึ่งได้เสนอราคาไปที่ 40,000 บาทต่อคนแต่ปัจจุบันสลามทราเวลก็ยังไม่ได้รับการชำระเงินใดๆจากทางบริษัทดีอามีนทั้งค่าตั๋วเครื่องบินที่พักวีซ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากนะครับตอนนี้กังวลผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมาครับที่กองทัพเมียนมากำลังสู้รบกับฝ่ายต่อต้านนะครับมีกระสุนนะครับหลงเข้ามาตกฝั่งไทยเนี่ย3ครั้งแล้วในรอบปีนี้ครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กระสุนปืนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาครับตกใส่หลังคาบ้านทำให้คนในบ้านวิ่งหลบหนีนะครับบางคนหมอบบางคนหาที่กำบังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้นะครับในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับหลังเกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายนะครับนายน้อยนุ่มคำชาวบ้านห้วยมหาวงครับบอกว่าเป็นอีกครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบกระสุนจากการสู้รบตกใส่บ้าน3ครั้งแล้วเขาบอกว่าเดิมการสู้รบในเมียนมาจะเกิดช่วงกลางวันครับแต่ระยะหลังมีการเปลี่ยนยุทธวิธีสู้รบในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนทำให้ยิ่งกังวลนะครับเพราะเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังพักผ่อนถ้ามีการสู้รบถี่ขึ้นแบบนี้อาจจะต้องทำบังเกอร์ในบ้านเพิ่มเพื่อความปลอดภัยครับ
4: นี่แหละวิ่งมา
5: หลานบอกน้องไงน้อยๆท่านนั่นนะหลานชื่อน้องพีมพี่บอกน้องพีมนี่ยังอยู่หน้าบ้านตะวัน
4: ตะวันไปเปิดประตูผมกัน
5: อ๋อก็ลุบลับมาเลยวิ่งกันโอ้ผ
6: โอนปิดผ้าสแลมแล้วกัดถูกใส่ต้นมะม่วงนี่เจียงปืนเงียบ

0: ผมก็จะวิ่งแม่กะ
1: หลายนัดป่ะครับ
0: สองสามนัดนี่กะเป็นก็แซงพื้นห้อง
1: ส่วนมากมันเป็นปืนเนี่ยเขาจะที่จะเอาปอกหู
0: เหมือนเดิมมันนะกะลูกเอ๋นั่นเอง
2: มีรายงานนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เก็บกระสุนปืนที่ล้ำแดนเข้ามายังเขตไทยจำนวนมากครับมีทั้งกระสุนปืนเล็กและกระสุนปืนใหญ่นะครับเช่นกระสุนปืนคอบางส่วนทหารนำไปทำลายแล้วส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ครับที่อยู่ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กับทหารรัฐบาลเมียนมานะครับตอนนี้มีการสู้รบตลอดทั้งวันทั้งคืนครับด้วยอาวุธประจำกายทำให้มีเสียงปืนดังก้องมาถึงฝั่งไทยมีรายงานนะครับว่าทหารเมียนมาพยายามบุกเข้าโจมตีขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกจากบ้านมีละปานครับแต่ฝ่ายกะเหรี่ยงตอบโต้ทำให้การยึดฐานที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับทั้งสองฝ่ายมีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังตรึงกำลังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรชนีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามจังหวัดนครนายกเวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเปิดสอนตั้งแต่ปี2491ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยจากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาแล้วพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องและสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอาทิกิจกรรมวิทยาศาสตร์การคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้จากนั้นทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยทรายโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ทั้งยังมีการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวสำหรับกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่วนกิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องเพื่อฝึกอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษแล้วนำเสนอผ่านการเล่านิทานพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกถึงกล่าวถึงกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกรวมทั้งผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน19แห่งที่ดำเนินงานโครงการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเว
ลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาและทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านล้านนา A Century of Transitionเวลา 14 นาฬิกา 6 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านล้านนา A Century of Transition ในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้นมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอข้อมูลของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเรื่องลิลิตพายัพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยถึงปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งแล้วทรงฟังการเสวนาหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยการจัดกิจกรรมครั้งนี้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการและศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
ดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมมาจากพระอารามสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก

0: ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันน่าจะบอกอะไรและเยอะพอสมควรคือถ้าดูแค่คร่าวๆเนี่ยเอาเฉพาะคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยเราจะเห็นว่าคะแนนนิยมของ2 ส่วนเนี่ยลดลงมาหมดเลยใช่ไหมคุณอนุทินเนี่ยสำรวจครั้งแรก 29.40
1: ครับผม
0: วันนี้เหลือ 21.68 ส่วนพรรคภูมิใจไทยแต่ก่อนเนี่ย 26.60คือเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนมาเป
1: ็
0: นรัฐบาลใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็วันนี้เหลือ 17.00 เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์คะทำไมลงนี่ถือว่าลงเยอะไหมคะ
1: ก็ถือว่าลงเยอะทีเดียวนะครับลงเยอะพอสมควรแต่นี้คำถามคือเวลาคะแนนลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะต้องชอบเข้าไปแกะข้อมูลดูข้างในว่าที่ลงเนี่ยมันลงกลุ่มไหนถ้าสมมติมันลงแบบไล่ๆกันเลยทุกกลุ่มเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครลงเยอะกว่ากันนะไล่ๆกันทุกกลุ่ม
0: ทุกกลุ่ม
1: อาชีพกลุ่มอายุอะไรต่างๆหรือภูมิภาคถ้ามันไล่ๆกันก็แสดงว่ามันเป็นการลงแบบภาพรวมแบบว่าก็คืออาจจะอันแฮปปี้กับรัฐบาลแบบภาพรวมเลยโดยในทุกๆกรณีรวมๆกันมาทีนี้ไปดูเนี่ยก็คนพบว่าบางกลุ่มเนี่ยมันลงเยอะแล้วถ้าบางกลุ่มเนี่ยพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยเสียแชมป์ผมขอเน้นคำว่าเสียแชมป์แล้วก็ลงอะไรเยอะไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับตัวคุณอนุทินเองเนี่ยที่จากที่ลงมาเหลือ 21% เนี่ยลงมา 8% เนี่ย
0: ค่ะ
1: แกเสียแชมป์ภาคเหนือกับภาคอีสานภาคเหนือนี่เสียแชมป
0: ์ให้กับภาคอีสานด้วยเหรอคะ
1: ภาคเหนือเอาภาคเหนือภาคเหนือเสียแชมป์ให้ภาคประชาชนนะครับภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าไม่เสียแชมป์เรียกว่าต้องไปครองแชมป์ร่วมกันกับภาคประชาชนจากที่แกเคยเป็นแชมป์คะแนนเท่ากัน 25% เท่ากันกับพรรคประชาชน
0: พรรคประชาชนขึ้นไหมคะภาคอีสาน
1: พรรคประชาชนก็คือไม่ขึ้น
0: แต่ว่าภูมิใจไทยลงมาหาน
1: ะครับที่ขึ้นมาหน่อยนึงก็คือพรรคเพื่อไทยแต่ก็ยังไม่สามารถแซง2พรรคนี้ได
0: ้
1: นะครับนะอันนี้ก็คือเสียแชมป์ภาคเหนือนะครับแล้วก็ต้องมาครองแชมป์ร่วมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่เหลือเนี่ยลดลงหมดเลยไม่ว่าเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทีนี้ภาคเหนือเนี่ยลบ 13% ถามว่าลบเนี่ยไปไหน
0: ค
1: ุณนฤทินลบ 13% ไปไหนไปหาคุณยศชนันครับคุณยศชนันสูงขึ้นบวกมา 12% ในภาคเหนือ
0: เพราะภาพรวมภูมิใจไทยเพื่อไทยก็ขึ้น
1: ใช่ไหมใช่ครับ 12% เนี้ยมันหายไปหาคุณยศชนันโอเคคุณยศชนันจะเป็นคนเหนือนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้พรรคเพื่อไทยกับคนเหนือก็เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูว่าลงเยอะๆเขายังคุณนฤทินยังคงครองแชมป์กลุ่มอายุ46ขึ้น46ถึง59แล้วก็60ขึ้นแต่มันลดลงนะครับลดลงกว่าครั้งก่อนกับมีนาแต่ลดลงเยอะๆเลยเนี่ยคือกลุ่มคนอายุ60ขึ้นลบ15% ลดลงถึง 15% กลุ่มคนอายุ60ขึ้นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันคือฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยคือกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟ
0: ถ้างั้นเอาตรงนี้ก่อนได้มั้ยคะให้อาจารย์ลองคาดเดานิดหนึ่งได้มั้ยคาดการณ์ดีกว่าว่าทำไมกลุ่มอายุ60ขึ้นที่เคยสนับสนุนภูมิใจไทยถึงลงมา
2: ครับคืออย่างนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่า3เดือนเนี่ยลดลงเร็วเกินไปเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลารัฐบาลที่มาบริหารราชการใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีช่วงซึ่งเรียกว่าเป็นฮันนีมูนพีเรียดคือช่วงของการที่ว่าทำให้คนรู้สึกว่ายังไม่ได้ลดกระแสความต้องการความนิยมลงอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมาจากส่วนหนึ่งว่าเขาเคยเป็นมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นต่อเนื่องแต่ว่าในตัวเลขที่ลดลงมาเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคุณอนุทินเนี่ยยาวนานเหลือเกินนะครับแค่3เดือนเนี่ยนะแต่รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวแล้วก็ในแต่ละเรื่องที่ออกมานั้นน่ะมันเป็นเรื่องในเชิงลบทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะทำไม่กับโปรเจกต์ขึ้นมานะฮะจะทำแรนด์บริดจ์ก็มีการต่อต้านมีการพูดถึงนะว่าเป็นปัญหาต่างๆยังไงบ้างถึงขนาดต้องถอยหรือกรณีของการที่ว่ามีกรณีของการที่ทุจริตในการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นคลื่นลูกใหญ่เลยที่ทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลเองเนี่ยเสียความนิยมเสียความชอบธรรมไปในระดับหนึ่งว่าไม่สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ในแง่ของการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลทำก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งอยู่ในความรู้สึกของประชาชนนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ทุกคนใช้เงินจำนวนกล่าวอยู่เนี่ยก็มีเสียงที่อยู่ในหัวบอกว่าเฮ้ยเงินเราภาษีเรา มันสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่าไปกู้มาเพื่อทำให้จะต้องมาใช้จ่ายเป็นหนี้ในอนาคตหรือไม่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความคิดทำนองแบบนี้เนี่ยถามว่าเป็นกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มซึ่งสูงอายุเป็นกลุ่มซึ่งประเภทว่าเห็นอะไรต่างๆมานานพอสมควรนะฮะแน่นอนครับเขาต้องการรัฐบาลซึ่งคอนเซอร์เวทีฟนะอนุรักษ์นิยม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการคนซึ่งเหมือน

0: กับว่านำพาประเทศชาติอย่างอยู่รอดปลอดภัยต่อไปด้วยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะคือเขาอยากได้ใครอ่ะอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนที่จะสามารถมานำพาประเทศนะในวิธีการคิดแบบอนุรักษ์นิยมเขาอาจจะมอบความไว้วางใจในช่วงแรกซึ่งเขาก็ไม่เห็นใครที่จะเป็นตัวแทนได้เช่นจะเอาเพื่อไทยไอ้เพื่อไทยก็มีปัญหาเกี่ยวปัญหาชายแดนเกิดขึ้นนะจะไปทางฝั่งประชาธิปัตย์เองก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาใหม
1: ่
0: เพราะนั้นมันไม่มีตัวแทนเขา
1: แต่มันมีเหตุผลพิเศษสำหรับคนอายุ60ขึ้นไหมคะ
0: คือต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะเห็นโลกเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองด้วยสายตาของความหวาดระแวงในหลายๆอย่างนะครับว่ามันจะนำพาประเทศไปสู่ภาวะซึ่งเป็นหนี้เป็นสินที่มากมายขึ้นหรือไม
1: ่อาจารย์มีข้อมูลที่แบบที่อยู่ข้างในแล้วอาจจะมาสนับสนุนหรือเสริมสิ่งที
2: ่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมตอบคุณทักษิณให้จบแล้วเดี๋ยวผมไปที่พรรคภูมิใจไทยแล้วจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในกลุ่มของอาชีพเนี่ยที่คุณทักษิณลงแรงๆเลยเนี่ยกลุ่มเกษตรกรลงลบ 11% แรงงานลบ 11% พ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุลบ 17% ลดเยอะมากลบเยอะมากนะครับพอเราไปดูพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคภูมิใจไทยเขาเสียแชมป์เมื่อเทียบกับมีนาที่ผ่านมานะครับเขาเสียแชมป์กลุ่ม Gen X คือ46ถึง59ซึ่งเป็นฐานสำคัญของคุณอนุทินนะครับเสียแชมป์ให้พรรคประชาชนกลุ่มนี้กลุ่ม60ขึ้นเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มเกษตรกรเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านผู้เกษียณอายุเสียแชมป์ให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มแรงงานเสียแชมป์ให้พรรคประชาชนนะครับเขาเสียแชมป์หมดเลยนะครับแล้วก็ติดลบเยอะนะครับนะคำถามคือว่าการที่เสียแชมป์อย่างเงี้ยแล้วติดลบขนาดนี้เนี่ยอะไรคือประเด็นลองนะครับคุณอาลองนึกภาพอาจารย์ลองนึกภาพว่าเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้านผู้สูงอายุคนเกษียณอายุนะกลุ่มเนี้ยจำนวนหนึ่งผมว่าไม่น้อยทีเดียวคือกลุ่มคนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อาจารย์กำลังบอกว่านโยบายตอนที่ไปเรียกว่าตอนนั้นที่เขาบอกว่าอะไรนะ
2: จะให้คนจนจริง
1: ๆให้คนจนจริงๆแล้วก็ต้องมีการคัดกรองใหม่ตอนที่ไอ้ใช้เงิน 200,000 ล้านเนี่ยมันกระทบต่อฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทย
2: ผมว่ากระทบ
0: คือเนื่องจากว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยแกเป็นเทคโนแครต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีการในการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์จากหลักการสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะฟังในแง่ของภาคราชการมากขึ้นกว่าการที่จะเป็นแบบนักการเมืองนักการเมืองจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นอะไรฉันต้องการอย่างเดียวคือคะแนนเสียง
1: ค
0: ือความนิยมจากประชาชนเพราะนั้นยอมที่จะทำทุกอย่างได้ตามความเรียกร้องต้องการของประชาชนแต่คุณเอกนิติเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งคาแรคเตอร์ของการที่ว่าหลักการที่ควรจะเป็นคืออะไรเช่นสมมติว่าจะให้สวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องมีการคัดกรอง เอาคนที่ประเภทว่ามีปัญหาจริงๆนะไม่ใช่ประเภทว่าใครต่อใครก็เข้ามาได้ไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเสียประโยชน์คือเคยได้แต่ไม่ได้นะครับในขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้มั่วไปหมดเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองซึ่งพยายามผลักดันนะเราจะเห็นนะครับแม้กระทั่งคนซึ่งมีฐานะต่างๆก็ยังใช้60 40 นะครับนะผมเจอเพื่อนหลายต่อหลายคนเนี่ยทำไมใช้อ่ะก็เขาให้ใช้เราก็ใช้
1: เงินเราอะไรเงี้ยเขาจะพูดต่อ
0: เป็นเงินเราอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น2แบบที่ขัดกันไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นประชานิยมจ๋าไปเลยให้กับคนทุกกลุ่มโดยไม่มีการจำแนกแยกแยะนะฮะไม่ใช่กลุ่มเปราะบางได้นะฮะแต่ว่าทุกคนได้หมดนะครับ
1: ถามอาจารย์2ท่านเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับคนจะรู้สึกว่าแบบมัน
2: แฮปปี้กว่าม
1: ันแฮปปี้กว่ามันเพราะอะไรคะ
0: อาจารย์ไปถามโพหรือถามใครกับต่อใครก็เหมือนกันเนี่ยผมไม่ต้องทำโพนะผมเดินไปตลาดไปถามพ่อค้าแม่ค้าผมเดินไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับยามที่คอนโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอก50คนละครึ่งดีกว่านะเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีเพดานจำกัดอะไรมากมายแบบนี
1: ้
0: ความซับซ้อนวุ่นวายจะต้องเติมเงินเท่านี้เข้าไปแล้วก็ใช้ได้ไม่เกินเวลาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะไม่เกินวันละ200นะครับแล้วก็ใช้5วันนะฮะพ่อค้าแม่ค้าว่าไงอาจารย์นะฮะมันคึกคักแค่5วันนะฮะต้นเดือนนี่คึกคักแค่วันที่1ถึงวันที่5เพราะทุกคนก็ใช้วันละ200 200 200พอหลังจากวันที่5ไปแล้ว ทุกอย่างก็กลับไปซบเซาตามเดิมนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
1: แต่เคยสัมภาษณ์คุณเอกนิตินะคุณเอกนิติบอกว่าที่ให้วันละ200เพราะว่าอยากจะกระจายให้ทั่วถึงไปพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยให้มากที่สุดซึ่ง
0: 5วันหมด5วันหมดครับจริงๆครับแล้วก็จะคึกคักขายของได้แค่5วันแรกนะครับหลังจากนั้นก็เหงาทั้งเดือนอีก25วันเหงาทั้งเดือนเพราะฉะนั้นไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันคือการเอาเงินก้อนจำนวนมากที่ใส่ลงไปใช่มั้ยครับในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มอะไรครับไม่ได้เพิ่มการบริโภคที่จำเป็นนะถ้าไปอาจารย์ไปถามดูนะคนเขาจะกินของที่มันเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเคยกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะฮะปกติก็สั่งพิเศษเพราะว่าอะไรมันพิเศษแล้วมันจ่ายน้อยลงนะครับมันคือสิ่งซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่เกินกว่าความจำเป็นของชีวิตนะครับ
1: นอกเหนือจากประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้ก็คือน่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำให้ตัวเลขลดลงมันมีอะไรอีกบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็น
2: คือในกลุ่มอื่นมันก็ลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงจนประเภทโอ้โหตัวเลขน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานักเรียนสาเนี่ยกลับขึ้นนะขึ้นเฉยเลยอ่ะขึ้นเพราะนี่ไงเพราะไทยช่วยไทยพัสไงนักเรียนสาเพราะเขาได้อ่ะใช่ไหมมันสนุกสนานดีนะครับอยู่ดีกินหมูปิ้ง100บาทก็จ่ายแค่40บาทนะครับนะทีนี้ถ้าไปดูถ้าคุณนาไปดูหลักเกณฑ์หลักการของบัตรสวัสดิการแล้วจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาบีบลงมาเยอะมากแล้วทำให้คนที่เคยได้หลายคนเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วเพราะยิ่งกรณีที่เรื่องว่าเรื่องของการลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหักภาษีแล้วห้ามแม้ว่าตอนหลังคุณเอกนิติบอกไม่เป็นไรเรากลับเราครั้งนี้อนุญาตให้แต่มันติดอยู่ในใจคนแก่หลายคนแล้วว่าไอ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้หลายคนก็ไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงแรกๆจนกระทั่งตอนหลังเขาประกาศมาถึงได้กลับไปลงทะเบียนใหม่นะครับหลายคนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากไอ้ระบบระเบียนที่มันดูแปลกตากว่ากับครั้งก่อนเยอะเลยผมว่าประเด็นตรงนี้คือประเด็นสำคัญคืองี้คุณนาต้องเข้าใจอย่างบ้านเรานะมันเสพติดประชานิยมไปแล้วอะไรที่เคยได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาทันที
0: ได้ก็ไม่ได้แปลว่าได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะ
2: แต่ถ้าไม่ได้คือลดลง
0: เป็นความพอใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆของการแจกในช่วงนั้น4เดือนเนี่ยมีความสุขครับนะฮะแต่หลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยถามว่าพอไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยคะแนนนิยมหรือการระลึกถึงพรรคการเมืองพรรคนี้ในเชิงบวกจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไปสำรวจอาจารย
1: ์แต่นี้ก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูงบประมาณอย่างปี70เนี่ยมันตึงมากก็จะใช้เพื่อประชานิยมเนี่ยต้องกู้แล้ว
0: ต้องกู้แล้ว
1: อย่างเช่นพรก. 400ล้านบาทซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสบดีเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาข้ามไปตรงนั้นเลย
0: แล้วถ้าศาลบอกไม่ได้
1: อ
0: ะไรเกิดขึ้นนะฮะผมแจ้งแบบนี้ครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนในกฎหมายว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอะไรหรือนายกต้องรับผิดชอบอะไรแต่จะมีคนทวงถามว่านายกเนี่ยคุณออกนโยบายซึ่งเป็นปัญหาผิดพลาดคุณจะรับชอบอะไรไหมก็จะเกิดการทวงถาม
2: อ
0: ันนี้แล้วแต่สปิริตของตัวนายกแล้วนะครับนี่คือส่วนที่1ตอนนี้ส่วนที่2ก็คือว่าแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่แยก2ส่วนนะคุณกรุณาส่วนที่1ก็คือ 200,000 ล้านเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆไทยช่วยไทยพลัสอะไรอยู่ตรงนี้ 200,000 ล้านอีกส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเตรียมการไปสู่โซลาร์เซลล์พลังงานใช้ EV ทดแทนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะส่วนที่2เนี่ยยังไม่เริ่มโครงการเพราะฉะนั้นก็คือสามารถพับไปได้แต่ก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นนโยบายสำคัญก็ต้องไปหาแหล่งงบประมาณในการทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพราะนั้น 200,000 ล้านหลังเนี่ยไม่เป็นปัญหาตอนนี้ไอ้ 200,000 ล้านแรกเนี่ยมันใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งถูกไหมครับใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเกิดขึ้นครับอย่างที่1คือรัฐบาลจะปวดหัวฉันจะต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นมาโปะในส่วนนี้เพราะว่าอะไรมันกู้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปคิดจะไปรีดจากตรงไหนออกมา
1: THAI passport
0: ไม่รู้ละอะไรก็แล้วแต่รีดออกมาเพื่อจะมาโปะในส่วนนี้แทนไป นี่คือการปวดหัวที่1ปวดหัวที่2คือมันอีก2เดือนนะฉันจะจ่ายต่อหรือไม
1: ่
0: ถ้าหากว่าคิดแบบการเมืองคือต้องจ่ายต่อเพราะถ้าไม่จ่ายต่อคนด่านะเพราะแต่ละคนได้รับรู้ได้นี่ว่ามัน4เดือนนะบางคนบอกเติมเงินแล้วครบ4เดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณมาประเภทว่าคุณจะไม่ทำต่อเนี่ยโดนด่าแน่นอนเพราะนั้นในเชิงการเมืองก็ต้องหาวิธีการในการทำต่อให้ได้โดยอาจจะต้องไปกระทบกับงบประมาณปัจจุบันอีกนะครับของปี70อีกว่าจะเอาอย่างไรหรือถ้าหากว่าจะมาสารภาพ ขอความเห็นใจจากประชาชนนะ

0: สองเดือนหลังนี้เราทำต่อไม่ได้แล้วครับเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าทำไม่ได้นะไม่สามารถไปกู้เงินได้ไม่ฉุกเฉินนะไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นรัฐบาลคงจะต้องยุติโครงการแต่เพียงเท่านี
1: ้ถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำโพมานานเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเลขไหมคะ
2: อารมณ์ยิ่งต่ำในแวบแรกจะมีผลนั่นดีแต่พอทิ้งระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะแล้วถ้าสมมติมีคำอธิบายดีๆให้ประชาชนคนจะคลายเหมือนกับตอนเงินหมื่นของพรรคเพื่อไทยตอนเงินหมื่นพรรคเพื่อไทยตอนแรกๆบอกถามว่าถ้าไม่ได้เงินหมื่นคุณจะโมโหไหมโมโหแต่พอผ่านไปเวลาผ่านไปนานๆเข้าเงินหมื่นไม่มาสักทีมาแค่สองกลุ่มแรกแล้วทิ้งจำได้ไหมคุณอามาสองกลุ่มแรกกลุ่มสูงอายุกับกลุ่มเปราะบางจากนั้นก็เงียบไปเรื่อยๆจนคนก็บ่นตอนแรกจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้บางคนบอกว่าลืมไปแล้วพอมาถามตอนหลังคนบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรละ
1: แต่มันไปมีผลตอนเลือกตั้งคะแนนของพรรคอ
2: ันนั้นคงมีผลตอนเลือกตั้งด้วยแต่ว่าในความรู้สึกที่โมโหหรือโกรธเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆซาลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีคำอธิบายที่ดีตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะพูดในทำนองว่ามันยังให้ไม่ได้คือตอนนั้นข่าวมันก็รู้อ่ะเพราะให้เป็นมาติดล็อกกฎหมายเพราะให้ไปดีไม่ดียุบทั้งพรรคอ่ะนะครับนะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆคนก็ผ่อนคลายแต่ว่าถามว่ามีผลต่อกรตอนเลือกตั้งมันมีผลเพราะคนจะกลับไปตั้งคำถามทันทีว่าเฮ้ยคุณหาเสียงอ่ะคุณสัญญาไว้อ่ะแล้วทำไมคุณไม่ให้มันมีผลตอนนั้นทันทีไอ้คำแล้วที่วันนี้คุณมาสัญญาเรื่องใหม่อ่ะแน่ใจเหรอว่าคุณจะให้ได
1: ้
2: ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าสมัยก่อนที่อย่างที่อาจารย์สมชัยพูดเนี่ยตอนนี้เขาออกมาสารภาพว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกอะไรเหตุผลอะไรรับรองเลยว่าเดือนแรกโดนถล่มจนปิดเฟซหนีแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเริ่มคลายลงแล้วถ้ามีเหตุผลดีให้คนเข้าใจนะค่อยๆให้คนซึมซับถึงเหตุผลที่แท้จริงคนจะเริ่มคลายลงแต่ถามว่ามีผลต่อคะแนนนิยมไหมก็ไม่แน่นะอีกเรื่องนะไม่โกรธแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเลือกนะครับคนละเรื่องกันนะครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องปากท้องนะโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยประเด็นข่าวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องมาเฟียเรื่องไรมีผลต่อคะแนนที
2: ่มีครับมีแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีผลแบบอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องคะแนนลงหัวภาพเพราะเหตุผลนี้ผมว่ามันมีผลไอ้พวกมันต้องมีแน่ๆนะครับแต่นี้ผมดูจากไหนว่ามันมีผลไม่รุนแรงผมดูจากคนกรุงเทพเพราะประเด็นข่าวนี้ข่าวกรุงเทพต้องฟูมฟักเข้ามาใช่ไหมกลับกลายว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับคุณ อนุทินเนี่ยบวกไป 2% น่ะถามว่าบวกมาจากไหนไทยช่วยไทยพัสไงมันพยุงเอาไว้ให
0: ้แต่เรื่องที่ผมคิดว่ามีผลกระทบมากที่สุดตอนนี้เลยนะและรัฐบาลต้องคิดแก้สักไถเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทุจริตการสอบนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับคือถ้าหากว่าไม่จัดการอย่างเด็ดขาดลงไปแล้วก็ไม่มีคำตอบว่าไอ้ที่ข้อสอบเปลี่ยนกระดาษคำตอบกันตรวจ 15,000 เจอ 5,000 แล้วคุณก็ไม่ทำอะไรคุณจัดการเพียงแค่5คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะตัดจบแค่5คนเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับประชาชนมากๆแล้วก็พอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอื่นๆนะกลายเป็นลืมหมดเลยคือจะทำความดีมาขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีโครงการซึ่งแก้ไขปัญหาประเทศชาติอะไรมากมายก็แล้วแต่นะแต่พอมาจบด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ติดลบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยถ้าหากว่า3เดือนผ่านไปแล้วขณะนี้ติดลบลงมา3เดือนที่เหลือที่รัฐบาลบอกขอเวลาขอโอกาสในการทำงานแก้ตัวเนี่ยให้โฟกัสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1นะครับว่าคุณจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณเป็นรัฐบาลที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปปกป้องคนที่กระทำความผิดอย่างที่สองเนี่ยถ้าหากว่าจะช่วยให้3เดือนหลังยังมีคะแนนดีอยู่นะก็คือไม่ว่าศาลจะชี้ว่าเงินกู้ทำได้หรือทำไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการที่จะต้องหาแหล่งเงินนะครับมาให้กับไทยช่วยไทยพัสใน2เดือนที่เหลือเนี่ยยังจำเป็นต้องทำนะถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแต่ว่าก็เนื่องจากว่าคุณดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดมาเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการทำให้มันสำเร็จออกมาได้แต่ถ้าไปยอมประเภทว่าไม่ทำยอมแพ้เนี่ยผมว่าคะแนนจะลดลงอย่างมากๆส่วนในการรับชอบทางการเมืองหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของการประเมินเองนะครับว่าท่านคิดว่าลาออกหล่อไหมนะครับลาออกแล้วจะได้กลับมาไหมถ้าลาออกแล้วหล่อแล้วลาออกได้กลับมาถ้าลาออกก็ไม่แปลกอะไรนะแต่ถ้าลาออกแล้วก็เฉยๆไม่ได้หล่อขึ้นนะลาออกแล้วเดี๋ยวกลายเป็นคนมาแย่งเก้าอี้เรานะเขาอาจจะไม่ลาออกก็ได้
1: จริงๆแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจเหมือนกับคุณอนุทินก็รู้แล้วก็ยอมรับว่าตัวเลขมันตกลงวันนี้สั่งให้คุณพลดอนเนี่ยไปดูว่าราคาน้ำมันจะลดลงมาได้หรือเปล่ามีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าพรุ่งนี้อาจจะ
0: พรุ่งนี้ลดแล้วก็ประกาศแล้ว
1: ลดแล้วใช่ไหม
0: ประกาศแล้วลด250
1: แต่อันนี้มันสามารถทำได้แต่ประเด็นที่อาจารย์ยกไว้ก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยดูจากสภาพการทางการเมืองซึ่งมันแม้คุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยมาตั้งหลายปีแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าสภาพการทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปลดราคาน้ำมันแน่ๆนะอาจารย์คิดว่ามัน
2: คือในกรณีเหล่านี้นะหลายๆกรณีนะครับผมว่าตอนนี้ขึ้นอยู่คุณอนุทินแล้วว่าคุณนี่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าผมไม่ได้มองแค่เรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นอย่างเดียวน
1: ะ
2: มันมีประเด็นอื่นด้วยเช่นประเด็นภายในมหาไทยเองประเด็นภูเก็ตเนี่ยตกลงมาเฟียภูเก็ตจงจะจัดการมาเฟียภูเก็ตไหมนะครับนะเรื่องของลูกที่ไอ้ลูกไอ้ขาดอะไรฟรีดอมใช่ไหมเขาเรียกนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ป่าทับลานคนกับป่าเนี่ยจะเอาคนหรือเอาป่าหลายๆเรื่องมันเข้ามารวมทั้งเรื่องของอิมเมจของเราเรื่องของยาเสพติดด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าคุณอนุทินนายกเนี่ยนะครับต้องแก้ให้เร็วที่สุดไม่ใช่เร็วที่สุดอย่างเดียวนะผลของการแก้ต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมมันถึงจะกลับมา
1: อาจารย์สำรวจอีกทีเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: เดี๋ยวก็3เดือนทีครับทุกไตรมาสทุก3เดือนสำรวจครั้งหน้าก็กันยาทีนี้สำรวจกันยาเนี่ยผมกำลังดูเงี้ยครับคุณนาผมกำลังดูว่าคะแนนที่หายไปเนี่ยแล้วไปลงไปอยู่ที่พรรคอื่นๆเนี่ยเป็นการหายไปชั่วคราวหรือเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากโมโหรัฐบาลถ้าแค่อารมณ์ชั่ววูบมันจะกลับไปภูมิใจไทยแต่ถ้ามันไปจริงจังมันจะไม่กลับ
0: คือมองตัวเลขของอาจารย์นะคือในขณะที่ภูมิใจไทยลดลงเนี่ยพรรคการเมืองอื่นกับไม่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้อง
0: นะฮะมันกลายเป็นเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเริ่มเพียงพรำแล้วแต่ฝ่ายที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้จักในการฉกฉวยโอกาสเพื่อทำให้คะแนนของตัวเองดีขึ้นถ้าเทียบกับพรรคประชาชนก็ยังเฉยๆนะอาจารย์นะยังนิ่งๆไม่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
1: ลดลงนิดหนึ่งด้วย
0: ลดลงนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกับในฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่
2: เพิ่มขึ้น
0: ก็ไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะพรรคแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพราะตัวบุคคลโดยบุคลิกภาพของคุณยศชนันท์นะฮะเรื่องของการที่ว่ามีการที่จะเสนอตัวต่อสื่อตลอดเวลาแสดงถึงผลงานที่สม่ำเสมอเอาจริงเอาจังในหน้าที่ของตัวเองมันเป็นกระแสคนล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับทุกฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนี้เพื่อทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้ครับ
1: แปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่คะแนนจะเทกลับมา
2: ก็มีโอกาสครับ
1: ถ้าเกิดคุยพวกปัญหาที่อาจารย์พูดถึงมาหมด
2: ก็มีก็ถึงบอกว่าที่อาจารย์บอกว่า3เดือนใช่ไหมก็จากเนี้ย3เดือนอยู่ผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดถ้ากรณีปัญหาที่พูดไปหมดทั้งเนี้ยนะครับได้มีการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วคนแฮปปี้พอใจอันนั้นส่วนหนึ่ง2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกำลังจะใช้แล้วเร็วนี้จะเริ่มใช้แล้วแล้วก็ไอ้คนไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันใช้มาระยะแล้วผมก็อยากรู้นะครับพอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้แล้วเนี่ยคนจะเริ่มแฮปปี้หรือยังเพราะตอนนี้คนมันรีจิสเตอร์กันแล้วกำลังจะประกาศชื่อว่าใครได้ไม่ได้สมมติเกิดค่อยไม่รู้นะเกิดเขาประกาศว่าที่รีจิสเตอร์มาได้นั่นแหละก็คืออาจจะปิดตาข้างนึงได้
1: ค่ะ
2: อาจจะกลับมาก็ได้นะใครจะไปรู้
1: คือมันเป็นการบริหารอารมณ์ความคาดหวังของประชาชน
2: มันคือการเมืองนะคุณนาก็คืองี้มันเป็นเรื่องของ exchange นะครับนะก็คืออยากได้คะแนนเขาก็ทำให้เขาพอใจสิก็มีแค่นี้เอง
0: แต่ผมอยากดึงสังคมกลับมาสู่เหตุและผลมากกว่าที่จะประเภทว่าทำเพราะต้องการคะแนนทางการเมืองนะครับแนวทางที่อย่างคุณเอกนิติทำเนี่ยผมถือว่าเป็นแนวทางที่น่าจะเข้ารูเข้ารอยต่างๆมากขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าจะทำไงให้สังคมเกิดความเข้าใจและก็ยอมรับถึงหลักการและเหตุผลดังกล่าวนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยประชานิยมก็ต้องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็จะอยู่ในประเทศซึ่งมีภาระงบประมาณกับสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยแนวทางที่บอกว่าใช้เทคโนแคดเข้ามาเอาหลักเหตุและผลเข้ามาเอาสิ่งที่ควรจะเป็นให้เท่าที่ควรจะให้อันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วแต่สื่อสารอย่างไรแล้วก็ในแง่ของฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็จะต้องยอมรับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยให้เกียรตินะให้ความสำคัญนะครับให้เขาทำงานให้เกิดความสำเร็จไม่ใช่ประเภทว่าพอเขาเผลออะไรสักแป๊บนึงก็เหยียบเลยอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เขาก็จะไม่อยากทำงานด้วยนะครับ
1: คือโจทย์มันก็จะยากขึ้นเนาะเพราะว่าเงินเราน้อยลงปิดท้ายตรงนี้อาจารย์วันพฤหัสนี้เดี๋ยวจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์คิดว่ามันออกเบอร์ไหนคะ
2: โอ้โหอันนี้พูดยากมากนะ ผมไม่ทายกันว่าออกเบอร์ไหนมันออกได้ทั้ง3เบอร์ตั้งแต่บอกว่า 400,000 ผิดหมดเลยหรือผิดครึ่งนึงหรือถูกต้องหมดมันออกได้ทั้งทุกหน้าเลย
1: ตอนที่อาจารย์ทำโพลเนี่ยอาจารย์คุยเรื่องนี้กับอารมณ์คนบ้างไหม
2: ยังไม่เคยคุยเรื่องเงินกู้เลยเอาว่าดูจากโพลผมรู้ว่าคนส่วนนึงอ่ะพอใจไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ
1: ซึ่งมันก็อยู่ใน 200,000 แรก
2: นะครับนะทีนี้ถ้าสมมติว่าก็ต้องรอดูว่าถ้าศาลบอกว่าผิดคำถามขัดมาว่าประชาชนจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะได้ต่อหรือเปล่า
0: ไอ้ส่วนที่เหลือนะคือที่ให้ไปแล้วไม่เอาคืนอยู่แล้วล่
1: ะ
0: เอาคืนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่คำถามที่บอกว่าคิดอย่างไรเนี่ยเราคิดไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถไปคาดการณ์ศาลได้ว่าศาลท่านจะมีวิธีการในการวิจัยอย่างไรแต่ถ้าถามว่าสร้างความหวั่นไหวให้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันขณะนี้หรือไม่หรือสร้างความหวั่นไหวให้กับคุณอนุทินหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าลึกๆแล้วหวั่นไหว
2: หวั่นไหวครับ
1: ก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ชัยคะ
2: สวัสดีค่
1: ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชาคะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยูเครนส่งฝูงโดรนถล่มโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียตุรกีเปิดการประชุมสุดยอดนาโต้คาดชาติสมาชิกเสนอแผนลดแรงเสียดทานจากผู้นำสหรัฐจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: จับตายุทธศาสตร์กลาโหมสหรัฐหลังปรับชื่อหน่วยบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกสะท้อนภาพชัดรับมืออิทธิพลจีนในภูมิภาคเปิดปมร้อนโดนัลด์ทรัมป์ใช้อิทธิพลแทรกแซงฟีฟ่าทบทวนการให้ใบแดงนักเตะทีมชาติสหรัฐอีโคโนมีอันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายร้านหนังสือในจีนเติบโตสวนกระแสโลก
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายยังเดินหน้าตอบโต้กันไม่หยุดนะครับในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือปั๊มน้ำมันในแคว้นออมส์ครับเต็มไปด้วยประชาชนเข้าคิวยาวเหยียดหลังจากโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีไฟลุกไหม้พื้นที่บางส่วนของโรงกลั่นน้ำมันในแคว้นออมส์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียในไซบีเรียปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการโจมตีที่ไกลที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022นะครับถ้าเราดูจากแผนที่ออมส์อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนเป็นระยะทางมากถึง 2,500 กิโลเมตรทางการท้องถิ่นรัสเซียยืนยันถึงปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้แล้วนะครับสำหรับโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัทแก๊สพรอมเนฟผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่3ของรัสเซียในเครือแก๊สพรอมมีกำลังการกลั่นไม่ต่ำกว่า23ล้านตันต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ 460,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อปีที่แล้วครับผู้ว่าการแคว้นออมส์ระบุว่าโดรนหลายลำฝ่าแนวป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเข้ามาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงกองทัพยูเครนใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกเชื้อเพลิงในทะเลอาซอฟทางตอนใต้และระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกล S-400 ของรัสเซียแสดงให้เห็นว่าการโจมตีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับและปฏิบัติการโจมตีของยูเครนก็เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัสเซียโจมตีทางอากาศกรุงเคียฟครั้งใหญ่ปัญหา

0: ใหญ่ของยูเครนในเวลานี้ก็คือการขัดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการสกัดขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกครับผู้นำยูเครนก็เตรียมหยิบประเด็นนี้มาหารือกับผู้นำสหรัฐที่ตุรกีด้วยในยะหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้รัสเซียเห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการสนับสนุนยูเครนต่อไปนะครับตอนนี้ทั้งคู่ไปถึงกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีแล้วและกรุงอังการาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเราจะเห็นภาพของถนนหนทางประดับธงชาติสมาชิกนาโต้ทั้ง32ประเทศครับตุรกีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดนาโต้วันที่7และ8กรกฎาคมถือเป็นการทำหน้าที่เจ้าภาพเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้ชาติสมาชิกช่วยกันอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมอย่างจริงจังมากขึ้นขณะที่เอกภาพของนาโต้ก็สั่นคลอนจากความตึงเครียดเราจะเห็นตั้งแต่เรื่องของอิหร่านกรีนแลนด์มาจนกระทั่งสหรัฐประกาศถอนกำลังพลบางส่วนออกจากยุโรปครับนอกจากนี้ยังสั่งทบทวนการประจำการของกองทัพสหรัฐในยุโรปทำให้พันธมิตรความมั่นคงแห่งนี้เต็มไปด้วยความไร้เสถียรภาพการประชุมปีนี้ก็จะให้ความสำคัญกับความคืบหน้าของเป้าหมายของกลุ่มสมาชิกนาโต้ในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมให้ตรงตามเป้าหมายการขยายกำลังในการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและแนวทางถ่ายโอนภาระความมั่นคงจากสหรัฐไปยังยุโรปนะครับผู้นำยุโรปก็พยายามจะแสดงให้ผู้นำสหรัฐเห็นชัดเจนถึงการเดินหน้าตามคำมั่นในการประชุมสุดยอดที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วด้วยตั้งเป้าเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหม 5% ของ GDP ภายในปี2035และเตรียมประกาศข้อตกลงซื้ออาวุธหลายพันล้านดอลลาร์นี่เป็นประเด็นที่เรายังต้องตามกันต่อในช่วงวัน2วันนี้นะครับขณะที่ความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐในประเด็นอิหร่านเป็นเรื่องใหญ่และอาจจะบดบังสาระสำคัญของการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้ไปการประชุมครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของเอกภาพในวันที่สหรัฐแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อชาติสมาชิกมากยิ่งขึ้นด้วยขณะที่การทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของจีนกำลังสร้างความกังวลให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะครับเนื่องจากการขยับตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารแต่ยังส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐโดยตรงด้วย
1: ภาพของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้จุดกระแสความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคซินหัวสื่อทางการจีนระบุว่าขีปนาวุธลูกนี้ติดตั้งหัวรบจำลองสำรอยการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปี2024ยืนยันว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีตามปกติสอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งนอกจากนี้จีนยังได้แจ้งประเทศในภูมิภาคล่วงหน้าขอให้ทุกฝ่ายไม่ตีความเกินความเป็นจริงเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับจีนที่มักปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับกองเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นต่างแสดงความกังวลต่อการทดสอบครั้งนี้หลังจากจีนยกระดับการเสริมสร้างเขี้ยวเล็บในภูมิภาคอย่างแข็งขันมากขึ้นในระยะหลังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ระบุว่าจีนแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงและขีปนาวุธถูกยิงเข้าสู่เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แปซิฟิกตอนใต้เขตดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้สนธิสัญญาราโรตองกาปี1986ห้ามการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั่วภูมิภาคแปซิฟิกตอนใต้จีนให้สัตยาบันต่อพิธีสารของสนธิสัญญาเมื่อปี1987ให้คำมั่นในการไม่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ภายในเขตนี้และไม่ข่มขู่หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อประเทศภาคีที่มีดินแดนอยู่ในภูมิภาคการทดสอบเกิดขึ้นในวันที่ออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาความมั่นคงฉบับใหม่มีเป้าหมายเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวลต่อท่าทีของจีนในการขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและขาดความโปร่งใสนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธอย่างจริงจัง

0: และจัดทำระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นประจำสำหรับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานอวกาศนักวิจัยอาวุโสของสถาบันคลังสมองเอเชีย Society Policy Institute หรือ ASPI ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นสัญญาณถึงสหรัฐเนื่องจากสหรัฐไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้านอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของจีนซึ่งไม่ได้พึ่งพาขีปนาวุธที่ประจำการภาคพื้นดินอีกต่อไปแม้ว่าจีนยังคงประกาศยึดนโยบายไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนแต่ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปรับปรุงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนปัจจุบันจีนมีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธวิถีโค้ง6ลำเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์59ลำรายงานฉบับล่าสุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เสนอต่อรัฐสภาเมื่อช่วงปลายปี2025ระบุว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์600หัวรบและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายในการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า 1,000 หัวรบภายในปี2030อีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งสัญญาณว่าการแข่งขันเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารในภูมิภาคของสองชาติมหาอำนาจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได
1: ้และการแข่งขันของทั้งสองชาติมหาอำนาจก็น่าจะสะท้อนให้เห็นได้จากกลาโหมสหรัฐที่เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับคุณธรณินทร์การเปลี่ยนชื่อที่ดูเหมือนจะเจาะไปที่แปซิฟิกมันสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐ
2: เห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้กำลังมุ่งเป้าไปสกัดอิทธิพลจากจีนมากขึ้นด้วยการตีกรอบที่ชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณหงสดัตครับต้องไปดูความเคลื่อนไหวย้อนไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศปรับชื่อกองประชาการทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือว่า US Indo-PACOM กลับไปใช้ชื่อกองประชาการสหรัฐในภูมิภาคแปซิฟิกหรือว่า US PACOM อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ US PACOM ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมปี1947นะครับในสมัยของแฮร์รี่เอสทรูแมนเป็นประธานาธิบดีครับเป็นกองประชาการร่วมรบที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของสหรัฐหลักๆจะดูแลความมั่นคงในระดับภูมิภาคนะครับครอบคลุมตั้งแต่หน้าน้ำนอกชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงชายแดนตะวันตกของอินเดียครับส่วนชื่อ US Indo-PACOM นะครับเพิ่งมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30พฤษภาคม2018เองครับในยุคของโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกพลเอกเจมส์แมทธิวส์พลเอกเจมส์แมทธิวส์นะครับรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นระบุว่าเพื่อขยายกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียรวมถึงส่งสัญญาณให้ความสำคัญกับอินเดียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หลักครับเพื่อช่วยขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้แต่ว่าพอตัดคำว่าอินโดออกไปครับแม้ในแถลงการจะระบุว่าภารกิจของกองประชาการจะยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบทบาทของอินเดียในฐานะพันธมิตรกำลังลดลงไปครับ
3: การที่เอาคำอินโดออกไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยบอกกับพาร์ทเนอร์ว่าถ้าเกิดอยู่ในเอเชียตะวันออกโฟกัสของสหรัฐคืออะไรอินเดียไม่ใช่โฟกัสหลักของสหรัฐอีกต่อไปอาจจะเน้นทางด้านช่องแคบไต้หวันเซาท์ไชน่าซีแถวๆนี้นะครับไอ้ตรง First Island Chain เนี่ยมันเป็น Area of Interest ที่สหรัฐเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นบทบาทแล้วก็บอกชัดเจนว่าสหรัฐต้องการโฟกัสทางด้านนี้นะไอ้การใช้แค่แท็กคอมเนี่ยมันรีเฟกว่าสหรัฐเริ่มมีสัญญาณว่า strategic focus ของตัวเองเนี่ยให้แคบลง
2: ด้วยท่าทีของอินเดียที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียและรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้อยู่นะครับก็ทำให้สหรัฐมองว่าอินเดียไม่ใช่พันธมิตรทางทหารที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตครับมองอีกมุมหนึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐกำลังถอยเพื่อตั้งหลักภายใต้นโยบายอเมริกันเฟิร์สลดภาระด้านความมั่นคงทั่วโลกที่เคยแบกรับไว้ครับเห็นได้จากการผลักดันให้ชาติสมาชิกเนโตเพิ่มงบทางการทหารเช่นเดียวกับฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วนะครับและอีกจุดที่น่าสนใจก็คือสหรัฐกำลังหันมาให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ทางบกโดยเฉพาะที่ปากีสถานครับ
3: ช่วงในสงครามในตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐต้องการใช้บทบาทของปากีสถานมากขึ้นนะในการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบ้างในบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าการที่ดรอปคำว่าอินโดออกไปเนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับปากีสถานด้วยว่าสหรัฐเนี่ยจะ ไม่มาทำอะไร

0: ข้างนอกรอบๆปากีสถานกับอินเดียดังนั้นในแง่นั้นก็คือจะได้ทําให้ปากีสถานเนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่สหรัฐจะใช้ในการแก้ไขปัญหาในตะวันออกกลางกับอิรัก
1: จากท่าทีล่าสุดก็จะเห็นว่าสหรัฐยังคงจับตาจีนต่อไปนะครับในจุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็หันมาผลักดันให้พันธมิตรดูแลตัวเองมากขึ้นเหมือนกันนะครับคุณพงศธรครับแต่เมื่อตอนนี้จีนมาจับทางสหรัฐในทางทะเลได้แล้วก็เลยเคลื่อนไปที่ทางบกมากขึ้นนะครับตอนนี้สหรัฐก็เลยต้องไปตามทางนั้นครับ
2: ประเด็นที่คุณธรณินทร์นำเสนอมาถ้าเราร้อยเรียงตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็จะเห็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์สหรัฐได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์มาก
1: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับและท่ามกลางการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังเข้มข้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจิอานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่ากำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปทั่วโลกหลังจากฟีฟ่าประกาศระงับโทษใบแดงของนักเตะทีมชาติสหรัฐนำไปสู่ข้อครหาว่าการเมืองอาจกำลังแทรกแซงกีฬาระดับโลกหรือไม่คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
3: ไม่มีอะไรผิดปกติทั้งนั้นคือคำกล่าวของจิอานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่าเมื่อได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากทีมชาติสหรัฐเอาชนะทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแต่โทรศัพท์สายนี้กลับจุดชนวนให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มหาศาลสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อฟีฟ่าในฐานะองค์กรผู้กำกับดูแลวงการฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการตามคำบอกเล่าของผู้นำสหรัฐเขากำลังชมการแข่งขันทางโทรทัศน์แต่กลับไม่พอใจอย่างมากเมื่อทราบว่าฟอลอรินปาโลกันกองหน้าตัวหลักของทีมชาติสหรัฐจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมรอบ16ทีมกับเบลเยียมหลังได้รับใบแดงจากการตรวจสอบ VAR เพื่อทบทวนจังหวะการแข่งขันตามกฎของฟีฟ่าใบแดงมักหมายถึงโทษแบนอัตโนมัติ1นัดและไม่มีช่องทางอุทธรณ์ตามระเบียบการแข่งขันแต่สำหรับผู้นำสหรัฐเขามองว่านี่คือความไม่ยุติธรรมจึงตัดสินใจต่อสายหาจิอานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
4: No matter what happened you have to let them use their best players and the game tonight's going to be amazing and we're going to have a full team and Belgium's going to have a full team and you know what if they beat us then they can be really proud the other way if they beat usWe'll say it was rigged, just like the election was rigged in 2020, but I won't get into that.
3: FIFA ประกาศระงับโทษแบนจากใบแดงของบาโลกันและสร้างความไม่พอใจให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกหลายฝ่ายเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้แทบไม่ต่างจากการแทรกแซงกีฬาด้วยอำนาจทางการเมืองเนื่องจากการเพิกถอนใบแดงในลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ท้ายที่สุดผลการแข่งขันกับทีมเบลเยียมก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังเบลเยียมเอาชนะสหรัฐไป4-1ส่งผลให้ทีมชาติสหรัฐตกรอบฟุตบอลโลกฟีฟ่าอ้างว่าทรัมป์และอินฟันติโนเป็นเพียงผู้มีความสนใจในกระบวนการพิจารณาเท่านั้นการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระซึ่งแม้แต่ประธานฟีฟ่าก็ไม่มีอำนาจแทรกแซงการตัดสินใจดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรวมถึงสมาคมฟุตบอลเบลเยียมและสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าซึ่งระบุว่าการระงับโทษแบนหลังเกิดแรงกดดันทางการเมืองบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของการแข่งขันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสการประชุมของคณะกรรมการวินัยฟีฟ่ายังคงจัดขึ้นเป็นการภายในคดีที่มีความอ่อนไหวมักถูกส่งต่อให้ผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่ารวมถึงอินฟันติโนก่อนมีการประกาศผลมิเกลมาดูโรอดีตหัวหน้าฝ่ายธรรมาภิบาลของฟีฟ่าระบุกับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าภายใต้กฎปัจจุบันคณะกรรมการเหล่านี้ไม่อาจถือเป็นองค์กรอิสระได้อย่างแท้จริงเนื่องจากท้ายที่สุดสมาชิกคณะกรรมการล้วนได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่พวกเขาควรทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างอิสระยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการอุทธรณ์ของฟีฟ่ายังมีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องของเบลเยียมที่ขอให้ทบทวนการตัดสินดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟีฟ่าตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะหลังจากอินฟันติโนสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัมป์นับตั้งแต่สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในสมัยแรกของเขาแม้ทรัมป์จะเผชิญกระบวนการถอดถอนและคะแนนนิยมที่ลดลงอินฟันติโนยังคงกล่าวชื่นชมมอบถ้วยรางวัลและสร้างรางวัลสันติภาพฟีฟ่าเพื่อมอบให้ทรัมป์หลังความพยายามในการผลักดันให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไม่ประสบความสำเร็จอินฟันติโนกลายเป็นแขกประจำของทำเนียบขาวเดินทางไปยังมาอาลาโกร่วมเปิดตัวงานสารคดีเมลานีอาเดินทางร่วมกับทรัมป์ในการเยือนต่างประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมทางการทูตหลายครั้งเขายังอยู่ในพิธีลงนามข้อตกลงอับราฮัมอีกด้วยขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพิ่งยุติการดำเนินคดีอาญาที่ดำเนินมายาวนานในคดีสอบสวนฟีฟ่าอัยการให้เหตุผลว่าคดีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในลักษณะนี้อาจมีเป้าหมายเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลโลกในสหรัฐดำเนินไปอย่างราบรื่นฟีฟ่าแสดงจุดยืนมาตั้งแต่ต้นว่าต้องการยกระดับความนิยมของฟุตบอลโลกในสหรัฐขยายการเติบโตในตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

0: ซึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวอันใกล้ชิดกับผู้นำสหรัฐอาจช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับราคาบัตรเข้าชมสูงการดำเนินนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนับสนุนทางการค้าและข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: การเดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการของมินอ่องไลไม่ได้สะท้อนถึงการลดระดับความแข็งกร้าวต่อเมียนมาเท่านั้นนะครับเนื่องจากทั้งสองประเทศยังลงนามความร่วมมือหลายฉบับมีบางฉบับที่อาจส่งผลกระทบถึงไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้คือการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสำรวจแนวทางดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงกับโครงการนี้ทั้งสองประเทศอ้างว่าจะสร้างประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนของอาเซียนหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar สื่อทางการเมียนมาระบุว่าโครงการนี้จะปักหมุดที่พรมแดนระหว่างเมียนมากับลาวตามกรอบ MOU ความร่วมมือด้านไฟฟ้านะครับโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตสูงสุด 2,790 เมกะวัตต์ทั้งสองประเทศจะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายใน34เดือนสื่อทางการเมียนมายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ตั้งของโครงการอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้วยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทพงทรัพย์ทวีจำกัดของลาวกับบริษัทพรีมูสซัฟไฟพาวเวอร์จำกัดของเมียนมากำลังการผลิตไฟฟ้า 2,790 เมกะวัตต์ของเขื่อนแห่งนี้สูงกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนไซยบุรีมากเกือบ2เท่านะครับกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิ Rivers and Rights ระบุว่าโครงการนี้อาจจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำและตั้งข้อสังเกตในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วย
2: ปกติแค่เป็นแค่เขื่อนที่กั้นแม่น้ำเนี่ยเราก็มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขื่อนจะกักเก็บหรือผลิตไฟฟ้าอย่างไรการขึ้นลงของน้ำไม่เป็นไปตามฤดูกาลนี่ไม่ต้องพูดถึงการอพยพของปลาการประมงพวกนั้นเลยแต่ตอนนี้เราพูดถึงแม่น้ำที่กำลังมีสารเป็นพิษอยู่และจะมีการทำเขื่อนแบบนี้ลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้ามันมีการกั้นเขื่อนแล้วตะกอนพิษเหล่านี้ตกอยู่ที่ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนแล้ววันหนึ่งถึงเวลาที่เขาต้องระบายตะกอนทิ้งsediment flushing ตามวาระของเขาหรือตามฤดูกาลที่มันต้องระบายเนี่ยคิดนึกภาพดูว่าไอ้ตะกอนพิษแต่มันไหลลงมาถึงประเทศไทยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์ทางการเงินของทั้งสองประเทศนี้ค่อนข้างน่ากังวลใจแล้วโครงการเขื่อนที่ใหญ่ขนาดนี้และอยู่ใกล้ชายแดนจีนขนาดนี้กับปริมาณไฟฟ้าที่มีการจะมีการผลิตมากขนาดนี้เนี่ยแล้วก็อิทธิพลของประเทศจีนในภูมิภาคในขณะนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการตั้งคำถามค่ะว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังใครที่เป็นผู้ก่อสร้างใครจะเป็นผู้ศึกษาและไฟฟ้าหรือผลประโยชน์ทั้งหมดไปอยู่ที่ใครหรือมันมีนัยยะทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่านั้นหรือไม่หรือเป็นเขื่อนทางยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมน้ำใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านท้ายน้ำใกล้กว่าเดิมกว่าจริงหงเสียอีกในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะพบว่าจีนตอนใต้เนี่ยมีปริมาณฝนมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอุทกภัยร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วหากมีเขื่อนนี้เข้ามาอีกเนี่ยมันค่อนเรียกว่าค่อนข้างน่ากังวลเลยฉันคิดว่าอยากจะเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมีการหารือเรื่องนี้กับประเทศที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วไทยจะขยับตัวอย่างไรผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไทยสามารถใช้กลไกความร่วมมือล้านช้างแม่โขงหรือ LMC เป็นพื้นที่ในการพูดคุยถึงความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ครับ
3: สามารถที่จะใช้กลไกเรื่อง LMC เนาะล้านช้างแม่โขง Agreem Corporation เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการต้องเร่งคุยว่าโครงการนี้มันมีรายละเอียดยังไงจะตั้งอยู่ตรงไหนบริษัทที่ทำการศึกษาจะทำการศึกษาขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลใจเหมือนที่คุณเพียรพรบอกเพราะว่าข้างบนอย่างที่ทราบก็คือมันมีเหมืองซึ่งมีทั้งเหมืองที่เป็นเหมืองแร่ค่ะอยู่ตรงที่เป็นฝั่งซ้ายในเขตพม่านะมันประมาณเกือบ 20-30 แห่งที่มันส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนรวมไปถึงเหมืองทองแล้วก็เหมืองอื่นๆที่อยู่ริมแม่น้ำอีกอ่ะคือความซับซ้อนของผลกระทบอ่ะมันจะมากกว่าการที่มันเป็นอ่างเก็บน้ำที่จะผลิตไฟฟ้าเนาะ
1: โดยการหารือไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับผู้แทนจากภาคประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกันผู้เชี่ยวชาญทั้ง

0: สองคนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในโครงการดังกล่าวเนื่องจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำค่อนข้างล้าหลังไปแล้วครับในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการเสพข้อมูลข่าวสารของเรามากขึ้นหนังสือกำลังได้รับความนิยมลดลงนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าร้านหนังสือในจีนกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากนิสัยรักการอ่านติดตามใน Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกตศรีครับ
1: ในยุคที่มนุษย์ถอยห่างจากหนังสือเล่มหันหน้าก็สู่หน้าจอดีไวซ์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือร้านหนังสือครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่หาความรู้หาหนังสือดีๆมาอ่านก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับในประเทศจีนเพราะในประเทศจีนร้านหนังสือยังคงขยายตัวเติบโตวัฒนธรรมการเข้าร้านหนังสือของคนจีนยังคงเข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นทำไมถึงตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกเกิดขึ้นในจีนมีความพิเศษอย่างไรทำไมคนยังเข้าร้านหนังสืออยู่เดี๋ยวเรื่องนี้อัปเดตกันได้ใน Economy and Rap ครับแน่นอนความรู้ความบันเทิงสาระที่ผ่านตัวอักษรทุกวันนี้มันเข้าไปอยู่ใน device มากขึ้นครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหนังสือแล้วก็ร้านหนังสือที่ค่อยๆทยอยปิดตัวมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยครับแต่เป็นหลายๆประเทศทั่วโลกที่เพิ่งผ่านเทคโนโลยีหรือว่ากำลังหลงไปกับเทคโนโลยีเหล่านี้แต่มีอยู่ประเทศนึงที่ผมบอกไปก็คือประเทศจีนครับผู้คนเนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าร้านหนังสือซื้อหนังสือและใช้ชีวิตในการอ่านหนังสือเล่มและไม่ใช่เพียงแค่อัตราที่คงที่นะครับมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งต่อวัฒนธรรมเนี้ยไปสู่เจเนอเรชันรุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอันนี้อ้างอิงมาจากข้อมูลของสำนักข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนหรือว่า SCIO ในปี2026เลยระบุนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนมีร้านหนังสือกระจายตัวอยู่ราวๆทั่วประเทศเนี่ย 120,000 แห่งและมีอัตราการเปิดร้านใหม่สูงมากกว่าการปิดตัวของร้านหนังสืออย่างมีนัยสำคัญอย่างที่นครฉงชิ่งเนี่ยมีร้านหนังสือมากกว่า 3,500 แห่งขณะที่กรุงปักกิ่งใช้นโยบายคือ1เขต1ร้านหนังสือครับจนปัจจุบันเนี่ยมีร้านหนังสือชุมชนมากกว่า 2,000 แห่งอีกด้วยแต่ความน่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์มันอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าตลาดค้าปลีกหนังสือในประเทศจีนจะมีมูลค่ามากกว่า 110,000 ล้านหยวนแต่เชื่อไหมครับว่ายอดขายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหนังสือที่หน้าร้านเนี่ยกลับเหลือสัดส่วนแค่ 14% เท่านั้นนะผู้อ่านมากกว่า 80% ซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าอีบุ๊กมากขึ้นและถ้าคนไม่ซื้อหนังสือในร้านแต่ทำไมร้านหนังสือในประเทศจีนยังคงเป็นแหล่งที่คนไปรวมตัวยังขยายตัวได้แบบไม่หยุดล่ะคำตอบก็คือร้านหนังสือในจีนเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากร้านซื้อขายหนังสือทั่วไปสู่จุดหมายปลายทางไปสู่ไลฟ์สไตล์ฮับของคนรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาที่ร้านหนังสือเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มาอ่านหนังสืออย่างเดียวเข้าใจเป็นพื้นที่ในการหลบความวุ่นวายนั่งจิบกาแฟหรือแม้แต่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพเพื่อที่จะเช็คอินลงโซเชียลมีเดียของจีนอย่างเช่นเสี่ยวหงชูหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาที่ร้านหนังสือเนี่ยอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพูดคุยประชุมสัมมนาหรือว่าเป็นที่พบปะเพื่อนฝูงด้วยเบื้องหลังความสำเร็จนี้ครับขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การสร้างชาติครับคือจีนเนี่ยให้ความสำคัญด้านการศึกษาเนี่ยมานานนับพันปีละและเมื่อปี2016ครับภาครัฐกว่า11หน่วยงานได้ออกแนวทางในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบให้ทางเรื่องของการยกเว้นภาษีครับอุดหนุนค่าเช่าและร้านหนังสือเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทอีกด้วยแต่ว่าตลาดของหนังสือเด็กเนี่ยครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า1ใน4ของตลาดไปแล้วพ่อแม่คนจีนเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเงินทุ่มเทเพื่อลูกครับร้านหนังสือหลายๆแห่งในจีนครับได้เปลี่ยนหน้าตาจากร้านซื้อขายหนังสือกลายเป็นที่ประชุมสัมมนาที่จัดเวิร์กช็อปกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะใช้เป็นเวทีเสวนาในร้านหนังสือได้อีกด้วยที่สำคัญร้านหนังสือสวยๆในจีนเยอะมากครับใครที่เคยไปไม่ว่าจะเป็นฉงชิ่งที่คุณหมิงที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ร้านหนังสือกลายเป็นจุดเช็คอินในการถ่ายรูปในการอัพโหลดขึ้นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือว่าของต่างชาติเองซึ่งก็ต้องยอมรับจริงว่าเขาจัดเลเยอร์แล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมได้สวยมากๆและเหมาะแก่การถ่ายรูปในแนวเชิงแฟชั่นหรือว่าเหมือนที่คนเห็นใน Pinterest มากๆเลยทีเดียวครับจีนใช้กลยุทธ์ในการเปิดร้านหนังสือใหม่ๆในห้างใหม่ๆครับเลือกร้านหนังสือที่ดีไซน์สวยๆซึ่งทางห้างเนี่ยก็ให้ราคาพิเศษในเรื่องของค่าเช่าอีกด้วยนะเพื่อจะดึงดูดร้านหนังสือที่เป็นดีไซน์สวยๆแบบนี้เข้ามาเพราะว่าร้านหนังสือที่สวยร้านหนังสือที่ดีร้านหนังสือที่คนรู้จัก เป็นที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มครอบครัวและคนมีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาเดินที่ห้างหรือว่าศูนย์การค้าของตัวเอง

0: ึ่งเป็นการลดต้นทุนร้านหนังสือได้อย่างมหาศาลในการตั้งร้านหนังสือในห้างอีกด้วยและที่สำคัญครับเมื่อร้านหนังสือกลายเป็นคอมมูนิตี้พื้นที่เหล่านี้ก็ถูกออกแบบในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเยอะแยะมากมายให้ก้าวข้ามความเป็นร้านหนังสือไปแล้วดังนั้นร้านหนังสือในจีนเนี่ยมันก้าวเกินกว่าการเป็นเพียงแค่ร้านซื้อขายหนังสือไปแล้วแต่กลายเป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยยังคงรู้สึกว่านี่สิคือพื้นที่ที่ทำให้เราออกจากหน้าจอและไปเจอโลกที่บางทีเราไม่ได้อยากเจอความวุ่นวายแต่อยากอยู่ในเซฟโซนที่เป็นเซฟโซนสาธารณะเพราะร้านหนังสือกลายเป็นพื้นที่ของสังคมไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของหนังสืออย่างเดียวอีกต่อไปครับนี่คือ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
2: กลุ่มฮามาสประกาศยุบคณะกรรมการฉุกเฉินรัฐบาลในฉนวนกาซาและโอนการบริหารให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าเป็นการลบล้างข้ออ้างจากอิสราเอลที่กล่าวหาว่ามีการแทรกแซงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีกว่า100คนเดินขบวนประท้วงต่อต้านนาโต้ในจตุรัสคิซิไลก่อนการประชุมสุดยอดพันธมิตรนาโต้ที่กรุงอังการาในสัปดาห์หน้ารายงานระบุว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวแล้ว39คนรวมถึงผู้สื่อข่าวอิสระนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการด้านรัฐบาลยังไม่แสดงท่าทีต่อเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐลาไกวาร่าของเวเนซุเอลาช่วยเหลือนกแก้วออกมาจากซากปรักหักพังหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสะท้อนว่ายังมีสัตว์อีกหลายตัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ซึ่งอยู่ในภาวะขาดน้ำบาดเจ็บและเครียดมีกระแสน้ำเชี่ยวจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในเมืองกุ้ยกังเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนับเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกที่พัดขึ้นฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีนในปีนี้พนังกั้นอ่างเก็บน้ำในเขตเหิงโจวเมืองหนานหนิงของจีนพังถล่มลงมามวลน้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็วหลังเกิดฝนตกหนักมากจากอิทธิพลพายุไมซักทางการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เกิดพายุทอร์นาโด2ลูกในมณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีนลมแรงถึง149กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายอย่างหนักพัดรถยนต์พลิกคว่ำและหลังคาอาคารพังเสียหายหลายหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว5คนพายุบาหวีพายุลูกใหม่ที่เพิ่งก่อตัวล่าสุดทวีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกพาดผ่านเกาะกวมจ่อถล่มไต้หวันต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของเทศกาลโอเมกังในเมืองหลวงของเบลเยียมเป็นการจัดแสดงอัศวินประลองทวนสืบสานมรดกจากยุคกลางครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คุณก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
1: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
2: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: พี่ต้องรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราต้องมาหาชะนีที่จุดนี้อะคะ
1: ชะนีเนี่ยมันตามผลไม้ในป่าเราก็จะดูรอบของผลไม้ว่าอ๋อต้นนี้นะมันเป็นไซสุก
0: เรารู้แล้วว่าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่เหมาะในการถ่ายของเรามากที่สุดแล้วน้องน่าจะลงมา
1: ครับ
0: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
1: ด้วยพฤติกรรมของชะนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากินพอหากินเสร็จแล้วเขาก็จะไปพักนอนแต่ว่าตอนที่มาหากินเนี่ยเราจะหาเขาได้ยังไงก็คือ1บางทีเขาจะร้องประกาศอาณาเขตแต่บางครั้งชะนีเนี่ยขึ้นชื่อว่าบางทีมาเงียบๆแล้วก็โผล่ปุ๊บก็อยู่บนยอดเลยกินลูกไก่เราก็ต้องหาความเขาเรียกอะไรความวูบไหวความสั่นไหวของสิ่งที่ไม่ปกติเช่นเรามองไปเนี่ยมันเขียวนิ่งๆๆหมดเลยแล้วอยู่ดีมันมีต้นอะไรสั่นๆสั่นๆเราก็ต้องดูพอดูเสร็จมันอาจจะเป็นลมหรืออาจจะเป็นนกขนาดใหญ่แต่ว่าพอเราอยู่พื้นที่เนี้ยบางทีเป็นชะนีมาแล้วพอเห็นปุ๊บมันจะเด่นเลยแต่ถ้าไม่เห็นอะมองไงก็ไม่เห็นเราก็ต้องหาความเคลื่อนไหวก่อน
0: เพราะเมื่อกี้ตอนหนูมาแล้วเห็นพี่กำลังแบบส่องกล้องอยู่ก
1: ็ไม่รู้ว่าดูอะไร
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันเห็นการไหวของกิ่งอะก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันน่าจะมีอะไร
1: ใช่
2: เนี่ยสามตัวเลย1 2 3
0: ตรงพระรามอ๋อนี่ไง
2: ครับ
0: นี่
2: พอเราดูแล้วเขาก็จะ
0: นี่ไงนางลงมาแล้วอันนี้เหมือนตอนแบบที่อยู่ดูในสารคดีเลยอะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเห็นความเคลื่อนไหวเราก็สามารถฟังเสียงและอาณาเขต
1: บางครั้งไม่ร้องบางครั้งร้อง
0: ถ้าร้องมันร้องยังไงนะคะเพนบอกว่าร้องเสียงมันจะต่างกันถ้าเป็นมงกุฎ
1: มงคือมันจะก็เหมือนผัวที่เราแซวๆแย่กันอะว่าชะนี
0: ในร้องหน่อย
1: แต่โหยากแต่ว่าตรงปลายมันจะร้องรัวแต่ว่าถ้ามือขาวมันจะมันไม่รัวมากความรัวมันต่างกันพอเราเจอเสร็จได้ถ่ายการเดินทางมาของมันข้ามมาเสร็จก็ต้องเจาะรูปร่างของมันที่ความพิเศษเราก็ต้องถ่ายให้เห็นเยี่ยมดำต้องให้เห็นมงกุฎแล้วก็เห็นลักษณะการกินมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีคอมือยาวขายาวบางทีเอามือจับมากินมือจับเสร็จก็เอาเท้ามาจับไว้แล้วก็เอามือที่หยิบจับนี้กินมันใช้มือเท้าพ้องกันในการเคลื่อนไหวร่างกายบนต้นไม้

0: พี่ก้องหนูอยากรู้ว่าพี่ก้องวางแผนมาก่อนไหมคะว่าเราอยากได้ภาพยังไง
1: มีแบ่งงานกันคร่าวๆว่าพี่เตเนี่ยจะตามนกเงือกที่นี่มี4ชนิดพี่เตก็จะไปตามถ่ายพี่ก็จะตามชนีอะไรก็ได้ก็จะมีมงกุฎใช่มั้ยมีมือขาวมีไฮบริดอรุณก็จะถ่ายพวกช็อตโชว์ความสวยงามสไลเดอร์บินโดรนอะไรพวกเนี้ยแล้วพอเส้นเรื่องมันมาเช่นสมมติว่ามาจากยอดเขามีหมอกแล้วก็สมมติเราได้ชนีที่แบบมีความแบบเปียกๆเราก็สามารถไปต่อได้อันนี้เรายังไม่รู้หรือว่าพี่เตได้นกเงือกที่มันดูแบบชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นสมกับเรื่องก็จะเอาไปต่ออันนี้คือเราวางแค่คร่าวๆแล้วก็มาปรับตามหน้างานเพราะตอนที่เรามาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอไอ้ชนีฝูงนี
0: ้คือเพราะว่ามันต้องอาศัยจังหวะธรรมชาติดังนั้นเราไม่มีวันรู้แล้วว่าจะได้ภาพอะไรกลับไป
1: ใช
0: ่แต่ในหัวเราคิดมาประมาณนึงถูกป่ะคะ
1: ใช่
0: แต่หนูอยากรู้ว่าแล้วมันซิงกันยังไงเราเส้นเรื่องอย่างตัวละครหลักที่เราบอกว่าเรามีนกเงือกกับชนีแบบเนี้ยค่ะเรามีการวางแพลนไว้มั้ยคะว่าเราจะเล่าเรื่องเขาแบบไหนเราจะถ่ายทอดยังไง
1: ขั้นแรกนะความพิเศษของเขาใหญ่ก็คือเป็นที่ที่มีชนี2สายพันธุ์อยู่ร่วมกัน

0: อันแล้วก็ผสมกันเป็นไฮบริดมีที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นมันเด่นด้วยคาแรคเตอร์ตัวมันอยู่แล้วแล้วเราจะใช้มันเป็นตัวแทนของการกระจายเมล็ดพันธุ์ก็คือผลไม้ทีเนี้ยไอ้ที่มันกินเนี่ยมันคือลูกแบบลูกเล็กๆซึ่งนกเงือกก็กระจายได้วิธีการกระจายพันธุ์คนละแบบนกเงือกก็จะบินไปได้ไกลกว่า
1: แสดงว่าเส้นเรื่องมันมาก่อนตั้งแต่แรกว่าเราจะเล่าเรื่องแบบไหนตัวละครเราคืออะไรแล้วภาพที่เราอยากได้จะประมาณไหนบ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาอาศัยดูแล้วก็รอจังหวะธรรมชาติว่าเราจะได้ภาพเหล่านั้นหรือเปล่า
0: ถูกต้องก็ทีนี้ความยากของมันเนี่ยคือตัวสารคดีหลักที่จะไปรวมกันน่ะตอนเนี้ยมันคือความชื้นถ้าเกิดชะนีมงกุฎมาต้นนี้ต้นเทพที่สุดทุกอย่างมา5ตัวสวยงามหมดแดดเปรี้ยง
1: ไม่ได้
0: มันก็ไม่ตรงอีก
1: เพราะภาพมันไม่ได้สื่อสาร
0: ใช่เพราะเราต้องการความแบบชุ่มฉ่ำชื้นเขียวถ่ายมาเป็นป่าแห้งๆเงี้ยเราก็เลยต้องมาช่วงฝนมันก็จะกลับมาที่การเตรียมตัวอีกต้องใส่ไอ้ตัวเลนส์กันน้ำผ้ากันน้ำเสื้อกันฝนเราถุงกันผ้าอะไรมันก็แตกมาเป็นทุกอย่างที่เราจะต้องเตรียมหมดเลยแผนการทำงานกี่วันเผื่อตกหนักแบบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเผื่อวันเพิ่มมาไม่โชคดีมากครบทุกอย่างได้อย่างที่อยากได้เลย
1: และมาแบบก้าวแรกเข้าป่าปุ๊บเจอนกเงือกแล้วก็เจอชะนีต่อเลย
0: แล้วเจอตัวแพงด้วยเจอตัวมงกุฎด้วย
1: หนูเรียกหนูว่าตัวนำโชคได้นะคะ
0: ได้
1: แต่เนี่ยแค่ส่วนแรกเท่านั้นถูกป่ะคะที่เราจะต้องเอาไปรวมภาพกับส่วนอื่นๆที่เป็นจิ๊กซอของเรา
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อคะ
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชะนีแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อกับเรื่องของพี่เตโครงคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นนกที่บินไปกระจายเมล็ดพันธุ์แต่ทั้ง2ชนิดเนี่ยมันใช้เรือนยอดเราก็ต้องมีช็อตแทนสายตาของความเป็นเรือนยอดเดี๋ยวพี่อรุณก็จะขึ้นต้นไม้เพื่อที่จะไปหามุมที่เป็นพาโนรามิกสวยๆที่เป็นตัวแทนของหลังคาป่าดิบแล้งเนี่ยแล้วก็ร้อยสารกันเข้าไป
1: โอ้โหแต่ไม่คิดเลยอ่ะว่าแบบการเข้าป่าที่เราเห็นว่ามันมีต้นไม้มีเขียวๆมันมีอะไรที่เป็นแบบดีเทลเล็กๆซ่อนอยู่รวมไปถึงมุมมองด้วยเนาะว่าเราจะมองมุมไหนเราจะมองชะนีมงกุฎจากมุมท็อปหรือเราจะมองนกเงือกจากเรือนยอดไม้ทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดแล้วมันก็เป็นตัวกำหนดภาพของสารคดีด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่สุดเด่นที่สุด

างที่เขาบอกกันว่าถ้าเราอยากเห็นโลกแบบไหนเนี่ยให้เอาตัวไปอยู่ใกล้กับคนกลุ่มนั้นวันนี้แพรเลยได้เห็นโลกในมุมที่ต่างไปได้เห็นจังหวะของธรรมชาติที่เราถึงจะเข้าป่ามาบ่อยเราก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนซึ่งอันนี้มันคือความพิเศษและนี่มันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะมันยังมีอีกหลายต่อหลายช็อตที่พี่ๆเขาบอกไว้ว่าแพรมันเด็ดมากดังนั้นเดี๋ยวเราตามไปดู

0: มันมีลูกไทรสุกลูกสีส้มๆ
1: อ
0: ๋
1: อน้องก็เลยไปอยู่ตรงนู้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เห็นไหมว่ามันมียังมีไทรสุกอยู่เยอะมากแล้วก็พอกินเสร็จแล้วคุณก็ไปเกาะอยู่ตามต้นสูงๆที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมบางทีนั่นน่ะดินนั่นน่ะใช่นั่นน่ะมันเข้าต้นไทรคืออยู่ตรงนั้น
1: เขาหลืบไปแล้ว
0: ใช่
1: อ่ะอย่างชะนีอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะเอาเขามาเล่าเรื่องของความชื้นของเขาใหญ่ยังไงบ้างแล้วตัวนกเงือกล่ะคะเราวางเส้นเรื่องให้เขายังไงบ้าง
0: นกเงือกนอกจากจะกินลูกไม้แล้วเนี่ยยังเป็นนักบุกป่าด้วยคือเห็นไหมว่านกเงือกกินลูกไส
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เวลาเขาผ่านกระบวนการย่อยก็จะมีการถ่ายออกมา
1: แล้วมันก็จะเป็นเมล็ด
0: เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกขึ้นมาเป็นป่า
1: เราก็เลยอยากเล่าเรื่องธรรมชาติของเขาใหญ่แล้วก็ระบบนิเวศของเขาผ่านนกเงือก
0: ใช่จริงๆนกเงือกกับชะนีเนี่ยใช้แหล่งอาหารแหล่งเดียวกันคือกินลูกไม้กินลูกไทรแต่นกเงือกเนี่ยหลักๆคือกินลูกไทรเป็นหลักเลยชะนีก็อาจจะกินลูกไม้กินใบไม้อย่างอื่นด้วยสังเกตว่าเวลานกเงือกบินเนี่ยเขาจะบินไกลอาณาเขตหลาย10ตารางกิโลเมตรเพราะว่าเขาบินได้ไกล
1: ค่ะ
0: เขาบินไปที่ไหนเขาไปถ่ายทิ้งไว้ตรงไหนเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกขึ้นมากลายเป็นป่ากลายเป็นความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เป็นป่าที่มีความชุ่มชื้น
1: และอย่างนี้หนูยิ่งสงสัยเลยค่ะพอเราต้องถ่ายสารคดีที่นกเงือกเป็นตัวละครหลักแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าการบินของน้องอาณาเขตไกลมากๆกว้างมากๆแล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าเราต้องมาอยู่ที่จุดนี้เพื่อที่เราจะได้ภาพน้องที่อยู่ณโมเมนต์ตรงนี
0: ้วิธีที่ง่ายที่สุดของการดูนกเงือก
1: ค่ะ
0: หาต้นไทรให้เจอ
1: นี่ไงเหมือนเดิม น้องกินอะไรไปตรงนั้นเดี๋ยวน้องจะมาหาเราเอง
0: ใช่แล้วเราเฝ้าได้แต่ถ้าหากว่าเรามาแบบขับรถชิลๆเราก็อาจจะมีโอกาสเห็นนกบินสมมติเราขับรถเห็นนกเงือกบินผ่านเราก็เห็นแต่ว่ามันอาจจะแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าหากว่าเราอยากสังเกตพฤติกรรมอยากเห็นเขาในระยะที่ค่อนข้างใกล้ เห็นความน่ารักอะไรเงี้ยการไปเฝ้าต้นไทรเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมาก
1: และเป็นวิธีที่เราน่าจะได้ผลลัพธ์แบบที่เราหวังเอาไว้ด้วย
0: ใช่
1: เก็บภาพเบื้องหลังตัวละครหลักทั้งชะนีแล้วก็นกเงือกไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับสารคดีสวยๆก็คือภาพบรรยากาศที่จะเอามาเล่าเรื่องตอนนั้นและเราจะไปดูกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงไปหาพี่อยู่กันหนึ่งจุดสำคัญนะคะก็คือผาเดียวดายค่ะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะปิดทำการเพราะว่ามีความอันตรายอยู่นะคะน้ำฝนเนี่ยจะทำให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความรื่นแต่ทีมงานทั้งหมดเนี่ยได้ขออนุญาตการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ไปติดตามดูเบื้องหลังการทำงานของพี่ๆแต่ละคนว่าเขาอยากได้มุมอะไรจากพื้นที่ตรงนี้กันมันลื่นเนาะเราต้องระวัง

0: นี่เรากำลังจะถ่ายอะไรอะคะพี่ยิวหนูยังไม่เห็นว่าตรงนี้มันมีนกหรือว่าชะนีให้เราถ่าย
1: แต่ตามพี่ก้องพี่เตมาคิดว่าจะต้องเป็นสัตว์แล้วนะ
0: ใช่ไห
1: มจริงสัตว์มันก็มีอยู่ครับพวกมดพวกแมลงพวกทากอะไรก็อยู่ในนี้มีหมดครับแต่ว่าตัวประเด็นของในส่วนที่พี่จะเอาไปเล่าอะครับมันจะเป็นเรื่องของที่ไม่เกี่ยวกับสัตว์มันจะเป็นความชื้น
0: เพราะว่าตอนเราพูดถึงเรื่องของความชื้นเนาะอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะสื่อสารบรรยากาศกับความชื้นยังไงอะคะ
1: เราก็หาสิ่งที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์อะครับมันก็มีไม่กี่อย่างเนาะที่ออกมาในทางภาพเห็นชัด
0: เช่น
1: 1เรื่องของชนิดพืชชนิดพืชที่คนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอยู่ในที่ชื้นอย่างเช่นพวกมอสพวกเฟิร์นครับยิ่งในช่วงบรรยากาศที่ถ้ามีฝนมีหมอกตรงเนี้ยมันจะมีพวกหยดน้ําอันนี้คือขีดที่2ที
0: ่
1: คนเห็นแล้วรู้เลยคนเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือความชื้นมันคือพวกใบเปียกพวกหยดน้ําที่เกาะอยู่ตามยอดอยู่ตามใบครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยเราอ่ะกําลังเข้ามาอยู่ตรงจุดเนี้ยตอนเที่ยงๆพอดีเลยแล้วเมื่อกี้แดดก็ลงแล้วอย่างงี้เราจะได้ภาพที่เราอยากได้เหรอคะ
1: อ๋อก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าพอเรามาในฤดูกาลที่มันเป็นช่วงฝนชุกตลอดเวลาครับจังหวะที่จะหาแสงจริงๆแล้วยากมากครับพอมีแสงนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของความแตกต่างของแสงของบรรยากาศครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องเก็บภาพไว้ครับ
0: ก็คือเผื่อจะได้ภาพในหลายๆรูปแบบ
1: ใช่ครับ
0: นี่และตอนนี้เรากำลังจะถ่ายอะไรคะ
1: นี่พี่กำลังจะเก็บเฟิร์นที่ตุ๊กแกครับเวลาเราเข้าเทรลมาเราเห็นป้ายซิวบอมซิวบอมใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวหลักที่เขาปรับตัวอยู่ตรงนี้ได้ดีตะกี้แสงมาเนี่ยต้องหุบไปละ
0: รอใหม่รอหน่อย
1: นะ
0: นี่ไงแดดมาแล้ว
1: ใช
0: ่มันเขียวไปซะทั้งหมดเลยค่ะ
1: ภาพมันก็จะค่อยๆเลื้อยไปเป็นจุดที่มันเป็นเกมภาพที่จะมาจบตรงนี้นะก
0: ็
1: จะเป็นในภาพก็จะเห็นเป็นเฟิร์นตุ๊กแกเด่นๆไปเลยอัดๆแน่นๆไปเลยอ๋อจุดเอ
0: นี่คอยจับมาใหม่แสงมากพี่ยิวหนูเทียบแบบนี้ได้ไหมคะว่าอ่ะอย่างพี่เตกับพี่ก้องเนี่ยเขาถ่ายตัวหลักก็คือนกเงือกกับชะนี
1: ส่วนตัวละครใช่ไหม
0: ตัวละครใช่ส่วนภาพบรรยากาศที่เล่าเรื่องหรือสร้างมวลทั้งหมดเนี่ยก็คือพี่ยิว
1: ครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยเราทํางานกันยังไงอะคะ
1: ทํางาน
0: มันคือแบ่งกันคนละพาร์ทเลยนะ
1: ก็คุยครับมันก็มีการคุยในเรื่องของรายละเอียดที่เราจะเอามาใช้ในสารคดีครับซึ่งพอเรารู้ปั๊บมันก็จะเห็นวิธีการมันก็จะแตกต่างกันออกไปครับพี่ก้องพี่เตเค้าจะหลักๆก็จะเป็นงานเฝ้างานตามพฤติกรรมครับอย่างพี่ก็จะเป็นเรื่องของพวกบรรยากาศเรื่องของพวกงานเล็กงานน้อยพวกงานมาโครอะไรครับพวกพืชพวกเห็ดอะไรเงี้ยครับประกอบกันเป็นตัวที่จะพอมารวมกันเป็นเรื่องสารคดีเขาจะเห็นภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นคร
0: ับ แล้วใครเป็นคนแบบกําหนดรายละเอียดดีเทลบ้างอะคะว่าต้องเก็บภาพเหล่านี้มานะเพื่อเอามาเล่าเรื่อง
1: ก็ช่วยๆกันดูครับทุกคนดูว่ามันน่าจะมีตัวนี้หน้านี้เด่นอันนี้สําคัญไอ้ภาพลักษณะนี้น่าจะอิมแพคกับคนดูภาพลักษณะนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ
0: เพื่อนมีฝากแปลว่ายิวเก็บอันนี้ให้หน่อยเดี๋ยวจะมาแปลงอันนี
1: ้ก็มีครับมีอย่างวันนี้พี่เตก็ยังฝากเลยว่าถ้าเจอตัวแมลงตัวเล็กๆอย่างถ้ากระจันงวงอะไรเงี้ยก็เก็บมาอะไรเงี้ยงานมาโคอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากกันเพราะเขาคงมีไอเดียที่ว่าจะมาใช้ในประกอบอาจจะเป็นอาหารนกเงือกเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือจะมีการแบบบอกเล่าเพิ่มเติมในส่วนที่อยากได้
1: ใช่

0: เราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาติดตั้งกล้องดักถ่ายซึ่งต้องถามพี่เตแล้วล่ะว่าทำไมเราถึงไม่ถ่ายตามปกติที่เราไปดักรอคะทำไมเราต้องใช้กล้องดักถ่ายแบบนี้ด้วยคะ
1: เพราะว่าโอกาสที่เราเดินเข้าไปในธรรมชาติแล้วจะเจอสัตว์ป่าจริงๆอ่ะมีน้อยมากเพราะว่าพวกสัตว์ป่าเขามีสัญชาตญาณในการระวังตัวการแวดระวังภัยค่อนข้างดีเพราะนั้นเราเดินมาเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่รู้นะสัตว์รู้แต่มันอาจจะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็น
0: คือเขาอาจจะอยู่แถวนี้แหละแต่พอเขาได้ยินเสียงว่าเราเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยไม่ออกมาแสดงตัวให้เห็น
1: ใช่
0: ดังนั้นถ้าเราอยากได้ภาพเขาเราก็จะต้องเหมือนเอากล้องมาติดดักไว้
1: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้กล้องที่เราตั้งไว้อะค่ะหน้าตานี่คือกล้องที่เราใช้เหรอคะ
1: ใช่แล้วครับมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะแต่ว่าผมว่ามันทรงประสิทธิภาพมากเพราะว่าหนึ่งก็คือเห็นไหมว่าสีสันมันค่อนข้างจะกลมกลืนกับธรรมชาติ
0: คืออันเนี้ยเข้าใจค่ะว่าเป็นกล้องดักติดแต่อันเนี้ยคืออะไรอะคะ
1: เราสั่งทำพิเศษใช้หลักการก็คือเรียนแบบก้อนหินแต่เราทำด้วยไฟเบอร์นะมันทำให้ความหวาดระแวงของสัตว์เนี่ยยิ่งน้อยลง
0: แล้วเขาอยู่ได้นานแค่ไหนอะคะ
1: คือฐานชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนนะ
0: หรอ
1: แล้วมันสามารถบันทึกภาพตอนกลางคืนได้ด้วย
0: เหมือนตอนที่เราเห็นภาพว่าเขาดักถ่ายพวกเสือง
1: านวิจัย
0: ก็เป็นกล้องแบบนี้เหมือนกัน
1: เนี่ยนักวิจัยจะใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือที่เก็บบันทึกพวกสัตว์ต่างๆที่เข้ามาใช้พื้นที่ แล้วมันก็อยู่นิ่งๆของมันสัตว์ก็ไม่ระแวง
0: ถ้าอย่างนั้นถามพี่เตดีกว่าว่าแล้วกระต่ายไม้จันอยากได้ภาพอะไรจากกล้องนี้คะ
1: วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือการที่เรามาอยู่บนผาเดียวดายตรงนี้นะถ้าปกติก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดพอไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยสัตว์เนี่ยเขาก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้แต่เราก็อยากได้ภาพบรรยากาศที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันคือบอร์ดวอล์กอาจจะตั้งแล้วให้เห็นว่ามันมีบอร์ดวอล์กด้วยแล้วพอบอร์ดวอล์กเนี่ยไม่มีคนมาใช้เนี่ยสัตว์ก็เข้ามาใช้
0: บอร์ดวอล์กอาจจะไม่ใช่พื้นที่สำหรับมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าสัตว์ที่เขาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็สามารถมาเดินบนพื้นที่เหล่านี้ได้
1: ใช่ก่อนอื่นเราต้องเปิดกล้องก่อน
0: อ๋อเนี่ยไม่ได้เปิดหรอคะ
1: ใช่เปิดกล้องนะฮะพอได้มุมที่ต้องการแล้ว
0: หนูขอกดได้ไหมอ่ะจะถ่ายทำแล้วใช่ไหม
1: จะทำเนี่ย15วินาทีแล้วมันก็จะช่วงระหว่างนี้เราก็ปิดอ่ะให้ปิด
0: ทุก
1: ให้เป็นคนปิดกล้อง
0: ดีๆด้วยเธอเที่ยง
1: กดเข้ามาแล้วก็เอามือกดนี่นะกดนั่นแหละนี่เรียงผามาก็ขึ้นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นแท่นนอนของเรียงผา
0: อ๋อตรงนี้เหรอคะ
1: เนี่ยเขามักจะเจอมันนอนอยู่แถวๆเนี้ยนี่นี่นะ
0: นี่ไงเลี้ยงผา2ตัวกำลังเดิน

0: พี่ก้องยังจำได้ใช่ไหมคะหน้าที่คือเก็บเรื่องของชนีแต่ตอนเนี้ยมันมีชนีอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอคะพี่ก้องคะ
1: ครับ
0: พี่ก้องทำอะไรอยู่อะคะ
1: ถ่ายมาโครครับก็คือถ่ายของเล็ก
0: ๆแต่พี่ก้องต้องเป็นคนเก็บชนีไม่ใช่เหรอคะเรามีชนีอยู่ตรงนั้นเหรอคะ
1: เรา
0: ฮะ
1: มันหมดช่วงชนีละก็คือชนีรอบของเขาประมาณบ่าย2บ่าย3เขาจะเริ่มขึ้นเขาเรียกต้นนอนแล้วเขาก็จะไปนอนแล้วจะไม่แอคทีฟละช่วงนี้เราก็เลยจะมาถ่ายคอนเซ็ปต์เราคือชื้นใช่มั้ยความชื้นมันเป็นความเขียวเราไม่อยากให้สารคดีมันเป็นโมโทโทนเขียว
0: อย่างเดียว
1: เราก็ต้องมาหาดอกไม้ที่มันจะแบบเพิ่มสีสันนะอันนี้ก็เป็นดอกเหลืองๆเล็ก
0: ๆซึ่งถ้าดูตรงหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นดอกไม้สีเหลืองอันนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: อันนี้พวกต้นกุ่งดอกเล็กดอกจะออกตรงปลายแล้วก็เป็นสีเหลือง
0: ซึ่งตอนนี้หน้าจอมันชัดมากมันสวยมากค่ะแต่ว่าพอเรามองไปหลังเลนส์อู้หู
1: มันเล็กจิ๋วเลย
0: มันเล็กแบบเล
1: ็ก
0: นิดเดียวเองอะไม่น่าล่ะพี่ก้องถึงต้องแบบอื้อหือแต่นี้อันนี้เราต้องเลือกด้วยไหมคะว่าดอกไม้ประเภทไหนที่จะสื่อสารเรื่องความชื้นให้กับเรา
1: เนี่ยพวกเนี้ยมันถ้าเกิดมันอยู่แห้งมากๆแล้งมากๆก็จะไม่ออกดอกมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมบางปีนี่สาวสนมนี่ขึ้นเป็นกอแบบ40ดอกมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาถ่ายเก็บไว้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่เราเห็นกันตอนเนี้ยอีกสัก3ปีเราอาจจะไม่เห็นละความชื้นตรงเขาที่สูงที่สุดของภาคกลางอาจจะไม่ได้ชื้นเนี่ยเราเลยต้องมาทำซีรีส์กระต่ายหมายจันเพราะว่าเราจะบันทึกความงามไว้เป็นแบบในช่วงเวลาที่มันจะเปลี่ยนผ่านไปอ่ะในอนาคตมันอาจจะไม่เจออีกแล้ว
0: เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังถ่ายทอดไปเนี่ยมันคือธรรมชาติณห้วงเวลาปัจจุบันแต่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเสมอแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับณจุดนั้น
1: ส่วนใหญ่ตอนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในภาพรวมเลยสภาพอากาศเรื่องความรุนแรงของพายุของลมของอะไรหลายๆอย่างความผิดฤดูกาลเนี่ยจริงๆตอนนี้มันต้องเริ่มเข้าๆหนาวๆแล้วยังฝนหนักอยู่เลยเพราะฉะนั้นดอกไม้หรือว่าสัตว์มันก็มีความสับสนตัวเนี้ยแบบธรรมดาต้องออกลูกตอนเนี้ยพอมันดูเอ้ยผลไม้ไม่ออกปีนั้นก็ไม่ออกลูกอะไรแบบเนี้ย
0: มันมีผลกระทบ
1: มีผลกระทบเป็นต่อเป็นห่วงห่วงห่วงห่วงต่อไปจนถึงเราที่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละมันก็มีความร้อนมันก็ร้อนมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกัน
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เป็นสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้น
1: ผ่านความงาม
0: เพราะเราอยากให้ลมมันพัดใช่ไหม
1: ไม่มีความกังวล
0: เ
1: ล
0: ย
1: ลมมาแล้ว
0: เอ้าดอกไม้ร่วง
1: ยัง
0: หยอกหยอกหยอกหยอก

0: ไมหนูเห็นไม่แต่ซองแบบและอุปกรณ์กาแฟทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายวะคะ
1: ไม่งั้นเราจะง่วงเหงาหาวนอน
2: เขียนคลานช่างภาพสัตว์ป่าสายกาแฟ
0: เราต้องมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์คู่กัน
3: คือในระหว่างงานมันก็มีช่วงที่เราต้องเบรกได้บ้างครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ต้องเฝ้าต้องทำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะของธรรมชาติที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: แต่เอาจริงๆการที่เรามานั่งดิฟเรานั่งพักกันตรงนี้ห้องทำงานของพี่ๆทุกคนคือสวยมากเจ๋งมาก
2: บรรยากาศดีนะ
1: ใช่ไอตัวเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับเริ่มต้นธรรมชาติมันมีตั้งแต่คนที่แบบพาลูกมาดูเดินเข้าอาคารนิทรรศการเห็นรูปต่างๆก็จะดูว่าเฮ้ยลูกชอบไหมถ้าลูกชอบเราก็พาไปอาบเดินเริ่มเดินไปหอดูสัตว์หนองผักชีแป๊บนึงไปดูเขาเจอนกเงือกตัวหนึ่งเขาประทับใจแล้วแล้วเขาก็จะต่อยอดไปหรือบางคนอาจจะเริ่มมาแค่จะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงอ่างเก็บน้ำแต่พอมาอ่างมาเจอช้างก็อาจจะแบบมาอินธรรมชาติมันจะเข้าไปหาเองแล้วแบบเขาก็จะรู้ตัวว่าเอ้ยอันนี้เขาชอบอันนี้เขาไม่ชอบแล้วทุกคนก็มาต่างกรรมต่างวาระกันแต่ธรรมชาติมันอยู่รอบๆเราอยู่แล้วไงใช่
3: เราคิดว่าเราโชคดีกันนะเพราะว่ามันมีป่าอยู่ใกล้เมืองหลวงนะเราก็เอากรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์ครับออกมาไม่ไกลก็จะมีป่าที่ค่อนข้างจะครบตั้งแต่ช้างกระทิงมาพวกกวางพวกนกเงือกอะไรเงี้ยอยู่ในอาณาจักรตรงนี้หมดเลยครับ
1: อย่างเรื่องนกเงือกเนี่ยเขาก็มูลนิธิเขาก็ทำต่อเนื่องยาวนานมาหลายสิบปีแล้วมันก็เป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นระดับโลกได้รับการยอมรับมีข้อมูลรู้ว่าอพยพช่วงไหนจนกินเม็ดอะไรหรือว่างานชนีก็ทำต่อเนื่องมา 20-30 ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มันสร้างทั้งองค์ความรู้ของธรรมชาติให้กับโลกด้วยนะแบบหมายถึงว่าคนอื่นเขามาเรียนรู้อ๋อว่าเป็นอย่างนี้นี
0: ้เดี๋ยวนะคะฝนมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องการ
2: ใช่แล้ว
0: ฝนมาแล้ว
3: มาจริงๆไม่ได้ละไม่ผิดคาด
2: บอกแล้วขึ้นเขาเขียวเนี่ยยังไงต้องได้เจอฝนแน่นอน
0: เก็บของค่ะเก็บของชมพู่ค่ะ

0: ไปตะเวนมาทั้งวันนะคะกลับเข้ามาที่พักซึ่งวันนี้เราพักในอุทยานเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปในป่ากันอีกรอบนึงแต่กลับมาแล้วเนี่ยพี่ๆเขายังไม่หยุดนะคะมีการมานั่งเช็คฟู้ดกันว่าวันนี้ถ่ายอะไรมาได้บ้างซึ่งตอนนี้ใครอยากเห็นแล้วล่ะว่าภาพชะนีที่ไปเก็บมาภาพนกเงือกแถมภาพที่เราไปวิ่งหนีฝนมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: สะท้อนแสงเลยที่ก็ลองเล่นตอนแรกเป็นในเฟรมก็อยู่ในเดิมไม่เห็นนะ
0: โอ้ยมันสะท้อนแสง
1: ใช่ใช่ไม่ใช่แต่วันก่อนมาหลายตัวใช่ไหม
2: หลายตัวก็จะบินไปบินมาม
0: าแล้วไงน้องนี่โอ้โหนี่
1: ทานนอนทำ
0: นี่นะเวลาเขากินคุกกี้อย่างนี้นะ

0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายเรือนยอดต้นไม้ครับจะได้ขึ้นไป
1: ปีน
0: มองหลังคาป่าทีนี้นัดไว้6 โมงครึ่ง
1: 6 โมงครึ่งคือเราต้องถึงที่ตรง
0: ถึงที่ตรงนั้นแล้วก็6 โมงออกจากนี่
1: แล้วก็คนที่ต้องขึ้นไปคือเป็นจุดของพี่ยิวป่ะคะ
2: ใช่มี6 โมงเรา
1: บ๊ายบาย
2: เราสองคน
0: ไปทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวพี่กับพี่เตจะอินเสิร์ตภาพอยู่ข้างล่างยิวก็จะขึ้นไป

0: ตอนนี้เป็นเช้าตรู่นะคะที่พี่ยูนเนี่ยพาแพมากลางป่ากลางป่าแบบป่าจริงๆค่ะเพราะว่าเราจอดรถอยู่ริมข้างทางเลยนะคะแล้วก็เดินลุยในเส้นที่มันไม่ใช่ทางเดินด้วยซ้ำก็เลยต้องถามพี่ยูว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้คะเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ครับ
0: ซึ่งเขากำลังเซตอุปกรณ์อยู่ข้างหลัง
1: กำลังเตรียมอยู่ครับเรื่องเชือกเรื่องความปลอดภัยสำคัญนะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: แต่งงค่ะคือใครอยากรู้ว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นจุดนี้คะทำไมเราไม่ไปจอดจุดอื่นแล้วก็เดินเข้ามาในแบบโซนอื่นๆนะคะทำไมต้องเป็นตรงนี้แล้วคะ
1: จริงๆเราก็มีโจทย์ครับโจทย์สำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นภาพเรือนยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงนะครับแต่ว่าไม่ใช่มุมจากโดรนครับเป็นมุมบนต้นไม้ซึ่งโจทย์มันก็เลยว่าเอ้ยทำยังไงเราจะปีนไปอยู่บนต้นไม้แล้วทำซีนที่เราต้องการได้ครับก็เลยปรึกษากับทีมพี่ออสนกเงือกครับน
0: ะ
1: พี่ก็ช่วยดูมุมว่าหนึ่งคือมุมยกเราขึ้นไปสูงอยู่บนเรือนยอดพอดีไม่โดดเกินไปไม่เตี้ยเกินไปครับเพื่อที่จะ

0: มองไปให้เห็น
1: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นมุมเดียวกับที่เขาเห็น
0: ใช่ครับมุมสัตว์ที่เขาอยู่บนเรือนยอดนะครับเช่นชนีอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเลยว่าเขาอยู่อย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้ครับ
1: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
0: ถูกครับซึ่งนี่แหละก็เราจะชวนแพทไปด้วย
1: แต่เมื่อกี้เห็นเอ่ยชื่อพี่ออสพี่ออสคือใครอะคะ
0: พี่ออสก็เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยอยู่โครงการนกเงือกครับ
1: ครับ
0: ก็ทํางานอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่แล้วก็ป่าหลายพื้นที่ครับที่เกี่ยวกับการวิจัยศึกษาวิจัยนกเงือกครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรื่องปีกต้นไม้นี่ก็ต้องยกให้ครับ
1: ต้องยกให้พี่ออสด้วยนี่ไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาขอยกหน้าที่กันขึ้นไปเก็บภาพของพี่ให้กับพี่ออสเลยค่ะ

ไม่เคยใส่อุปกรณ์ที่จริงจังขนาดนี้ในป่าแบบนี้ที่เป็นป่าป่านะอ๋ออีกอันนึงที่หนูเคยใส่คือ Flying Gibbon นะคะที่เล่นน่ะแต่อันนั้นมันเล่นน่ะแต่อันเนี้ยของจริงค่ะคุณพี่แพงไว้เนาะ

0: ดี๋ยวนะครับตอนนี้
1: โอ้ยโอ้โห
2: มาด้วย
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนครับ
1: มันรั้งเนาะ
0: รั้ง
1: มันรั้งเนาะ
2: ปล่อยสำเนียงออกแล้วปล่อยมาปล่อยให้มันเลยยกขาข้างนึงแล้วก็ดึง
1: เป็นไง

และตอนนี้แพ้ขึ้นมาอยู่บนยอดไม้แล้วแกเมื่อวานเนี้ยที่เข้าไปดูชะนีอ่ะแถวน้ำตกเราก็เห็นว่ามันขึ้นไปแบบต้นไทรสุกไปหาของกินลิงแบบปีนเอ้ยชะนีปีนไปปีนมาใช่ป่ะแต่วันเนี้ยแพ้ขึ้นมาอยู่บนยอดไม้ระดับความสูง

ฉันจะบอกว่าเจ้าชะนีแกเก่งมากเฮ้ยคือทุกคนขึ้นมาอยู่บนเนี้ยมันจะได้ฟิลของการแบบมันจะเป็นแบบวิวที่เราไม่สามารถเห็นสิ่งเนี้ยได้ด้วยตาเราและตัวลอยๆแบบนี้แน่นอนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากกระต่ายไม้จันนี้เนี่ยแหละค่ะแบบชะนีน้อยไม่ใช่เพราะอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ความสูงที่แพกำลังอยู่เนี่ยมันคือความสูงระดับเรือนไม้ที่น้องชะนีและน้องนกเงือกเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันแกเมื่อวานอ่ะได้ไปเห็นจากมุมท็อปก็คิดว่าชิลและตอนเนี้ยขึ้นมาเป็นยังไงล่ะโอ้โหมองลงไม่ได้นะจ๊ะแต่มันก็เป็นบรรยากาศที่ถ้าไม่ได้มาตามดูสารคดีกระต่ายหมายจันเนี่ยเราคงไม่ได้มายืนณจุดนี้ก็ได้ยินแล้วเนาะตอนนี้ก็จะให้พี่ๆนะคะพี่ยิวถ่ายงานต่อได้เลยค่ะพี่สู้นะคะพี่พี่มองไปเลยค่ะสิ่งที่พี่ต้องเก็บนั่นแหละค่ะเรือนไม้ต่างๆค่ะ

0: าลงให้ทางนี้พร้อมแล้วที่จะบอกที
1: พร้อมพร้อมค่ะ
2: แอปเ
1: ปิ้ลตามค่อยๆนะลูก
0: ข้าวบอกก่อน
2: โอเคพร้อมครับ
0: ครับลองได
1: ้ค่อยๆ

0: มานี้อย่าให้ดึงให้มันอยู่นี่จะลื่นหลวมๆขวาหลวม
1: ตอนนี้ครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับ
2: จาก
1: พบไม้ที่อยู่สูงเดี๋ยวน้องแพ้เขาลงไปก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะลงตามเขาไปทีละคนทีละคนไปแล้วครับ

0: พี่ออดคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ต้องมาขอบคุณ
1: ยินดีย
0: ินดีไม่ใช่อะไรนะคะเพราะเมื่อกี้พี่ออดคือผู้ที่เซฟชีวิตแพรตอนขึ้นไปเรือนยอดไม้ข้างบนค่ะซึ่งก็ต้องถามพี่ออดกันหน่อยเนาะขอคุยนิดนึงเพราะพี่ออดเนี่ยคือผู้ช่วยนักวิจัยนกเงือกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูอยากรู้อะค่ะว่านักวิจัยนกเงือกคือเขาศึกษาเรื่องอะไรเขาทำยังไงกันเหรอคะ
1: ก็คือเราอยากเก็บข้อมูลทางชีววิทยาทางพฤติกรรมทางนิเวศวิทยาของนกเงือก
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อเรารู้พฤติกรรมต่างๆในการทำรังในการกินอาหารในการอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญสำหรับนกเงือกนอกจากเป็นอาหารเป็นพื้นป่าใหญ่ห้ามมีการไม่เป็นป่าที่สมบูรณ์นะห้ามมีการตัดฟันทำลายไม่งั้นประชากรเขาจะ
0: ลดลงแล้วเราวิจัยมากี่ปีแล้วอะคะ
1: ตั้งแต่พ.ศ. 2521ที่อาจารย์เริ่มทำนะ21แต่มาเข้มข้น2524 25เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
0: ยังไม่เกิดเขาวิจัยกันตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็มีผลต่อธรรมชาติแล้วก็มีผลต่อประชากรของนกเงือกด้วยเพราะมัน
1: ใช่ใช่มนุษย์ไม่สังไม่คือผมคิดว่าไม่เข้าใจที่เขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต
0: ์
1: นี่คือตัวสำคัญเลยนะนิดหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องสะท้อนกันเป็นทั้งโลกเลยอย่าคิดว่าคุณร้อนที่นู้นไม่เกี่ยวอ่ะมันหมดเลยครับมันมาทุกอย่างแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าจนกว่าถึงวันที่มันกู้กลับมาไม่ได้แล้วนะครับในวันนั้นคุณถึงจะรู้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีค่า

0: นี่เป็นอีกจุดนึงนะคะที่พี่ยูบอกว่าเราต้องมาเรียนรู้ธรรมชาติที่นี่เพื่อสื่อสารถึงเรื่องของป่าดิบแล้งที่ไม่แล้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้คือที่ไหนคะ
1: ตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิโลเมตรที่33นะครับซึ่งก็เป็นเทรลยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
0: แล้วมันสื่อถึงความดิบแล้งไม่แล้งได้ยังไงอะคะ
1: ตรงพื้นที่นี้จะเห็นชัดมากว่ามันเป็นป่าดิบแล้งคือฟังดูมันเหมือนว่าชื่อเหมือนเป็นป่าแล้งแต่จริงมันเป็นป่าดิบที่มันมีสภาพเขียวทั้งปีมันจะไม่มีการทิ้งใบเหมือนป่าผัดใบหรือป่าเต็งรังฮะเห็นได้ชัดว่ามันต่างกันครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ผัดใบแล้วมันก็ผัดมันก็มีร่วงใบเก่าใบแก่มันก็ร่วงแต่ว่ามันยังคงความเขียวตลอดทั้งปีครับ
0: ซึ่งทุกอย่างมันเขาเรียกครับมันสื่อสารถึงความชื้นได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ได้หมดเลยมันเกี่ยวโยงมันเชื่อมโยงถึงกันได้หมดครับซึ่งอันนี้แหละที่พี่จะมาทำงานตรงนี้อีกจุดหนึ่ง
0: แล้วที่พี่ยูจะถ่ายนี่คือถ่ายอะไรอะคะเห็นตั้งกล้องไว้ด้วย
1: จริงๆช็อตที่เราใช้ก็มีตั้งแต่เรื่องของสภาพโดยรวมนี่ก็เป็นพวกเล่าความเป็นประเภทป่าตรงนี้ให้เห็นชัดครับเอกลักษณ์ของมันก็คือเรื่องของความเขียวเรื่องความรกมีพืชพื้นล่างมีต้นไม้ใหญ่ครับอันนี้ก็เราก็ต้องเก็บไปหมดครับแล้วก็เล่นของเรื่องจังหวะแสงทั้งฝนบรรยากาศฝนเป็นยังไงแล้วก็วันที่แสงออกเป็นยังไงซึ่งช็อตพวกนี้เราเก็บไว้หมดเพื่อเอาไปใช้ในเล่าเรื่องในตัวสารคดีเราครับนอกจากนั้นพอได้พวกบรรยากาศโดยรวมที่เป็นภาพกว้างเสร็จแล้วก็เจาะลงไปที่ดีเทลเล็กๆซึ่งนี่คือตัวละครเล็กๆน้อยๆที่เราจะเอามาร้อยเรียงกันซึ่งมันเป็นความสนุกความน่าสนใจแล้วก็เป็นความรู้ด้วยครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นงานที่วันนี้พี่ยูต้องทำ
1: ใช่แล้วก็เราก็จริงๆเรามาเดินไปตามจุดต่างๆด้วยกันหลายจุดแล้วแผ่ก็มาดูการทำงานของพี่เดี๋ยวพี่คิดว่าวันนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ท่องเที่ยวทั่วไปทุกคนตั้งแต่มือใหม่มือสมัครเล่นจนถึงคนที่เป็นนักวิจัยมาทำงานได้เดี๋ยวลองเดินดูแล้วสังเกตดูว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเราเจอสิ่งที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็มันสนุกเนี่ยเราเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขาฟังต่อมันจะได้เป็นการกระจายความรู้ความสนุกของพื้นป่าตรงนี้ไปครับ
0: ไม่ใช่แค่นักสารคดีเท่านั้นที่เล่าเรื่องป่าได้เราเองทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เล่าได้เหมือนกันแต่จะเล่าในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลก่อนว่าเจออะไรบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันค่ะเมื่อกี้เนี่ยแอบไปถามข้อมูลเพิ่มมาเพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะป่าดิบแล้งมันเป็นยังไงก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มมาค่ะว่าป่าจริงๆเนี่ยมันจะแยกเป็น2ประเภทแบบที่ผลัดใบกับแบบที่ไม่ผลัดใบแบบผลัดใบเนี่ยมันก็คือป่าที่มันจะมีใบไม้ร่วงมาแต่ว่าป่าที่ไม่ผลัดใบเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบแบบนี้นี่แหละแต่ในป่าดิบเนี่ยเค้าก็จะมีเลเวลของมันอีกแบ่งกว้างๆเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบขาวป่าดิบชื้นแล้วก็ป่าดิบแล้งป่าดิบเขาเนี่ยแน่นอนสูงอยู่บนภูเขาเนาะดังนั้นเนี่ยพอมา2ประเภทหลังเนี่ยชื้นกับแล้งเนี่ยในความหมายมันน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ําป่าดิบชื้นเนี่ยก็คือมีปริมาณน้ําฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้เขาจะไม่ผัดใบเลยแล้วก็จะชุ่มฉ่ําตลอดปีแต่ป่าดิบแล้งเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะมีปริมาณน้ําที่น้อยดังนั้นบางช่วงเวลาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีฝนแต่เขายังเขียวขนาดนี้ได้เพราะว่าเขาสามารถกระจายน้ําเนี่ยให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีก็เลยคงความเขียวได้แบบนี้ซึ่งเขาบอกด้วยนะว่าป่าดิบแล้งเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์พิเศษอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างเมื่อกี้เจอเรื่องสนุกที่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ารู้ไหมว่าป่าดิบแบบเนี้ยมันมีพืชหิวแสงด้วยนะทุกคนหิวแสงในที่เนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรามีป่าเนี่ยแสงแดดมันจะตกกระทบลงมาเนี่ยมันตกกระทบเป็นชั้นนะชั้นที่อยู่สูงเหมือนหลังคาเนี่ยเขาจะได้แดดเต็มๆประมาณ 95% เลยชั้นต่อมาเนี่ยอยู่ชั้นกลางตรงเนี้ยแดดจะเหลือประมาณ 5% และชั้นล่างที่เป็นผิวหน้าดินแบบเนี้ยคูแสงแดดแทบจะไม่ถึงเลยดังนั้นพืชต่างๆที่อยู่บริเวณเหล่านี้เขาต้องมีการปรับตัวเองจะรับแสงน้อยลงก็ได้หรือพยายามที่จะเลื้อยตัวเองเนี่ยขึ้นไปข้างบนเหมือนอย่างเถาวัลย์นี่แหละคือการปรับตัวของพืชเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดได้ถ้าทุกคนสังเกตนะตอนเนี้ยใบไม้รอบตัวแพทั้งหมดเนี่ยลักษณะของน้องเนี่ยก็จะเป็นเรียวยาวแล้วปลายแหลมมันมีสาเหตุด้วยนะเพราะว่าบริเวณด้านล่างนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ความชื้นสูงแดดน้อยดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้น้ำเนี่ยที่มันเกาะอยู่บนใบเนี่ยมันไหลลงไปได้เร็วมากที่สุดนี่สังเกตตัวนี้เห็นไหมมันมีน้ำเกาะอยู่แต่ว่ามันกำลังไหลลงมาเพราะว่าลักษณะของใบมันนี่แหละและถ้าเกิดความชื้นมันอยู่บนใบล่ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็น น้องมีโอกาสตุยได้เลยนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยความชื้นและอาศัยใบของใบไม้ยกตัวอย่างเช่นไลเคนนี้เนี่ยถ้ามีความชื้นบนใบสูงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไลเคนแบบนี้เนี่ยก็จะสูงตามแล้วไลเคนมันไม่ดียังไงเพราะว่าไลเคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะมาแย่งแสงแดดของใบไม้ดังนั้นเมื่อมันแย่งกันแล้วเนี่ยโอกาสที่ใบไม้เนี่ยจะสูญเสียสารอาหารต่างๆก็มากด้วยดังนั้นเขาจึงต้องพยายามทำตัวเองให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะอยู่รอดก็จะมากขึ้นแบบนี้นี่เองค่ะและการปรับตัวอีกอย่างนึงของใบไม้ในป่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรียวอย่างเดียวแต่เขาทำพื้นผิวให้มันแล้วก็เงาด้วยเพื่อจะทำให้เกิดการไล่น้ำไล่ความชื้นไล่เข้นก็ไม่มาแล้วนี่แหละคือความเก่งกาจของธรรมชาติเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสีเสียดเทศผลไม้ที่กวางชอบค่ะเขาบอกว่าวิธีปอกให้ดึงมาอย่างนี้เลยนี่ลักษณะหน้าตามันคล้ายๆมะกอกเทศเลยอะดูจากทรงแล้วส้มตำต้องเข้าแล้วนะนี่หูเนื้อมันดูฉ่ำมากทุกคนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะฉันได้ทำการล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหนึ่งสองสามอร่อยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับพุทราแอปเปิ้ลน่ะแล้วรสชาติมันก็จะแบบหวานอมเปรี้ยวเล็กๆตอนแรกคิดว่าจะเปรี้ยวไม่มันหวานนะมันก็จะฉ่ำๆอร่อยหอมมากเปรี้ยวตามเลิศสีสิทธิ์ที่ได้แพ็กกินไปเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าน้องมีแผนการของตัวเองด้วยนะการที่เขาทำให้ตัวเองอร่อยขนาดนี้เนี่ยเพราะเขาจะได้ให้น้องกวางมากินแล้วเวลากวางเนี่ยเขากินเนี่ยมันตกอยู่ใต้ต้นแต่ว่ากวางเนี่ยเขาจะไม่ได้กินแล้วย่อยเลยทันทีเขาจะกลับไปแล้วก็ไปย่อยแล้วก็อึแถวแถวชายป่าหลังจากที่เขาอึเสร็จเนี่ยเจ้าตัวผลเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นเมล็ดแบบนี้และเมื่อมันเป็นเมล็ดมันก็พร้อมที่จะลงดินแล้วก็กลายมาเป็นต้นใหม่และนี่แหละก็คือวงจรและวิธีการเอาตัวรอดของสีเสียดเทค่ะทุกคนแพรเจอเครื่องกำจัดออร์แกนิกเวสต์ของป้านี่เลยจ้ะนี่คือเห็ดแชมเปญจริงๆมันก็คือเห็ดทุกประเภทนะเขาเป็นหน่วยที่สำคัญมากๆของป่าเลยเพราะว่าเขาคือผู้ย่อยสลายตัวจริงเห็นไหมว่าบรรดาพื้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วมันก็จะมีเศษใบไม้ทับถมกันเศษใบไม้เหล่านี้นี่แหละมันจะกลายร่างเป็นสารอาหารให้กับป่าแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยการจะกลายร่างมันต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยก็คือเจ้าเห็ดต่างๆเหล่านี้แหละที่เขาจะเป็นคนย่อยให้มันเกิดสารอาหารแล้วก็ไปฟีดดินอีกทีนึงน้องไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะน้องมีประโยชน์ด้วยแถมอร่อยด้วยในบางชนิดเจอนักกำจัดเวสของป่าแล้วค่ะนี่คือกิ้งกือกิ้งกือเนี่ยก็จะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยย่อยสลายอยู่ในหน่วยงานที่เขาอ่ะจะใช้ปากเล็กๆของเขาอ่ะค่ะค่อยๆกัดกินใบไม้แล้วก็ย่อยออกมาเป็นอึแล้วก็เป็นสารอาหารให้กับผืนดินซึ่งไม่ต้องกลัวมันกัดนะทุกคนปากมันมีอย่างนี้มันกัดเราไม่ได้มันกินได้แค่ใบไม้เท่านั้นทุกคนบริเวณนี้คือหมู่บ้านของจักรจันทร์จ้ะที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่ามีบ้านของเขาอยู่หลายหลังเลยนี่นี่ก็ใช่นั่นก็ใช่แล้วตรงเนี้ยเหมือนจะมีอีก2หลังที่กําลังสร้างคือจักรจันทร์เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ดินลงไปลึกๆเลยอ่ะแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจนกว่าจะโตเต็มวัยพอโตเต็มวัยเนี่ยเขาถึงจะขึ้นมาบนผิวดินแล้วก็อยู่อาศัยไม่กี่เดือนแล้วเขาก็จากไปประเด็นคือตอนนี้เขาอยู่ใต้ดินลึกๆเนี่ยจักรจันทร์เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำแต่มาอยู่ในป่

าดิบทำยังไงล่ะเขาก็เลยสร้างบ้านของเขาให้มันสูงขึ้นมาแบบนี้มันจะได้ไม่มีความชื้นหรือว่าฝนเนี่ยลงไปอยู่ในบ้านของเขาเจ๋งปะสร้างเป็นคอนโดเลยอ่ะอันนี้เป็นแนวตั้งนะคะอันนี้เป็นแนวราบสองหลังน่ารักอ่ะวันก่อนเราได้เห็นชนีกินไซสุกไปแล้วใช่ไหมทุกคนแต่มันอยู่ไกลมากนี่แหละจ้านี่คือต้นไซสุกแล้วก็ผลของไซสุกด้วยที่ชนีกับนกเงือกเขาชอบกินแต่ประเด็นเนี่ยไม่ได้ให้ดูแค่ลูกอย่างเดียวนะเข้ามาสิ่งที่เราจะให้ดูคือนี่ค่ะนี่นี่นี่นี่อันนี้นี่คือล่องลอยของแมลงทำเหมืองค่ะแมลงทำเหมืองหรือว่า leaf miner เนี่ยมันคือแมลงที่เขาจะฝังตัวอ่อนของเขาเนี่ยไว้ในใบไม้แบบนี้นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนของมันเนี่ยก็จะอยู่ในใบไม้แล้วก็ค่อยๆกินสารอาหารจากใบไม้ไปกลายเป็นเส้นทางให้พวกเราเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะเห็นป่าวว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของน้องอ่ะเส้นยังเล็กมากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องยังกินได้น้อยอยู่แล้วพอน้องเริ่มโตมาเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสุดท้ายนี่คือจุดที่เขาเนี่ยกำลังจะกลายร่างตัวเองเป็นดักแด้แล้วก็ออกมากลายเป็นแมลงสืบพันธุ์ต่อไปเนี่ยใบไม้ใบเดียวอ่ะเราได้เห็นวิถีชีวิตเลยนะเจ๋งปะล่ะ

การเข้ามาดูงานเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีธรรมชาติเรื่องนี้นะคะก็ทำให้แพรได้เห็นมุมมองแล้วก็ความตั้งใจของพี่ๆทุกคนเลยค่ะที่เขาอยากจะเก็บภาพของธรรมชาติณห้วงเวลาปัจจุบันให้กับพวกเราทุกคนน่ะได้รู้ได้เห็นความสวยงามเหมือนพี่ๆเขาเป็นตัวแทนให้กับพวกเราอะค่ะที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ของตัวเราเองได้ไม่สามารถออกจากงานที่ตัวเองทำได้ดังนั้นถ้าใครที่โหยหาธรรมชาติแล้วคุณอยากเห็นภาพความสวยงามของธรรมชาติที่เขาใหญ่ณเวลานี้เนี่ยคุณก็สามารถติดตามดูสารคดีกระต่ายหมายจันได้แต่ที่สำคัญนอกจากความสวยงามแล้วอะค่ะเมสเสจที่พี่ๆทุกคนเนี่ยเขาใส่มันไว้ในสารคดีเรื่องนี้ค่ะนั่นคือความจริงที่แอบโหดร้ายว่าธรรมชาติณห้วงเวลานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหลือให้พวกเราหรือแม้กระทั่งลูกหลานของเราได้เห็นมันค่ะดังนั้นถ้าเราเห็นภาพความสวยงามของสารคดีนี้แล้วอาจจะย้อนกลับมาแล้วตั้งคำถามกับตัวเราเองก็ได้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ธรรมชาติและความสวยงามนี้มันยังคงอยู่กับพวกเราได้ให้พวกเราเข้ามาสัมผัสไม่เพียงแต่โหยหาสิ่งเหล่านี้ที่มันดูเหมือนเป็นภาพในอดีตเท่านั้นค่ะ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง

0: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
1: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
2: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
3: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3 ทุ่มครึ่ง9 กรกฎาคมนี
4: ้คุณต้องทำยังไงให้คุณผลิตดาวเทียมแบบหมื่นดวงอะในเวลาแบบ 5-6 ปีอะ6ปีคุณผลิตดาวเทียมได้หมื่นดวง
5: แต่จริงๆผมก็ยังคงสงสัยว่าทำไมเขาถึงดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าการที่เขาสปินออฟตัวบริษัทสตาร์ทิ่งออกไปเป็นบริษัทแยกแล้วคุณเข้าไป IPO อย่างเดียวโอเคมันจะเล็กกว่าแต่ว่าคุณมีอิสระภาพในการทำหลายๆอย่างคุณมากกว่าเช่นแบบสเตทคุณก็ยังสามารถที่จะแบบสร้างสตาร์ชิพของคุณที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารของคุณได้อยู่โดยที่ไม่มีใครต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ย
4: หน้าตาของงบการเงิน SpaceX หรือว่ารายได้ที่แท้จริงของ SpaceX เนี่ยที่ไม่ใช่แค่แบบโอ้โหขายฝันจะไปดาวอังคารที่หลายคนชอบพูดกันว่าขายฝันจะไปดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน
6: ่ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
4: สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับ
5: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
4: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
5: ครับ
4: ก็ช่วงนี้มีข่าวใหญ่ในวงการอวกาศที่ทุกคนพูดถึงไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอวกาศเพจหุ้นเพจเศรษฐกิจหรือว่าข่าวทั่วไปข่าว IT ข่าวอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือข่าวการยื่น IPO นะครับของ SpaceX บริษัทอวกาศที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าเรื่องของ SpaceX เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามักจะมองในมุมของเทคโนโลยีมองในมุมของแบบเหมือนเป็นกองเชียร์ว่าแบบโอ้บริษัทเขาทำจรวดจะไปดวงจันทร์จะไปดาวอังคารมีจรวด Falcon 9กลับมาลงจอดเวลาเรามอง SpaceX เราจะมองในมิติของเทคโนโลยีเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันห่างกับตัวเราเพราะว่าเป็นบริษัท private มาโดยตลอดนั่นก็คือ 100% เป็นเจ้าของโดย Elon Musk นะฮะมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกนะตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าการยื่น IPO ของ SpaceX เนี่ยมันก็เลยมีนัยสำคัญอย่างมากที่คนที่เป็นนักลงทุนคนที่ทำงานในภาคของเศรษฐกิจภาคของตลาดเนี่ยจะเริ่มสนใจแล้วว่าเอ้ยแล้วหน้าตาของงบการเงิน SpaceX หรือว่ารายได้ที่แท้จริงของ SpaceX เนี่ยที่ไม่ใช่แค่แบบโอ้โหขายฝันจะไปดาวอังคารที่หลายคนชอบพูดกันว่าขายฝันจะไปดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่ก็เริ่มมีคนแบบตั้งข้อสงสัยต่างๆมากมายแล้วผมก็ชอบไปอ่านเพจที่เขาวิเคราะห์กันนู่นนี่นั่นบอกว่าโอเคเนี่ย SpaceX นะเขาทำแบบนี้นะเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้นะซึ่งโดยมากแล้วผมว่าข้อมูลยังค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแก่นของ SpaceX จริงๆอะว่าจริงๆแล้ว SpaceX เนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะฮะดังนั้นผมว่าตอนนี้เราน่ามาคุยกันว่าจากกรณีที่ SpaceX เนี่ยยื่นจะ IPO เนี่ยนะครับเปิดให้พวกเราชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปสามารถที่จะไปชาวเม้าไปช้อนหุ้นกันได้นะครับก็มันมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับอย่างแรกก็คือมีการประเมินออกมานะฮะว่ามูลค่าของ SpaceX เนี่ยณตอนนี้ valuation ณตอนนี้เนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านล้านเหรียญถึง2ล้านล้านเหรียญนะฮะ
5: 2ล้านล้านเหรียญ
4: 2ล้านด้านเหรียญนะฮะซึ่งนี่น่าจะเป็นการเห็นตัวเลขของบริษัทอะที่มันเติบโตมากที่สุดในปัจจุบันคือก่อนหน้านี้เราจะตื่นเต้นกับข่าว Apple ที่ Apple เนี่ยเขาไป1ล้านล้านเหรียญนะฮะเมื่อช่วงประมาณ3-4 ปีที่ผ่านมาน่าจะช่วงก่อนโควิดมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงนั้นทุกคนตื่นเต้นมากว่า Apple กลายเป็นบริษัทที่แบบมีมูลค่า1ล้านล้านเหรียญได้สำเร็จนะฮะแล้ว Apple เนี่ยเป็นบริษัทเทคคือก่อนหน้านั้นเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทมูลค่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนถ้าเป็นอายุเมื่อก่อนจะเริ่มเป็นแบบพวกแบบกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วสักพักก็เริ่มมาเรื่องของแบบอินเทอร์เน็ตการค้าปลีก
5: เช่น
4: อเมซอน
5: ซิสโก้ตอนแรกก็เป็นซิสโก้ก่อนแล้วสักพักก็มาเป็นอเมซอนเพราะเป็นการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซเนาะแล้วสักพักนึงก็มาเป็นด้านเทค
4: ด้านเทคอ
5: ย่างเดียวเช่น
4: Apple, Nvidia อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกแบบบริษัทที่แบบเทคจ๋าเทคจ๋าแล้ว

0: เปิด Public ได้จริงเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน2026นี้แล้วนะครับน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนเราก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะโดยที่ชื่อของเขาเนี่ยก็คือตัวย่อมาแล้วนะครับจากรายงานก็คือ SPCX อย่างเท่นะฮะ SpaceX นะครับก็มาแล้วในที่สุดนะครับทีนี้พอเราโอเครู้แล้วว่า SpaceX ทำอะไรเวลาที่เราพูดว่าแล้ว SpaceX ทำอะไรกันแน่หลายคนก็จะนึกภาพว่า SpaceX เนี่ยทำจรวดทีนี้พอเราบอกว่า SpaceX ทำจรวดคนก็จะนึกไม่ออกว่าอะไรคือทำจรวดทำแล้วยังไงต่อคืออย่างนี้เราต้องแยกระหว่างว่า SpaceX เนี่ยเป็นบริษัทที่แน่นอนรับเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาอะคือพาคนไปดาวอังคารโกโจทย์ใหญ่ของเขาอะคือ making human multi-planetary species หรือว่าการทำให้คนเนี่ยไปดำรงอาชีพดำรงชีวิตอาศัยอยู่ดำรงเผ่าพันธุ์ได้อยู่ในดาวหลากหลายดวงดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤหัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนี่คือเป้าหมายใหญ่ของเขาแต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะพาไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอีลอนมัสก์พูดไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่จะพามนุษย์ไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็คือต้องมีเงินแน่นอนว่าอีลอนมัสก์ประวัติของเขาเราทราบกันดีว่าเอาเงินจากการที่เขาขาย PayPal เนี่ยมาทํา SpaceX เพื่อทําจรวดนะฮะแล้วอีลอนมัสก์ก็พยายามปลดล็อกหลายๆอย่างของการทำจรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือคีย์ที่สำคัญของ SpaceX ว่าเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่ทำให้ต้นทุนการส่งจรวดถูกลงแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นแค่ความจริงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไอเดียใหม่มันเป็นไอเดียที่มีมานานแล้วเราก็เห็นว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างแบบกระสวยอวกาศ Space Shuttle อย่างเงี้ยก็มาจากไอเดียว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเราสามารถเอากระสวยอวกาศกลับมาใช้ใหม่ส่งดาวเทียมขึ้นมาใหม่ได้แต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ SpaceX เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยเนี่ยก็คือการจัดสรรระหว่างซัพพลายกับดีมานด
1: ์
0: ของการส่งจรวดมากกว่าอย่างที่เราพูดกันมาตลอดเนาะว่าเมื่อก่อนดีมานด์การส่งดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าการค่าส่งมันแพงแล้วพอส่งไปรอบนึงคือระยะเวลาหรือว่าเคดเอนซ์เนี่ยนะช่วงการส่งเนี่ยดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3เนี่ยมันห่างกันเป็น10ปีคุณไปดูอย่างแบบไทคมก็ได้ไทคมส่งดาวเทียมดวงล่าสุดคือเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วกําลังจะส่งอีกปีนี้นะดังนั้นอุตสาหกรรมที่เป็นโอสเปซเนี่ยหรือว่าอวกาศในแบบดั้งเดิมเนี่ยช่วงระยะเวลาการส่งดาวเทียมของเขาจะค่อนข้างเก่าค่อนข้างแบบทิ้งระยะห่างพอสมควร
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเราไปดูพวกบริษัทอวกาศใหม่ๆอย่างเงี้ยดีมานมาแบบเขาส่งอีกละปีหน้าส่งอีกละ
1: uh-huh.
0: หรืออย่างของ SpaceX เองอย่าง Starlink เองเนี่ยส่งถี่มากดังนั้นพอมันมีดีมานตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันถึงได้กำไรและมันถึงได้มีที่ยืนอยู่ในตลาดเพราะสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเราเอาจรวดรุ่นใหม่ๆมาทำจรวดดีแค่ไหนแต่ไม่มีใครต้องการจะส่งก็ไม่มีประโยชน
1: ์ใช
0: ่ถ้าเราไปดูตารางการปล่อยของ Falcon 9เนี่ยเราจะพบว่าช่วงปีแรกๆอ่ะของ SpaceX เนี่ยเขาก็จะปล่อยแค่แบบปีนึงไม่กี่เที่ยวหลัก10เที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยนะครับตั้งแต่2017 18 19 20เป็นต้นมาเนี่ยที่ตลาดมันเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นการปล่อยเนี่ยหลัก60 70เที่ยวเกิดขึ้นแบบโอ้โหแบบเยอะมากซึ่งแค่ในปีนั้นนะในปีแบบก่อนที่จะมายุคปัจจุบันน่ะสักแบบ2018 19อ่ะแค่การปล่อยของ SpaceX อ่ะชนะการปล่อยจรวดของ
1: ทั่วโลก
0: รวมกันแล้วนะครับและในปี2025ที่ผ่านมาเราได้เห็นการปล่อยจรวดเนี่ยมากกว่า160เที่ยวในปีเดียว2025ที่ผ่านมา2026ตอนนี้เพิ่งผ่านมาเดือนมิถุนาแล้วเนาะก
1: ็
0: แค่6เดือนครึ่งปีตอนนี้ปล่อยไปแล้ว70เที่ยว
1: คือ1ปีมันมี52สัปดาห์เนาะคุณปล่อยไปแล้ว60เที่ยวอะแปลว่าสัปดาห์นึงคุณปล่อยมากกว่า3เที่ยวอะ
0: ครับใช
1: ่เยอะมากนะ
0: ใช่ซึ่งทีนี้เราเห็นตัวเลขการปล่อยจรวดแล้วนะครับหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอะรายได้อันดับ1ของ SpaceX ทีนี้เราจะมาไล่ดูรายได้หรือว่า revenue ของ SpaceX กันแล้วนะว่าแล้วจริงๆรายได้ของ SpaceXน่าจะมาจากอะไรเป็นอันดับแรกนะครับผมให้คุณนิ้งทายดีกว่าว่ารายได้อันดับหนึ่งอะนะฮะมาร์เก็ตอันดับหนึ่งของ SpaceX เนี่ยเซกเมนต์ที่ทำกำไรให้ SpaceX มากที่สุดเนี่ยคืออะไรการปล่อย
1: เพราะว่าการคุณบอกว่าการปล่อยไม่ใช่รายได้อันดับหนึ่งมันก็ต้องมีอุตสาหกรรมหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตแหละ
0: ถูกต้อง และนี่คือสิ่งที่มันน่าว้าวมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า SpaceX

0: เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนะฮะในรายได้นะฮะ revenue ของปี2025เนี่ยถ้าเราไปดูนะการปล่อยจรวดคือภาคที่เป็นภาคอุตสาหกรรมอวกาศการปล่อยจรวดการส่งยานอวกาศต่างๆหรือว่าการรับจ้าง Space รับจ้าง NASA ปล่อยเที่ยวบินนำส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินำส่งลูกเรือไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่าแม้กระทั่งเที่ยวบินของแบบเอกชนน่ะที่เราเห็นมหาเศรษฐีไปซื้อเที่ยวบินกันเนี่ยนะฮะรายได้ของเขา revenue ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากทั้งหมดอ่ะผมบอกตัวเลขเต็มทั้งหมดก่อนตัวเลขเต็มทั้งหมดเนี่ย revenue หรือว่ารายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 18,600 ล้าน
1: คืองี้เราก็ต้องกลับมาคิดกำไรด้วยว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่จากส่วนนี้
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆอีลอนเขาเคยพูดออกมาแล้วครับว่าจริงๆแล้ว SpaceX ที่ทำ Falcon 9อ่ะกำไรน้อยมากนะกำไรเขาที่เขาได้น้อยมากเพราะว่าเขาเหยียบส่วนของต้นทุนไว้ค่อนข้างมากคือมันใกล้เคียงกับคือตอนนี้ค่าใช้จ่ายอ่ะมันใกล้เคียงกับว่าต้นทุนแล้วดังนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าคุณจะเอาเงินจากส่วนของ Falcon 9อย่างเดียวในการส่งอ่ะคุณแทบหักกำไรเพิ่มเติมจากนี้ไม่ได้แล้วแล้วมันพาคุณไปดาวน์คันไม่ได้
0: ใช่
1: ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเขาต้องหาอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งตอนแรกอ่ะที่เขาบอกว่าทำ Starlink อ่ะผมก็บอกแล้วผมไม่เชื่อเรื่อง Starlink เลยว่ามันจะเป็นไปได้กับสิ่งไหนบนอวกาศ
0: คือซึ่งก็ต้องบอกว่า Starlink เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เห็นช่องว่างของโอกาสด้วยนะประเด็นก็คืออะไรรู้มั้ยประเด็นก็คือคุณมันเหมือนคุณมีเที่ยวรถเมล์อ่ะแล้วคุณก็เอาไปให้บริการคือสุดท้ายแล้ววันนึงอ่ะคุณไม่สามารถที่อยู่ดีๆบอกให้คนทั้งเมืองมาขึ้นรถเมล์คุณได้เที่ยวเดียวนึกออกป่ะแบบฉันบริหารรถเมล์สายนี้ฉันคุณก็ทุกคนต้องมาเพราะว่าคนเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะเดินทางอ่ะ
1: คือเอาง่ายๆคือรถเมล์แบบสายกอไก่ก็ได้อ่ะสายกอไก่จะไปสยามแต่ผมจะไปหัวหินเงี้ยจะไปได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะ
0: ดังนั้นวิธีการก็คือคุณไม่ได้แค่ปล่อยดาวเทียมแต่คุณต้องปล่อยดาวเทียมที่มันมีปลายทางหรือว่ามีเส้นทางที่จะไปอ่ะเดียวกันดังนั้น SpaceX ก็เลยพยายามเชฟอุตสาหกรรมว่าเฮ้ยถ้างั้นอะ Low Earth Orbit ตอนนี้ทุกอย่างแบบแทบจะพุ่งตรงไป Low Earth Orbit ตอนนี้ตลาดนะตลาดของวงโคจรที่ SpaceX เนี่ยนำส่งไปมากที่สุดเนี่ยคือมีก็คืออยู่ใน Low Earth Orbit ทั้งคู่แล้วมี2อันก็คือ Low Earth Orbit ที่เป็นสำหรับวงโคจรพวกอินเทอร์เน็ตดาวเทียมก็คือ Starlink เนาะกับอีกอันนึงก็คือพวก Sun Synchronized Orbit หรือว่าวงโคจรที่สัมผัสกับดวงอาทิตย์ซึ่งใช้ในพวกดาวเทียม
1: สาย
0: ภาพโลกดาวเทียมเรดาร์ดาวเทียมต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากโลกอ่ะหรือแม้กระทั่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาโดยมากก็คือไป SSO Sun Synchronized Orbit หมด SpaceX ถึงขั้นมีการเปิดเที่ยวจรวดของตัวเองที่ชื่อว่า Transporter ขึ้นมาเพื่อนำเอาดาวเทียมเนี่ยปล่อยทีนึงเป็นร้อยๆดวงแล้วก็ไปวงโคจรวงเดียวกันนะฮะดังนั้นมันก็เลยทำให้มันเกิดสายรถเมล์เส้นเนี้ยที่มันสตรองและแข็งแรงมากๆทีนี้ประเด็นก็คือSpaceX รับจ้างส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศให้ทุกคนแล้วถามว่าอย่างที่คุณอิงบอกว่าวันนึงทำไปอ่ะมันก็จะไม่ได้กำไรไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นเราก็ต้องอัดเม็ดเงินน่ะเข้าไปในไอ้รถเมล์สายเนี่ยนะครับซึ่ง SpaceX ก็เลยเลือกว่าเอ้ยแล้วทำยังไงที่ทำให้มันมีดีมานด์เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นก็คือการทำ Starlink ปล่อยของตัวเอง
1: ปล่อยของตัวเอง
0: ซึ่งพอมันหลายอย่างมาประกอบกันนะทุกคนลองนึกดูนะว่าคุณส่งจรวดอ่ะคุณก็ใช้จรวดที่เป็นการใช้ซ้ำนะต้นทุนยิ่งใช้ก็ยิ่งถูกลงนะครับแล้วก็ดาวเทียมที่เป็นลูกค้านะครับไปวงโคจรนี้ก็มีตลาดอยู่แล้วเป็นพวกบริษัท New Space ทั้งหลายนะฮะที่เราจะชอบบอกว่าถ่ายภาพโลกเป็นเรดาร์หรือว่าทำพวก IoT อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีดีมานด์มาฝั่งนี้อยู่แล้วและก็ยังมี Starlink ของตัวเองซึ่ง Starlink ของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างปล่อยแค่เพื่อให้มีแต่ว่าตั้งใจจริงๆว่าจะให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะดังนั้นถูกต้องรายได้อันดับ1ของ SpaceX นะตอนนี้เนี่ยก็คือ Starlink มูลค่าของรายได้ที่ทำให้กับ SpaceX เนี่ยในปี2025เนี่ยอยู่ที่ 11,000 ล้านเหรียญนับเป็น 61% ของรายได้ทั้งหมดของ SpaceX
1: ผมเชื่อแล้วว่าโทรคมนาคมรวยจริง
0: ใช่รวยมากนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะตอนนี้ SpaceX เนี่ยมี Starlink อยู่ที่10,000 ดวงนะฮะโดยประมาณมีผู้ใช้บริการนะฮะในปี2025เนี่ยนะครับให้ถ่ายว่า subscriber ของเขาเนี่ยเท่าไหร่
1: 100ล้านคน

0: แค่ 8.9 ล้านคนคร
1: ับฮะจริงเหรอ
0: ใช่ฮะเพราะว่าเขาเปิดตลาดใน164ประเทศซึ่งไม่มีไทยนะแต่ว่าคืองี้ผมว่าราคาการให้บริการของ Starlink มันไม่ได้ถูก
1: ใช่มันไม่ถูก
0: เลยมันไม่ได้ถูกเลยนะ
1: ไม่ถูกเลย
0: มันไม่ได้ถูก
1: คืองี้ราคาของคุณนะคุณได้เน็ตแบบกิกะบิตอ่ะดีๆ
0: ในประเทศไทย
1: ในประเทศไทยได้เลยแต่อันนี้เพิ่งแบบวิ่งเท่าไหร่นะแบบเป็นแค่ตัว
0: ประมาณ400-500ก็โอเค
1: มันก็โอเคแต่ปิงอาจจะเยอะหน่อย
0: ใช่เนี่ยซี่อาจจะเยอะหน่อยแล้วก็ค่าซับสไครเบอร์ก็แพงแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดอะว่าประเทศไทยอะเราอยู่ในประเทศที่อินเทอร์เน็ตมันดีเราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับ Starlink มากขนาด
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าอย่างในสหรัฐอะไรเงี้ยผมเห็นแบบเดี๋ยวนี้ผมขับรถในอเมริกาผมก็เริ่มเห็นคนเอาจาน Starlink อ่ะแปะหลังคากันมากขึ้นแล้วนะฮะเวลาคนเขาไปแคมปิ้งไปเที่ยวอะไรกันดังนั้นโอเค Starlink ก็ถือว่าเป็นรายได้อันดับ1อยู่แล้วแล้วก็ Starlink เนี่ยมันเป็นทั้ง B2B แล้วก็ B2C ก็คือให้บริการกับทั้งคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราสามารถไป Subscribe ได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีบริการสําหรับพวกอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรือเดินสมุทรหรือว่าอากาศยานสายการบินต่างๆเริ่มเอา Starlink มาใช้กันเยอะขึ้นล่าสุดผมนั่งกาตาร์ก็ Starlink วิ่ง400เมกะบิตเปอร์เซกก็ทำงานได้วิดีโอคอลได้เล่นเกมได้มีคนพก PlayStation ไป มีคนพก PlayStation ไปต่อจอบนเครื่องบินนะฮะก็เนี่ยคือ Starlink กลายเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของ SpaceX ไปแล้วนะครับแล้วก็รายได้อีกอันหนึ่งที่รองลงมาก็คือพวกธุรกิจเกี่ยวกับ AI แล้วก็โซเชียลมีเดียแน่นอนว่าในปีนี้เราได้เห็นข่าวใหญ่ไปก็คือการควบรวม X นะฮะโซเชียลมีเดีย X ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าของX AI ด้วยแล้วพอ X นะฮะ merge กับ X AI แล้วก็ไป merge รวมกับ SpaceX เนี่ยก็เลยทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้เพราะว่าคุณ subscribe X ไหมฮะไม่จ่ายผมจ่ายอยู่เพื่อให้ได้ติ๊กถูกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่กรอกเนี่ยผมใช้ X AI เนี่ยผมใช
1: ้
0: ผมรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีในแง่ของแบบการทำรีเสิร์ชแล้วก็ข้อมูลที่มันเรียลไท
1: ม
0: ์แล้วก็อย่างตัวรีเสิร์ชตัวเนี้ยผมใช้กรอกในการช่วยแล้วก็นั่งเช็คเอาว่าโอเคผมจะบอกว่าไอ้คุณรีเฟอร์ไปซิว่าอันเนี้ยข้อมูลมาจากไหนแล้วเราก็จะกดไปดูโอเคมาจากรอยเตอร์มาจากนิวยอร์กไทม์อะไรผมจะพร้อมมันตลอดว่าขอเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากสำนักข่าวนะครับอย่าบอกนะว่าสำนักข่าวก็ใช้กรอกเหมือนกันก็จะวนไปวนมานะฮะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้าเราไปดูตลาดของ SpaceX นะตอนนี้อันดับ1แน่นอนว่ามาจาก Starlink อันดับที่2ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแล้วก็อันดับที่3ก็คือเกี่ยวข้องกับ AI ดังนั้นมันหมายความว่าอะไรผมว่ามันหมายความว่าสิ่งที่ทำให้ SpaceX เนี่ยมีมูลค่าสูงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มาจากวิชั่นว่าไปดาวอังคารเลยคือต่อให้คุณไม่มีวิชั่นว่าจะไปดาวอังคารต่อให้คุณไม่ทำ Starship นะต่อให้คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณบอกว่าคุณพยายามจะทำconnectivity ด้วย Starlink อ่ะคุณก็สามารถมีมูลค่าสูงขนาดนี้ได้แต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมประเด็นก็คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณอยู่ดีๆคุณบอกว่าคุณจะมาทำดาวเทียมแข่งกับ Starlink สิ่งที่คุณจะไม่มีอ่ะคือคุณจะไม่มี vertical integration vertical integration ก็คือเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากก็คือคุณควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่สายการผลิตไปจนถึงการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอยู่ในสถานที่เดียวกันอาจจะอยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันได้ซ้ำและนี่คือสิ่งที่แบบ SpaceX ทำเพราะว่าแนวคิดหลักของ SpaceX อ่ะเขาคือ machine that build machine คือคุณจะทำหุ่นยนต์ออกมาตัวนึงให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดอ่ะคุณต้องสร้างลูปของการผลิตหุ่นยนต์นั้นคุณต้องเอาหุ่นยนต์นั่นแหละมาประกอบหุ่นยนต์แล้วคุณก็จะได้หุ่นยนต์มากขึ้นเพื่อมาประกอบหุ่นยนต์แล้วคุณก็จะได้หุ่นยนต์มากขึ้นเพื่อมาประกอบหุ่นยนต์นี่คือสิ่งที่ SpaceX ทําและ SpaceX กําลังจะทําสิ่งที่มากกว่าแค่ทําหุ่นยนต์ได้ SpaceX กําลังจะเอาวิธีเดียวกันคือโอเคก่อนหน้าเนี้ย SpaceX ทํายานอวกาศเพื่อปล่อยยานอวกาศทํายานอวกาศเพื่อปล่อยยานอวกาศมันก็เกิดเป็นลูปตรงนี้ใช่มั้ยแล้วคุณก็Elon Musk ก็บอกว่าฉันจะทำหุ่นยนต์แล้วก็มาทำหุ่นยนต์เพื่อทำหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์ที่ว่าเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าหุ่นยนต์แบบเป็นแบบออปติมัสที่แบบเป็นตัวอย่างนั้นนะแต่หมายถึงโรงงานที่สร้างโรงงานขึ้นมาอีกทีนึงอะทุกวันนี้สายการผลิต Starlink คือแบบปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยคุณต้องทำยังไงให้คุณผลิตดาวเทียมแบบหมื่นดวงอะในเวลาแบบ5-6 ปีอะ 6ปีคุณผลิตดาวเทียมได้หมื่นดวง
1: หมื่นดวง
0: ใช่แล้วส่งได้ด้วยและมีกำลังมากพอที่จะส่งได้ด้วยดังนั้นมันคือแนวคิดของแบบโรงงานที่สร้างโรงงานแมชชีนดัตบิลแมชชีนจริงๆและอีกอันนึงที่ SpaceX เพิ่งประกาศแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมาแรงก็คือตัว Terra Fabrication ใช่ก็คือการใช้แนวคิดเดียวกันนี่แหละนะครับคือเราก็รู้ว่าโอเคทุกวันนี้โลกจะขับเคลื่อนด้วย AI อะไรอีลอนมัสก์อะไรทุกคนก็พูดอยู่โลกทุกอย่างจะขับเคลื่อนด้วย AI แต่ว่ากำลังในการสร้าง AI เนี่ยทำให้ AI มันฉลาดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องผลิตชิปขึ้นมาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาแนวคิดเดียวกันว่า Machine.build Machine Factory.build Factory มาเพื่อสร้าง AI.build AI ดังนั้นแนวคิดของ TerraFab เนี่ยนะครับก็คือการที่ Elon Musk และ SpaceX เนี่ยแทบจะรวมเอาแบบทั้ง Tesla แล้วก็ SpaceX เนี่ยมาเป็นแรงกำลังหลักในการผลิตชิปให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อเสิร์ฟ data center ของตัวเองและเพื่อเสิร์ฟธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Tesla ที่จะเป็นชิปที่แบบใช้ในตัวรถยนต
1: ์
0: หรือว่าใช้ใน data center ของตัวเองที่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเปิดให้ Anthropic เข้าไปใช้เนาะก็เนี่ยแหละเป็นแนวคิดที่เราเริ่มเห็นการเอาสิ่งเดียวกันนะแนวคิดของเขาอะvertical integration machine.build machine factory.build factory มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่รถยนต์อย่างที่เราเห็น Tesla เมื่อก่อนไม่เคยมีการทำรถไฟฟ้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมมาก่อนก็เกิดกับ Tesla เรามาเห็น SpaceX นะฮะทำงานอวกาศที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่าโอ้โหคุณจะปล่อยดาวเทียมทีนึงแบบหลักร้อยๆดวงแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็กลับมาขนดาวเทียมก้อนใหม่ขึ้นไปปล่อยได้ก้อนใหม่ขึ้นมาปล่อยได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือผมว่าแน่นอนว่าอวกาศมันใช้เงินเยอะผมว่าปลายทางยังไงอีลอนมัสก์เนี่ยก็ยังคงอินในเรื่องของการที่ต้องการพาไปดาวอังคารอยู่แต่เหมือนเขาเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วโอเคคุณก็ต้องฟาร์มเงินแล้วคุณต้องฟาร์มเงินและฟาร์มเทคโนโลยี AI data center ทุกอย่างที่มันนำมาซึ่ง productivity แบบณตอนนี้คือมันคือแบบสุดยอดแห่งลัทธิบริโภคนิยมอ่ะมันคืออเมริกาจ๋ามากๆแต่สุดท้ายแล้วมันถามว่ามันเวิร์คไหมมันเวิร์คเพราะว่าคุณก็ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวที่วัดได้ว่า2ล้านล้านเหรียญอ่ะกับการทำแบบเนี้ยคุณต้องคิดดูดิว่า Apple เนี่ยใช้เวลาบิ้วมากี่ปี
1: ก็ถูก
0: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องที่ชวนคิดนิดเดียวคือก่อนหน้านี้Elon Musk เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ IPO เลยให้ตายก็ไม่ IPO
0: ใช่
1: คุณน่าจำได้ตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วอะ10ปีที่แล้วเขาเคยพูดใน
0: ไอเอสจะเป็นของฉันคนเดียว
1: เพราะว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะ IPO อะมันแปลว่าคุณกำลังทำให้เป้าหมายระยะยาวของคุณในการไปดาวอังคารนะมันกลายเป็นเป้าหมายระยะสั้น
0: ใช
1: ่ในการที่ต้องทำกำไรให้ได้หลายไตรมาส
0: บริษัทของคุณจะไม่ใช่บริษัทของคุณอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นของหลายๆคน
1: ใช่มันจะกลายเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นนึกออกใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องมาเอาใจกลุ่มผู้ถือหุ้นว่าไตรมาสนี้คุณได้กำไรได้ตามที่เขาพึงพอใจหรือเปล่า
0: ก็เลยเป็นช่วงหลังที่มาสเล่นการเมืองเยอะขึ้น
1: ใช่นั่นคือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเขาเล่นการเมืองมากขึ้น
0: ใช่
1: ซึ่งถามว่าโอเคเขาก็มีคนวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามาสอาจจะเป็นคนที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท 51%
0: ใช่
1: และจะไม่แบ่งหุ้นให้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเขายังคงต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการที่จะให้เป้าหมายระยะยาวของเขามันเป็นไปได้อยู
0: ่รวมถึงกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะฮะที่เราจะเรียกว่า Class B Shareholder เนี่ยนะเราเรียกว่ามีอำนาจในการทำ Super Voting เนี่ยนี่ผมเรียกตาม The New York Times เพราะว่าเป็น Super Voting ก็คือได้น่าจะได้รับการคุยได้รับการดีลมาแล้วว่าก็จะยังให้อีลอนมัสก์เองเนี่ยได้เฟิร์มคอนโทรลหรือว่าได้ควบคุมทิศทางแล้วก็โครงสร้างของบริษัทเนี่ยหลังจากที่ IPO ไปอยู่ดีก็น่าจะตรงกับหลายๆข้อมูลที่เข้ามาบอกว่ายังไงอีลอนมัสก์ก็คงถือหุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท
1: แต่จริงๆผมก็ยังคงสงสัยว่าทำไมเขาถึงดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวอะคือดึงทั้ง X ดึงทั้ง AIดึงทั้ง Starlink แล้วก็ SpaceX เขาเองเข้าไปใน SpaceX อย่างเดียวอะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าการที่เขา spin off ตัวบริษัท Starlink ออกไปเป็นบริษัทแยกแล้วคุณเข้าไป IPO อย่างเดียวอะโอเคมันจะเล็กกว่าแต่ว่าคุณมีอิสรภาพในการ ทำหลายๆอย่างคุณมากกว่าเช่นแบบสเปซที่คุณก็ยังสามารถที่จะแบบสร้างสตาร์ชิพของคุณที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารของคุณได้อยู่โดยที่ไม่มี

0: ใครเรามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกเมื่อเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าจริงน่าคิดว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้น
1: ซึ่ง
0: นั่นแหละครับ
1: ก็ได้แต่วิเคราะห์กันไปเพราะว่าเราก็คงไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆเขาคิดอะไร
0: เขาคิดอะไรอยู่
1: ใช่แต่ว่าผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากก็คือทิศทางของ SpaceX หลังจากนี้เพราะว่าพอ SpaceX IPO แล้วเนี่ยแน่นอนว่าโอเคเงินเข้ามาเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่า Elon Musk เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่เขาพูดอยู่ตลอดว่าเขาไม่ชอบเงินเยอะๆเขาไม่ชอบถือเงินเยอะๆตั้งแต่ตอนที่เขาทำเทสลานะที่เขามีบทสัมภาษณ์ออกมามีคนยกมือถามนะในห้องประชุมนั้นน่าจะเป็นคลิปไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งแล้วบอกว่าทำไมผมต้องซื้อหุ้นเทสลาไม่ใช่ Mercedes Benz แล้วอีลอนมัสก์ก็เลิกลากก็บอกผมไม่เคยบอกให้ใครมาซื้อหุ้นเทสลานะครับ แล้วก็เราขอแนะนำว่าอย่าซื้อหุ้นเทสลาเพราะว่าเรามีเงินเยอะเกินไปผมใช้ไม่ถูก ซึ่งผมกำลังคิดว่าแล้วสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับ SpaceX หรือเปล่านะฮะแต่ที่สำคัญโอเคเราพูดถึงเรื่อง SpaceX ก็เรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของตัวบริษัท SpaceX อย่างเดียวก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยที่เราเริ่มเห็นกองทุนคืออย่างนี้การเข้ามาของ SpaceX เนี่ยแน่นอนว่า SpaceX เติบโตเป็นโอเคซุปเปอร์บริษัทมีมูลค่าสูงมากแต่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือมันจะเป็นการดึงตัวดัชนีหุ้นเป็นการดึงตัวมูลค่าของกองทุนต่างๆมูลค่าของการลงทุนของทั้งโลกอ่ะที่คนน่ะรู้สึกว่าฉันจะไม่พลาดสิ่งนี้ SpaceX IPO จะเป็นเทรนการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกและสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนตลาดการลงทุนไปยังไงบ้าง
0: ผมว่าเนี่ยคือเรื่องที่น่ามองเพราะว่าเอาง่ายๆ
1: น่าสนใจกว่า SpaceX IPO
0: ใช่
1: ตัวมันเองอีกนะ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมพูดได้เลยว่าตอนนี้จริงๆนักลงทุนสนใจอวกาศมากขึ้นเยอะนะ
1: ใช่หลังจากที่เราเห็นอะไรอะ Rocket Lab เติบโตอะไร 200% กันแล้วก็เริ่มแบบไปแบบโอ้เดี๋ยวนี้ไปคุยกับนักลงทุนเขานักลงทุนมาคุยกับผมบ่อยนะช่วงนี้แบบว่าน้องเต้นครับไอ้ Planet นี่เขาทำอะไรฮะแล้วเขาทำดาวเทียมแล้วเขาถ่ายภาพแล้วนี่คือมันเกี่ยวกับ Google Earth มั้ยครับได้รับความสนใจมากขึ้นคนเริ่มมาถามแล้วน้องเต้น Rocket Lab นี่มันต่างกับ SpaceX ยังไงแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือสุดท้ายเราจะซิมพลิฟายแนวสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยนะคือเราซิมพลิฟายหรือว่าเราทำให้แนวคิดของการไปอวกาศเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมันถูกลดทอนความซับซ้อนของกระบวนการภาพที่มันกำลังเกิดจริงๆอ่ะเพราะว่าภาพที่นักลงทุนเห็นภาพที่ตลาดเห็นภาพที่คนทั้งโลกเห็นน่ะมันไม่มีวันตรงกับความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นเพราะถ้าถามว่าโอเคบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือบริษัทอะไรคนก็จะบอกว่า Appleแล้วคุณรู้ไหมว่า Apple รายได้หลักมาจากอะไร
0: ขายไ
1: อโฟนเห็นไหมคือเราก็จะนึกภาพสิ่งที่แบบสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวดังนั้นพอเราพูดถึงว่าSpaceX ทำจรวดจะไปดาวอังคารเราก็เลยจะไปโฟกัสกับ
0: จรวดไปดาวอังคาร
1: ไปดาวอังคาร Starship พอระเบิดหน่อยหุ้นดิ่งลงซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนึกออกปะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตลาดที่มันเป็นจริงๆเลยดังนั้นความผันผวนของยิ่งอะไรบันใหญ่อะแล้วมันจะถูกลดทอนความเข้าใจให้น้อยลงแล้วพอมันถูกลดทอนความเข้าใจให้น้อยลงอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันอะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในตารางเทรดแล้วเราก็จะแบบอะไรมันเกี่ยวอะไรกันตรงไหนแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนที่รู้เขาก็จะรู้ก็ยิ่งทำให้ผมว่ามันก็ดีแหละที่ทำให้นักลงทุนเลิกมองแค่ว่าอวกาศคืออวกาศอย่างเดียวแต่พยายามเข้าใจอวกาศมากขึ้นแล้วพอนักลงทุนเข้าใจอวกาศมากขึ้นบริษัทเล็กๆอย่างพวกเราอย่างงานที่พวกเราทำก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากการ IPO ของ SpaceX เพราะว่านักลงทุนเข้าใจว่าอวกาศทำงานยังไงมากขึ้นก็ติดตามเรื่องราวนะครับข่าวสารจากวงการอวกาศนะครับหลากหลายมิติหลากหลายแง่วงเลยนะครับจากรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast และเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
0: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
3: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
2: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมัวลีค่ะคุณผู้ชมกับคดีแอร์โฮสเตสซุกเฮโรอีนและถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ปปส.ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการล่าสุดปปส.เตรียมเสนอขอหมายจับ2คนซึ่งคาดว่าเป็นระดับผู้สั่งการจากประเทศลาวในการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจนครบาลซึ่งทำหน้าที่ติดตามผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.คดีที่แอร์โฮสเตสนำเฮโรอีนไปที่ประเทศออสเตรเลียและมีนายอุทัยและนายนนทวัฒน์ตกเป็นผู้ต้องหาพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งหาผู้ร่วมขบวนการในไทยเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนกลางซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับยาเสพติดและคนที่ทำยานำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งใช้ชื่อว่าโรสโรสและรินรินรวมถึงมิสเตอร์คองวายซึ่งเป็นคนที่โอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสขณะที่เลขาธิการปปส.ระบุว่าผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆพบข้อมูลความเชื่อมโยงและหลักฐานสำคัญเตรียมที่จะเสนอศาลออกหมายจับได้แล้ว2คนเป็นระดับจัดหายาเสพติดและสั่งการแต่ว่า2คนนี้อยู่ในประเทศลาว
1: ความคืบหน้าว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
2: ก็คือเป็นคนที่โอนเงินให้อุทัยถูกไหมฮะ
1: เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาในระดับพื้นที่นะครับ
2: มันมีความชัดเจนหรือยังคะว่าคนฝั่งโน้นที่โอนเงินให้อุทัยเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับแอคเคาท์อวตารรถที่คุยกับมีนา
1: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแอคเคาท์อวตารแต่ก็ต้องเรียนว่าเราใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่า
0: เลขาธิการปปส.ระบุว่าคดีนี้ถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษแล้วและในวันศุกร์นี้ค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเจ้าหน้าที่ปปส.จะประชุมเพื่อหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีร่วมกันคุณผู้ชมคะสำหรับคดีส่งยาเสพติดข้ามชาติจากการขยายผลจากคดีของแอร์โฮสเตสคนนี้ขณะนี้พบ2เครือข่ายแยกเป็นเครือข่ายภาคเหนือและภาคอีสานค่ะโดยพบจุดเชื่อมของ2เครือข่ายคือปลายทางเดียวกันที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับเส้นทางขนส่งพัสดุสายเหนือส่งมาจากจังหวัดพะเยาส่วนสายอีสานส่งมาจากจังหวัดเลยหากอ้างอิงข้อมูลของตำรวจผู้สั่งการสายเหนือเป็นชายไทยผู้รับของและขนส่งก็คือนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ส่วนสายอีสานผู้สั่งการก็คือชาวลาวผู้รับของก็คือนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวและใช้วิธีส่งของผ่านระบบขนส่งเอกชนและเมื่อไปเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ซุกซ่อนยาเสพติดสายเหนือซ่อนมาในกระเป๋าผ้ารูปช้างค่ะส่วนสายอีสานซ่อนมาในผ้าไหมส่วนผู้รับปลายทางก็คือสายเหนือมีหญิงชาวไทยชื่อว่าเดียซึ่งอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียรอรับขณะที่สายอีสานก็มีชายไทยที่หนีคดีช่อโกงจากไทยไปซ่อนตัวที่ประเทศออสเตรเลียรอรับอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทั้งสองคนเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ในส่วนของบริษัทการบินไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยแอร์โฮสเตสยังไม่แล้วเสร็จแต่หากพบว่ามีการรับขนส่งของเพื่อการพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
3: ที่ออกมามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จ
4: ได้มีการประสานกับทางสถานทูตไทยที
3: ่
4: น
3: ู่
4: นไหมคะ
3: อ๋อไม่มีครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระบวนการสอบสวนครับแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกครับ
5: ของรับที่นั่งผิดวินัยแน่นอน
3: ใช่ถืออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์เพื่อคอมเมอร์เชียลผิดวินัยครับ
0: คุณผู้ชมคะตีคู่กันมากับเรื่องของยาเสพติดก็คือภัยจากการหลอกลวงออนไลน์ภัยจากสแกมเมอร์ค่ะมีครอบครัวชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งไปยื่นขอความเป็นธรรมกับผู้ราชการจังหวัดบุรีหลังจากที่ชายชาวมาเลเซียคนนี้ถูกจับกุมในคดีหลอกลงทุนออนไลน์นะคะโดยอ้างว่าถูกเครือข่ายสแกมเมอร์ชักชวนมีการชักชวนให้เดินทางจากประเทศมาเลเซียเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยค่ะเป็นงานรับสินค้าแต่ว่าสุดท้ายพบว่าถูกหลอกให้ไปรับเงินสด 700,000 บาทจากคนที่ถูกหลอกเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ถูกหลอกมาลงทุนจากแก๊งสแกมเมอร์ ครอบครัวของนายรูไดนี่หรือว่าแดเนียลอายุ24ปีชาวมาเลเซียพร้อมกับทนายความยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยให้ข้อมูลว่าหลังจากที่นายแดเนียลถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนออนไลน์ตอนนี้ยังคงถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรีจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทนายความระบุว่านายแดเนียลไม่มีประวัติพูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรงไม่มีการติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊กและตลอดการเดินทางมีบุคคลอื่นเป็นผู้ประสานงานพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคดีนี้อาจจะเป็นรูปแบบเหยื่อซ้อนเหยื่อที่ขบวนการหลอกลวงใช้บุคคลอีกประเทศหนึ่งเป็นตัวกลางเพื่อปกปิดเส้นทางไปถึงผู้บงการตัวจริง
6: เนื่องมาจากการหลอกลวงของสแกมเมอร์ที่มีการหลอกลงทุนออนไลน์และทีนี้ทางผู้เสียหายก็ไปแจ้งความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวันที่มีการแจ้งความดังกล่าวเนี่ยก็มีการวางแผนจับกุมกับทางตำรวจทางผู้เสียหายได้มีการคุยกับในเฟซอวตารซึ่งเป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็มีการตกลงว่าเดี๋ยวมารับเงินทีนี้ทางเฟซอวตารเองเนี่ยก็ไปว่าจ้างชาวมาเลเซียชื่อรูไดนี่เดินทางจากมาเลเซียมาลงดอนเมืองแล้วปักหมุดเช่าแกร็บมาที่ท่ายางเพื่อที่จะมาทำงานมารับสินค้าตามที่เขาถูกกล่าวอ้างว่าเขาถูกว่าจ้างให้มาทำงาน
0: จุดเริ่มต้นคดีของนายแดเนียลมาจากหญิงชาวจังหวัดเพชรบุรีถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook ค่ะอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีทำให้หญิงคนนี้โอนเงินไป2ครั้งรวมเป็นเงินประมาณ 600,000 บาทนะคะแต่เมื่อไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ยังถูกชักชวนให้เพิ่มเงินลงทุนผู้เสียหายก็เริ่มสงสัยค่ะว่าอาจจะถูกหลอกหรือไม่จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าระหว่างแจ้งความผู้เสียหายก็ยังติดต่อกับผู้ชักชวนลงทุนไม่ได้นะคะตำรวจก็เลยวางแผนติดตามโดยแจ้งผู้เสียหายให้บอกว่าโอนเงินไม่ได้แต่ให้ปลายทางมารับเงินสด 700,000 บาทแทนจากนั้นจึงมีการนัดรับเงินกันแต่คนที่เดินทางมารับเงินก็คือนายแดเนียลที่มาจากประเทศมาเลเซียบอกว่ามาประเทศไทยครั้งแรกหวังที่จะหารายได้พิเศษค่ะก่อนเกิดเหตุนายแดเนียลทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารในมาเลเซียและกำลังหาเงินเพื่อเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายให้กับภรรยาซึ่งอยู่ระหว่างตั้งครรภ์7เดือนก่อนที่จะมีคนรู้จักชักชวนให้มาทำงานโดยระบุเพียงว่าให้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อรับสินค้าครอบครัวให้ข้อมูลว่ามีการจัดเตรียมค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินและส่งรายละเอียดค่าเดินทางทั้งหมดแต่เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองมีการเรียกรถให้ไปที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อไปถึงจุดนัดหมายตามพิกัดที่ได้รับไปถึงบ้านผู้เสียหายค่ะก็พบว่านายแดเนียลถูกตำรวจจับคนที่รู้ตัวว่าโกงข้อสอบท้องถิ่นได้รับการบรรจุโดยที่ไม่สุจริตตอนนี้อาจจะมีหนาวร้อนๆนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศล้างบางขบวนการค่ะพร้อมกับระบุว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่สามารถสั่งเพิกถอนการบรรจุพร้อมกับเรียกคืนเงินเดือนได้ขณะที่ผลการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.พบว่ากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศออกมาสำหรับคนที่บรรจุไปค่ะรวมถึงไม่ตรงกับที่ประกาศออกมาสำหรับคนที่สอบ 5,000 คนนะคะซึ่งถือว่ามากอย่างมีนัยสำคัญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลอยู่ในมือค่ะจริงๆแล้วข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็เก็บไว้ที่มสว.นะคะพอเอากระดาษคำตอบไปเทียบกับการประกาศผลคะแนนของคนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขการบรรจุ3รอบที่ผ่านมา 15,000 คนค่ะพบว่ามี 5,000 คนนะคะที่ผลคะแนนไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบสะท้อนให้เห็นว่ามีขบวนการอาศัยช่องว่างช่องโหว่ร่วมกันโกงสอบและเตรียมที่จะส่งให้3หน่วยงานพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อ
7: ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลนี้ไป3ทาง1ก็คือส่งไปให้ประกอบสํานวนของปปช.นะครับ2ส่งไปสํานักนายกตามคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในการ cover เรื่องนี้โดยที่มีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานนะครับ3ก็จะแจ้งไปยังทางกสท.นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าเราพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่
0: ด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าบุคคลที่สอบเข้ารับราชการท้องถิ่น 400,000 คนจะต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกับคนที่บรรจุไปก่อนหน้านี้ 15,000 คน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งระงับหรือว่ายกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเรียกคืนเงินเดือนได้หากตรวจพบว่าบุคคลนั้นมีความพัวพันกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นและปปช.จะพิจารณาตัดสิทธิ์ทางราชการด้วย
8: ก็ใครผิดมันก็มีกระบวนการอยู่ถ้ามันผิดใช่ไหมครับในเรื่องนี้นี่มันไม่ต้องรอศาลมันเป็นอำนาจภายในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มามันไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่มาก็อันนี้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
0: ขณะที่นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับนะคะว่ามีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนซึ่งถูกสอบวินัยร้ายแรงออกจากตำแหน่งเดิมแล้วให้มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระบุว่า DSI เตรียมพิจารณาคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นให้เป็นคดีพิเศษแต่ทั้งหมดต้องดูที่พยานหลักฐานและผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงว่าเป็นจำนวนมากหรือไม
9: ่เบื้องต้นนะผมว่าคงจะให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการไปนะครับเพราะว่าทางปปช.แล้วทางปปช.เนี่ยก็ดำเนินการตั้งต้นนะครับดำเนินการตั้งแต่สืบสวนเลยนะครับผมเชื่อว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆของทางปปช.เนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับในส่วนของทางตำรวจเนี่ยก็มีดำเนินการเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับของดีไซน์เนี่ยเราก็รับเรื่องสืบสวนนะครับแต่หากว่านะมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรับเป็นคดีสืบสวนเป็นคดีพิเศษทันทีครับผม
0: คือนอกจากปปช.เนี่ยเขาจะเก็บหลักฐานคือกระดาษคำตอบตรวจยึดเอาไว้นะก็ยังมีส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบค่ะก็คือการตั้งคณะกรรมการไต่สวนบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ระบุว่าพรุ่งนี้ปปช.จะตั้งคณะไต่สวนคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ามีผู้เกี่ยวข้องจะถูกไต่สวนเกิน5รายด้วยกันมีรายงานนะคะว่าหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเป็นระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้อสค.ทำแผนการชำระหนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นการจ่ายเงินงวดแรกภายในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภาคอีสานเรียกร้องเพื่อขอให้อสค.ชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบ244ล้านบาทนะคะพบว่าเกษตรกรบางรายถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนต้องขายวัวเลิกกิจการกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์อย่างเช่นสหกรณ์โคนมน้ำพองจังหวัดขอนแก่นสหกรณ์โคนมศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีสหกรณ์โคนมทุ่งฝนจังหวัดสกลนครรวมกว่า300คนเข้ายื่นหนังสือต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเรียกร้องให้ช่วยเหลือหลังจากที่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงค่ะส่งผลให้เกษตรกรไม่มีเงินสำหรับการใช้จ่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้อสค.หรือว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์รวมๆ5เดือนมานี้คิดเป็นเงินกว่า244ล้านบาทนะคะประธานสหกรณ์โคนมศรีท่าจำกัดจังหวัดอุดรธานีบอกว่าปัจจุบันทางสหกรณ์ต้องแบกรับภาระหนี้สินรวมถึงค่าอาหารสัตว์แต่ยังต้องผลิตน้ำนมดิบเพื่อส่งให้กับอสค.ตามปกติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทจ่ายค่าน้ำนมดิบที่ค้างจ่ายแต่ว่าจัดสรรให้กับกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางตอนบนเป็นหลักค่ะแต่ว่ากลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทำให้ที่ผ่านมาต้องแบกรับภาระหนี้สินบางส่วนก็เริ่มทยอยขายวัวแล้วเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
10: สิ่งที่เรามาวันนี้นะครับเราก็จะหารือร่วมกันกับอสค.เรื่องการทำแผนการจ่ายเงินค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรนะครับก็แผนของเรานะครับก็เราก็อยากได้เงินนมที่อสค.ค้างให้เต็มจำนวนนะครับภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับก็หวังว่าอยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือกระทรวงต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับหรืออสค.เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของเราด้วยนะครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาวิกฤตสภาพคล่องและปัญหาภาระหนี้สินค่ะโดยระบุว่าปัญหาค้างจ่ายเกิดจากสภาวะคอขวดทางการตลาดที่รับซื้อน้ำนมดิบเข้ามามากแต่ว่าไม่สามารถกระจายสินค้าออกได้ทันท่วงทีเบื้องต้นได้กำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรซึ่งยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน
11: สค.เองเนี่ยผมก็ได้กำชับวันนี้เนี่ยว่าให้ดำเนินการเร่งด่วนให้เร็วที่สุดคือทำแผนให้เขาเห็นคือเรารู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยอสค.เนี่ยสภาวะก็คือคอขวดคือเราเนี่ยรับมาเยอะกว่าระบายออกการระบายออกมันเป็นคอขวดเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยก็เลยเกิดกับปัญหากันขาดทุนสะสมมายาวนานทีนี้เนี่ยในส่วนของขอนแก่นกับอุดรเองเนี่ยผมก็ได้รับเรื่องรับหนังสือจากพี่น้องเกษตรกรมาโดยตรงเพราะว่าทาง2จังหวัดเนี่ยเป็นลูกของอสค.โดยตรงเราไม่ได้ผ่านใครผ่านคนอื่นเรารับมาโดยตรงแล้วดังนั้นเนี่ยอสค.ก็ต้องให้ความสำคัญเขาที่สุดดีที่สุด
0: นางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการอสค.ระบุว่าได้สรุปแผนชำระนี้ให้กับเกษตรกรเลี้ยงโคนมในภาคอีสานแล้วค่ะและเตรียมจะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่9กรกฎาคมนี้วงเงิน29ล้านบาทให้กับเกษตรกรในเจสากรของภาคอีสานส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23เดือนเดียวกันวงเงิน 50-60 ล้านบาทขณะที่ยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาทจะเร่งจ่ายให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูปัญหาระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะปัญหานี้ยังไม่จบไปง่ายๆค่ะมีชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตซึ่งล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
12: ตัวอสอสฝ่าระวังสร้างป่าดงลานติดต่อมาทางเพจเห็นชาวบ้านบ้านน้องยับกองมาสร้างออกตัวนึงไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนกำลังเข้าพื้นที่
0: นี่เป็นการปฏิบัติงานของทีมอาสาเฝ้าระวังช้างป่าดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากมีคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบช้างป่าในพื้นที่บ้านหนองยะป้องจึงรีบเข้าตรวจสอบคุณผู้ชมคะระยะนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ช้างป่าเข้ามาหากินเร็วขึ้นแล้วก็เข้ามาใกล้กับพื้นที่ชุมชนซึ่งเมื่อ2วันก่อนก็เกิดเหตุการณ์ที่ช้างป่าทำร้ายนายอุทัยวงศาพรหมเป็นชาวบ้านสำขามช้างป่าทำร้ายนายอุทัยจนเสียชีวิตภรรยานายอุทัยบอกว่าในคืนเกิดเหตุสามีนอนอยู่ในเปลซึ่งห่างจากบ้านประมาณ10เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงช้างเข้ามารื้อข้าวของก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูค่ะพร้อมกับตะโกนให้รีบเปิดประตูแต่ก็ไม่ทันหลังเกิดเหตุภรรยาของนายอุทัยก็ยังกังวล นะคะว่าช้างป่าอาจจะกลับมาทำร้ายคนอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
13: ยื่นแล้วแต่มือขึ้นอีกอะพากันเฝ้าศพกับว่ามีผู้เฝ้าซอยกะเฝ้ากันอยู่สองสามคนบัดนี้กะทีมป้าใหม่เพิ่นกับว่าเห็นมากเขามากจะเคลียร์กับพากันกังวลอยู่เพราะว่าอยู่กันสองคนกับน้องชายจนแจ้งมันเป็นคนป่วยคนป่วยจิตเวชคือกินยาประจำตัวอยู่ลังเทียสติเขาก็เลื่อนลอยเขาสิบ่รู้เรื่องบางทีกลางคืนคือสิลุกมากเขาถามมาไปยังมากไปหาน้ำกินจัง

0: สินะหาน้ำกินทั้งหนอกบางที่กับยางมะเพียออกจากห้องยางมะเพียบางที่แม่นอนหลับกับผมยางสินะกับกังวลอยู่แนวนี้ล่ะอาจารย์มือได้มือนึงเขาละเมอยางออกมาเกิดมาพ่อเพิ่นดีจังได๋มันสิบ่เกิดขึ้นอีกติ
1: ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบอำเภอ

0: ขาจอมทองได้แบบพาโนรามาเลยครับแต่ว่าที่สวนฟูจิฟาร์มคอนบุรีที่บ้านใหม่จอมทองตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีก็ชมวิวจากในสวนได้พร้อมกับชมชิมช็อปอินทผลัมประมาณ300ต้นบนเนื้อที่10ไร่ผลผลิตปีนี้ครับเริ่มตัดขายออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของสวนคือนางสังวรขอมสะน้อยอายุ54ปีบอกว่าผลผลิตปีนี้ครับถือว่าค่อนข้างดีไม่แพ้ปีที่แล้วเลยครับประเมินกันว่าน่าจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า20ตันขึ้นไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับให้ผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ90โดยขายราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ200บาท
1: ฟูจิฟาร์มคอนบุรีค่ะ
2: อยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีค่ะ
2: ที่นี่ปลูกไว้ประมาณกี่ไร่กี่ต้นเลยครับพี่
1: เฉพาะอินทผาลัม10ไร่ค่ะปีนี้เราเพิ่มน่าจะเป็น300ต้นค่ะ
2: ผลผลิตตอนนี้มีออกเยอะประมาณไหนนะครับพี
1: ่ปีนี้คาดว่าน่าจะ20ตันเหมือนเดิมค่ะ
2: พันธุ์หลักๆของเราตอนนี
1: ้พันธุ์หลักๆของเราคือใบหีเหลืองใบหีแดงแล้วก็มีซูการี่ฮัสวี่แล้วมีน้องใหม่ออกมาให้ชิมชิชิค่ะปีนี
0: ้และที่สวนนะครับยังจัดมุมถ่ายรูปเป็นซุ้มอุโมงค์เฟื่องฟ้ายาวสุดสายตาเลยครับตอนนี้กำลังออกดอกสีสันสดใสด้วยเอาไว้ไปเดินชมเดินถ่ายรูปกันได้นะครับพร้อมกับมีกาแฟสดให้ได้ชิมกันคู่กับอินทผลัมหวานๆภายในสวนด้วยครับที่สวนนี้ครับนอกจากจะได้ชิมอินทผลัมหวานๆกันแล้วนะครับยังมีจุดดึงดูดแล้วก็วิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับท่ามกลางบรรยากาศเรียกว่าเป็นภูเขาแบบโล่งๆนะครับมองเห็นทิวทัศน์ได้สบายตาไว้ไปท่องเที่ยวกันได้ครับส่วนทุ่มในการนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้ครับหลังจากที่เกษียณแล้วนะครับก็หันมาปลูกทุเรียนเหมือนกันอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการค้าขายเปิดเป็นสวนใหญ่อะไรเพราะว่าทำกันเองภายในบ้านไม่ได้จ้างแรงงานแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาที่เริ่มปลูกได้แล้วนะครับปีนี้ผลผลิตเริ่มออกแล้วขายได้คุณภาพดีด้วยครับหลังเกษียณก็เริ่มได้ผลผลิตทุเรียนที่วางแผนปลูกไว้ก่อนหน้าถึง5ปีแล้วนะครับที่สวนทุเรียนริมทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่บ้านของนายอดุลแสงมุกดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าวิทยาสรรซึ่งทำสวนผลไม้ราคาสูงในพื้นที่เล็กๆนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะกับคนวัยเกษียณเลยเพราะว่าไม่ต้องไปจ้างแรงงานพันธุ์ที่ปลูกมีหมอนทองเป็นหลักนะครับแล้วก็มีมูซังคิงมีพวงมณีบ้างปีนี้ได้ผลผลิตอยู่ประมาณ50ต้นนะครับประมาณ300กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ120บาทส่วนการดูแลรักษาแบบธรรมชาติเลยครับจะใส่ปุ๋ยบ้างในช่วงที่ต้นทุเรียนแตกยอดอ่อนนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียน2ต้นคู่กันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นป้องกันลมได้ซึ่งรากเนี่ยจะอาศัยเกาะยึดซึ่งกันและกันนะครับเหมาะกับทุเรียนที่ปลูกในพื้นดินภาคอีสาน
3: คือพื้นดินอีสานนี่ปลูกได้ที่จริงนี่ผมว่าจะปลูกทุเรียนได้ไม่ได้ให้ไปทดลองปลูกกล้วยดูถ้ากล้วยปลูกแล้วงามปลูกงามจะปลูกทุเรียนได้ปลูกทุเรียนตามประสบการณ์ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เป็นน้ำธรรมชาติไม่ใช่น้ำบ่อบาดาลปลูกน้ำบ่อบาดาลเคยปลูกแต่ว่ามันไม่ขึ้นใบมันหน้าแรงใบมันจะไม่ถ้าเป็นน้ำบ่อธรรมชาติทุเรียนจะสวยจะงาม
4: วันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผอ.ว่าถ้าเราใจแข็งนิดนึงในการตัดแต่งกิ่งนะครับในสำหรับกิ่งทุเรียนที่มันไม่จำเป็นที่ควรจะเอาไว้ก็ควรจะตัดออกเพื่อให้กิ่งที่เหลืออยู่นั้นได้รับธาตุอาหารที่มากพอแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการตัดยอดนะครับก็จำเป็นจะต้องตัดยอดให้มีความไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าในอดีตเกษตรกรเราจะปลูกทุเรียนแบบต้นสูงใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องการดูแลรักษามีปัญหาในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องขึ้นไปเก็บเกี่ยวก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถปลูกทุเรียนแบบต้นเตี้ยได้
0: พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดตอนนี้มีสัก2ไร่ได้นะครับอยู่ริมลำน้ำพะเนียงแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินน้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ไปด้วยนะครับแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงเข้ามาว่า ทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับดินอีสานก็ตามแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าศึกษาบริหารดีๆแล้วนะครับย่อมสามารถปลูกได้ทุเรียนดีขาย

0: ้แน่นอนนะครับในพื้นที่หนองบัวลำพูตอนนี้ถือว่ามีชาวสวนหลายรายเริ่มตื่นตัวหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มีทางเกษตรอำเภอเนี่ยเข้าไปแนะนำเรื่องของวิธีการปลูกการดูแลต่างๆเพื่อให้สามารถได้ทุเรียนแล้วก็ขายได้จริงๆครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับชาวนาที่นั่นตอนนี้เขาหาอาชีพเสริมกันนะครับแล้วเขาก็สังเกตว่าจากเดิมนะครับบริเวณพื้นที่นาพวกเขาจะมีหนูนาให้จับได้เยอะแต่ปัจจุบันหนูนาหาได้ยากนะครับแล้วก็จับได้น้อยลงก็เลยหันมาเพาะเลี้ยงหนูนาเองนะครับตอนนี้ส่งขายรายได้ดีลูกค้ามาสั่งจองกันถึงบ้านเลยครับจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนานะครับประกอบกับปกติยามว่างเนี่ยชอบออกไปดักหนูนาตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแต่สังเกตว่าหลังๆมานี้ครับหนูนาในธรรมชาติมันเริ่มน้อยลงนะครับจับก็ได้ไม่พอต่อความต้องการของตลาดนายประจักษ์พรมอินอายุ42ปีอยู่ที่ตำบลเมืองบางขลังที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับก็เลยหันมาเลี้ยงหนูนาหรือว่าหนูพุกใหญ่ในวงบ่อในบ้านซะเลยครับเทคนิคการดูแลหนูนาพวกนี้ครับพอเรียนรู้แล้วนะครับจับพฤติกรรมหนูนาได้เจ้าของบอกว่าจากนี้ก็ถือว่าไม่ยากแล้วนะครับจะเน้นให้ข้าวเปลือกเป็นหลักเพียงแค่มื้อเดียวในช่วงเย็นหรือว่าตอนค่ำเป็นเวลาที่หนูออกหากินตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือน้ำห้ามขาดเด็ดขาดนะครับน้ำต้องสะอาดแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอครับ
1: ตอนแรกๆมันก็ยังเราก็เหมือนยังลองผิดลองถูกนะครับ
2: แล้วกี่ปีกว่าจะคงที่ได
1: ้ประมาณ2ปีครับ2ปี
2: 2ปีก็เข้าที
1: ่เริ่มเข้าที่ครับเริ่มปกติแล้วเราเริ่มไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: ครับวิธีการเลี้ยงคร่าวๆเล่าให้ฟัง
1: วิธีการเลี้ยงก็คือก็ไม่มีอะไรมากครับให้อาหารมื้อเดียวมื้อเย็นมื้อค่ำก็ได้ให้มื้อเดียวตอนเย็นตอนมืดได้หมดน้ำอย่างเดียวน้ำอย่าให้ขาด
2: ครับอาหารนี่เป็นอะไร
1: อาหารนี่เป็นข้าวเปลือกถ้าว่าหนูเล็กก็จะเป็นอาหารล้วนอะไรประมาณนี้ครับ
0: ระยะเวลาในการจับขายรับหนูพวกใหญ่ที่เลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียง 3-4 เดือนก็จับส่งขายได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความต้องการของลูกค้าส่วนราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ300บาทเป็นราคาดีคุ้มค่านะครับจนตอนนี้เขาขยายกิจการมากถึง80บ่อแล้วครับก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับที่สร้างรายได้ได้ดีเป็นอย่างมากนะครับถือว่ามีรายได้เข้ามาแล้วก็มีลูกค้าตอนนี้เป็นลูกค้าเจ้าประจำแล้วสั่งเข้ามากันเป็นประจำเลยครับไปดูความสามารถของผู้สูงอายุที่จังหวัดปทุมธานีกันนะครับตอนนี้หันมาเรียนรู้เรื่องของการอบรมทำพวงหรีดดอกไม้จันทร์กันนะครับพวงหรีดดอกไม้จันทร์ที่ว่านี้ก็คือดอกไม้จันทร์มาประกอบเข้าเป็นพวงหรีดใช้ตั้งเคารพศพผู้วายชนก่อนพอถึงวันเผาหรือว่าวันฉัปปนกิจนะครับก็สามารถถอดดอกไม้จันทร์เหล่านี้รับออกมาเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับวางในเมนต่อได้เป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยครับผู้สูงอายุมารวมตัวกันที่ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลงตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็พวงหรีดดอกไม้จันทร์ซึ่งดอกไม้จันทร์และพวงหรีดนะครับทางชมรมเขาจะไม่ใช้โลหะหรือว่าลวดเส้นเล็กเนี่ยมามัดฟางแล้วก็ดอกไม้จันทร์เลยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคให้กับสัปเหร่อเวลาไปเผาศพแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยเก็บพวกโลหะหรือว่าลวดในช่วงที่จะเก็บกระดูกให้กับญาติผู้วายชนชมรมส่งเสริมอาชีพชาวท่าโขลงนะครับมีสมาชิกผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณสัก30คนนะครับก็จะหมุนเวียนกันมาผลิตตามกำลังแล้วก็เวลาที่สะดวกดอกไม้จันทร์เนี่ยเขาจำหน่ายราคาเพียงดอกละ1บาท
3: แต่บางส่วนที่ไม่ได้มาที่เป็นสมาชิกเขาก็จะรับพวกวัสดุเหล่านี้กลับไปที่บ้านเพราะบางทีไม่มีเวลามาก็เอาไปทำที่บ้านพอทำที่บ้านเสร็จนะครับเขาก็กลับมาส่งที่ชมรมส่งเสริมอาชีพส่งลงส่งทีก็จะจ่ายตังค์กลับไปโดยที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านที่ทำมาเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยมารับของที่นี่ชมรมซื้อให้เสร็จแล้วก็กลับนำมาส่งนะครับชมรมก็ไปจำหน่ายต่อซึ่งตอนนี้เราไม่เฉพาะจำหน่ายที่ภายในเขตเทศบาลท่าโขลงเท่านั้นตามต่างจังหวัดตามตำบลอื่นๆนะครับเขาก็จะมาซื้อรับเราไปขายต่อ
0: ชมรมยังได้พัฒนาพวงหรีดดอกไม้จันทร์พวงใหญ่อันนี้มีหลายสีนะครับแต่ว่าราคาเท่ากันหมดคือพวงละ500บาทซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วนะครับในวันฌาปนกิจหรือวันเผาเนี่ยก็สามารถถอดดอกไม้จันทร์ออกจากพวงหรีดนะครับเอาไปใช้ในพิธีวางดอกไม้จันทร์ได้อีกด้วยลดการสูญเปล่าจากพวงหรีดแบบเดิม ัจจุบันนี้ครับเริ่มมีลูกค้ารู้จักนะครับหันมาสั่งทำพวงหรีดแล้วก็ดอกไม้จันทร์กันแบบนี้กันเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุที่มาร่วมอบรมเนี่ยเขาจะมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งสักประมาณ800ถึง 1,500 บาทแล้วแต่ความขยันครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ผู้ผลิตผ้าบาติกแล้วก็ทอผ้าเขาก้าวหน้าไปไกลด้วยการหันมาทดลองใช้ AI ทั้งการช่วยออกแบบการตัดเย็บหรือว่าสเก็ตเป็นรูปร่างต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปว่าสามารถมีผลต่อการขายได้จริงลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ไหวได้ง่ายขึ้นด้วยครับผืนผ้าบาติกหลายสีสันนะครับมีทั้งออกแบบเองแล้วก็ออกแบบจาก AI ที่วังเทพทาโรตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังของนายสวัยเรืองดุกเป็นผู้ผลิตงานหัตถศิลป์บาติกเขียนมือภายใต้ชื่อแบรนด์พยาบาติกนะครับที่หันมาใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการทำงานทั้งออกแบบลวดลายสีแล้วก็ตัวอย่างการตัดเย็บแบบต่างๆนะครับทำให้ได้ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามามากนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เห็นภาพชัดว่าชิ้นงานผ้าบาติกที่ได้เนี่ยถ้าจะเอาไปตัดเย็บสวมใส่ต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สวมใส่ได้หลายแบบด้วยครับ
4: เพราะว่าก่อนเราเคยเจ็บปัญหาว่าเวลาเราทำผ้ามาชิ้นเนี่ยเราไปตัดอะไรเราไม่ใช่นักออกแบบเสื้อผ้าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญเรื่องบาติกเราเขียนผ้าได้อย่างเดียวแต่เราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าว่าจะไปตัดอย่างไรจะไปตัดอะไรเราก็ตอบไม่ได้แต่ณวันนี้เราใช้ AI ในการประมวลภาพในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าอยากได้อะไรราคาแนวไหนบอกเรามาเราออกแบบด้วย AI ให้ได้อย่างเกศกางเกงเนี้ยเป็นลูกค้าจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็เขาต้องการเป็นกางเกงอาจารย์ช่วยออกแบบเป็นกางเกงให้หน่อยได้ไหมบอกได้อะไรเห็นไหมณวันนี้เราก็ตัดแต่จริงๆซื้อได้เลยสองพันห้าครับเราขายผ้าชิ้นนะเขาไปตัดเอง
0: ลายผ้าที่ใช้ AI ออกแบบนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งผลิตเพื่อนำไปตัดเย็บเองเนี่ยเป็นผ้าบาติกลวดลายปลาการ์ตูนภายใต้แนวคิดอ้อมกอดมหาสมุทรแต่เวลาที่ส่งภาพไปให้ลูกค้าดูก็ปรากฏว่าลูกค้าถูกใจสั่งให้ทำทันทีครับดังที่เห็นผลงานลายปลาการ์ตูนรังสรรค์ลายบนผืนผ้าที่แขวนอยู่นี้ครับเพื่อรอส่งให้กับลูกค้าปรากฏว่าพอลูกค้าเห็นผลงานก็ตัดสินใจซื้อชิ้นงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลูกค้าบางส่วนเนี่ยก็เกิดไอเดียแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาให้ช่วยออกแบบตามความต้องการไปใช้งานพร้อมกับสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับมีทั้งแบบชิ้นงานทั่วไปรวมถึงชิ้นงานลายผ้าพระราชทานด้วย
4: ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ของ Ocean Ambient คืออ้อมขอดมาสมุทรตัวเนี้ยลายเนี้ยจะพิเศษตรงที่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยลายเนี้ยเราออกแบบด้วย AIนะครับแล้ว AI เป็นผู้กำหนดสีเราเป็นผู้กำหนดสีอะไรนะณวันนี้เราทำตามแบบที่ AI ออกแบบให้ทีเนี้ยทุกอย่างนะครับตอนนี้จะเป็นลายที่เราออกแบบด้วย AI แล้วเรา AI กำหนดสีกำหนดอะไรมาให้แล้วเราก็ทำตามแบบที่ AI ออกมาให้อันนี้ของใครคะนี้อันนี้เป็นของ Ocean Ambient เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ก็เป็นชุดแนวรีสอร์ทแวร์นะครับตอนนี้ตัดมาแล้ว
0: และช่วงนี้ครับกำลังเร่งมือทำงานเพื่อทดสอบความลงตัวในการใช้สีเพ้นท์ลงบนลวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผสมผสานระหว่างลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานกับลายผ้าไทยพื้นเมืองดอกสีตรังจากคอลเลกชันมนตราสีตรังนะครับที่ก็เกิดจากแนวคิดตัวเองนะครับซึ่งดอกสีตรังเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตรังก็ทำให้ผ้าบาติกที่ได้เนี่ยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์ปูนปัญญารวมถึงนำลวดลายพยูนที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรังมาดีไซน์ลวดลายให้พริ้วไหวลงบนผืนผ้าสร้างความสวยงามเพิ่มไปอีกระดับครับก็ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับผสมผสานกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมสามารถช่วยดันเรื่องของยอดขายได้จริงนะครับตอนนี้ราคาขายมีตั้งแต่หลักพันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลวดลายความยากง่ายแล้วก็ขนาดของผืนผ้าด้วยครับไปดูชาวสวนตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเขาพัฒนาฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ใช้ชื่อเพราะๆว่าฝรั่งพันธุ์ขาวสุวรรณนะครับตอนนี้ปลูกแล้วก็ดูแลแบบปลอดสารด้วยผลผลิตที่ออกมาเมื่อนำไปขายได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
5: รูปทรงกลมหยดน้ำเนื้อขาวเนียนละเอียดฟูนุ่มฟูกรอบเป็นลักษณะเด่นของฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าขาวสุวรรณคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์โดยพี่สุวรรณาสุขีวงศ์หรือพี่หน่อยเกษตรกรตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมภายใต้สุวรรณาฟาร์ม ปัจจุบันที่นี่ปลูกฝรั่งขาวสุวรรณประมาณ 1,000 ต้นคำว่าขาวสุวรรณมาจากเนื้อฝรั่งที่สีขาวผสมกับชื่อสุวรรณาจึงตั้งชื่อว่าขาวสุวรรณ

0: ันธุ์ขาวสุวรรณคุณผู้ชมนะคะสายพันธุ์นี้ต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งตั้งสายพันธุ์เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ประมาณครึ่งปีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีการไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วค่ะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชค่ะ
0: มันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ขาวสุวรรณตรงนี
1: ้คือด้วยความสนของตัวเราเองก
0: ็
1: คือทานเป็นคนที่ชอบทานฝรั่งก็เลยลองเอาเม็ดของเปิ้ลหงมี่นี่แหละก็คือไปลองเพาะเล่นใน30เมล็ดเนี่ยมันมีอยู่แค่ต้นเดียวที่เป็นเนื้อขาวคือพูดง่ายๆคือเม็ดกลายพันธุ์เป็นบอกว่าเป็นเนื้อขาวเราก็เลยทดลองปลูกดูใบก็จะเป็นใบใหญ่ปลายมนนิดนึงส่วนยอดก็จะเป็นเขียวอ่อนจุดเด่นของเขาที่ชอบที่สุดเลยก็คือระบบรากรากเขามีความแข็งแรงคือไส้เดือนฝอยไม่ค่อยรบกวนจะแตกต่างกับฝรั่งกิมจูซึ่งฝรั่งกิมจูพอหมดรุ่นปุ๊บต้นจะโทรมเร็วแต่ขาวสุวรรณพอหมดรุ่นไปแล้วเนี่ยก็คือต้นจะฟื้นตัวได้ไวกว่า
2: ฝรั่งขาวสุวรรณปลูกไปประมาณ1ปีจึงเริ่มห่อผลได้ค่ะส่วนการดูแลต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้กิ่งหนาเกินไปกำจัดแมลงใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาน้ำส้มขอนไม้ค่ะ
1: โรคแมลง
0: ค่ะ
1: คือเราต้องหมั่นตรวจแปลงอยู่บ่อยๆว่ามีโรคแมลงระบาดไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าโรคแมลงไม่มีระบาดเนี่ยถ้าต้นมันทึบอย่างเงี้ยกิ่งมันยาวเกินตรงส่วนช่วงเนี้ยเราก็ควรแต่งออกเพื่อที่ว่าให้ส่งพุ่มกระชับเข้าไปแล้วการแตกยอดจะได้เป็นดอกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยดอกจะมาพร้อมยอดแต่การห่อผลก็คือจะห่อประมาณไซส์เนี้ยไม่เกินป้งมือ และห่อในขณะที่ผิวยังมันเงาถ้าห่อในขณะที่ผิวยังมันเงาเวลาที่ผลแก่มันจะมีความสวยเราก็อย่างผลห่อเนี่ยเราก็ต้องคัดนะ
0: คะ
1: ว่าผลไหนผิวสวยผลไหนผิวไม่สวยผิวไม่สวยเราก็ไม่เอา
0: ค่ะ
1: อันนี้เราใช้1ชั้นค่ะเพราะว่าเป็ดเขาเรียกว่ากระดาษบู๊ป
0: ค่ะ
1: กระดาษบู๊ปเราสามารถใช้ชั้นเดียวได
0: ้
1: คือทดแทนการใช้หนังสือพิมพ
0: ์ค่ะ
1: เพราะหนังสือพิมพ์มีโลหะหนัก
0: ค่ะแล้วก็การให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่ถ้าช่วงอากาศร้อน2วันที2วันครั้ง
2: ปุ๋ยที่ใช้บำรุงจะเป็นปุ๋ยคอกผสมกับใบไม้แห้งและถ่านไบโอชานำไปโรยที่โคนต้นซึ่งที่นี่เขาผลิตเองค่ะ
0: นี่หน่อยด้านหลังนี่คือกำลังทำอะไรอยู่คะพี
1: ่อบถ่านไบโอชาค่ะ
0: แล้วก็เห็นก็คือได้น้ำส้มควันไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะช่วยไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีค่ะ
0: เรียกว่าสวนเรานี่คือครบวงจร
1: ครบรูปแบบค่ะ
0: อย่างตัวถ่านไบโอชานี้ช่วยอะไรบ้างคะพี่หน่อย
1: ช่วยสร้างรูพุ่นปรับโครงสร้างภายในดินช่วยกักเก็บคาร์บอนช่วยตรึงไนโตรเจนและปลดปล่อยธาตุอาหารให้เหมาะสมกับต้นพืชค่ะ
0: อย่างวัตถุดิบที่เอามาทำตัวถ่านไบโอชาก็คือมาจากในสวนเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะมาจากภายในสวนทั้งหมดเลย
0: อันนี้เป็นตัวน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเอาไปไล่แมลงได้
1: ใช่ค่ะก็คืออบเสร็จแล้วได้น้ำส้มเสร็จแล้วในวันนี้เราจะยังใช้เลยไม่ได้นะคะคือเราต้องตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ตกตะกอนก่อนเพราะว่าน้ำส้มขวัญหมายมีความเป็นกรดสูงเมื่ออบถ่านเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการชาร์จถ่านซึ่งเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยปาล์มหมักแช่ในถ่านเพื่อให้ถ่านได้ดูดซึมซับจุลินทรีย์ธาตุอาหารพวกนี้ก่อนนะคะถ้าเราใช้ถ่านเลยต้นไม้จะเสียธาตุอาหารให้กับถ่านเพราะว่าถ่านจะดูดธาตุอาหารกลับแต่ถ้าเราชาร์จถ่านแล้วถ่านจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นไม
2: ้ฝรั่งขาวสุวรรณจำหน่ายผลสดกิโลกรัมละ50

0: บาทค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดต้องสั่ง5กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะจัดส่งค่ะส่วนค่าส่งก็คิดราคาตามน้ำหนัก
1: ตามมาชิมรสชาติของฝรั่งพันขาวสุวรรณกันบ้างคุณผู้ชมนี่สังเกตเนื้อก็สวยอยู่นะคะพี
2: ่สีขาว
1: สีขาวสวยเนียนนะเดี๋ยวขอชิมรสชาติหน่อยนะคะมีความเนื้อฟูฟูแล้วก็หวานอร่อยด้วย
2: กรอบนิดนึงถ้าลักษณะแบบนี้เวลาที่เราไปจำหน่ายก็คือเราจะเรียกว่าเนื้อฟูกรอบคือลูกค้าทุกคนสามารถบอกเราได้เลยว่าต้องการเนื้อแบบไหนฟูนิ่มฟูกรอบก็เพิ่งจะเริ่มจำหน่ายยังไม่ได้เยอะแต่ก็คือมีเรื่อยๆเราก็เพิ่งจะขยายกิ่งลงแปลงขยายแปลงลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะก็คือเราสามารถที่จะขยายแปลงเพิ่มได้ค่ะ
1: น้ำฝรั่งสกัดเย็นค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพี่หน่อยเนี่ยเขาเอาฝรั่งถึง3แบบมาทำนะคะก็จะมีตัวที่เนื้อฟูเนื้อกรอบแล้วก็เนื้อกลางใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ทำไมถึงเอามา3แบบมาปั่นรวมกันพี่หน่อย
2: คือเนื้อกรอบเราจะได้ความเปรี้ยวเนื้อนุ่มเราจะได้ความหวานแล้วเนื้อกลางก็คือเป็นตัวนำประสานก็จะเป็นจะได้รสชาติที่จะออกมาเป็นเปรี้ยวหวานกลมกล่อมค่ะ
1: นี่เดี๋ยวดิฉันต้องขอชิมนะคุณผู้ชมนะคะสกัดกันแบบสดๆทำใหม่ทุกวัน
2: ทุกวันค่ะ
1: อร่อยมากกินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นนะคะรสชาติก็ต้องบอกว่าครบรสนะคะเราเอาไปขายที่ไหนบ้างคะพี่หน่อยตรงนี้
2: จำหน่ายอยู่ที่ตลาดดัตตี้สุขถูกดีค่ะ
1: ที่
2: เดียวเลยค่ะ
1: ขายตอนกี่โมงคะพี
2: ่บ่ายโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะไอเดียมาจากลูกค่ะ
1: ลูกชายชอบกิน
2: ลูกชายบอกว่า เวลาที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยคือเขาสะดวกแบบดื่มมากกว่าก็เลยขอตังค์แม่ซื้อเครื่องหน่อย
1: ก็เลยเป็นที่มาให้เรามาทำขายเลยตรงนี้ตัวกากที่หลังจากสกัดเสร็จแล้วเนี่ยคือไม่ทิ้ง
2: ไม่ทิ้งค่ะ
1: เอาไปทำอะไรคะพี
2: ่หมักปุ๋ยค่ะ
1: หมักปุ๋ยก็ใช้ในสวนต่อนะคุณผู้ชมนะคะ
0: พี่หน่อยบอกว่าเทคนิคการทำน้ำฝรั่งให้อร่อยสามารถเก็บได้นานแบบธรรมชาติต้องรักษาความเย็นของผลสดตั้งแต่ก่อนนำมาคั้นค่ะจะต้องแช่ฝรั่งให้เย็นน้ำฝรั่งสกัดเย็น1ขวดจะใช้ฝรั่ง2ลูกค่ะจำหน่ายขวดละ25บาทแต่ละวันสามารถจำหน่ายได้80ขวดภายใต้แบรนด์หน่อยฝรั่งที่นี่ยังปลูกฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์ทั้งเฟิ่นหงมี่กิมจูซึ่งก็ได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานนครปฐมการันตีซึ่งพี่หน่อยก็ยังได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนปี2567อีกด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าใครถามหาต้นพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่แบบนี้ยังคงต้องรอไปก่อนนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนากันอยู่แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ก็จะมีขายส่วนที่ส่วนนี้นอกจากมีฝรั่งแล้วก็ยังทำส่วนผสมผสานด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยใกล้ฤดูเก็บลำไยแต่ว่าฝนทิ้งช่วงนะครับก็ทำให้ชาวปากาเกยอที่จังหวัดลำพูนรวมตัวกันทำพิธีขอฝนที่เจดีย์จันทวงศาพัฒนาภายในวัดห้วยละที่อำเภอบ้านฮงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: มาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้

0: คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
1: ใช่โป้มาจากไหนทำไมมันถึงช่างน่ากินซะขนาดนี้ครับใช่โป้มาจากชัยเท้าครับแล้วชายเท้าเนี่ยมันทำให้กลายจากสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนความน่ากินของชายโป้ในทุกๆรูปแบบที่น่าสนใจถูกจัดเรียงเอาไว้ให้เข้าใจง่ายในแดนกินดองแล้วครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
3: จีนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งของถูกอยู่แล้วใช่มั้ยคะของใช้ในชีวิตประจําวันของจิปาถะแบบในร้านทุกอย่าง20หรือว่าที่เขาติดตะกร้ากันเนี่ยก็ต้องนึกถึงเมืองอีอู
4: ตอนนี้ปันอยู่ที่อีอู International Trade Market ที่เป็นตลาดค้าส่งหัวใจสําคัญของเมืองอีอู
5: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
4: ่อย่างบางร้านนะคะไม่มีพนักงานที่เป็นคนอยู่แต่จะมีพนักงานที่เป็นพี่สาว AI อย่างร้านนี้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการผลิตและต้นน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวปันพาไปดูกันค่ะ
5: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้มาพร้อมเรื่องราวของวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่หาไม่ได้ง่ายๆ
7: เจ้าสูบนี่นะคะเพื่อนชี้บายเนาะลักษณะคือการบายเข้าตัดทีเข้ามาให้เป็นก้อนปั้นๆแล้วก็เอาสูบใส่ตรงกลาง
8: ก็ลองชิมเปรี้ยวจี๊ดเลย
9: โอ้มีฮวกจับยังไม่เจอตำนะพี่โยของลูกกิน
10: เดี๋ยวเราจะต้องเอามาตำในคุกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นฟูเสน่ห์ของการตำมือก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะ
6: มาเรียนรู้วิถีของชาวบ้านผ่านสารพัดน้ำพริกในยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่11 กรกฎาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ชื่อไหมว่าแล้วผมไปแข่งกับใครเลยวะสันติดวงสว่างแล้วก็พี่ไม้พี่ลุงพ
1: อตัวผู้เราชนะขาด
0: มึงไม่ควรส่งไปหรอก
2: ความในใจสีไพรยุคสื่อสิ่งพิมพ์จัดใหญ่ประกวดลูกทุ่งลาถิ่นแผ่นดินอีสานมาเที่ยวนี้ชุติมาขอโชว์หลากลีลาคนนี้ร้องได้สารพัดนึกสิทธิ์หลายครูเสียงดีดันจนดังจับคู่คุยเดินสายมาด้วยกันแจกแผ่นแล้วงงเอ้าไหนสถานีวิทยุสีไพสาลีวงเจอชุติมาหลานย่าโมมากับสิทธิ์เสียงใสเจอกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่11กรกฎาคม2569 บ่าย 3 โมง ณ จอไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยาย

ินอยู่คือวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกผ่านขนมอิตาเลียนอย่างบิสกอตตี้และมาซาลาชัยของอินเดียค่ะที่โบเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ทำเองที่บ้านได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือนะคะจะชวนคุณผู้ชมไปถึง2ทวีปไปไกลถึงอิตาลีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จะชวนมาทำบิสกอตตี้ซึ่งเป็นขนมแบบอิตาลีของทางทัสกานีนะคะแล้วก็กินกับชาที่ใส่เครื่องเทศเยอะๆของทางอินเดียค่ะเราจะเริ่มจากการทำบิสกอตตี้ก่อนบิสกอตตี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็คล้ายๆคุกกี้แต่ว่าไม่มีส่วนผสมของนมของเนยเลยเพราะว่าต้นกำเนิดของบิสกอตตี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเกิดขึ้นตอนที่มีการสู้รบเราก็ต้องทำเสบียงให้กับทหารพออบขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะเบาพกง่ายกินสะดวกเราจะใช้แป้งค่ะสาลี1ถ้วยกับอีก1เศษ1ส่วน4ถ้วยเราจะผสมของแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาสูตรโบร่ำโบราณเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่กันแต่ตอนนี้เป็นแบบสูตรพัฒนาแล้วนะคะเขาก็เลยแบบใส่ได้ใส่ผงอบเชยเศษ1ส่วน4ช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เกลืออันนี้เป็นส่วนแห้งนะคะส่วนผสมเปียกเนี่ยเราก็จะใส่ไข่2ฟองใส่น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวค่ะประมาณเศษ1ส่วน3ถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะลงไปเลยดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาก็นิยมทำกับแอลมอนด์ค่ะแล้วบางทีเขาก็เลยใส่กลิ่นแอลมอนด์แต่ว่าถ้าเรามีวานิลาเนี่ยโบก็จะใส่กลิ่นวานิลาไม่ใส่กลิ่นใส่เป็นฝักเลยฝักวานิลาแบบนี้นะคุณผู้ชมปัจจุบันเนี้ยค่ะเมืองไทยปลูกได้แล้วแล้วก็มีคนบ่มสำเร็จแล้วนะคะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าวานิลาที่มาจากทางมาดากัสการ์เม็ดดำๆแบบนี้ละค่ะที่มันให้ความหอมกับขนมของเราเราก็ใส่วานิลาเนี้ยลงไปในส่วนผสมเปียกก็คือในไข่กับในน้ำตาลเนี้ยค่ะเหลือแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าเสียดายค่ะเราก็สามารถเอาใส่ไว้ในโหลน้ำตาลแบบนี้ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นวานิลาชูการ์หรือว่าน้ำตาลที่มีกลิ่นวานิลาอ่อนๆเวลาเอาไปใส่กาแฟเอาไปทำขนมเนี่ยมันก็จะหอมเบาๆอันนี้ไม่ใส่ เพราะว่าเผื่อเก็บไว้ทำอาหารถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นแบบนี้ที่บ้านนะคะเครื่องปั่นมือก็ใช้แบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ใช้แซดแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเข้ากัน

ันดีแบบนี้แล้วนะคะจะผสมไปในส่วนของแป้งแห้งค่ะแป้งแห้งที่มีทั้งเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือผงซินนามอนหรือว่าผงอบเชยค่ะผสมส่วนของไข่กับน้ำตาลที่เราตีกันเข้ากันดีแล้วเนี่ยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเนื้อแป้งอะค่ะมันจะไม่เหลวมากมันจะไม่เหมือนเวลาเราอบเค้กแต่ว่าจะออกเป็นแนวคล้ายๆกับเวลาเราทำคุกกี้ค่ะคำว่าบิสกอตตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าบิสกับคอกทัมบิสหรือใบเนี่ยมันแปลว่า2คอกทัมหรือคอกโคแปลว่าการอบหรือการทำให้สุกก็คือการทำให้สุก2ครั้งบิสกอสตี้เนี่ยเราจะต้องอบ2ครั้งนะคะครั้งแรกเราจะอบเป็นท่อนไม้ยาวๆพออบสุกแล้วเนี่ยเราจะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาเข้าไปอบอีกทีนึงค่ะถึงเป็นขนมที่เก็บได้นานเหมาะกับการเป็นเสบียงแล้วก็จริงๆแล้วเวลาคนอิตาลีรับประทานเนี่ยเขาจะเอาไปจิ้มกับไวน์หวานเพื่อกินหลังมื้ออาหารค่ะเอาไว้เวลาหิวเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าไม่มีเนยไม่อ้วนมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้หวานมากแล้วสิ่งที่ดีของขนมอันนี้ค่ะคือเขาใส่ถั่วเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าปกติเขาจะใส่อัลมอนด์เนาะแต่ว่าจริงๆล่ะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบก็นี่เนาะใส่อัลมอนด์นิดหน่อยใส่พิทาชิโอถั่วพวกนี้คุณผู้ชมต้องอบก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาใส่พายนัทมีความมันอร่อยถั่วเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีไขมันที่ดีมีวิตามินอีอันนี้เป็นบราซิลนัทใส่แมคคาราเมียด้วยเกินถ้วยนิดนึงเนื้อของตัวบิสกอตตี้ที่เราทำอะค่ะมันจะไม่เหลวมากเพราะว่าเวลาอบเสร็จมันจะต้องเป็นแท่งออกมาก่อนแล้วเราค่อยเอามาหั่นอีกทีนึงถ้าเหลวมากมันอาจจะไหลลงเวลาเราอบได้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมเข้าเตาอบเปิดเตาอบประมาณ180องศาไว้ค่ะประมาณสัก15นาทีก็น่าจะสุกแล้วค่ะได้แบบนี้คุณผู้ชมเราก็เอาลงถาดเราจะวางให้มันยาวๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็เอาเข้าไปอบที่180องศาประมาณ15นาทีค่ะ

0: 15นาทีนะคุณผู้ชมลองเอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงดูค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าบิสกิตตี้เราเนี่ยสุกแล้วค่ะต้องให้สุกนะคะถึงแม้ว่าเราจะเบค2ทีก็ตามทิ้งให้เย็นค่ะแล้วเราก็จะเอามาหั่นขอบเนี่ยเพราะว่ามันเล็กกว่าแล้วมันก็อยู่ขอบมันก็จะสุกกว่าขอบก็เหมือนหั่นแล้วก็กินได้เลยเก็บไว้แบบนี้บางคนนิยมหั่นหนาบางคนนิยมหั่นบางอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบถ้าชอบกรอบกรอบกรอบหมดเลยก็บางหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเอาไปจิ้มเครื่องดื่มอย่างวันนี้ที่เราจะทำชาแบบอินเดียเนี่ยเราก็อาจจะหั่นหนาหน่อยอันนี้เป็นแบบบางนะคะถ้าบางคนที่ชอบแบบบางมากๆนะคะสามารถเอาเข้าเครื่องสไลด์เหมือนที่เวลาเขาสไลด์หมูชาบูเงี้ยค่ะได้นะคะอันนี้หั่นหนาหน่อยแบบหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าหั่นหนาหน่อยเนี่ยค่ะรอบสองที่เราเอาเข้าไปอบแล้วก็อบนานหน่อยแบบนี้เราอบประมาณอีก5นาทีที่180เช่นเดียวกันค่ะระหว่างที่เราอบบิสกิตตี้ครั้งที่2ของเราเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำชาแบบอินเดียที่ทุกคนเรียกว่าชัยทีแล้วเพื่อนอินเดียก็จะมาบอกว่าเธอจะเรียกชัยทีทำไมในเมื่อชัยแปลว่าชาก็แปลว่าเราพูดว่าชาชาอยู่แต่จริงๆแล้วชัยทีที่เราเข้าใจกันหรือชาชาเนี่ยค่ะเขาหมายถึงชาที่มีการเติมสไปซ์หรือว่าเติมเครื่องเทศลงไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกชัยทีให้ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเรียกว่ามาซาลาทีหรือว่ามาซาลาชัยแปลว่าชาที่ผสมเครื่องเทศถึงจะถูกต้องนะคะเครื่องเทศที่จะผสมลงไปเนี่ยเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือกระวานสีเขียวแบบนี้ค่ะกระวานเขียวเรียกว่า green cardamom ถ้าประเทศไทยเวลาเราใช้กระวานนะคะส่วนใหญ่ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นกระวานสีขาวเม็ดกลมๆแต่ว่าอันนี้เป็นกระวานเขียวกลิ่นจะหอมเย็นๆค่ะแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวเลยของมาซาลาชัยคือขาดไม่ได้ขิงเขาบอกว่า traditionally แล้วหรือว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยสองอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วที่เหลือก็ตามมาการปรุงรสของเครื่องเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบแบบไหนชอบอะไรมากชอบอะไรน้อยในเมื่อขาดไม่ได้ผมก็จะใส่อันนี้ก่อนนะคะถามว่าใช้กระวานขาวแทนได้ไหมถ้าหากระวานเขียวไม่ได้ได้แต่ไม่อร่อย ก็จะได้อีกรสหนึ่งไปเลยอันนี้นิดเดียวพอเลยค่ะพอเริ่มร้อนเนี่ยคุณผู้ชมเทไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราคั่วให้เสร็จวิธีเขาต้มชานะคุณผู้ชมเขาก็ต้มนมผสมกับน้ำตามธรรมเนียมเนี่ยเขาก็นมควายปัจจุบันก็มีนมแพะนมวัวอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมชอบต้มผสมกันไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบชาใส่เครื่องเทศเนี่ยลงไปในหม้อนี้เลยเช่นเดียวกันใส่ก้านพลูค่ะน้ำมันหอมระเหยออกนิดๆบางทีเนี่ยเขาก็ใส่พริกไทยดำด้วยความเป็นมาซาลาชัยหรือว่าชาที่ใส่เครื่องเทศอะค่ะในแต่ละภาคของอินเดียเนี่ยก็ดื่มไม่เหมือนกันบางภาคบอกว่าห้ามใส่เลยพริกไทยบางภาคบอกว่าขอพริกไทยเยอะหน่อยอันนี้ก็นานาจิตตังนะคุณผู้ชมถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดียเนี่ยการดื่มมาซาลาชัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณผู้ชมทำได้ในการกินอาหารริมถนนเนี่ยเพราะว่ามันเดือดมันสะอาดมันถูกฆ่าเชื้อแล้วต ตำราบอกว่าให้ใส่น้ำตาลไปเลยแต่โบไม่อยากใส่น้ำตาลกับใส่ใบชาก่อนโบกลัวน้ำตาลมันรัดไปรัดใบชาแล้วเดี๋ยวชาโบไม่ออกกลิ่นเพราะฉะนั้นโบก็จะใส่ชาลงไปเลยค่ะเข้มได้มันเป็นชาที่เข้มชาเป็นชาอัดสัมนะคุณผู้ชมอันนี้เทียนข้าวเปลือกนะคะหรือว่าเม็ดเฟอร์เนลเม็ดเฟอร์เนลเนี่ยเวลาอยู่ในระบบการกินอาหารอินเดียคุณผู้ชมเขาจะเอาเม็ดอันนี้ไปชุบน้ำตาลสีๆแล้วก็เอามาแจกให้กินตอนเรากินอาหารเสร็จเป็นการล้างปากเหมือนกับว่ากลิ่นปากสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยย่อยด้วยเช่นเดียวกัน
1: เป็น all spice
0: all spice ก็คือเม็ดอันนี้คุณผู้ชมมันไม่มีชื่อภาษาไทยบางทีเวลาเขาเขียนว่า all spice ในสูตรอะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเอาเครื่องเทศทุกอย่างมารวมกันแต่ไม่ใช่มันเป็นเจ้าเม็ดนี้แล้วก็โทสต์นิดหน่อยพอขิงสะอาดเนี่ยเราก็ไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะกรองเราแน่ใจว่าขิงเราสะอาดทุบนิดๆถ้าไม่มีขิงสดบางทีเนี่ยเขาก็ใช้ผงขิงได้ด้วยความที่เป็นชาที่เป็นเครื่องเทศมันก็จะเผ็ดร้อน

คนอินเดียปรุงชาแบบนี้นะคะเพื่อให้หวานเนี่ยโดยใช้สารให้ความหวานหลากหลายมากเลยบางคนก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวบางคนก็ใช้น้ำตาลอ้อยบางคนก็ใช้น้ำผึ้งปัจจุบันนี้หนีไม่พ้นนมข้นกินหวานนะคะแล้วก็สไปซ์ที่เราทำไว้เนี่ยใส่ได้เลยค่ะสไปซ์ก็ใส่ด้วยเช่นกันต้มไปเลยค่ะเขากินชาเข้มๆสไปซ์แน่นๆคนอินเดียนะคุณผู้ชมเขาเริ่มกินชากันตอนที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาล่าอาณานิคมแล้วต้นชามาจากเมืองจีนแล้วก็มาค้นพบว่าปลูกที่อัสสัมเนี่ยภูมิประเทศภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกชามากเลยก็เลยเริ่มมีการปลูกชาที่อัสสัมแล้วก็ส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปค่ะแล้วก็การที่มาเป็นมาซาลาชัยได้เนี่ยมีหลายเรื่องราวแล้วแต่ว่าจะเชื่อเรื่องไหนบางคนเขาก็บอกว่าเอาเขาคัดเกรดของดีเนี่ยส่งกับอังกฤษผงที่เหลือก็ให้คนอินเดียกินแล้วคนอินเดียเนาะก็ชอบกินแบบว่าสไปซ์เยอะหรือเครื่องเทศเยอะๆก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นหรืออีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือว่ามีช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาไม่สามารถส่งออกชาได้ไปอเมริกาก็ไม่ได้ไปอังกฤษก็ไม่ได้ก็เลยหันมาเปิดตลาดชาในประเทศอินเดียพอเปิดตลาดชาในประเทศอินเดียก็เลยต้องทำชาที่คนอินเดียชอบรับประทานกลิ่นที่คุ้นเคยก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้หม้อนี้นะคะบุปรุงด้วยน้ำตาลสายแดงแล้วเราก็ชิมว่าเราหวานพอหรือยังหวานให้มันพอดีกับเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็กรองเราต้มให้ชาเนี่ยสีชาออกนะคุณผู้ชมแล้วก็ชิมดูว่าเครื่องเทศอ่ะมันออกรสหรือยังแล้วถ้าเกิดเครื่องเทศออกรสพอใจแล้วอะค่ะก็ปิดไฟได้เพราะว่ายิ่งต้มเครื่องเทศมันก็จะยิ่งเข้มก็ต้องประมาณบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องมี10นาทีล่ะก่อนปิดไฟที่เขานิยมใช้นมควายเนี่ยคุณผู้ชมเพราะมันมันเวลารับประทานเนี่ยมันก็จะอร่อยเหมือนเรากินชานมไข่มุกหวานมันเนี่ยค่ะแต่อันนี้มีประโยชน์นะชาตัวเองเนี่ยก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฟีนอลเป็นสารตัวใหม่ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ในเครื่องเทศแล้วก็ยังมีเครื่องเทศนานาชนิดที่แต่ละตัวเนี่ยก็มีคุณสมบัติของตัวเองเป็นเครื่องดื่มเป็นยาของทางอินเดียเอาละค่ะเอาเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเราก็ตักมาซาลาชัยเนี่ยเท่าที่โบเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมกินร้อนแต่โบก็เชื่อว่าปัจจุบันก็คงมีคนทำเย็นแหละไม่แน่ใจว่ามีคนเอาไปทำปิงซูหรือยังนะคะถ้าดูว่าเขากินกันตอนไหนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปอินเดียนะก็กินทั้งวันเพราะว่าจะเห็นร้านแบบนี้ค่ะเปิดอยู่ทุกที่เลยโดยเฉพาะที่ที่คนเยอะๆหรือว่าสถานีรถไฟแบบนี้ค่ะต้องมีแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมาซาลาชัยหรือว่าชาเครื่องเทศแบบอินเดียเดี๋ยวเราไปดูขนมที่เราอบกันค่ะ

นี่ค่ะบิสกอตตี้ที่อบครั้งที่2แล้วนะคะโบมีทั้งแบบบางแบบนี้แบบบางแล้วก็แบบหนาๆแบบนี้จริงๆเราเห็นทั้ง2แบบก็คือเป็นที่นิยมทั้ง2แบบเลยค่ะรสชาติเนี่ยคุณผู้ชมถ้าแบบบางเนี่ยมันก็จะกรอบกริบกรอบอย่างนี้เลย

หวานนิดนิดมีความหอมจากอบเชยที่เราใส่ลงไปแล้วก็ถั่วเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะว่าชอบอะไรอะค่ะใส่มากใส่น้อยตามใจแต่บนนิยมใส่เยอะๆเราจะได้กินแป้งน้อยๆกินถั่วเยอะๆแล้วข้อดีนะคุณผู้ชมคือถ้าแห้งกรอบขนาดเนี้ยเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานๆค่ะใส่ขวดปิดฝาให้แน่นอย่าให้อากาศเข้าหิวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เปิดฝาขวดได้ของว่างที่มีประโยชน์เอาแบบที่ปิดสนิทเนาะอากาศจะได้ไม่เข้าแล้วก็จะได้กรอบนานๆค่ะเราก็ใส่ไปเลยแต่ถ้าไม่อยากกินนานๆก็ทำแจกค่ะจะได้หมดเร็วๆคนอื่นจะได้อร่อยและสุขภาพดีไปกับเราด้วยอันนี้ทำแบบว่ารวมถั่วจริงๆเป็นของว่างเด็กหลังเลิกเรียนเนี้ยคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะเท่านี้นี่ละค่ะเท่านี้ก็เก็บได้นานแล้วค่ะไหนๆวันนี้เราทำมาซาล่าชัยนะคะเอาอิตาลีมาเจออินเดียจริงๆนะเพราะว่าปกติคนอิตาลีอ่ะเขาจิ้มอันนี้ในไวน์หวานของเขาอะค่ะจิ้มไวน์หวานแต่เราอยากจิ้มในนี้จริงๆคนอินเดียเขามีขนมปังเอาไว้จิ้มอันนี้นะเป็นขนมปังรสขิงกรอบแบบนี้เลยแต่ไม่ได้ใส่ถั่วพอถั่วไปเจอกับเครื่องเทศในชานะคุณผู้ชมกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมากเลยแล้วมันก็ทำให้ถั่วอร่อยขึ้นด้วยค่ะเท่านี้เองคุณผู้ชมง่ายมากแล้วของวัตถุดิบเนี่ยตอนนี้ก็มีในประเทศไทยนะคะสามารถทำได้ทั้งบิสกิตตี้และมาซาล่าชัยค่ะ

บิสกอตตี้เนี่ยถือว่าเป็นขนมเพื่อสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าแป้งก็ใส่น้อยถั่วก็ใส่เยอะได้แล้วก็สามารถเลือกชนิดของถั่วที่จะมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยค่ะน้ำตาลใช้นิดเดียวแล้ววันนี้นะคะใช้แต่น้ำตาลไม่ขัดขาวกับน้ำตาลทรายแดงค่ะเก็บไว้ติดบ้านเนาะแล้วก็หิวเมื่อไหร่ก็เปิดกระปุกรับประทานได้ทำเยอะก็สามารถเอาไปแจกเพื่อนหรือว่าจะเก็บไว้สำหรับลูกเวลากลับมาจากโรงเรียนเลิกเนี่ยนะคะกำลังหิวเนี่ยให้อันนี้รองท้องเนี่ยผมเชื่อว่าลูกของคุณผู้ชมก็จะสุขภาพดีเช่นเดียวกันค่ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอร่อยด้วยเนี่ยปัจจุบันนะคุณผู้ชมนมที่เขาผลิตแบบอินทรีย์นะคะที่วัวได้ไปเดินเล่นกินหญ้าดีๆกินอาหารดีๆมีเยอะขึ้นมากๆเลยในประเทศไทยเลือกนมอร่อยเลือกนมดีแล้วก็เอามาใส่เครื่องเทศเนี่ยค่ะเครื่องเทศก็จะช่วยรักษาสุขภาพเราได้หลายด้านเลยเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆเลยค่ะลองทำดูค่ะกินให้อร่อยกินให้ดีแล้วสุขภาพเราก็จะดีสุขภาพโลกเราก็จะดีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: มหาอำนาจบ้านนาร
2: ายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
3: พี่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
4: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
2: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี้
4: เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
4: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น. 30 นาทีทางไทย PBS
5: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ
6: ถ้าออกกำลังกายนี่เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
5: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไทยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
7: 少し足を動かし始め
6: てแล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
7: slow jogging ぐらい
6: เหมือน slow jogging ครับ
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
6: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยว92ของจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
8: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
9: วันนี้จะมาตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเขามาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ฮ่องสอน
10: ตอนนี้คือกำลัง
11: หลง
10: ซ้ายหรือขวา
11: ต้องขวาสิ
12: อันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
11: บ้านแรกของมนุษย
12: ์ใช
11: ่ไม่เหยียบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วก็จับตรงนี
8: ้เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น. นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
5: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง

0: การที่เอทำคลิปออกมาคลิปหนึ่งจริงๆแล้วเอทำมาจากสิ่งที่เอทำแล้วเอรู้สึกว่าคนดูจะได้รับความสุขจากคลิปนั้นเอไม่ค่อยคำนึงถึงว่าคลิปนั้นจะต้องคนดูเยอะน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่เอรู้สึกว่าเอตั้งใจที่จะนำเสนอออกมามากกว่าค่ะอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเอรู้สึกว่าเราจะทำมันต่อเมื่อเรามีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือคนในบ้านเขาทำให้วันธรรมดาของเอทุกวัน365วันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะเรียกว่าเป็นวันธรรมดาที่สร้างรอยยิ้มได้ทุกๆวันค่ะแล้วด้วยความธรรมดาแล้วมันสร้างรอยยิ้มได้เราก็เลยอยากจะบอกต่อหรือส่งความสุขให้กับคนดูผ่านไปทางสื่อโซเชียลทาง YouTube เนี่ยค่ะเข้ามาเลยน่าตัวจังชื่อเอวิลาวันมิยากาวะค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมาประมาณ8ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่ว่าโตแล้วก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดค่ะตอนเด็กๆอะค่ะคือที่บ้านจะไม่ค่อยแบบมีตังค์เท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยค่ะจริงๆแล้วเลยรู้สึกว่าการที่เราจะไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยโอกาสมันน่าจะแบบไม่มีเลยตอนนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนอกจากบ้านอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเป็นวัยรุ่นก็รู้สึกว่าชอบเรียนเกี่ยวกับภาษาเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนเรียนมัธยมเราจะเรียนศิลป์ภาษาตอนนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าการเรียนภาษาสนุกดีนะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับญี่ปุ่นจะมีเพื่อนสนิทที่ตอนนี้เพื่อนสนิทก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันตอนนี้อยู่เพื่อนสนิทเลยค่ะเขาชอบญี่ปุ่นมากเขาเรียนวาดรูปการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูเขาว่าญี่ปุ่นมันน่ารักดีเหมือนกันนะแต่เราก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าจะย้ายมาอยู่หรือว่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เห็นญี่ปุ่นมาบ้างจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพอสักช่วงอายุ27ค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองพูดคุยใช้ภาษาที่เราชอบกับคนต่างชาติค่ะแล้วเอก็ได้เข้าไปเว็บไซต์เว็บหนึ่งเข้าไปแบบหาคู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณ10ปีที่แล้วถ้าก็หาแฟนต่างชาติเห็นรูปเอจังก็จะรู้สึกว่าคนนี้ก็เลยเมสเซจส่งไปครับ
0: มันจะเรียกว่าพรมลิขิตหรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกที่เอแบบเข้าไปเว็บไซต์นั้นเอก็เจอทากะเลยค่ะเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้โชคดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันแต่ทากะเนี่ยเขาจะชอบภา

0: 3เหมือนกันก็เลยแบบสื่อสารกันได
1: ้แล้วก็คุยไปคุยไปประมาณ 2-3 เดือนก็จะอยากอยู่กันเล็กอยากคุยกับคนนี้จริงๆก็เลยไปถ่ายสำหรับตะกะตอนนั้นอายุ25-26แล้วไม่ใช่ว่าแค่หาแฟนจริงๆหาคนแต่งงานอยู่แล้วครับตอนนั้นเอจันเป็นอาชีพเป็นคุณครูที่โรงเรียนครับสำหรับคนแต่งงานเอาอันนึงว่าแบบชอบเด็กใจดีก็เลยเอจันอาชีพเป็นคุณครูสำหรับตะกะดีที่สุด
0: ตอนนั้นก็ทักะทำงานเป็นดูแลเด็กพิการมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเป็นแฟนกันเลยคือเขาทำงานนี้มานานค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนใจดีใจเย็นบวกกับที่เราเคยเป็นคุณครูก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ากันได้มากๆค่ะตอนนั้น
1: ตอนนั้นทักะถามเอจันที่ไต้ว่าจะแห่งกันมาอาศัยญี่ปุ่นได้ไหมแต่ทักะยังเป็นห่วงเขาว่าภาษาก็ไม่ได้ก็วัฒนธรรมก็ไม่รู้ไม่คุยอาศัยเพราะว่าภรรยาทักะท่านเด็กๆไม่ใช่สนใจญี่ปุ่นไม่คุยเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าจะเรียนภาษาไทยให้ตอนนั้นทักะไม่ได้พูดภาษาไทยพูดกันคุยกันภาษาอังกฤษก็เลยถ้าทักะพูดไทยได้เอจังอยู่ญี่ปุ่นก็สะดวกไหมไม่เหงาไหมคิดก่อน
0: ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่าคือภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยแบบแค่คนนี้จิวะเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะโอเคไหมก็ปรึกษากับพ่อแม่ว่าถ้าเอจะไปอยู่อะแม่ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เอจะได้ก้าวไปสู่โลกใบใหม่อะค่ะถ้าเอไปแล้วไม่มีความสุขบ้านที่ไทยก็ยังรอต้อนรับเอเสมออยากให้เอแบบลองไปใช้ชีวิตดูก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าโอเคก็พ่อแม่ก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าอยากไปค่ะเพราะว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยการสนับสนุนจากทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างก็บอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะเออะไรเงี้ยแล้วก็ทักะก็ดูแบบรักเรามากก็เลยแบบเออลองไปดูนะอะไรเงี้ยช่วงที่มาอยู่4ปีแรกตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่าอยากกลับเพราะว่าช่วงที่ทักะมีวันหยุดเขาจะพาเอไปเที่ยวเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางโตเกียวภาคใต้เราเลยรู้สึกว่าการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนี่มันสนุกนะมีที่เที่ยวสวยงามเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
2: ยังจำวันแรกที่มาอยู่ได้ไหมว่าไปเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังกันวันแรก
0: อ๋อจำได้เลยค่ะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ตอนที่มาอยู่แรกๆเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็มีต้นซากุระสวยๆเหมือนในหนังแล้วก็โยกชิงช้ารู้สึกว่ามีความสุขมากนะตอนช่วงแรกๆที่มาค่ะถ้าจะเป็นเรื่องการปรับตัวที่รู้สึกว่ายากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าด้วยตัวเองเราเป็นคนอีสานเนอะเราก็ชอบกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆแล้วก็แน่นอนว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยกินเผ็ดเรื่องอาหารเวลาทำอะไรก็จะต้องทำแยกกันอันนี้เป็นอันนึงที่แบบต้องปรับตัวกันมากๆในช่วงแรกๆค่ะอันนี้แต่ว่าโชคดีที่ทักะช่วยเอจังเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบประเทศไทยมากๆๆค่ะก่อนที่เอจะย้ายมาเขาไปไทย20กว่าครั้งเลยค่ะฉะนั้นเรื่องแบบความวัฒนธรรมไทยนี่เข้ากันได้สบายมากค่ะสภาพอากาศคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือจะมีหลายฤดูร้อนสำหรับญี่ปุ่นคือเราสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอจะมีเข้าช่วงฤดูหนาวปุ๊บคือหนาวแบบไม่เคยหนาวมาก่อนไม่ใช่หนาวแบบภาคเหนือบ้านเราอะค่ะมันหนาวแบบศูนย์ติดลบฉะนั้นการปรับตัวเรื่องอากาศแรกๆคือสำหรับคนไทยอย่างเราหรือว่าสำหรับเอคือยากมากๆนะคะการปรับตัวอีกอันนึงที่เอรู้สึกว่าต้องปรับตัวมากๆสำคัญอันนึงก็คือเรื่องการทิ้งขยะค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเขตที่เออยู่อะค่ะจะมีถุงขยะไม่ว่าจะเป็นขยะที่เผาได้ก็ต้องแยกถุงพลาสติกแยกถุงขวดถุงกระป๋อง

0: คือแยกละเอียดมากๆซึ่งตอนเราอยู่ไทยใช่ไหมคะเราจะเคยชินทิ้งรวมไปเลยใช่ไหมคะพอมาอยู่ที่นี่เราจะต้องมาคอยระวังว่าขวดเอาฝาขวดออกหรือยังเอาพลาสติกป้ายออกหรือยังมันเป็นการปรับตัวแล้วฝึกวินัยไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแบบเรามากๆคืออยากจะบอกว่าเกียวโตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผู้คนเนี่ยแปลกกว่าจังหวัดอื่นมากๆเลยนะคะเขาจะมีความเป็นส่วนตัวเขาจะมีความแบบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายๆตอนที่เอย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์แรกๆอะค่ะ4ปีแรกเอไม่เคยเห็นเลยว่าห้องข้างๆคือใครค่ะเอไม่เคยรู้จักเพื่อนบ้านเลยตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะว่าในตึกฉันมีใครอยู่บ้างฉะนั้นในชีวิตเอช่วงแรกมีแค่ทากะกับพ่อแม่ทากะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็แบบเอ้ยไม่มีเพื่อนมันคือยังไงเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอฉันว่าきれいで感じがいいそんな子でしたね私は全然大丈夫でした抵抗なかったです月に1回は必ず来てくれましてね。で、うちでご飯作って食べて、とっても A ちゃん優しい子ですしね。いいです。幸せです。
0: ช่วงที่มาอยู่แรกๆก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรค่ะก็มาอยู่เป็นแม่บ้านดูแลทากะอยู่สักประมาณ3ปีค่ะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มรู้สึกว่าภาษาเรากับการใช้ชีวิตเราพอจะปรับตัวได้เราควรที่จะหาอะไรทำเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อในการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นเอก็เริ่มไปทำงานพิเศษเป็นพนักงานที่ร้านอาหารไทยอยู่ปีนึงค่ะเอรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกอีกช่วงนึงเอได้นั่งรถไฟจากเกียวโตไปทำงานที่โอซาก้าได้ขึ้นรถไฟได้ดูวิวบ้านเมืองเอเลยรู้สึกว่าการที่เราได้ออกไปเจอคนใหม่ๆในช่วงระยะปีที่4อะค่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของเอที่เอรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ควรจะทำหรือว่ามีสิ่งที่มันน่าสนุกกว่านี้ในประเทศนี้ตอนนั้นค่ะหลังจากที่เออะค่ะไปทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารไทยอยู่1ปีเอรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ไหวอะค่ะไม่สนุกแล้วเอก็เลยบอกทากะว่าไม่อยากทำแล้วมีอะไรบ้างที่เอจังสามารถที่จะทำแล้วมันสนุกด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยทากะคิดว่าเราสองคนควรจะทำอะไรนะตอนนั้นค่ะหลายปีก่อนค่ะตอนนั้น YouTube แม่บ้านญี่ปุ่นยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ค่ะแล้วเอรู้สึกว่าเออยากจะแชร์ชีวิตว่าเอกับทากะอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงให้คนทางบ้านที่ไทยดูว่าลูกสาวของแม่กับพ่อของเพื่อนๆมีความสุขแค่ไหนเอไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้ยค่ะปกติก็ทากะชอบดู YouTube ในคลิปเที่ยวอะไรก็ดูครับตอนนั้นมีคนไทยบางคนอาศัยญี่ปุ่นทำ YouTube โอ๊ยใครก็ทำได้หรอก็เลยตัดคลิปเล็กๆๆๆเป็นพูดช่องYouTube ลองดูดีกว่าไหมน่าจะคนดูยังไงก็สนุกอยู่บ้านชิวๆไม่เบื่อใช่ไหมครับมีอะไรทำก็เลยรู้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันนะเย
2: ้โอเคครับจะทำก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าตอนแรกๆว่าอยากให้แนะนำว่าผมมีปัญหาอะไรก็เลยน่าจะทักกับพูดบ้างเอจังพูดบ้างแล้วก็ไม่มีธุระไปออกไปข้างนอกอะไรใช่ไหมครับก็เลยแค่อาศัยทำอาหารดีบ้าง
0: ตอนนั้นนะคะเอรู้สึกว่าเรามีทากะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นแฟนเราเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจกับเขามากว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้อ่ะเขานี่แหละที่จะเป็นตัวทำให้ช่องของเราค่ะมันแบบมีคนชื่นชอบมีคนรักเรานะตอนนั้นมันเป็นความน่ารักอยู่ในนั้นว่าสวัสดีครับแบบไม่ชัดมันน่ารักมากค่ะเอรู้สึกว่าจุดนี้แหละที่ทำให้คนที่จะชอบเราพ่อแม่เราหรือว่าทุกคนที่จะมาติดตามเราหลงรักช่องของเราค่ะ
2: น่าจะคนไทยชอบรีแอคชั่นคนญี่ปุ่นกินอาหารไทยเมนูนี้ครั้งแรกหรือว่ากินเผ็ดมากสไปซี่ได้หรือเปล่า สั่งเอจังว่าทำอาหารที่บ้านให้หน่อยเมนูอะไรก็ได้ซุปต้มยำก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ทักการชิมในบ้างกินในบ้างโอ๊ยอันนี้อร่อยจังอันนี้ครั้งแรกผลไม้นี่ครั้งแรก
0: ด้วยการที่เอกับทากะก็ยังไม่มีสมาชิกในครอบครัวนะคะเอก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงนัตโตจังพอมีนัตโตจังเนี่ยความน่ารักของเขามันแบบฉายแววมากค่ะด้วยความที่เขาเป็นชิบะที่น่ายิ้มทุกคนจะคิดว่าชิบะคือหมาน่ายิ้มแล้วตอนที่เอเลือกนัตโตคือน้องเขายิ้มจริงๆค่ะเขามีเสน่ห์ในตัวของเขาเขาแบบน่ารักมากจำได้เลยค่ะตอนที่ไปรับนัตโตมาคลิปแรกวันนั้น 200,000 กว่าวิวเพราะเขาเลยแบบเอบอกทุกคนว่ารับชิบะนัตโตมาวันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดวิวเยอะมากแล้วทุกคนก็รักนัตโตจังมากๆตอนนี้ก็ผ่านมา3ปีแล้วนัตโตจังก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาตลอดค่ะถ้าบอกตามความจริงก็คือตอนแรกเนี่ยงงกับ YouTube ตัวเองมากค่ะคือทำปะปนปะเปกันไปมากเอาเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวอะไรสารพัดรวมค่ะเรายังหาจุดที่เป็นจุดเด่นของช่องยังไม่ได้นะตอนนั้นนะคะเรารู้สึกว่าการนำเสนอของเราคงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คนคงสนใจตอนนั้นนะคะถ้าเรานำเสนอที่เที่ยวอะค่ะแล้วเราอาศัยอยู่ที่เกียวโตแล้วเราพาไปเที่ยวในเกียวโตเช่นวัดทองวัดน้ำใสอาราชิยามะคนไทยคงจะสนใจตอนนี้จาก YouTube ก็มีคนติดต่อมาสนใจอยากจะเที่ยวกับเอจังทากะได้ไหมอย่างตอนนี้ก็มีจองพาเที่ยวอยู่หลายทริปเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เราได้เริ่ม YouTube ในตอนนั้นทำให้เรามีสิ่งดีๆมีงานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรียกด้วยว่าตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเอรู้สึกว่ามันให้สิ่งดีๆกับเอหลายอย่างมากค่ะอันดับหนึ่งที่เออยากจะบอกก็คือว่าทำให้เอได้รู้จักผู้คนมากขึ้นค่ะได้รู้จักผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุหลากหลายวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะทั้งคนไทยเองคนญี่ปุ่นตอนนี้ก็อาจจะมีประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ายูทูบเนี่ยมันเป็นสื่อโซเชียลอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
2: ที่สุดว่ามีเพื่อนใหม่ครับเอจังไม่มีเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นหลังๆเอจังมีเพื่อนไทยในญี่ปุ่นเยอะสำหรับทากะมีประโยชน์ว่าไม่ต้องดูแลไม่ต้องช่วยเอจังแบบ 100% เต็มเขาทำงานได้หลายอย่างในญี่ปุ่นครับ
0: มีครั้งหนึ่งมีน้องนักเรียนไทยค่ะเขาอยู่ไทยแล้วเขาย้ายมาเรียนภาษาที่เกียวโตแล้วเขาก็ข้อความมาหาเอว่าพี่คะหนูอ่ะตอนนี้หนูอยู่เกียวโตหนูดูพี่มาตลอดเลยหนูอยากเจอพี่มากๆเลยคือพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเกียวโต
3: คือต้องเล่าไปถึงก่อนที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าดูไว้หลายเมืองมากว่าจะไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วพอดีเพื่อนแนะนำมาว่าเกียวโตเป็นเมืองที่ดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นพอเราตัดสินใจเลือกที่เรียนได้แล้วเลือกจังหวัดได้แล้วก็เลยไปเซิร์ชใน YouTube เขาว่าแบบเกียวโตเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอคลิปก็เลยเข้าไปดูค่ะก็เลยแบบอยากรู้จักจังเลยเพราะว่าแบบเราแบบมาญี่ปุ่นโดยที่แบบไม่ได้มีครอบครัวมาค่ะตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักคนที่แบบอยู่มาก่อนเราแล้วก็คงจะดีอะไรแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบอุ่นใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบขอเจอได้ไหมในอยากเจอนัดจังด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็คือมาเจอคือต้องขอบคุณ YouTube อะค่ะคือทำให้เราแบบได้เจอกันแบบหลังจากนั้นก็คือสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้เจอครอบครัวพี่ทำอะไรให้หนูเยอะมากค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่างที่แบบเราสามารถคือพูดได้ทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเราสามารถพูดกันได้หมดเลย
1: びっくりですねやっぱりเอจังでしょうね よくね、あの A ちゃんね、あの急に声かけられたりするんですって、観光客の方にね、すごいなと思いました。

0: เห็นไหมเอจันสตาร์ดานะ
1: ตอนนี้ติดตามมา 100,000 เอก็ยังไม่รู้ว่าเอแบบมีชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเอได้ไปเดินที่วัดน้ำใสมาค่ะกับเพื่อนขนาดเอใส่หน้ากากแล้วก็ใส่หมวกแต่มีคนเรียกว่าเอจังหรือเปล่าค่ะมันรู้สึกแบบใจฟูมากค่ะตอนนั้นแบบฉันใส่หน้ากากกับใส่หมวกจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการทำ YouTube ของเราอ่ะมันมีคนที่ชื่นชอบเราแล้วก็รักเราจากสิ่งที่เป็นครอบครัวโอมิยาเกะหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สำหรับเอกับทากะอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเอรู้สึกว่าเราจะทำมันต่อเมื่อเรามีความสุขค่ะบางครั้งที่เอกับทากะเหนื่อยจากงานแล้วเอรู้สึกว่าถ้าเราจะไปถ่ายโดยที่เราไม่ได้แบบเอนจอยหรือมีความสุขอะเอกับทากะจะไม่ทำเลยค่ะบางครั้งถ้าอาทิตย์นั้นลงคลิปน้อยหน่อยคือทั้งสองคนเหนื่อยเราจะไม่ทำค่ะฉะนั้นเราจะเลือกช่วงเวลาที่ทั้งสองคนแฮปปี้แล้วมีเวลากับมันจริงๆเราจะทำตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วเอทำมาจากสิ่งที่เอทำแล้วเอรู้สึกว่าคนดูจะได้รับความสุขจากคลิปนั้นตลอดเอไม่ค่อยคำนึงถึงว่าคลิปนั้นจะต้องคนดูเยอะน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่เอรู้สึกว่าเอตั้งใจที่จะนำเสนอออกมามากกว่าค่ะคือไม่ว่าที่เอกับทากะจะพาไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรทุกคนชอบในเราสองคนฉะนั้นไม่ว่าเอจะทำอาหารอยู่ที่บ้านหรือว่าปั่นจักรยานพาชมสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนชอบในความเป็นครอบครัวรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของทากะด้วยค่ะตอนนั้นเวลาที่ท่านมาหาเราที่บ้านเราก็จะถ่ายทอดว่าความอบอุ่นน่ารักของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าถึงความเป็นครอบครัวญี่ปุ่นนะตอนนั้นทุกคนก็เลยรู้สึกชื่นชอบว่าครอบครัวของเราน่ารักนะตอนนั้นค่ะ
0: ครอบครัวやっぱりね家族はねやっぱり大事なものですね。かけがえのないいつまでもみんな誰一人かけることなく元気にね過ごしたいですね。Aちゃん私とか娘がいないのでAちゃんすべてです。
1: สำหรับAนะคะการกลับบ้านคือAรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือคนในบ้านเช่นทากะกับนัตโตะค่ะเขาทำให้วันธรรมดาของAทุกวัน365วันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะเรียกว่าเป็นวันธรรมดาที่สร้างรอยยิ้มได้ทุกวันค่ะแล้วด้วยความธรรมดาแล้วมันสร้างรอยยิ้มได้เราก็เลยอยากจะบอกต่อหรือส่งความสุขให้กับคนดูรับรู้ถึงความสุขที่เอทากะนัตโตะหรือว่าน้องๆทุกคนแบบอยากส่งผ่านไปทางสื่อโซเชียลทาง YouTube เนี่ยค่ะ
2: มีความสุขสำหรับทากะเอจันนัตโตะจังごくユーモアンドゥムカプトニトクはมีความสุขอยู่ごろいたむとぱいかวันนี้กูเต็มแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเต็มมีความสุขเต็ม
1: บ้านของเอคือไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางบ้านสำหรับเอคือคนที่อยู่ในบ้านคือใครคนที่อยู่ในบ้านมีความสุขแค่ไหนเวลาเรากลับบ้านไปเรามีความสุขหรือเปล่าอันนี้ค่ะคือบ้านของเอฉะนั้นตอนนี้บ้านของเอคือมีความสุขมากค่ะ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: คุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนพุธที่8กรกฎาคมนี้ตอนมนุษย์กลุ่มสุดท้าย
3: เป็นเวลาหลายแสนปีที่โฮโมเซเปียนส์วิวัฒนาการในแอฟริกา
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช

0: ท้ายบทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน8กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจันทร์ครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัชรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะคุณผู้ชม
0: เช้านี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายคุณผู้ชมอยากฟังข่าวอะไรก่อน
1: ค่ะ
0: ผมเลือกให้แล้วกันเอาข่าวดีข่าวร้ายเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ค่ะ
0: ข่าวดีคือราคาน้ำมันปรับลดลงครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้เห็นการปรับลดราคาที่แรงแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการปรับทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลด้วยนะครับมีผลตีห้าเช้าวันนี้เลยนะครับปรับลดลงไปกว่า2 บาทกว่า2.50 บาทกว่าด้วยนะครับตัวเลขแบบเป๊ะๆอยู่บนหน้าจอแล้วครับคุณผู้ชมถ้าเป็นกลุ่มดีเซลปรับลดลงมา2.56 บาทต่อลิตรนะครับนั่นหมายความว่าดีเซล B20 จะต่ำกว่า30แล้วจะอยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนดีเซลปกติก็ต่ำกว่า35แล้วครับอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ครับจะปรับลดลงมา2.51 บาทต่อลิตรนะครับหลายคนก็บอกว่าตัวเลขนี้ไม่เคยเห็นนะ 2.51
1: ใช
0: ่น่าจะปัดเป็นสัก3มั้ย
1: คือปกติก็จะเป็นตัวเลขกลมๆอ่ะคุณผู้ชม2.50 บาทอะไรอย่างนี้ไปเลยหรือว่า1.80 บาทอะไรประมาณเน
0: ี้
1: ยแต่ว่าไอ้หน่วยที่มันเป็นแบบ51อะไรเงี้ยไม่ค่อยเคยเห็น
0: ไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยหรือว่า56เงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นนะครับ51สตางค์นะครับก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95จะอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 34.57 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 29.94 บาทต่อลิตรต่ำกว่า30แล้วนะครับแก๊สโซฮอล์ E85 25.88 บาทต่อลิตรครับนี่เป็นข่าวดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกช่วงที่ผ่านมาปรับลดลงนะครับก็บ้านเราก็ปรับลดลงไปด้วยแต่ที่บอกว่าข่าวร้ายเนี่ยจริงๆวันนี้ควรจะมีแต่ข่าวดีแต่ข่าวร้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาตอนตี4ครับ
1: ค่ะ
0: กองกำลังกองบัญชาการกลางสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งครับโดยระบุว่าเป็นการโจมตีตอบโต้กรณีที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมแล้วการที่มีการโจมตีครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเราเห็นสัญญาณของราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมายืนเหนือ$70 สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับคุณผู้ชมดังนั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อเลยนะครับช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วน่าจะส่งผลต่อราคาพลังงานราคาน้ำมันแน่ๆนะครับคุณผู้ชมบ้านเราเพิ่งปรับลดลงไปแต่โลกขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาดูราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมันก็มีที่มานะครับเพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงฟังเสียงนายกพูดช่วงนี้กันหน่อย
3: ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชน
0: พอนายกสั่งการก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ในช่วงเย็นทันทีเลยนะครับนายกมอบหมายให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีสถานการณ์ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับทางนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกบง.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดกรอบราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้อยู่ในระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรครับพร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.พิจารณากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาขายปลีกเป็นไปตามกรอบราคาที่กำหนดแล้วก็สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทบอกว่าจากการดำเนินการดังกล่าวก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงครับโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงประมาณ2บาท51สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับลดลงประมาณ2บาท56สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรซึ่งต่ำกว่า35ครับเป็นไปตามกรอบที่กบง.เห็นชอบสำหรับการปรับลดราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงครับหลังจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาและการเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกวันที่7กรกฎาคมน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ118ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนน้ำมันเบนซินปิดอยู่ที่97ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่อย่างที่บอกไปอะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนรายวันจริงๆเนา
1: ะ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะนะครับเรื่องของราคาน้ำมันบอกว่าอยากจะให้ปรับลดลงมากกว่านี
1: ้ก็ต้องรอดูสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่คุณเชษฐารายงานไปเนี่ยก็ยังไม่นิ่งนะแต่สำหรับราคาน้ำมันที่ลดลงมา2บาท50สตางค์ต่อลิตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยค่ะเมื่อวานประชาชนหลายคนเนี่ยบอกว่ารอแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเติมเช้านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตามหน้าปั๊มในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันด้วยแต่เมื่อวานที่ชัยนาทคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ะหลังจากที่มีการประกาศปรับราคาน้ำมันค่ะเหงาเลยค่ะเงียบไปเลย
4: กลางคืนปกติเขาก็เติมกันนะ
1: ก็ใช่ไง
4: แต่พอทราบข่าวปุ๊บเอาไว้ก่อน
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวมาเร็วไงปกติเนี่ยเรื่องปรับราคาน้ำมันช่วงที่ผ่านมาที่สถานการณ์อาจจะพีคๆเนา
1: ะ
0: สี่ห้าทุ่มบางทีไม่ทันละแต่ว่าอันนี้ข่าวมาก่อนดังนั้นอ๋อถ้าอั้นไว้เติมอีกวันนึงได้ก็อั้นกันหมดเลย
1: ค่ะดังนั้นบรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้เด็กปั๊มไม่รู้ทำอะไรก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนรอคนมาเติมนะคุณผู้ชมแต่บางคนก็มีความจำเป็นนะคะน้ำมันลดจะหมดแล้วก็ต้องมาเติมซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมอย่างผู้ใช้บริการเขาระบุนะคะบอกว่ามาเติมซะหน่อยเติมเท่าที่จำเป็นเติมเท่าที่ใช้งานในช่วงกลางคืนค่ะเนี่ยเวลาเขามาเติมเขาเติมเท่าไหร่ไหมคุณผู้ชม50ถึง300บาทแล้วเดี๋ยวจะรอเติมอีกครั้งเช้าวันนี้นะคะลองไปฟังเสียงคนที่ไปเติมน้ำมันเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
5: วันนี้เติมเท่าไหร่ครับผมเอา300ก่อนเอาแค่พอใช้เพราะว่าตีห้าพรุ่งนี้ลด2บาท50ถือว่าโอเคไหมฮะลดเรทนี
6: ้ลดก็ดีคร
5: ับ อย่าได้มากกว่านี้ใช่ไหมสงครามสงบแล้วครับผมถือว่าโอเคเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือปรับทีละ50ตังค์80ตังค์อะไรเงี้ยรอบนี้2บาท50โอเคเลยไหม
6: โอเคคร
5: ับ ครับผมวันนี้เลยเติมไปแค่พอใช้ก่อน
1: ผู้ใช้บริการยังฝากข้อเสนอแนะถึงนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานเพิ่มเติมถ้าหากว่าสามารถดำเนินการได้ก็จะบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเนื่องจากตอนนี้คุณผู้ชมแม้ว่าจะลดลงมาผู้บริโภคหลายคนยังมองว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็มีผลต่อต้นทุนการดำรงชีพของประชาชนในวงกว้างด้วยค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่นายกพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บอกว่าให้กระทรวงพลังงานไปดูแลเรื่องของราคาพลังงานนะคะคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยก็ถามนายกนะคะบอกว่าแล้วเรื่องของราคาอาหารล่ะ
5: ค
1: ือน้ำมันลดลงราคาสินค้าราคาอาหารต้องลดลงตามไปด้วยหรือไม่นายกบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยให้ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปติดตามแล้วก็ดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วดังนั้นคุณผู้ชมต้องรอดูแล้วก็ช่วยกันมอนิเตอร์นะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดลงไปแล้วราคาอาหารราคาสินค้าเนี่ยจะปรับลดลงตามด้วยหรือไม่นะคะ
0: จริงๆมันก็เป็นความกังวลของหลาย ายคนนะว่าถ้าช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นราคาข้าวราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันปรับเพิ่มขึ้นถ้าลงแล้วจะลงตามหรือเปล่า
4: ครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่แปลกใจที่ชัยนาทบรรยากาศเมื่อคืนจะเงียบเหงาคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดดูจากไทม์ไลน์เรื่องของการปรับลดราคาน้ำมัน1มิถุนายนจนถึง19มิถุนายนเนี่ยปรับลงเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งแต่ว่ายอดรวมนะในเรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันอยู่ที่4บาทนั่นหมายความว่าเปิดมาต้นเดือนกรกฎาคมครั้งแรกลดลงเกือบ3บาทหลายคนบอกว่าลดแรงขนาดนี้ก็รอเติมเช้าวันนี้เปิดมาดูวันใหม่ไทย PBS ไม่ตกข่าวแน่นอน
0: ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรอเช้าพรุ่งนี้มากกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นไปเกือบ 6% 75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อนะฮะ
4: ครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของปากท้องนะครับเป็นเรื่องของสินค้ากันหน่อยหลายๆคนเนี่ยคือเวลาจะช้อปปิ้งอะไรแต่ละอย่างบางคนก็คิดแล้วคิดอีกบางคนใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วรอดับเบิ้ลเดย์แล้วค่อยมีการช้อปปิ้งกันถามคุณศิริมาคุณเชอสารใส่ตะกร้ากันเยอะไหมครับ
1: ใส่เป็นร้อยรายการเลยค่ะแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์
4: เนี่ย
0: เหมือนกันเลยอ่ะเป็นเพื่อนกัน
4: ใช่ไหมเพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาใส่ตะกร้าไว้ก็คือรอเวลามีส่วนลดต่างๆเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยสำหรับ7เดือน7นะครับเป็นวันที่หลายคนอาจจะรอช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์เพราะได้ราคาสินค้าที่ค่อนข้างถูกแต่ประเด็นนี้ที่ต้องมาพูดถึงเพราะอะไรเดือนหน้านี่แหละคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์อาจจะต้องติดตามข่าวสารให้ดีหลังจากที่แพลตฟอร์มอย่าง Shopee เขาประกาศเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายอีกครั้งหนึ่งนะครับ4สิงหาคมนี้การปรับขึ้นครั้งนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นครั้งที่3ของปีนี้ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์

0: ไทยบอกว่าเตรียมตัวรับต้นทุนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งและนี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นที่จะมีการปรับค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาปรับมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ครับเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขายสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 19.26 สำหรับร้านค้ามอลแล้วก็ร้อยละ 17.12 สำหรับร้านค้าทั่วไปแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ขึ้นแน่ๆนะครับนี่การขึ้นเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเนี่ยนับเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งที่3ของปีนี้โดยระบุว่าเพื่อเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเติบโตของผู้ขายมีผล4สิงหาคมนี้แล้วนะครับขณะที่แพลตฟอร์มรายอื่นๆก็ทยอยปรับขึ้นด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมช้อปปิ้งที่ Lazada กันบ้างหรือเปล่านะครับ Lazada ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คนเข้าไปช้อปปิ้งกันเยอะเหมือนกันมีการปรับค่าธรรมเนียมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับร้านค้าทั่วไปเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ13ครับส่วนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok Shop หลายคนก่อนจะนอนก็อาจจะต้องเข้า TikTok Shop กันหน่อยนะครับมีเรื่องของการปรับขึ้นค่าคอมมิชชั่นครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.77 สำหรับร้านค้าทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคือเรื่องของการปรับขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ร้านค้าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเหมือนกันพอมันมีประเด็นนี้ครับทีมข่าวไทย PBS ก็เลยไปพูดคุยกับร้านจำหน่ายผ้าลายไทยอยู่ที่สำเพ็งซึ่งเขาเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเหมือนกันระบุแบบนี้บอกว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทำให้กำไรของเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะนำต้นทุนดังกล่าวไปรวมในราคาสินค้าแล้วก็ตามและหากแพลตฟอร์มปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่อเนื่องแบบนี้อนาคตเขาบอกว่าอาจจะจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าในการขายออนไลน์ด้วยเหมือนกันครับ
1: กระทบกับเรานะแต่เราก็ไม่ได้ส่งมาให้ลูกค้าเท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆเราก็ถือว่าจากราคาที่เราออนไว้นิดหน่อยเนี่ยมันก็พอจะถูกๆไทยๆได้แต่ถ้าขึ้นมารอบนี้ก็คงจะต้องมีการปรับไปแต่จริงๆเนื่องจากสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่คุณภาพดีอะแล้วราคาไม่ได้แพง
0: เมื่อสักครู่เป็นผ้าใช่ไหมครับมาดูกันที่เรื่องของขนมกันหน่อยพูดถึงโมจินี่หลายคนนึกถึงนครสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ขับรถไปซื้อนครสวรรค์มันก็อาจจะไม่สะดวกน
2: ะ
0: ซื้อออนไลน์น่าจะสะดวกมากกว่านะครับนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านของฝากชื่อดังอย่างขนมโมจิเขาเล่าให้นักข่าวเราฟังแบบนี้บอกว่าเดิมเนี่ยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาเดียวกับหน้าร้านไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือมาซื้อหน้าร้านไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกเขาขายราคาเดียวกันแต่ทีนี้เมื่อแพลตฟอร์มจะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเตรียมหารืออาจจะมีการปรับราคาสินค้านะครับเพราะเขามองว่าการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาการขายสินค้าออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้าเป็นหลักนะครับ
3: อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มตัวราคาขายสินค้าในหน้าแพลตฟอร์มของเราเพราะว่าตอนนี้เราขายราคาเท่ากันกับหน้าร้านอยู่ก็คืออาจจะต้องปรับบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเอาตรงร้านผมก็ตอนนี้ถ้าตอนนี้ก่อนปรับขึ้นก็ร้านผมโดนอยู่ประมาณ 22.1% ก็เป็นต้นทุนที่สูงอยู่แล้วก็แต่เรายอมแบกภาระตัวนี้เพื่อที่ว่าลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางมานครสวรรค์จะได้สั่งทางออนไลน์หรือว่ามีช่องทางในการสั่งที่ง่ายขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงนครสวรรค์
0: บางร้านอาจจะต้องปรับตัวเรื่องของการปรับราคาสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไปถามร้านนี้ครับร้านจำหน่ายน้ำปลาร้าที่จังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะพิจารณาว่าจะยุติการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปเลยหรือไม่เพราะเขามองแบบนี้บอกว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมมันกระทบโดยตรงกับเรื่องของต้นทุนของสินค้าครับ
4: ขายได้ประมาณ1ปีค่ะ
5: 1ปีแล้ว
4: ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงค่ะเพราะมันต้องแบบยิงโฆษณาด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ใหญ่อะค่ะเราแบบอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่แบบพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าใช้แบบทุนตัวเองที่มีก็จะสู้เจ้าใหญ่ไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็คิดว่ากำลังจะปิดตัวลงค่ะยังแบบขาย99บาทเหลือถึงเราแบบหลัก 30-40เงี้ยค่ะต้นทุนของเราสินค้าเราก็ไม่ได้ละค่ะ
2: มันกินทุนไปแล้ว
4: ใช่ใช่ค่ะค่ากองค่าแพ็คค่าขนส่งอะไรเงี้ยค่ะค่า GP ของแพลตฟอร์มด้วยก็ค่อนข้างจะสูงค่ะ
0: ปรับตัวกันไปหน้าร้านขายอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางของตัวเองก็อาจจะขายอยู่แต่แพลตฟอร์มที่เขาขึ้นค่าธรรมเนียมอาจจะต้องพิจารณาเพราะมันอาจจะต้องจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยเขาก็เลยเริ่มปรับกลยุทธ์หันมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้านี่แหละครับผู้ประกอบการเครื่องหอมรายหนึ่งเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่ารายได้จากการขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ถูกหักค่าธรรมเนียมต่างๆกว่า20%เลยครับโดยเฉพาะในช่วงแคมเปญดับเบิลเดย์เช่น 6.6 7.7 นี่แหละที่กลุ่มร้านค้าเขาบอกว่าเคยสร้างยอดขายได้หลักหมื่นบาทนอกจากนี้เขาบอกว่าเขายังต้องแข่งขันกันซื้อโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นของร้านก็เลยทำให้ต้นทุนของร้านค้าเองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางการขายหลักในระยะยาวเพราะมันมีต้นทุนต่ำกว่าการเสียค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพร้อมกับเสนอบอกว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยควรได้รับการสนับสนุนทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางการขายของตนเองในการปรับตัวในช่วงที่ค่าธรรมเนียมมันเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับ
5: ในมุมของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์คุณผู้ชมก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ากรณีต่อไปนี้ก็คือเป็นการขยายผลจากการที่มีคนไปซื้อเป็นยาลดน้ำหนักผ่านทางออนไลน์เอามากินแล้วมันมีส่วนผสมของไซบูทามีนเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสืบสวนแล้วก็ขยายผลว่าที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนจนตามไปเจอทั้งโกดังทั้งโรงงานที่จังหวัดนนทบุรีไม่ได้เจอแค่แบรนด์เดียวครับคุณผู้ชมมี10ยี่ห้อเลยครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ2จุดครับในพื้นที่ใกล้เคียงกันอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจุดแรกเนี่ยเป็นโกดังเก็บสารตั้งต้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับอีกจุดนึงก็จะเป็นโรงงานมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพบเครื่องผสมวัตถุดิบเครื่องอัดยาเม็ดบรรจุแคปซูลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเรียบร้อยแล้วจำนวนหนึ่งด้วยก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักรูปแบบต่างๆ10ยี่ห้อด้วยกันครับแต่ว่าในจุดตรวจค้นเนี่ยไม่พบเจ้าของหรือว่าระดับผู้จัดการนะครับมีแค่แรงงานชาวเมียนมาทำหน้าที่เฝ้าสถานที่เท่านั้นทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านบอกว่าเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ทั้ง10รายการที่พบอยู่ในบัญชีอย.ที่เคยถูกประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายแล้วหนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นสารตั้งต้นมีข้อต้องสงสัยว่าอาจจะมีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนประกอบครับเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณของสารต้องห้ามอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สารตัวนี้มีอันตรายอย่างไรก็คือเป็นสารที่กดนะคะศูนย์ความอยากอาหารในร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีผลต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะกินไปเริ่มต้มเนี่ยอาจจะรู้สึกปากแห้งใจสั่นและถ้าเกิดรับประทานไปในปริมาณมากก็เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
7: ที่ดูนะคะ10กว่าอย่างนี่ท่านเลขาอย.พูดมาเนี่ยไม่มีอย.เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอย.เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนผู้บริโภคนะคะว่า1เลยถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กินหรือทานะคะท่านต้องดูก่อนว่ามีเลขอย.หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพจที่เป็นเพจหลักของสินค้านั้นๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านอาจจะเจอผลิตภัณฑ์ที่มีอย.แต่ว่าสวมเลขอย.ก็ยังมีนะ
5: ทางด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเส้นทางการติดตามจับกุมตำรวจเนี่ยแฝงตัวล่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ครับหลังมีครอบครัวผู้เสียชีวิตร้องเรียนว่ามีการซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมากินแล้วก็เสียชีวิตพอได้หลักฐานจึงส่งตรวจพิสูจน์จนพบสารไซบูทามีนเป็นส่วนผสมจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นรวมถึงจะตรวจสอบผู้ให้เช่าสถานที่ครับว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่ครับ
8: มันมีสารตั้งต้นที่เห็นไม่กระสอบเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับกระสอบตั้งอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องมีตัวที่ผลิตก็เริ่มไล่ถามมีท่านบุ้มท่านรองบีท่านบุ้มกับครอบครัวชิดเริ่มไล่ถามว่าผลิตยังไงผมก็รับว่ามีอีกจุดนึงเป็นแหล่งผลิต ป็นที่ผลิตก็ที่ห่างจากนี้ประมาณ300เมตรเราก็เลยตามเขาสมัครใจพาตรวจค้นเข้าไปดูก็เป็นเหมือนกับรักษา

0: ของโรงงานมีที่เราเห็นนั่นนะครับเหมือนกับเป็นกล่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยขนาดนี้แล้วก็หมุนผลิตแล้วก็มาการวิธีของเขาอะมีเสียตัวยัดตั้งแต่ยัดใส่แคปซูลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูว่าใครสั่งซื้อบ้าง
1: อย่างที่เกริ่นไปเลยครับว่าคือกรณีที่ไปตรวจคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นการขยายผลมาอีกทีตำรวจสืบสวนมาจากคดีที่นางสาวน้ำซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิมากินครับซึ่งคุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวตำรวจก็เลยส่งผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าสารที่ทำให้เสียชีวิตน่าจะเป็นสารไซบูทามีนแล้วผลิตภัณฑ์นี้มันมีส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสารต้องห้ามก็เลยขยายผลแล้วก็นำไปสู่การตรวจยึดอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
2: มาดูการแกะรอยการซุกยาเสพติดไปต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมปปส.ค่ะขยายผลผู้ร่วมขบวนการส่งยาเสพติดข้ามแดนจากลาวให้กับแอร์โฮสเตสแล้วก็เตรียมเสนอศาลขอหมายจับเพิ่ม2คนนะคะเป็นระดับผู้สั่งการจากประเทศลาวค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปปส.แล้วก็ตำรวจหารือร่วมเพื่อติดตามคนกลางนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้รับยาแล้วก็คนหิ้วออกนอกประเทศ2คนที่ตามตัวก็คือโรสแล้วก็รินซึ่งยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่รับผิดชอบทำสำนวนคดีลักลอบส่งยาเสพติดนอกประเทศก็มีนายอุทัยและนายนันทวัฒน์เป็นผู้ต้องหานะคะได้มีการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลทำหน้าที่ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปปส.ซึ่งประสานการสอบสวนแล้วก็ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังเร่งหาผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยเพิ่มโดยเฉพาะคนกลางค่ะที่ทำหน้าที่ประสานงานผู้รับยาและผู้ทำหน้าที่นำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งใช้ชื่อโรสแล้วก็รินรวมไปถึงมิสเตอร์คองไวซึ่งพบข้อมูลเป็นคนที่โอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสนะคะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บอกว่ามีข้อมูลบุคคลในระบบและเร็วๆนี้จะมีปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมค่ะ
3: คือมันก็อยู่ในสตอรี่ที่สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลนะครับแต่เพียงแต่ว่าการขยายผลอาจจะต้องคือวันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้ในวันนี้เลยวินาทีนี้เลยแต่รับรองเลยว่าจะต้องมีความกระจ่างขึ้นมาในไม่ช้าแน่นอนครับ
4: เราพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะหาตัวเชื่อมโยงแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้อย่างรอบคอบรัดกุมด้วยนะครับก็เร็วที่สุดครับ
2: ส่วนการติดตามผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆโดยเฉพาะระดับผู้สั่งการก็มีคำยืนยันจากเลขาธิการปปส.นะคะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบข้อมูลความเชื่อมโยงแล้วก็หลักฐานสำคัญจนเตรียมเสนอศาลขอออกหมายจับได้แล้ว2คนระดับจัดหายาเสพติดแล้วก็สั่งการแต่ว่า2คนนี้ยังอยู่ที่ประเทศลาวค่ะ
5: เรียนความคืบหน้าว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
6: ก็คือเป็นคนที่โอนเงินให้อุทัยถูกไหมฮะ
5: เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาในระดับพื้นที่นะครับ
6: มันมีความชัดเจนหรือยังคะว่าคนฝั่งโน้ที่โอนเงินให้อุทัยเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับแอคเคาท์อวตารรถที่คุยกับมีนา
5: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแอคเคาท์อวตารแต่ก็ต้องเรียนว่าเราใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่า
2: เลขาธิการปปส.ยังระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้คดีนี้ถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะและในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และก็เจ้าหน้าที่ปปส.จะประชุมหารือแล้วก็กำหนดแนวทางดำเนินคดีร่วมกันค่ะ
1: ใครเปิดวันใหม่ไทย PBS ไว้แล้วฟังข่าวนะครับคุณผู้ชมมาดูหน้าจอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมีกราฟิกให้ดูเดี๋ยวจะงงฮะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ดูนะฮะเราทำเป็นเส้นทางให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเครือข่ายเนี่ยมันมีการส่งมีสายไหนยังไงบ้างนะครับคดีส่งยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยจากการขยายผลคดีของแอร์โฮสเตสตอนนี้พบ2เครือข่ายครับจะแยกเป็นเครือข่ายภาคเหนือและเครือข่าย

0: ภาคอีสาน
1: ครับ
0: 2สายด้วยกันนะครับทางตำรวจเข้าไปแกะรอยพบว่าจุดเชื่อมของทั้ง2เครือข่ายนี้ปลายทางเดียวกันครับก็คือที่ออสเตรเลียแล้วใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจุดเตรียมการส่งออกแล้วก็เป็นจุดในการหาบุคคลในการขนส่งไปออสเตรเลียครับส่วนเส้นทางการขนส่งพัสดุสายเหนือมาจากจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมส่วนสายอีสานจะมาจากทางจังหวัดเลยแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพมหานครนะครับหากอ้างอิงข้อมูลของทางฝั่งตำรวจผู้สั่งการสายเหนือพบว่าเป็นชายไทยผู้รับของและขนส่งก็คือนายอุทัยและนายนันทวัฒน
1: ์
0: ส่วนทางสายอีสานผู้สั่งการเป็นชาวลาวครับผู้รับของคือนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวแล้วก็ใช้วิธีการส่งของผ่านระบบการขนส่งเอกชน
2: ค่ะสองคนนี้ที่ตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่จังหวัดเลย
0: ใช่นี่ก็จะเป็นสายอีสานนะครับถ้าหากเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในยาเสพติดสายเหนือซ่อนมาในกระเป๋าผ้ารูปช้างครับส่วนสายอีสานก็จะซ่อนมาในรูปแบบผ้าไหม
1: แบ่งกันชัดมาก
0: แบ่งชัดสายเหนือมากระเป๋ารูปช้างสายอีสานมาแบบผ้าไหมนะครับแต่จุดหมายเดียวกันก็คือกรุงเทพมหานครก่อนส่งไปออสเตรเลียแล้วจะมีรูปแบบคล้ายกันก็คือแพ็คสำเร็จมาตั้งแต่ต้นทางแล้วแพ็คมาก่อนเลยนะครับส่วนผู้รับปลายทางครับสายเหนือจะมีหญิงชาวไทยที่ชื่อว่าเดียซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าคนชื่อเดียเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียครับแล้วอยู่มานานกว่า10ปีแล้วรอรับของอยู่ที่ออสเตรเลียส่วนสายอีสานจะมีชายไทยที่คนนี้หนีคดีฉ้อโกงจากไทยไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ออสเตรเลียรอรับของอยู่ครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าทั้ง2คนนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม
1: ่ครับ
0: เดียกับชายชาวไทยคนนี้แต่ทั้งคู่นี้อยู่ออสเตรเลียเป็นคนรับที่ปลายทางครับ
1: ครับค่อนข้างจะชัดมากสำหรับต้นทางทั้งสายเหนือสายอีสานแล้วก็รวมไปถึงปลายทางก็คือชาวไทยที่รอรับอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ทีเนี้ยระหว่างทางล่ะคนที่รับหิ้วไปอย่างแอร์โฮสเตสล่ะตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางด้านของผู้บริหารสายการบินก็ออกมายืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่เป็นผู้กระทําความผิดเพียงคนเดียวเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกมาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จนะครับเนื่องจากข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงยังไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนได้พร้อมกับยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและขณะเดียวกันก็ไม่ได้ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยเพราะถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียแล้วก็ย้ำแบบนี้บอกว่าหากผลสอบออกมาแล้วพบว่ามีการรับขนส่งสิ่งของเพื่อการพาณิชย์จริงๆก็จะถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงและบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
3: ข้อมูลที่ออกมามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีข้อผิดพลาดตลอดเวลาเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จ
4: ได้มีการประสานกับทางสถานทูตไทยที
3: ่
4: น
3: ี่
4: ไหม
3: อ๋อไม่มีครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระบวนการสอบสวนนะครับแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอก
4: ใช
3: ่ถืออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์เพื่อคอมเมอร์เชียลผิดวินัยครับ
1: นายชายกล่าวต่อนะครับบอกว่าการบินไทยมีการยกระดับมาตรการกำกับดูแลพนักงานโดยนำแนวทางของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.มาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างเข้มงวดแล้วก็ย้ำแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินของการบินไทยซึ่งความเชื่อมั่นของผู้โดยสารยังคงมีเหมือนเดิมครับการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางของออสเตรเลียก็ยังคงมีผู้ใช้บริการเหมือนเช่นเคยซึ่งยังคงให้บริการตามปกติและยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียครับ
0: คือก่อนหน้านี้นี่แบบหลายคนตั้งข้อสังเกตไปถึงว่าโอ้จะถูกลดไฟจะถูกแบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็

0: คงต้องแยกให้ชัดเจนครับคุณผู้ชมถ้าถามว่าเคยมีสายการบินในโลกนี้ที่ถูกแบนเพราะเรื่องยาเสพติดไหมมีครับเคยมีแต่ว่ากรณีนั้นน่ะมันต่างกับกรณีนี้โดยสิ้นเชิงนะครับคือกรณีนั้นเป็นสายการบินคามแอร์ของอัฟกานิสถานครับเมื่อปี2556ตอนนั้นถูกสหรัฐแบนเพราะว่าสหรัฐก็มีการกล่าวหาว่าเป็นสายการบินที่ลักลอบขนฝิ่นออกมาจากอัฟกานิสถานแบนอยู่ไม่นานนะครับสายการบินก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปแล้วก็มีการปลดแบนไปแต่นั้นเป็นข้อกล่าวหาทั้งสายการบินซึ่งมันจะแตกต่างกับกรณีนี้ที่เป็นกรณีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการขนไปนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับก็คือกรณีที่มีการไปตรวจแล้วก็พบว่านักเรียนขออภัยเป็นนักศึกษาและนิสิตของมหาวิทยาลัยในมหาสารคามเนี่ยครับมีผลตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับค่อนข้างเยอะนะครับ 30% สำหรับกรณีนิสิตใหม่เลยนะครับเรื่องนี้ทางสสจ.มหาสารคามก็ออกมาชี้แจงถึงผลตรวจดังกล่าวนะครับบอกว่าเป็นผลเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคก็จะต้องมีการตรวจซ้ำแล้วก็ย้ำว่าสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ในตับเองมันมีจากหลายปัจจัยได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของปลาร้าอย่างเดียวขณะที่ทีมข่าวก็พบว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายส้มตำในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ในมหาลัยเองก็ได้รับผลกระทบแล้วครับเมนูส้มตำปลาร้าครับเป็นเมนูที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับจากการสำรวจร้านขายอาหารอีสานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริเวณใกล้เคียงแล้วก็พบว่าเมนูส้มตำปลาร้าเนี่ยถือว่ามียอดขายลดลงเลยครับผู้ค้าบางส่วนบอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวหลายคนก็เกิดความกังวลใจซึ่งทางร้านก็ได้แจ้งกับลูกค้าไปแล้วนะครับว่าปลาร้าที่ร้านนำมาปรุงอาหารจะต้องผ่านการต้มสุกมาก่อนครับ
1: อบรมแต่ร้านส้มตำเหรอลาบก้อยซอยจุหลังอันแหนมหมูแหนมวัวส้มปลาปลาส้มปลาจอมหลังเนี่ยถ้าอบรมแต่ร้านส้มตำก็เหมือนส้มตำเป็นจำเลยคุณตัดสินเราแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากเราทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยการที่ไปตรวจน้องนิสิต 12,000 คนน่ะแล้วพบ 4,000 คนใช่มั้ยมันเป็นน้องนิสิตใหม่เค้ามาใหม่เค้าเพิ่งมาแต่กลายเป็นว่าร้านส้มตำย่านมหาลัยรับจบ
0: โอ้นี่ก็เป็นผลกระทบที่ผู้ประกอบการเขาบอกนะครับส่วนกลุ่มลูกค้าครับน้องๆ นิสิตนะครับนักศึกษาเองนักข่าวเองก็ได้ไปพูดคุยด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นมันสร้างความตื่นตัวแต่พวกเขาไม่ตื่นตระหนกนะครับนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะยังกินส้มตำปลาร้าอยู่ไหมกินครับแต่ว่าก็จะเลือกร้านที่สะอาดแล้วก็มั่นใจว่าน้ำปลาร้านั้นปรุงสุกฟังเสียงน้องๆกันหน่อยฮะ
2: ถ้าพูดตรงๆก็กังวลนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องเลี่ยงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้ว
3: ทีนี้เราต้องแบบว่าในการที่ว่าหลังจากนี้เราจะเลือกกินร้านที่แบบเป็นร้านส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยเราเลือกร้านไหมหรือว่ายังไงคะ
2: ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าเลือกร้านที่ดูดีแบบเนี้ยมันอาจจะไม่แฟร์กับร้านข้างทางที่จริงๆแล้วเขาก็ทำสะอาดนะคะหนูรู้สึกว่ามันเราเป็นผู้บริโภคเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อสิทธิ์ของเราว่าแบบว่าร้านนี้ปลาร้าเขาต้มไหมอะไรเงี้ยแบบว่าบางร้านมันอาจจะยังติดความแบบว่าอีสานเดิมๆเลยกินปลาร้าแบบไม่ต้มอะไรเงี้ยค่ะ
0: เอาจริงๆอะคุณผู้ชมตอนพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีร้านโปรดอยู่ในใจ
4: ครับ
0: ร้านแบบร้านประจำอะก็คงถ้าสนิทระดับหนึ่งก็ถามเนาะว่าแบบพี่ต้มใช่ไห
4: ม
0: ปลาร้า
5: ปลาร้าต้มแล้วเน
0: า
5: ะ
0: เช็คก่อนเลย
4: ถามแบบ
0: คำถามปลายปิดอะต้มแล้วเนาะแม่ค้าก็ต้องตอบว่าต้มแล้ว
5: อ๋อยังไม่ได้ต้ม
0: งั้นต้มให้หน่อยเพราะว่าบางร้านเนี่ยคือเราแบบรสชาติอร่อยไง
5: อ๋อยังไม่ได้ต้มงั้นวันนี้ขอเป็นตำไทยเน
4: า
5: ะ
4: เออได้นะ
5: ไม่ใส่
0: อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ก็เพื่อความมั่นใจแล้วก็เราก็อยากรณรงค์นะครับก็ต้มดีกว่าครับคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยทางด้านของนายแพทย์หัสชาเนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามท่านบอกว่าสาเหตุที่ปีนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดผิดปกตินะครับแต่มันเป็นผลจากการขยายโครงการตรวจคัดกรองเข้าไปยังนิสิตและนักศึกษาใหม่และปีนี้จังหวัดก็ได้นำการตรวจพยาธิใบไม้ตับเข้าร่วมโครงการด้วยทำให้มีผู้ได้รับการตรวจจำนวนมากจึงพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และหากต้องการยืนยันผลตรวจก็ต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านอุจจาระด้วยนะครับนอกจากนี้สสจจะเริ่มตรวจสอบคุณภาพของร้านส้มตำร้านอาหารและสถานประกอบการที่ขายอาหารประเภทปลาดิบหรือว่าใช้ปลาร้าดิบพร้อมกับผลักดันมาตรการปลาร้าสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดพยาธิ

0: เนี่ยเราจะให้ยาฆ่าเชื้อพยาธิเขาทุกรายแล้วก็ติดตามในช่วงเวลาเราคิดว่าจะประมาณ1ปีที่จะเอาคนที่มีชื่อว่าติดแล้วเนี่ยมาตรวจซ้ำนะครับ
1: คุณผู้ชมเราอยากให้ดูคลิปนี้ใครดูรายการออนไลน์แล้วเมื่อวานนี้ได้เห็นแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับมหาสารคามนะครับจ
3: ัง
1: หว
3: ั
1: ดร้อยเอ็ดเราเห็นคลิปนี้ปล่อยมาหลายวันแล้วนะ
3: ครับ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยท่านลงทุนรณรงค์เรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับแต่งชุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ cover ใช่ไหมโคฟเป็นพยาธิใบไม้ครับ
2: เนี่ยใครยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นตอนนี้แหละว่าพยาธิหน้าตาเป็นอย่างไร
1: เป็นโคฟเป็นพยาธินะคุณผู้ชมนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดเนี่ยท่านสวมชุดมาสคอตเป็นพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วก็กลายเป็นไวรัลทางจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศตั้งเป้าปลอดพยาธิใบไม้ตับภายใน3ปีเริ่มที่อำเภอหนองพอกเพราะว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงถึงร้อยละ81เริ่มคัดกรองกลุ่มคนตั้งแต่อายุ15ปีด้วยชุดตรวจปัสสาวะ OVATK หลังพบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยปีละ400คนครับและในปี2570ปีหน้าก็ตั้งเป้าที่จะลดผู้เสียชีวิตให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ200คนก็ลดลงมาให้ได้ 50% เลยนะครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่ามหาสารคามอย่างเดียวแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาก็มีความพยายามรณรงค์เรื่องนี้เช่นเดียวกัน
3: ค่ะอย่างที่คุณชาวสารบอกไปนะคุณผู้ชมจังหวัดอื่นก็มีความพยายามที่จะรณรงค์ไปจังหวัดที่ติดกันเหมือนกันไปที่ขอนแก่นคุณผู้ชมขอนแก่นเขาก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็มีการไปสำรวจเพื่อความมั่นใจนักศึกษาที่อยู่ที่ขอนแก่นเขาก็นิยมเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: เขาก็ชอบกินส้มตำกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าความอร่อยเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยซึ่งจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าหลายร้านเนี่ยค่ะสร้างความมั่นใจใช้ปลาต้มสุกก่อนที่จะเสิร์ฟทุกจานค่ะที่ร้านป้าสมใจป้าใจร้านป้าใจส้มตำย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณผู้ชมยังตำกันอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าแม้จะมีกระแสข่าวพยาธิใบไม้ตับแต่ว่าลูกค้ายังคงสั่งส้มตำปลาร้าแกงหน่อไม้แล้วก็ไก่ย่างกันต่อเนื่องก็มีทั้งหน้าร้านแล้วก็สั่งผ่านทางแอปพลิเคชันเจ้าของร้านบอกว่าทุกครั้งที่ซื้อปลาร้ามาเนี่ยจะนำมาต้มจนเดือดก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงจากพยาธิพร้อมกับยืนยันนะคะว่าใช้ปลาร้าต้มสุก 100% หากไม่ปลอดภัยคนแรกที่ได้รับผลกระทบก็คือคนทำอาหารหรือว่าคนตำนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะว่าต้องชิมทุกจานก่อนจะเสิร์ฟค่ะ
4: เขาทำปลาร้าสุกหรือเปล่ามันถึงมีพยาธิของเรานี่สุกนะอันนี้ไม่มีข่าวเลยร้านเราไม่มีข่าวอะไรเลย
5: ของเราร้านเราใช้ปลาแบบไหนครับ
4: ปลาที่เป็นน้ำที่เขาทำมาแล้วก็มาต้มอีกรอบหนึ่ง
5: เราต้มซ้ำอีกรอบ
4: ค่ะต้มซ้ำอีกรอบหนึ่งให้มันสุกเพราะเราก็กินตลอดจะกินทุกวัน
3: เช่นเดียวกับอีกร้านนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านยืนยันเลยบอกว่าใช้ปลาร้าต้มสุกทั้งหมดแล้วก็เลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้แม้จะมีข่าวการระบาดนะคะลูกค้าไม่ได้ลดลงเลยค่ะเพราะว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะอาดแล้วก็เลือกร้านที่มั่นใจได้มากขึ้นค่ะ
6: เราก็รู้สึกมั่นใจครับเพราะเราทางร้านเราใช้ปลาร้าต้ม 100% เลยครับผมแล้วก็แหล่งที่มาของปลาร้าเราก็เชื่อถือได้ครับ
7: แล้วลูกค้าที่มากินตั้งแต่รู้ข่าวเนี่ยลูกค้าลดลงไหมเพราะว่ามันมีข่าวที่แนวลบ
6: ไม่ลดนะครับลูกค้าเพิ่มขึ้นครับ
7: เพราะเขามั่นใจในร้าน
6: ใช่ครับ
3: แต่ว่าก็มีคำเตือนที่น่ากังวลมาจากนักวิชาการนะคะก็คือรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ลอยลมรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ระบุนะคะว่าปัจจุบันพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนอายุน้อยมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเจนซีค่ะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่การกินอาหารดิบ
1: ครับ
3: คุณเชอสารคุณพัทรชัยเคยดูไหมล่ะ
2: เคยดู
1: เป็นคลิปเป็นแบบรีวใช่ไหม
3: อินฟูที่เขาแบบกินของดิบโชว์อ่ะ
2: เขาเป็นสายกิน
3: อย่างนั
2: ้
3: น
2: มี
3: เยอะมากคุณผู้ชม
2: ครับ
3: ก็คือมีทั้งปลาดิบปลาดิบหรือว่าเมนูพื้นบ้านที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะซึ่งจากการตรวจ

0: ัดกรองประชาชนในภาคอีสานกว่า 200,000 คนพบอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 28.8 หรือว่าประมาณ1ใน3ของประชากรและถ้าหากว่าเทียบกับประชากรภาคอีสานกว่า24ล้านคนอาจจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึงประมาณ6ล้านคนผู้เชี่ยวชาญย้ำนะคะว่าพยาธิใบไม้ตับรักษาได้ด้วยยาตามคำสั่งของแพทย์แต่ถ้าหากยังรับประทานอาหารดิบซ้ำๆก็มีโอกาสติดเชื้อซ้ำและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งปัจจุบันชาวอีสานป่วยด้วยโรคนี้ประมาณปีละ 10,000 คนและนอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังพัฒนาชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับแบบใช้งานง่ายก็คล้ายๆกับ ATK นะคะคุณผู้ชมผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วค่ะประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจได้ฟรีปีละ1ครั้งผ่านสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ
1: เราเนี่ยรับประทานส้มตำใช่ไหมคะส้มตำปลาร้าถึงแม้ว่ามันจะมีปลาร้าสุกที่เป็นขวดๆพวกนั้นที่เราเห็นว่ามันสุกเนาะแต่หลายท่านอาจจะเคยเห็นว่าบางทีเราไปซื้อส้มตำมันมีตัวปลานอนมาในจานเคยเห็นไหมคะถ้าเห็นเป็นตัวปลาแบบนั้นอะแน่นอนปลานั้นไม่สุกแน่ๆนะคะฉะนั้นมันมีโอกาสทั้งสิ้นนะคะปลาส้มต่างๆนะคะปลาจ่อมแจ่วบองแจ่วบองนี่ทราบไหมคะว่ามีทั้งสุกทั้งดิบนะใช่ไหมคะพวกนี้เป็นโอกาสทั้งสิ้นฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมที่คนเจนซีวัยนักศึกษาจะติดพยาธิใบไม้ตับก็มีความเป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็ตัวเลขที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราก็มั่นใจว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญย้ำนะคะว่าการกินส้มตำไม่ใช่ปัญหาถ้าหากว่าเลือกวัตถุดิบที่ผ่านความร้อนแล้วก็ปรุงสุกอย่างถูกวิธีเพราะว่าสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่รสชาติของปลานะคะคุณผู้ชมแต่คือพฤติกรรมการกินอาหารดิบที่อาจจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตได้ค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทยบีเอสถามมาด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจจะคัดกรองนี้ต้องไปที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ในสิทธิ์ของบัตรทองบัตรประชาชนใบเดียวเลยครับเดินเข้าร้านขายยารับชุดตรวจได้ฟรีเลยสามารถไปตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ว่าเราเนี่ยมีเชื้อพยาธิใบไม้อยู่ในร่างกายได้หรือไม่ไปได้เลยนะครับ
3: ครับนี่คุณผู้ชมหลายท่านก็ถามมากันเยอะนะบอกว่าเรื่องของปูดองล่ะปูดองก็ต้องระวังหรือเปล่ามันมาจากปลาร้าอย่างเดียวใช่ไหมนะครับคือถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะอยู่ในปลาน้ำจืดแต่ในปูเนี่ยคุณผู้ชมผมไปดูข้อมูลจากกรมควบคุมโรคที่เขาเผยแพร่เอกสารมาสบายใจได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเจอพยาธิใบไม้ตับครับแต่ไปเจอพยาธิตัวจี๊ดก็หนีเสือปะจระเข้เหมือนกัน
0: อันนี้ไม่ได้เรียกว่าสบายใจนะ
3: พยาธิคนละชนิดเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นพยาธิอีกตัวหนึ่งซึ่งก็อันตรายเหมือนกันมันชอนชัยตามร่างกายได้แล้วพยาธิตัวจี๊ดถ้าเกิดว่าขึ้นสมองก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะปลาร้าหรือจะเป็นปูนาดองหรือปูนาอะไรก็แล้วแต่ควรจะไปทำให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าโดนความร้อนส่วนใหญ่พยาธิมันจะตายครับมันจะอยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องใช้วิธีให้ความร้อนมันหน่อย
0: ค่ะวันนี้ใครจะกินส้มตำคุณผู้ชมไปที่ร้านประจำแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าน่าจะถามได้แหละว
2: ่
0: าน้ำปลาร้าที่เอามาปรุงเนี่ยต้มแล้วใช่ไห
2: ม
0: เพื่อความสบายใจของผู้บริโภคแล้วก็ของเราเองด้วยนะคะ
2: ร้านเองก็อาจจะอยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่รับประทานประจำด้วยนะครับคุณผู้ชมดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยคือคอการเมืองเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยนะถึงขั้นขนานนามกันบอกว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมก็มีอย่างคนนึงเลยคุณสุภาจีเนี่ยเมื่อวานนี้ไปที่ประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยคนถามหาหายหน้าหายตาไปเลยนะ
0: ค
2: ุณสุภาจีก็ต้องหันมาทักทายกับนักข่าวแบบนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสเรื่องของการปรับครม.ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมว่าครม.อนุทิน2เนี่ยจะมีการปรับครม.ด้วยหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีหลายคนเขาบอกเห็นด้วยนะกับการที่นายกรัฐมนตรีจะมีการประเมินการทำงานของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเรื่องของการปรับครม.นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.ครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1เพื่อประชุมครม.นะครับโดยข้างๆนายกรัฐมนตรีก็มีรัฐมนตรีเนี่ยเดินล้อมรอบเลยนะครับฝั่งขวาถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อสักครู่อาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนฝั่งซ้ายของนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่วนด้านหลังมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะเดียวกันก็ยังมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคือเดินมาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเลยนักข่าวจับภาพไว้ได้แบบนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหลังก็มากันครบเลยนะครับทีนี้นักข่าวพอเจอนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการถามนะครับถึงกรณีของรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ไปพบการบนตึกไทยคู่ฟ้านักข่าวถามต่อบอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการทำงานและการปรับครม.หรือไม่เรื่องนี้ก็เลยทำให้นายยศชนันและก็นายจุลพันธ์ถึงกับหัวเราะเลยครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไปทานโจ๊กครับแน่นักข่าวถามว่าปรับครม.หรือไม่มีการพูดคุยอะไรกันหรือไม่นายกตอบไปทานโจ๊กครับครับต่อมาหลังประชุมครม.นายอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการกำชับให้รัฐมนตรีทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและก็ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบไม่ได้เจาะจงกระทรวงใดเพราะทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นส่วนเรื่องของการปรับครม.บอกว่ายังคงต้องดูผลงานเป็นหลักส่วนส.ส.ก็มีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่ผลงานฝีมือและก็สถานการณ์และโอกาสที่รัฐมนตรีจะกลับมาเป็นส.ส.หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะครับแล้วก็ปฏิเสธตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ครับ
4: ก็กำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานแล้วก็ผลงานและสิ่งที่ท่านได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเยอะๆนะครับ
5: ม
4: ี
5: การมองไปถึงกระทรวงไหนไหมครับคือว่าเนื้องานที่ท่านนายกมองเห็นเน
4: ื้อง
5: าน
4: อ๋อไม่จะพูดทั่วไปทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดครับ
5: มีนายกตั้งเป้าค่ะรวมเพื่อไทยใช่ไหมคะ
4: อ๋อใช่วันนี้ก็พูดคุยกันอ๋อไม่หมายพูดถึงว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มาก
6: ท่านนายกบอกว่านายกไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ค่อยสื่อสารนี่คืออาจจะไม่ได้หมายถึงรัฐมนตรีเดียวหมายถึงโฆษกร
4: ั
6: ฐบาลโฆษก
4: ก็ต้องถือว่าทั้งทีมนะครับ
5: ท่านนายกครับมีความ
4: งานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่แล้วก็สื่อสารในถ้าโดยเฉพาะยิ่งดีถ้ามีตัวเลขประกอบมีข้อมูลประกอบก็จะยิ่งทำให้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ไว้
2: ประชุมครม.เสร็จแล้วก็ไปประชุมพรรคภูมิใจไทยกันต่อนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาพร้อมกับคนนี้คุณผู้ชมลืมกันหรือยัง หลายๆคนบอกไม่เห็นหน้านาน มาแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เดินตามหลังนายกรัฐมนตรีมาเลย คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวพอเจอหน้าก็เลยพยายามสอบถามคุณสุภจีหลังจากกระแสโซเชียล เขาตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับซึ่งคุณสุภจีพอได้ยินนักข่าวถามแบบนั้นก็เลยตอบกลับนักข่าวไปว่าพี่แต้มอยู่นี่ก็อยู่นี่ไงคะพร้อมกับโบกมือให้นักข่าวด้วยตอบนักข่าวแบบนั้นโบกมือให้นักข่าวด้วยนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเสริมบอกว่าสุภจีไม่หายครับ
7: เห็นแต้มอยู่นี่แต้มอยู่นี่
8: โซเชียลถามหา
9: โซเชียล
7: ถามหาอยู่นี่ไงคะ
10: ไม่หาย
7: อย่างนี้ละค่ะ
10: พี่แต้มเป็นเพราะแบบว่าท่านนายกครับแล้วครับต้องเปิดเพจ
7: อะไรอ่ะที่เหรอที่บ้านค่ะขออนุญาตไปประชุมต
10: ่อพี่ไม่มีหาย
11: นี่คุณผู้ชมจริงๆคือในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในเพจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้ว่าสุภจีหายไปไหนให้ติดตามในเพจกระทรวงพาณิชย์ได้ทุกวันว่าอย่างนั้น
3: โพสเลยเหรอ
11: โพสเลย
2: ครับเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็เข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วนะอยากดูความเคลื่อนไหว
11: ใช
2: ่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นภาพของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยพอพูดถึงเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ายังเร็วไปนะหากจะมีการประเมินเนื่องจากทำงานได้เพียง3เดือนแต่ก็ยอมรับบอกว่าพอใจในการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนและหากมีจุดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ขาดตกบกพร่องก็พร้อมที่จะเดินหน้าเดินเครื่องต่อไปครับ
8: ของเรายังไม่มีเหตุนะครับแล้วก็เรียนด้วยความดูการทำงานของทุกคนถ้าติดตามเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้เน้นย้ำในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับนะว่าพวกเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพวกเรามีนโยบายอะไรที่ขับเคลื่อนออกไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยช่วยกันสื่อสารให้มันชัดเจน
2: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นนะครับโดยเฉพาะคนนี้นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเขามองบอกว่าการที่จะตั้งเกณฑ์ KPI ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยทำงานหนักขึ้นและตรงจุดรวมถึงต้องเร่งสื่อสารผลงานให้ประชาชนเนี่ยรับทราบด้วยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนแนวคิดนี้ครับเพราะว่ารัฐมนตรีต้องทำงานควบคู่กับการประชาสัมพันธ์หากทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกกล่าวประชาชนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในทางกลับกันหากเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ทำงานจริงส่วนตัวก็ไม่อยากเป็นนักการเมืองแบบนั้นครับ
11: ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นสำหรับรัฐมนตรีบางท่านที่มีงานจะต้องรับผิดชอบอย่างกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคือมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ
2: ครับ
11: คุณผู้ชมจำได้ไหมล่ะไอ้กรณีที่มีโรงงานที่อยู่ติดกับหมู่บ้านแล้วก็มีขยะโฟมเนี่ยคือแบบถูกน้ำพัดออกมาเนี่ย
2: ที่ชลบุรี
11: ก็เป็นงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องไปเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าคือมันก็ไม่อยากให้เป็นข่าวสักเท่าไหร่อยากจะให้เป็นข่าวที่ดีๆแล้วก็เป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่านะคะ
3: ถามคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะมีบ้านอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นอนหลับกันไหมครับเพราะว่ามีรายงานว่าได้ยินเสียงดังมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยดังมากทั้งเป็นเสียงคล้ายระเบิดเสียงคล้ายกับการยิงปืนนะครับคุณผู้ชมจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านชายแดนไทยเมียนมาที่แม่สอดเองก็บอกว่าก็ต้องอยู่กันแบบนี้ครับแล้วดูเหมือนสถานการณ์มันจะหนักขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยบางส่วนก็ต้องเตรียมทำหลุมหลบภัยเอาไว้นะครับอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับเป็นภาพจากวงจรปิดถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมจะทำยังไงครับคุณผู้ชมจะทำยังไงครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจออยู่ทุกวันนี้ครับ อยู่ในบ้านของตัวเองในแผ่นดินของประเทศไทยแต่ต้องหลบกระสุนแล้วคุณผู้ชมลองดูมุมขวา
11: บ้านนี้คุณผู้ชมเสี่ยงมาก
3: เนี่ยลูกกระสุนพุ่งลงมาเลยอ่
11: ะ
3: เป็นภาพวงจรปิดนะครับเผยเห็นนาทีชีวิตของชาวบ้านที่บ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับวิ่งหลบกระสุนปืนกันจ้าละวันทั้งผู้ใหญ่เด็กสัตว์เลี้ยงก็ต้องวิ่งนะครับต่างคนต่างพยายามหาที่กำบังเพื่อเอาชีวิตรอดบางช่วงจะเห็นว่ากระสุนพุ่งเข้ามาถึงในบ้านหลังสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกับทหารรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่ชายแดนเมียนมาด้านอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจนมีกระสุนตกมาฝั่งไทยหลายครั้งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักจากการสู้รบก็คือหมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่9ตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดครับมีรายงานว่าทหารเมียนมาได้พยายามเข้าโจมตีขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกไปจากบ้านมิลปานแต่ว่าทางฝ่ายกะเหรี่ยงได้ตอบโต้ฝ่ายเมียนมากลับเช่นเดียวกัน ทำให้การยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสองฝ่ายมีทหาร

0: เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากการสู้รบเนี่ยเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนเสียงดังมาจนถึงฝั่งไทยนะครับนักข่าวลงพื้นที่บ้านที่ได้รับผลกระทบในวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็พบว่าจริงๆแล้วแวกใกล้กันพบบ้านเดินประชาชนอีกอย่างน้อย 4-5 หลังได้รับผลกระทบมีกระสุนปืนล้ำแดนเข้ามาถึงในตัวบ้านเช่นกันนายน้อยนุ่มคำวัย64ปีเล่าว่ามีกระสุนจากฝั่งประเทศเมียนมารุกล้ำข้ามแดนมาในบ้านถึง3ครั้งแล้วทำให้ตนเองและญาติได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเลยล่าสุดเนี่ยจำเป็นต้องทำบังเกอร์ภายในบ้านเพื่อหลบภัยหลังจากที่ผ่านมาพยายามใช้มุมต่างๆภายในบ้านเป็นที่กำบังแต่กระสุนก็ยังทะลุเข้าไปถึงในบ้านตนเองไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนครับ
1: ผมว่ามันยิงไปเรื่อยยิงไปนี่เจตนากับเจตนากับ
2: เอาพออยู่ว่าแฟนไหนยิงเนี่ย
1: ผมว่าแฟนยิงนี่
2: แหละผมว่าแฟนไหนเนาะ
1: มาสู้กันสองฝ่ายอะมองฝ่ายใดได้
0: ชาวบ้านในพื้นที่ก็มองว่าการแก้ปัญหาของฝ่ายไทยในเวลานี้ก็ควรจะไปเจรจากับทางเมียนมาเพื่อที่จะหาทางออกนะครับเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนไทยด้วยเพราะว่ามันมีลูกหลงข้ามมาฝั่งประเทศไทยหลายครั้งแล้วครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระสุนที่ตกมาฝั่งไทยมีทั้งกระสุนปืนเล็กกระสุนปืนใหญ่อย่างเช่นกระสุนปืนคอก็ตกมาเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการสู้รบที่หนักหน่วงอีกคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าเช้าวันนี้จะมีรายงานกระสุนตกมาฝั่งไทยหรือเปล่านะครับ
3: คุณผู้ชมคะปลาหมอคางดำยังไม่หายไปไหนนะคะที่ระยองเนี่ยยังเจออยู่ค่ะชาวประมงระยองบอกว่าจับปลาหมอคางดำได้กว่า100กิโลกรัมนะคะทางกรมประมงรับไปแล้วก็ส่งต่อให้กับเรือนจำเพื่อแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็เป็นน้ำปลาค่ะชาวประมงระยองร่วมกันจับปลาหมอคางดำได้กว่า128กิโลกรัมนะคะจากคลองสาขาแม่น้ำระยองในพื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะชาวประมงในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ปลาหมอคางดำเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำพื้นถิ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยปกติเนี่ยค่ะจะมาดักจับปลานิลกับปลาดุกแต่ว่าพบว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะเมื่อยกอวนขึ้นมาก็พบแต่ปลาหมอคางดำค่ะ
1: อยู่เคยเกลียดอยู่เคยฟานอยู่หน้าผามีอยู่แต่ว่าตัวมันไม่โตนะเหมือนตัวไม่โตไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้
4: ล่านี้คือรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันมีปลาหมอคางดำเยอะ
1: มาวางกันบ่อยนะ
5: มาวางท
1: ุ
5: กป
1: ี
5: อ
1: ่
5: ะ
1: มาวางทุกปีอ่ะมาวางปลานิลกันนะแต่เดี๋ยวนี้ปลานิลมันไม่มีปลาดุกไม่มีแล้วหายหมด
4: อ๋อค่ะมันเริ่มมาเยอะตั้งปีไหนปีนี้หรอ
1: 2ปีที่แล้วแล้วแต่เหมือนนะ
4: อ๋อที่ไม่ได้เจอปลานิลแล้ว
1: ไม่เจอแล้ว
3: ปลาหมอคางดำที่จับได้กรมประมงจะรับส่งต่อไปยังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองเพื่อนำไปใช้ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทั้งการประกอบอาหารแล้วก็การแปรรูปเป็นน้ำปลาตามโครงการที่ดำเนินการควบคู่กับการลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติกรมประมงระบุนะคะว่าปัจจุบันพบปลาหมอคางดำกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองทั้งอำเภอเมืองอำเภอแกลงแล้วก็อำเภอบ้านฉางจึงได้มีการจัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำเป็นประจำแล้วก็เชิญชวนประชาชนและชาวประมงช่วยกันจับปลาส่งเข้าร่วมโครงการแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้แล้วก็สามารถนำไปบริโภคหรือว่าแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ค่ะ
6: ปลาหมอคางดำที่เรากำจัดได้เนี่ยก็จะนำส่งต่อไปให้แก่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วค่ะก็นำไปเป็นฝึกวิชาชีพนะคะนำไปบริโภคแล้วก็นำไปทำน้ำปลาค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มีการคิกออฟนะคะฝึกเปิดโครงการนี้นะคะก็เราก็จะทยอยนำปลาหมอคางดำที่ได้จากการกำจัดจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ว่าจะมาจากกิจกรรมลงแขกลงคลองนะคะแล้วก็รวมถึงจากที่ชาวบ้านจับได้ในพื้นที่ค่ะก็นำส่งต่อให้แก่เรือนจำกลางไปบริโภคแล้วก็ผลิตน้ำปลาต่อไป
3: ปัจจุบันหลายชุมชนพื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองก็เริ่มนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นนำมาปรุงอาหารทำปลาแดดเดียวใช้เป็นเหยื่อล่อปูแล้วก็แปรรูปเป็นน้ำปลาเป็นการสร้างมูลค่าแล้วก็ช่วยลดจำนวนปลาในธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะ
7: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกได้ร้อยละ60ของพื้นที่ปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยก็จะส่งผลทำให้หลายจังหวัดวันนี้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้า

0: วังฝนตกหนัก160ของพื้นที่โดยเฉพาะเหนือตอนบนนะครับหลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางขณะเดียวกันถ้าขยับลงมาหน่อยอย่างในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเสี่ยงที่จะเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยเหมือนกันช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-34 องศาเซลเซียสและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับมีบางพื้นที่ที่ยังเจอฝนได้ร้อยละ30ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับบางพื้นที่ยังเจอฝนได้อยู่บ้างร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำอุณหภูมิช่วงเช้า27องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายสูงสุด36องศาเซลเซียสขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกคือนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงครับบางพื้นที่เจอฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่4จังหวัดที่ยังประกาศให้เฝ้าระวังก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34 องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมมีการประกาศแจ้งเตือนว่าคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนขณะเดียวกันบริเวณอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับ
1: นาฬิกา7นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับบรรดาผู้นำชาติสมาชิกของ NATO ครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่ตุรกีนะครับรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งระหว่างที่อยู่ตุรกีทรัมป์เองก็แสดงความผิดหวังต่อชาติพันธมิตร NATO อีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ไม่ยอมส่งทหารไปช่วยสหรัฐในการเปิดฉากทำสงครามโจมตีอิหร่านนะคุณวินิษฐา
2: เดิมทีประชุมนี่น่าจะสนใจกันเรื่องของสงครามยูเครนแต่ปรากฏว่ามาเกิดสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระอุขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะเมื่อกองทัพสหรัฐเพิ่งจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ไปหมาดๆตอบโต้เหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซช่วงก่อนหน้านี้ค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมโพสต์แถลงการผ่าน X ระบุว่าเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในน่านน้ำสากลหลังจากเกิดเหตุอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ระหว่างเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนปฏิบัติการครั้งนี้ของสหรัฐนะคะคาดว่าเป็นการพุ่งเป้าทำลายฐานทัพเรดาร์คลังเก็บโดรนแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านในบริเวณแถบใกล้กับชายฝั่งนะคะท่ามกลางสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซที่ตกอยู่ในภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์เมื่อวานนี้ซึ่งในวันเดียวกันสหรัฐเนี่ยก็ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่เคยอนุมัติให้อิหร่านเนี่ยขายน้ำมันได้นะคะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าจะขยายเวลาผ่อนผันให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับน้ำมันอิหร่านตามที่เคยได้รับอนุญาตเอาไว้ได้เนี่ยไปจนถึง17กรกฎาคมนี้หลังจากที่มีประกาศออกมาราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะประมาณ 5% ด้วยกันโดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่

0: ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำนะคะถูกโจมตีบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซช่วงไม่กี่วันมานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยเตือนว่าการกระทำของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมาส่วนอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้แสดงความเห็นหรือยังไม่ได้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีเรือที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านตอบโต้กรณีสหรัฐยกเลิกใบอนุญาตขายน้ำมันอิหร่านระบุว่านี่เป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศทำร่วมกันอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าจะตอบโต้การละเมิดครั้งนี้ของสหรัฐค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองการประชุมสุดยอดผู้นำเนโตนะคะตุรกีเป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้ว่าสมาชิกของเนโตจะมีท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเสถียรภาพบริเวณน่านน้ำแห่งนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรซึ่งผู้นำชาติสมาชิกเนโตเนี่ยก็ทยอยเดินทางไปถึงที่กรุงอังการาของตุรกีไปถ่ายภาพร่วมกันตามธรรมเนียมนะคะวาระการประชุมครั้งนี้เนี่ยเดิมทีน่าจะมีการพูดคุยเรื่องของการยกระดับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียศึกนั้นก็ยืดเยื้อมาเกินกว่า4ปีแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะโดนสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยบดบังอีกครั้งนึงแล้วโดยมีรายงานว่าฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเตรียมเสนอแผนการจัดตั้งภารกิจทางเรือร่วมกันในระดับนานาชาตินะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนาโตแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับแถบอ่าวเปอร์เซียเป็นการหารือที่จัดคู่ขนานกันกับการประชุมหลักของเนโตนะคะแต่ว่าแผนการนี้อาจจะยังไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดได้เพราะว่าอิหร่านเนี่ยดูจะแสดงท่าทีคัดค้านข้อริเริ่มที่ว่านี้อย่างชัดเจนค่ะอีกด้านหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแน่นอนเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยแล้วก็มีภาพของการมาต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยตัวเองนะของเรเซป ไทยิปเออร์โดนประธานาธิบดีตุรกีในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำนาโต้ทรัมป์เนี่ยระบุด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เออร์โดนที่เป็นคนจัดงานนี้ตัวเองอาจจะไม่มาร่วมนะคะผู้นำสหรัฐเองแสดงความผิดหวังต่อชาติพันธมิตรต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ไม่ยอมส่งกำลังทหารเข้าร่วมสนับสนุนสหรัฐและอิสราเอลในการทำสงครามโจมตีอิหร่านก่อนหน้านี้แล้วก็ขู่เรื่องของการถอนตัวพูดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วรวมถึงแสดงความไม่พอใจสมาชิกด้วยที่ทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมเนี่ยไม่ได้ถึงเป้าหมายสักทีก่อนที่จะเริ่มการประชุมขึ้นนะคะตัวของมาร์ครูเทอร์เลขาธิการของเนโต้เนี่ยรวมถึงบรรดาชาติพันธมิตรยุโรปด้วยนะคะพร้อมใจกันเปิดตัวลงนามในข้อตกลงจัดซื้อยุทธปกรณ์ล็อตมหึมามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าชาติยุโรปกำลังตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐนะในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องทวีปตัวเองโดยเฉพาะการขยับเป้าหมายงบกลาโหมขึ้นไปให้แตะร้อยละ5ของ GDP แล้วทรัมป์เนี่ยในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็มาย้ำจุดยืนเรื่องของกรีนแลนด์ด้วยนะคะบอกว่าเกาะนี้ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กก็เป็นประเด็นที่จุดขึ้นมาแล้วก็ตึงเครียดทันทีนะในกลุ่มชาติพันธมิตรซึ่งหลังจากที่ทรัมป์พูดไม่นานไม่กี่ชั่วโมงตัวของเมตเต้เฟเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กที่ไปร่วมประชุมที่ตุรกีเหมือนกันเนี่ยก็ออกมาแถลงตอบโต้ผู้นำสหรัฐทันทีนะเธอบอกว่าหวังว่าชาติพันธมิตรทุกประเทศจะให้เกียรติแล้วก็เคารพในอธิปไตยเหนือดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์กแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงสำหรับคำพูดนี้นะคะว่าเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มีเอาไว้ขายเรียกว่าเป็นเวทีประชุมที่มีหลายเรื่องให้ต้องสนใจกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็โฟกัสไปที่ว่าตัวของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางไปด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกับตัวของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าระยะหลังมานี้เราจะเห็นอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีที่รัสเซียถล่มกรุงเคียฟของยูเครน2ครั้งแล้วก็แรงๆทั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าอาจจะไปให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะยูเครนบอกว่าอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลอะไรเงี้ยหมดมันต้องการการสนับสนุนแล้วแต่ปรากฏว่าฮอร์มุซร้อนขึ้นมาแทน
1: ประชุมเนโตดำเนินไปแต่ว่าที่ต้องจับตาอีกก็น่าจะเป็นท่าทีของอิสราเอลเนาะเพราะพอทรัมป์ไปถึงปุ๊บเนี่ยพูดกับทางผู้นำของตุรกีเลยว่าจะขาย F-35 ให้แม้ว่าสภาคอนเกรสจะไม่ขายใ มีคำสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นท่าทีชัดเจนว่าอิสราเอลคัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเขาก็กังวลในเรื่องนี้ดังนั้นพอทรัมป์ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่ายังไงก็จะขายให้ตุรกีเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูท่าทีของอิสราเอลแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับอิสราเอลหลังจากนี้ด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมคะไปกันที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้จีนเนี่ยเร่งรับมือกับภัยพิบัติทั้งทางตอนใต้แล้วก็ตอนกลางของประเทศนะคะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวมจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเพิ่มเป็นอย่างน้อย17คนแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยคนเลยนะคะ
0: ภาพของที่กวางซีจ้วงนะคะยังมีเรื่องของความเสียหายค่อนข้างหนักค่ะส่วนตัวเลขผู้อพยพเนี่ยมากกว่า 100,000 คนแล้วนะคะโดยคาดว่าวันนี้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยภาพอ่างเก็บน้ำนะคะอยู่ที่หนานหนิงเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตอนใต้ของจีนเสียหายหนักค่ะหลังจากที่น้ำล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุไมซักที่ทำให้ฝนตกหนักไปก่อนหน้านี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งแม่น้ำหลายสิบสายเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งนะคะส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมืองเนี่ยจมอยู่ใต้บาดาลเสียหายเป็นบริเวณกว้างบางจุดเผชิญฝนตกหนักทุบสถิติปริมาณน้ำฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนระดมกำลังเข้าไปเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะโดยอพยพคนที่ตกค้างออกจากพื้นที่ขณะที่ทางการกวางซีจ้วงยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมเป็นระดับสีแดงตั้งแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้อิทธิพลของพายุไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตในกวางซีจ้วงแล้วอย่างน้อย6คนค่ะสูญหายอย่างน้อย11คนขณะที่ประชาชนไม่ต่ำกว่า 130,000 คนต้องอพยพไปที่ปลอดภัยและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายไปมากกว่า 32,000 ไร่นอกจากนี้นะคะมีรายงานงูหลุดประมาณ800ถึง900ตัวหลังจากที่มีฟาร์มเพาะพันธุ์งูในพื้นที่เนี่ยโดนน้ำท่วมขณะที่นอกเหนือจากสถานการณ์จุดนี้นะคะคาดว่าตอนใต้ของจีนจะยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่องอีกในวันนี้นี่เป็นภาพจากสื่อออนไลน์วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเป็นภาพของพายุทอร์นาโดนาทีที่กำลังพัดถล่มที่มณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีนสื่อทางการจีนเนี่ยเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มที่หูเป่ยนะคะโดยอิทธิพลของตัวพายุเนี่ยความเร็วลมสูงถึง149กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเอารถยนต์พลิกคว่ำนะคะหลังคาอาคารบ้านเรือนเสียหายหลุดลอยปลิวไปเสียหายค่อนข้างหนักโดยคลิปจากผู้เห็นเหตุการณ์ก็จะเห็นภาพนาทีที่ลมกระโชกแรงหอบเอารถเข็นขายอาหารปลิวไปนะคะพร้อมกับเศษซากสิ่งของต่างๆปลิวว่อนไปตามถนนคนต้องหลบภัยตามในอาคารซึ่งหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินที่หูเป่ยเนี่ยระบุว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายเมืองด้วยกันสภาพอากาศเลวร้ายเหล่านี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11คนบาดเจ็บอีกกว่า330คนมีรายงานบ้านเรือนพังถล่มทั้งหลัง22หลังนะและได้รับความเสียหายอีก 4,800 หลังขณะเดียวกันจีนยังต้องเฝ้าระวังภัยจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุว่าพายุลูกนี้ความเร็วลมเนี่ยสูงสุดแต่ถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขณะที่เคลื่อนตัวผ่านเกาะกวมทีเนียนไซปันแล้วก็โรต้าช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นความเสียหายที่แคว้นจัมมูและแคชเมียร์ของอินเดียนะคะหลังเจอน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักบ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆเสียหายเป็นวงกว้างค่ะรถยนต์หลายคันจมในโคลนนะคะแล้วก็พลิกคว่ำเสียหายไปตามกระแสน้ำที่ซัดเข้าท่วมก่อนหน้านี้ส่วนที่รัฐทางตะวันตกของอินเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาราชตระหรือว่ากุชราชเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันอย่างที่เห็นรางรถไฟน้ำท่วมนะคะเดินรถไม่ได้แล้วมีน้ำท่วมขังตามท้องถนนกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนมากโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียเนี่ยเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ของประเทศนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปค่ะส่วนสถานการณ์ไฟป่านะคะตอนนี้เกิดขึ้นที่ยุโรปหลายประเทศยังต้องเร่งดับไฟมีที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะตอนนี้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ต่างตะวันออกของฝรั่งเศสไปกว่า 30,000 ไร่แล้ว จ้าหน้าที่ระบุว่าไฟไม่ได้ลามเพิ่มแต่ยังเข้าไป

0: ควบคุมพื้นที่เดิมไม่ได้ส่วนที่อิตาลีหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยระบุว่าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศได้แล้วแต่ยังต้องเร่งรับมือไฟป่าอีกหลายจุดที่ยังลุกไหม้บนเกาะซาร์ดิเนียพร้อมสั่งอพยพผู้คนออกจากบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงด้วยส่วนที่เมืองเซบีย่าในภูมิภาคอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนนะคะอุณหภูมิในเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากคลื่นความร้อนปกคลุมสเปนโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเมืองจะสูงถึง42องศาเซลเซียสนะคะขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาสเปนคาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนจะยังคงอยู่ไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้โดยเมื่อวานนี้ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเตือนว่ายุโรปอาจจะเผชิญกับช่วงสัปดาห์ที่เป็นสภาพอากาศเลวร้ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคลื่นความร้อนรุนแรงอีกระลอกนึงกำลังก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอุณหภูมิในโปรตุเกสตอนใต้ของสเปนด้วยนะคะ2ที่เลยอาจจะพุ่งสูงแตะ43องศาเซลเซียสอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆยุโรปเนี่ยจะร้อนจัดๆปกติแล้วปีก่อนๆ ก็จะเป็นกรกฎาคมสิงหาคมนะคะหน้าร้อนแต่ว่าอย่างปีนี้เนี่ยร้อนมาไล่ตั้งแต่คลื่นความร้อนรอบแรกคือเดือนพฤษภาคมแล้วก็คลื่นความร้อนรอบเดือนมิถุนายนผ่านไปแล้วเดือนละ1รอบทําสถิติใหม่ไปทั้ง2เดือนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นผลที่ตามมาก็คือไฟป่าที่เกิดขึ้นจากนี้ต้องจับตากันต่อเพราะว่าจะมาอีกอย่างแน่นอนในเรื่องของเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าสำหรับคลื่นความร้อนส่วนพายุบาหวีหลายคนก็ยังจับตามองตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่ในแปซิฟิกนะคะอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์แต่ว่าทิศทางการพัดเนี่ยจะเฉียงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็คือมุ่งไปใกล้ๆกับไต้หวันแล้วก็ทางโอเกนาวาของญี่ปุ่นด้วย
1: ซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ไต้หวันก็สั่งระงับการเดินเรือเฟอร์รี่ที่ไปยังเกาะรอบๆเกาะไต้หวันทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในเกาะที่อาจจะเดินทางกลับไม่ได้เนี่ยให้อยู่ในที่กำบังไว้ก่อนจนกว่าพายุจะผ่านไปซึ่งมีการประเมินกันว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการยกเลิกเที่ยวบินตามมาด้วยนะครับยาวไปจนถึงอย่างน้อยๆวันอาทิตย์นี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่ไปประเทศจีนนอกจากกวางซีจ้วงกวางตุ้งแล้วทางตะวันออกของจีนนะคุณผู้ชมเซี่ยงไฮ้มณฑลฟูเจี้ยนนะครับแถวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเส้นทางของพายุบาหวีด้วยหลังจากนี้ก็ติดตามข่าวกันนะ
2: ครับต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางพอออกจากเกาะไต้หวันก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตะวันออกของจีนช่วงประมาณวันที่11ถึง12กรกฎาคมการจะเดินทางก็ต้องวางแผนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมจากความเคลื่อนไหวเรื่องของสภาพอากาศไปดูเรื่องเหตุระทึกกันหน่อยที่กลางนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับเหตุการณ์นี้อาคารสูง37ชั้นในย่านแมนฮัตตันครับตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นวิกฤตที่อาจจะพังถล่มลงมาได้เพราะเขาไปตรวจสอบเขาไปเจอเสาโครงสร้างค้ำยันของอาคารมันเกิดปัญหาอย่างรุนแรงเลยนะครับ
0: อาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเคยเป็นสำนักงานของไฟเซอร์บริษัทยาชื่อดังด้วยทีนี้ทางการเนี่ยปรากฏว่าต้องสั่งอพยพประชาชนในอาคารใกล้เคียงนะคะแล้วก็มีโรงเรียนด้วยอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเร่งด่วนกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายรอบอาคารท่ามกลางการเฝ้าระวังของวิศวกรอย่างใกล้ชิดค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในมหานครนิวยอร์กนะคะต้องไปกั้นบริเวณรอบๆแบบนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นคนแจ้งเข้าไปบอกว่าเห็นเป็นเศษอิฐแล้วก็มีปูนร่วงลงมาจากตึกสูง37ชั้นบนถนนสาย42ในย่านแมนฮัตตันใกล้สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลด้วยแล้วพอไปตรวจสอบก็เห็นเป็นภาพแบบนี้นะคะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยเสาโครงสร้างเหล็กรับน้ำหนักหลัก2ต้นของที่ชั้น21กับ22ของอาคารที่สูง37ชั้นเนี่ยปรากฏว่าโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวผิดรูปรุนแรงนะพื้นอาคารหลายๆชั้นเนี่ยก็เลยทรุดและแอ่นเป็นท้องช้างมีรอยร้าวขนาดใหญ่พบเห็นได้ตามโครงสร้างด้วยจึงสั่งอพยพประชาชนออกจากอาคารรอบๆไม่ใช่แค่อาคารนี้นะคะรอบบริเวณนี้อีก7อาคารรวมถึงโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงที่มีนักเรียนอยู่ประมาณ400คนสั่งปิดการจราจรห้ามคนเดินเท้าผ่านถนนสายนี้เด็ดขาดโชคดียังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเศษวัสดุที่ร่วงหล่นลงมานะคะแล้วก็คนงานก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในอาคารเนี่ยอพยพออกมาได้ทันเวลาโซแรนแมมดานี่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยระบุว่าตอนนี้เรื่องที่น่ากังวลที่สุดนะคะก็คือโครงสร้างอาคารเขาบอกว่ายังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาหลังเกิดเหตุตัวตึกเนี่ยก็เลยถือว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงอย่างมากทีมวิศวกรจากกรมอาคารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้โดรนขึ้นไปบินสำรวจนะประเมินสถานการณ์กันแบบนาทีต่อนาทีตอนนี้กำลังวางแผนนำเครื่องจักรเข้าไปเสริมความแข็งแรงของ

0: เสาจากนอกอาคารค่ะตึกนี้นะคะในอดีตเคยเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกอย่างไฟเซอร์ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดัดแปลงจากอาคารสำนักงานเดิมเนี่ยให้กลายเป็นอาคารพักอาศัยขนาด 1,600 ยูนิตเป็นโครงการดัดแปลงอาคารพาณิชย์ให้เป็นที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กนะคะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2027แต่ว่าเกิดเหตุโครงสร้างสุดตัวตอนนี้ซะก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุกันต่อไปค่ะได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าไปเกิดในเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่คนอาศัยอยู่เยอะซึ่งหลังๆเนี่ยการปรับเปลี่ยนอาคารสำนักงานหรืออาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์พวกห้างสรรพสินค้าต่างๆให้กลายเป็นที่พักเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรในสหรัฐเนื่องจากว่าพวกห้างเอ่ยคนก็ไม่ค่อยไปเดินออฟฟิศบางคนก็ไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศแล้วทำงานจากบ้านแต่สิ่งที่ขาดเนี่ยคือที่อยู่อาศัยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนไร้บ้านจำนวนมากด้วยก็เลยมีแนวคิดปรับเปลี่ยนแบบนี้เยอะแต่ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าการปรับเปลี่ยนดัดแปลงเกิดขึ้นยังไงถึงได้เห็นปัญหานี้เกิดขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องดูเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณวิถาบอกไปว่าเรื่องของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในสหรัฐโดยเฉพาะเมืองใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วก็จะเห็นอาคารเก่าๆที่ถูกนำมารีโนเวทกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยดีกว่าการไปทุบแล้วก็สร้างใหม่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับไปดูสีสันกันหน่อยนะครับพูดถึงกระแสบนโลกตอนนี้ลามไปถึงวงการเบเกอรี่แล้วนะครับเมื่อร้านขนมร้านหนึ่งในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาครับทำขนมเม็กซิกันออกมาในธีมบนโลกเอาใจเหล่าแฟนบอล นะครับ
0: คือเป็นขนมหวานนะเป็นขนมเม็กซิกันแต่ว่าไม่ได้ถูกใจแค่แฟนบอลชาวเม็กซิกันอย่างเดียวเพราะว่างานนี้เขาตั้งใจออกแบบมาเอาใจแฟนบอลหลายทีมที่มาร่วมงานค่ะก็จะเห็นเป็นหน้าตาเป็นขนมปังลักษณะที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับคุกกี้นะคะแต่ว่าเขาเรียกกันว่ากอนชาสเป็นขนมปังหวานเม็กซิกันนิยมกินคู่กับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อนนะคะแล้วก็เขาดัดแปลงจากกอนชาสปกติเรียบๆเนี่ยก็มาตกแต่งให้มันเข้ากับกระแสฟุตบอลโลกหน้าตาเลยน่ารักน่ากินแบบนี้นะคะก็คือจะใช้เป็นทั้งแบบของเสื้อแข่งทีมชาติต่างๆแล้วก็มีถ้วยฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะรวมถึงมาสคอตตุ๊กตุ่นตุ๊กตาประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เอามาตัดแปลงอยู่บนกอนชาสเหมือนกันนะคะเป็นฝีมือของร้านนี้เขาใช้ชื่อว่า Cookateria by Lovely นะอยู่ที่ลอสแอนเจลิสคาวน์ตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงนี้ขายดีจนเจ้าของร้านชื่อคุณเอริก้าโลเปสเป็นชาวเม็กซิกันเธอยอมรับว่าเหมือนกับขายดีจนกังวลว่าจะทำไม่ทันนะคะแฟนบอลมาอุดหนุนกันเยอะมากลูกค้านะแห่มาซื้อขนมที่เป็นเสื้อทีมโปรดของตัวเองเหมือนกับเป็นการแสดงพลังเชียร์ทีมที่รักกันอย่างค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวซึ่งลอสแอนเจลิสเดิมทีก็มีชาวเม็กซิกันอาศัยอยู่เป็นหลักหลายล้านคนอยู่แล้วนะคะไปไหนมาไหนตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดสนามเนี่ยก็จะเห็นคนแต่งตัวใส่เสื้อชีนทีมชาติเม็กซิโกกันเต็มไปหมดดังนั้นการนำขนมยอดฮิตสัญชาติเม็กซิกันมาผสานกับตัวงานฟุตบอลโลกที่กำลังฮอตฮิตอยู่เวลานี้ก็เลยได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าที่ร้านเขาไม่ได้ทำแค่เสื้อทีมชาติเม็กซิโกนะก็มีทีมอื่นๆด้วยแล้วลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขามาเขาก็บอกว่าถูกใจกอนชาสเหล่านี้มากๆคือเห็นแล้วไม่ใช่แค่น่ากินอย่างเดียวคือมันน่ารักน่าซื้อไปฝากคนอื่นและชื่นชมทางร้านด้วยนะเขาบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเป๊ะมากซื้อไปต้องถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียต้องอวดเพื่อนๆ นะคะลูกค้าบางคนบอกว่าซื้อกอนชาสสวยๆจากร้านนี้ไปเนี่ยเฉพาะเลยนะเตรียมไปเป็นของขวัญวันเกิดบรรดาเด็กๆทั้งหลายเพราะว่าบางทีเด็กหลายคนนะสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษค่ะประกอบกับช่วงฟุตบอลโลกช่วงนี้ด้วยแล้วบรรดาเด็กๆชาวเม็กซิกันนะคะก็โตมากับขนมอย่างกอนชาสแบบนี้อยู่แล้วด้วยพอเป็นกอนชาสเวอร์ชันพิเศษแบบนี้ถูกใจได้ฉลองเทศกาลบอลโลกไปด้วยนะคะอย่างที่เห็นก็ทำออกมาหลายทีมหลายอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครซื้อไปแล้วไปแบบประชันกันไหมว่าเสื้อทีมนี้ไปแล้วนะทีมนี้ไปสนามบินแล้วหรือทีมนี้ไปสนามไหนต่อเนาะ
2: ต้องซื้อไปขิงกันใช่ไหม
0: ใช
2: ่เราได้เห็นความตื่นตัวของชาวเม็กซิกันเนาะไม่ใช่แค่ในเม็กซิโกนะแต่ว่าชาวเม็กซิกันที่อยู่ในสหรัฐโอ้ก็ค่อนข้างที่จะอินกับกระแสฟุตบอลโลกมากๆเลยขนมก็ขายดีไปด้วยแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะ
1: แต่ถ้าชอบหลายทีมอาจจะต้องไปตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยนะ
2: ต้องซื้อเยอะสิ
0: น่าจะเยอะ
1: ใช ใช่ซื้อเยอะนะครับก็เป็นสีสันในช่วงบอลโลกแบบนี้นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณคร
3: ับคุณผู้ชมไปดูราคาน้ำมันที่ลดลงเช้านี้กันหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจ

0: ที่สถานีบริการน้ำมันค่ะก็มีผู้ใช้บริการเนี่ยเข้าใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่บอกว่าราคาน้ำมันที่ปรับลดลงช่วยภาระค่าใช้จ่ายได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สถานีบริการน้ำมันบางจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะคุณผู้ชมหลังจาก5นาฬิกามีประกาศปรับลดราคาน้ำมันก็มีผู้ใช้รถเนี่ยค่ะนำรถมาเติมน้ำมันต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปสอบถามประชาชนที่รอเติมน้ำมันส่วนใหญ่ก็เล่านะคะบอกว่าราคาน้ำมันที่ลดลงมาสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งค่ะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขณะที่คนขับรถแท็กซี่ก็บอกนะคะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ราคาน้ำมันลดลงเพราะว่าจะนำเงินส่วนต่างที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตัวคาดหวังว่าอยากจะให้ราคาน้ำมันลดลงมากกว่านี้หรือว่ากลับไปที่ราคาเดิมก่อนช่วงที่จะมีการปรับราคาเพิ่มในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าได้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าต้นทุนของเรามันก็จะต่ำลงขึ้นมาอย่างเราเคยเติมสัก2ไอ้สัก800หรือ600เนี่ยมันอาจจะลดไป50บาทมันก็ยังเหลือไปเป็นใช้อย่างอื่นได้แทนมันนี่ก็มีผลได้เท่านี้เพราะว่ามันลดไม่ได้เยอะถึงเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีกว่าที่มันขึ้นไปแล้วไม่ลงเลยอย่างนั้น
0: ราคาน้ำมันที่ปรับลงเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมหลายคนก็คาดหวังนะคะว่าค่าขนส่งค่าโดยสารต่างๆรวมไปถึงค่าอาหารจะปรับตัวลงมาด้วยนะคะเรื่องของค่าอาหารเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์ไปดูแลอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าต่างๆอย่างมากแต่ว่าอย่างนึงคุณผู้ชมที่มีคนติดตามเนี่ยค่ะบอกว่าการซื้อสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยน่าจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อประคับประคองสถานการณ์ค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมไปถึงการตรึงราคาสินค้านี่ก็คงจะต้องดำเนินต่อไปด้วยนะคะนายกสั่งทางคุณสุภจีแบบนั้นแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานแต่ว่าราคาที่ลดลงตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องจับตาดูนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะทยอยปรับลดราคาสินค้าเร็วขึ้นหรือไม่ด้วยนะคะขณะเดียวกันเรือโดยสารคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือที่ให้บริการเจ้าพระยาหรือว่าเรือที่ให้บริการคลองแสนแสบเนี่ยคุณผู้ชมโดยปกตินะคะถ้าหากว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยผู้ให้บริการเรือเขาก็จะประกาศปรับทันทีว่ามีราคาเท่าไหร่อย่างไรขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผู้ให้บริการเรือก็จะมีการประกาศปรับราคาลงทันทีเมื่อสักครู่ดิฉันเข้าไปแอบดูในกลุ่มที่ในโลกออนไลน์เขามีการพูดคุยกันเขาก็บอกว่าราคาน้ำมันปรับลงแล้วเรือโดยสารเนี่ยจะมีการประกาศปรับลงหรือไม่แต่ก็มีการเก่งข้อสอบกันแบบนี้นะคุณเชอสารคุณพัทรชัยบอกว่าเช้าวันนี้อาจจะไม่ได้ลงทันทีหรอกเดี๋ยวรอดูเย็นนี
2: ้
0: ครอบครัวขนส่งเนี่ยเขาน่าจะมีการประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารลงมานี่เป็นการกดดันไกลๆแล้วในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมทีนี้ต้องรอดูนะคะว่าผู้ประกอบการจะมีการประกาศปรับลดราคาลงมาหรือไม่ขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วค่ามอเตอร์ไซค์วินล่ะอาจจะมีการปรับลดลงมาด้วยหรือไม่ด้วยนะคะ
3: ครับรอติดตามรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีกันหน่อยแต่ว่าครั้งนี้ต้องย้ำแบบนี้บอกว่าเกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟอีกแล้วครับเป็นภาพเหตุการณ์รถกระบะเขาฝ่าสัญญาณเตือนทางรถไฟทีนี้ไม้กั้นมันลงมาพอดีมันก็เลยไปค้างอยู่บนหลังคารถชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้ได้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ครับ

0: ความยาวคลิป32วินาทีคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์คือเสียงดังๆที่คุณผู้ชมได้ยินคือรถไฟเขาเปิดสัญญาณเตือน
1: ค่ะ
0: เป็นสัญญาณบูดแล้วคือเสียงดังมากระยะทางเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ไกลเลยนะ